คบกับคนก็เสียพระคบกับพระก็เสียคนมันก็ดีเหมือนกันนะแต่คบกับพระเนี่ยเสียคนก็ดีทีนี้คบกับพระมันเป็นอย่างนี้สิพอไปเข้าวัดกรรมฐานแล้วกลายเป็นคนดีเขามองเห็นว่าเราเป็นคนดีต้องดีตลอดทำไม่ดีไม่ได้นะจะไปด่าใครหยาบๆก็ด่าไม่ได้จะไปพูดจาอะไรหยาบคายก็ไม่ได้จะไปร้องรำทำเพลงจะไปกินเหล้ากินไม่ได้จะไปเต้นระบำรำฟ้อนอะไรก็ไม่ได้จะไปเข้าคลับเข้าบาร์ก็ไปไม่ได้กลายเป็นเขามองเราเป็นว่าทำอะไรไม่ได้ไปหมดพอมาคบกับพระแล้วคนมันมองเราเป็นคนดีไปเลยชั่วไม่ได้เลยคนนี้ชั่วมันนินทาทันทีมันติเตียนทันทีเลยอีตอนไม่คบกับพระนะจะกินเหล้าเมายาจะไปเที่ยวครับเที่ยวบาร์จะพูดจาหยาบคายจะด่าพ่อล่อแม่ใครหยาบหยาบก็ไม่เคยมีใครค้านเลยเอ๊แปลกนะอีตอนนี้ไม่คบกับพระเนี่ยก็ทำชั่วได้ด่าอะไรได้พูดจาหยาบพอมาเดินตามพระหน่อยเดียวเอ้านี่ทำไมเข้าวัดทำไมยังพูดอย่างนี้เข้าวัดทำไมทำงี้ประคบกับพระมันเสียคนอย่างนั้นเลยเป็นคนไม่ได้เลยประคบกับพระเสียคนแต่เมื่อก่อนไม่คบกับพระแล้วได้จะด่าใครจะว่าใครหยาบคายยังไงทำบาปกินเหล้าเมายาไม่เป็นไรแต่พอมาเข้าวัดกลายเป็นคนละคนทำอะไรเหมือนเขาไม่ได้นะจะไปกินเหล้าเหมือนเขาหาว่านี่คนวัดทำไมมันทำอย่างนี้จะไปด่าใครจะไปตีใครจะไปด่าใครว่าใครทำไมคนวัดทำไมทำอย่างนี้กลายเป็นว่าพอมาคบกับพระแล้วมันไม่ให้ทำเลยมันรับเอาไว้ทำหมดเลยทุกคนไม่ยอมให้คนในวัดทำเคยพูดจาหยาบคายเคยทำอะไรได้มันไม่ยอมให้เราทำมันทำเองหมดกูไม่ใช่คนเข้าวัดกูทำได้หมดด่าๆใครพูดจาหยาบคายจะกินเหล้าเมายาจะไปลงอ่างลงอบนวดอะไรก็ได้ไหนแต่คนเข้าวัดก็ไม่ใช่เป็นคนวัดนะไม่ได้อยู่วัดนะเข้าเพียงวันเดียวจะไปทำบ้างมันไม่ให้ทำมารับบาปไว้หมดเลยเหมือนพระเยซูเลยรับบาปไว้หมดใครจะทำบาปแล้วกูรับหมดกูไม่ให้ใครบาปแล้วกูห่วงคนอื่นไอ้นี่ก็เหมือนกันแหละคนในวัดเลยไม่ต้องบาปไม่ต้องด่าใครไม่ต้องทะเลาะกับใครพอไปทะเลาะหน่อยนี่ทำไมคนวัดทำไมต้องทะเลาะเมื่อก่อนไม่เข้าวัดเนี่ยทะเลาะเขาทั้งวันทะเลาะได้แปลกแต่พอเข้าวัดแล้วทะเลาะกับใครไม่ได้เสียเลยนี่โลกธรรมมันเป็นอย่างนั้นก็ดีไปอย่างหนึ่งนะพอเข้าวัดเนี่ยมันคนไม่สงบก็ต้องสงบคนไม่สำรวมก็ต้องสำรวมมันพาให้สำรวมไปในตัวพาให้สงบไปในตัวคนที่เคยทำบาปก็กลายเป็นคนทำบาปไม่ได้ซะแล้วเพราะไอ้พวกคนที่ทำมันไม่ยอมให้ทำมันติเตียนตัวเองไม่ทันติมันติก่อนนี่ทำไมกินเหล้าเข้าวัดแล้วแต่มันกินเมามันก็ว่าเราด่าทะเลาะกันแล้วทำไมทะเลาะกันแต่มันทะเลาะกันทุกวันฉะนั้นพอมาเป็นคนวัดแล้วเป็นคนธรรมดาไม่ได้ก็แปลกนะพอมาคบกับพระแล้วเสียคนคบกับคนก็เสียพระมันไม่ให้ทำมันเอาไว้ทำเองจึงว่าเหมือนกันเนี่ยพระเนี่ยพอมาบวชแล้วเนี่ยพอไปกินข้าวเย็นหน่อยคนบอกนึกไหมกินข้าวเย็นแต่ก่อนเราไปกินเย็นกันทุกวันนะตกเย็นแล้วก็ไปกินโต้รุ่งกันทุกวันเนี่ยไม่เห็นมีใครว่าอะไรกินอะไรก็ได้เที่ยวไหนก็ได้ก็เป็นเพื่อนกันนี่เนี่ยพอโกนหัวเป็นพระก็มามึงทำไมมาทำอย่างนั้นมึงทำไมมากินข้าวเย็นได้เนี่ยพระนี่เสียหายโอ้เมื่อก่อนไปเที่ยวทั้งคืนทั้งวันไม่เคยเสียหายเลยพอมาเป็นพระเท่านั้นเนี่ยเสียคนเลยไปกิน

ขาเย็นหน่อยพวกว่าเอาเลยอันนี้เรื่องความรู้สึกการที่เราเข้าถึงธรรมะก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาจะว่าอะไรจะติเตียนอะไรใครก็ต้องมองเห็นว่าอ๋อคนโรคกับคนธรรมมันเป็นอย่างนี้นั้นไม่ยอมให้เราทำก็ดีแล้วมันไม่ให้เราด่าไม่ให้เราว่าไม่ให้เราไปทำบาปทำกรรมก็บุญของพวกเรามีคนคอยจ้องพิจารณาความผิดเรามีคนคอยตักเตือนพวกเราไม่ให้ทำอะไรเลยก็ดีเราก็ไปสวรรค์อย่างเดียวนรกไม่ต้องลงเขาลงแทนเราหมดคนคอยจ้องจับผิดเราหมดแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรผิดๆเราก็ไม่ต้องทำเพราะทำแล้วไม่ถูกคนไม่ถูกใจคนมันก็ดีไปอย่างหนึ่งนะคนทำเข้าวัดนี่มันดีอย่างตรงที่เขาไม่ให้เราทำไม่ให้เราทำบาปไอ้คนที่บาปเนี่ยมันคอยจับผิดเราทำอะไรแปลกหน่อยมันว่าเราว่าเข้าวัดทำไมทำก็เลยกลายเป็นการสำรวมสังวรระวังไปสำรวมอินทรีย์ไปคอยระวังตัวเองว่าทำไม่ได้ทั้งตัวเองก็ไม่อยากจะทำแล้วก็ทำไปแล้วเนี่ยคนอื่นเขาติเตียนคนนอกวัดน่ะมันติเตียนว่าคนเข้าวัดความจริงมันก็คนอยู่นอกวัดนั่นแหละแต่ว่าอาศัยมาอบรมบ่มนิสัยจิตใจวันพระละครั้งเดือนละ4ครั้งเท่านั้นเองก็อาศัยเอาธรรมะคำสอนพระเจ้าเนี่ยทราบซึ้งซึมเข้าไปในจิตใจจะได้ขจัดปัดเป่าแก้ไขจิตใจตัวเองให้เป็นกุศลเพื่อจะเป็นอนาคามินีเอาติดตัวไปในภพหน้าหรือว่าเป็นหนทางดับทุกข์คือไม่ได้หวังอะไรกันหรอกไม่ใช่ไปทำเพื่อให้เขาสรรเสริญว่าฉันเป็นคนวัดแล้วจะต้องทำดีจะต้องทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่งั้น บางคนก็ลาเป็นคนวัดไม่ไหวแล้วลาออกจากเป็นคนวัดทำแต่ดีอย่างเดียวไม่ไหวต้องทำชั่วมั่งเถอะเนี่ยแม้ทนไม่ได้เพราะทำดีมานานกลายเป็นดีแตกไปกลายเป็นดีซ่านไปดีมากไปกลายเป็นดีซ่านที่จริงขาดสติขาดปัญญาแต่คนจริงๆเป็นคารวาสเป็นคนมีทุกข์ก็เขาทำชั่วมากๆเขาก็ทุกข์นะคนทำบาปมากก็ทุกข์ทนไม่ไหวเข้าวัดเถอะพอมาเข้าวัดโอ้ยไอ้ทุกข์ทั้งหลายนั่นก็ดับความสบายกายสบายใจก็เกิดขึ้นไอ้ที่เศร้าหมองใจที่เคยคิดเป็นทุกข์กังวลตลอดก็ดับเคยทำอะไรที่ไม่ดีมันก็เห็นหมดคิดอะไรไว้ไม่ดีพูดอะไรไว้ไม่ดีก็ทำอะไรไม่ดีตั้งแต่อดีตมองเห็นหมดแหมเราทำไม่ดีไว้เรียบหมดเลยอะไรๆก็เป็นบาปไปหมดเป็นทุกข์ไปหมดเป็นของเราทำไม่หมดมาเห็นตอนที่เรามาเข้าวัดนี่เองเห็นว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษก็เลยไม่อยากทำอันนี้ก็เป็นการละบาปได้บำเพ็ญบุญได้คือโชคดีเนี่ยที่มีทุกข์ทางโลกมากๆและเข้าหาธรรมะนี่ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลที่นำพามาสู่ทางดี

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2520

0: 1ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จเป็นหัวเลยพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนผู้ค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องพื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้พ่อพากันรุ่นแรกก็ทรงพาก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
5: รู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้

0: ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
1: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
2: พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
3: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
2: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 68,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้

ษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คส62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: หัวใจขาดเลือดโรคที่ไม่มีใครเลือกถ้าหมอให้คุณนุชเลือกระหว่างโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหัวใจขาดรักคุณนุชจะเลือกแบบไหนครับ
2: หัวใจขาดรักคงไม่เป็นไรแต่ถ้าโรคหัวใจขาดเลือดคงไม่ดีแน่ๆเลยเพราะเท่าที่รู้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดอาการเบื้องต้นก็คือเจ็บที่หน้าอกและอ่อนแรงยิ่งถ้าเป็นคนที่สูบบุหรี่คนอ้วนคนที่เครียดง่ายขาดการออกกำลังกายจะยิ่งมีความเสี่ยงกว่าคนทั่วไปถ้าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดแล้วมักจะมีอาการเรื้อรังต้องไปหาหมออยู่เสมอและถ้าหลอดเลือดหัวใจอุดตันอย่างถาวรขาดเลือดไปเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจก็จะตายภาวะแบบนี้เรียกว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายทำให้เจ็บหน้าอกรุนแรงเกิดอาการหัวใจวายจนเป็นอันตรายถึงชีวิตโรคนี้น่ากลัวจังเราจะป้องกันได้อย่างไรคะหมอกัน
1: โรคนี้ป้องกันได้โดยงดบุหรี่ระวังไม่ให้อ้วนลดอาหารหวานมันเค็มกินผักผลไม้ออกกำลังกายไม่เครียดตรวจร่างกายทุกปีผู้ที่เป็นโรคความดันเบาหวานเกาต้องรักษากับแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดแทรกซ้อนลดเหล้าละบุหรี่เลิกอ้วนเพื่อถนอมหัวใจและหลอดเลือดของคุณ

ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับผมเคยบอกแล้วว่าในภาษาอังกฤษถ้าพูดว่าผมขอโทษจะใช้ I am sorry ซึ่งมักจะพูดย่อๆว่า I'm sorry ใช่ไหมครับ I'm sorry ซึ่งถ้าต้องการขอโทษแขกเพราะมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้นเราจะเติมคำว่า very เข้าไปนะครับเป็น I'm very sorry อีกคำหนึ่งที่เราชอบใช้ก็คือ extremely ครับ I'm extremely sorry มีความหมายว่าผมขอโทษเป็นอย่างมากแต่มีวิธีขอโทษอย่างเป็นทางการอีกวิธีหนึ่งนะครับคือพูดว่า my apologies คำว่า apology หมายถึงคำกล่าวโทษแต่ในสำนวนนี้เราจะเติม s ท้ายคำนี้นะครับเป็น apologies my apologies แปลว่าเป็นคำกล่าวขอโทษของผมนะครับหรือที่คนไทยพูดว่าผมขอโทษนั่นเองนะครับ apology เป็นคำนามนะครับกริยาจากคำนี้ก็คือ apologize ครับ apologize ซึ่งเราสามารถพูดว่า I apologize หมายถึงผมขอโทษทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ my apologies หรือ I apologize ผมแอนดรูว์บิ๊กส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

สำนวนชวนคิดพาติดสอนใจช้าช้าได้พระเล่มงามทำงานรีบร้อนนักมักไม่ดีงานมักมีบกพร่องต้องแก้ไขเปรียบตีพระเร่งเร้าเอาเร็วไวถึงตีได้ยากจะหาพระเล่มงามเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าช้าช้าได้พระเล่มงามหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคล้ายกับช้าเป็นการนานเป็นคุณคือไม่ให้รีบร้อนทำงานเสร็จไปควรตั้งใจทำอย่างประณีตเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีค่ะ

ขุ่นมัวสายยิ้มบริสุทธิ์บุคคลย่อมแลเห็นหอยกาบหอยโข่งกวดทรายพืชใต้น้ำและฝูงปลาฉันใดเมื่อจิตไม่ขุ่นมัวบุคคลย่อมเห็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นฉันนั้นจากชาดกภาษิตหนูชื่อเด็กหญิงกรสนกแก่งกระโทกอยู่โรงเรียนสิริวุฒิวิทยาค่ะ

0: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
1: นิทานบันเทิงธรรมเรื่องเจ้าชายสอนยักษ์ณเมืองพาราณสีแคว้นกาสีสมัยของพระเจ้าพรหมทัตพระราชาองค์ใหม่ชาตินั้นพระพุทธเจ้าทรงเสวยพระชาติเป็นเจ้าชายมหิสาสกุมารพระโอรสองค์โตของพระราชาเจ้าชายมหิสาสกุมารเจริญวัยได้3ชนสาพระมารดาก็ทรงประสูติพระอนุชานามว่าเจ้าชายจันทกุมารมีพระพักงดงามดั่งพระจันทร์3ปีต่อมาพระมารดาก็เสด็จสวรรคตและแล้วไม่นานพระราชาก็ทรงเลือกพระสนมรูปงามนางหนึ่งแต่งตั้งขึ้นเป็นพระมเหสีแทนดังอสุนีบาทฟาดฟันกลางพระราชวังเมื่อพระมเหสีองค์ใหม่ทรงประสูติโอรสนามเจ้าชายสุริยกุมารและเป็นที่โปรดปรานเสมอเหมือนพระราชโอรสทั้งสองพระองค์

0: น้องหญิง
1: เพคะ
0: อยากได้สิ่งใดพี่ใจทุกอย่างน้องขอมาสิจ้ะ
1: จริงๆนะเพคะ
0: จริงสิ
1: ดีละเราจะทูลขอให้สุริยะลูกของเราเป็นรัชทายาทซะเลยแต่เอ๊ะตอนนี้เร็วไปรอให้ลูกโตกว่านี้ก่อนดีกว่าเด็ดพี่เพคะหม่อมฉันขออ
0: ะไรจ๊ะ
1: ไว้ถึงเวลาก่อนดีกว่าเพคะเด็ดพี่ให้สัญญาแล้วนะเพคะ
0: ตามใจเธอพี่เป็นกษัตริย์พูดแล้วไม่คืนคำหรอกนะ
1: จริงนะเพคะอะไร
0: นี่นะยี่สิบปีต่อมา
1: เด็ดพี่เพคะยังทรงจำสัญญาที่ให้กับหม่อมฉันตอนลูกสุริยะเกิดได้ไหมเพคะ
0: จำได้แล้วน้องหญิงจะขออะไรล่ะจ๊ะ
1: น้องน่ะขอให้ทรงแต่งตั้งลูกสุริยะเป็นรัชทายาทสืบราชบัลลังก์ต่อไปเพคะ
0: น้องหญิงแล้วลูกมหิสาสักกับลูกจันทกุมารล่ะพี่คงจะ
1: เด็ดพี่เนี่ยเป็นกษัตริย์ต้องตรัสแล้วไม่คืนคำนะเพคะหญิงไม่ยอมจริงๆด้วย
0: เอาล่ะขอเวลาพี่คิดสักสองสามวันก่อนได้ไหม
1: แต่ว่าคำตอบน่ะต้องได้กับได้เท่านั้นนะเพคะ
2: ถวายบังคม
0: เสด็จพ่อตามสบายเถอะลูกเอ้ยพ่อพลาดไปแล้วที่รับปากเสด็จแม่ของลูกไปเอ๊ะไม่ทราบเรื่องอะไรพระเจ้าค่ะเขาขอให้พ่อน่ะแต่งตั้งสุริยะเป็นรัชทายาทน่ะสิแล้วลูกของพ่อแล้วจะทำยังไงลูกเห็นคนด้วยพระเจ้าค่ะเพราะลูกกับน้องจันทักกำลังจะไปอยู่ป่าลูกทั้งสองตั้งใจจะมาทูลลาเสด็จพ่ออยู่พอดีน้องสุริยะน่ะสมเป็นขัตติยาราชบุตรผมฉันคิดว่าเสด็จพ่อน่ะทรงวางพระทัยได้นะพระเจ้าค่ะเมื่อลูกคิดได้อย่างนั้นก่อนนี้ถ้าอย่างนั้น
2: ลูกทั้งสอง
0: ขอทูลลาพระเจ้าค่ะ
2: เดี๋ยวก่อนเสด็จพี่ทั้งสองจะไปไหนกันล่ะ
0: น้องสุริยะเราจะไปอยู่ป่ากันนะน้อง
2: หม่อมฉันไปด้วยได้ไหม
0: ไม่ได้หรอกน้องจะได้เป็นรัชทายาทแล้วนะอย่าลืมสิ
2: เสด็จพี่ที่ควรจะเป็นไม่ใช่น้องตอนนี้เสด็จพ่อยังอยู่ค่อยว่ากันดีกว่าน้องขอไปด้วยนะ
0: ก็ได้แต่ว่าน้องจะต้อง
2: น้องทูลขอเสด็จพ่อมาแล้วล่ะไปกันเถอะ
0: ดังนั้นเราออกเดินทางก็ได้ครับโอ้ยเราพักกันสักครู่ดีกว่านะนี่น้องสุริยะข้างหน้านนท์มีสระน้ำอยู่น้องไปตักน้ำมาดื่มด้วยกันดีไหม
2: ดีเลยน้องไปเองรอเดี๋ยวนะ
0: ระวังด้วยล่ะสระน้ำแห่งนี้ท้าวเวสสุวรรณได้ให้รากศกน้ำตนหนึ่งดูแลกล่าวว่าใครก็ตามที่มาใช้น้ำในสระต้องตอบปัญหาเทวธรรมให้ได้เสียก่อนหากตอบผิดก็จะถูกจับกินเป็นอาหารทันที
3: โอ้ย
2: โอ้ยใครอ่ะปล่อยเรานะจับเราทำไม
3: บอกมาก่อนเทวธรรมคืออะไร
2: อาทิตย์กับจันใช่ไหม
3: ไปอยู่ก้นสระก่อนเดี๋ยวจะลงไปกิน
4: น้องสุริยะน้องสุริยะจะอยู่ไหนนะออกมาเถอะน้องสุริยะโอ้ยใครดับปล่อยนะเทวธรรมคืออะไรมีตั้งสี่อ่ะคนสาไงก็ไปเอ๊ะอีกคนทำไมไม่ตามมาวะไปหาเองก็ได้วะเดี๋ยวต้องแปลงร่างเป็นชาวบ้านซะก่อนโ
3: เที่ยงพ่อคุณมาเหนื่อยๆทำไมไม่ไปดื่มอาบน้ำในสระโดนก่อนล่ะเงาบัวน่ะกำลังน่ากินเลยนะไปสิทำไมจะไม่ไป
5: ที่แท้ชายขึ้นก็คือรากศพของตัวมันเองท่านจับน้องเราไปแล้วใช่ไหม
3: แหมรู้ซะด้วยฉลาดนี่เนื้อคงอร่อยนะเรานะ
5: นี่ท่านกินน้องเราสองคนแล้วเหรอ
3: ยังก็รอกินพร้อมกับท่านนี่แหละเอาละบอกมาเทวธรรมคืออะไร
5: ก่อนตอบเนอะขอเราชำระร่างกายสะอาดก่อนได้มั้ย
6: นะ
3: มีข้อแม้ซะด้วยก็ได้ก็ได้ก็ได้อาบน้ำอาบท่ากินผลไม้ให้อิ่มแล้วค่อยตอบก็ได้รอได้ผมเพียงอ่ะนี่เครื่องหอมเครื่องใช้โอมเพียงแล้วก็โนดตั้งที่ประทับไปนั่งแล้วตอบมาได้แล้วแล้วเข้า
5: ก็ได้เอาละฟังนะเทวธรรมคือธรรมที่ทำให้เป็นเทวดาได้แก่ฮิริความละอายที่จะทำชั่วและโอตตัปปะความกลัวผลของความชั่วคนที่มีฮิริโอตตัปปะมั่นคงในกุศลธรรมรักสงบและงามพร้อมในโลกจึงเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีเทวธรรม
3: มาเลื่อมใสเลื่อมใสมหาบัณฑิตจะเอาน้องคนไหนเขินล่ะบอกมาสิแล้วข้าจะยกใคร
5: ข้าขอคนเล็กสุดนามว่าสุริยะ
3: เฮ้ยได้ไงขอคนเล็กทิ้งคนรองไม่ถูกต้องนี่ว่าไม่เป็นธรรมเลย
5: ท่านผิดแล้วล่ะน้องเล็กของเรานะเป็นคนดีเขาไม่ละโมบในลาภสมบัติจึงได้ติดตามเรามาอยู่ป่าเขาจะตายไม่ได้น้องรองกับเราต่างก็เป็นหนี้บุญคุณเขาเราต้องทดแทนสิถึงจะถูก
3: สาธุสาธุรู้ดีแล้วปฏิบัติดีแล้วมหาบุรุษเราขอยอมแพ้ท่านงั้นก็เอาน้องทั้งสองของท่านคืนไปเถอะนะโอ้เพียง
5: แพ้เสด็จพี่น้องพี่ไม่เป็นไรใช่ไหม
2: ไม่เป็นไร
5: ท่านรากศพชาติก่อนนะท่านทำบาปไว้มากชาตินี้จึงได้เกิดมาเป็นยักษ์แถมยังคอยจ้องจับกินเลือดเนื้อของคนอีกบาปของท่านก็จะยิ่งพอกพูนขึ้นไม่มีทางหลุดพ้นจากนรกอเวจีได้เชื่อเราเถอะนะจงเลิกทำบาปซะรักษาศีลภาวนาสร้างความดีเถอะ
3: รับด้วยกราบพระเจ้าค่ะ

เย็นวันขณะที่มหิสาสกุมารทรงประทับสมาธิอยู่นั้นทรงล่วงรู้ด้วยฌานวิเศษว่าพระบิดาจะเสด็จสวรรคตแล้วจึงได้พาพระอนุชาทั้งสองพร้อมทั้งรากศพน้ำนิวัตคืนสู่ราชธานี

พระนศีทั้งปวงต่างร่วมใจกันเฉลิมฉลองต้อนรับการนิวัตรคืนพระนครของพระราชโอรสทั้งสามอย่างใหญ่ยิ่งในที่สุดก็ได้มีพิธีสถาปนากษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นเจ้าชายมหิสาสกุมารพระโอรสองค์โตได้รับสถาปนาเป็นพระราชาเจ้าชายจันทกุมารได้รับแต่งตั้งเป็นพระมหาอุปราชและเจ้าชายสุริยกุมารได้รับการแต่งตั้งเป็นเสนาบดีรากสุขนามได้รับการแต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ภัตติยราชทั้งสามพระองค์ทรงสืบทอดราชสมบัติปกครองด้วยธรรมนำความผาสุกมาสู่แคว้นกาสีและพระสกนิกรสืบไป

0: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนดีแม้จะมีมิตรชั่วก็พยายามทำมิตรชั่วนั้นให้เป็นคนดีและผลแห่งความดีนั้นย่อมตอบสนองให้พ้นจากความตกต่ำตลอดไป
1: นิทานจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ

ที่รักทั้งรู้จักกตัญญูรู้คุณท่านจะเป็นสีแก่เผ่าพงทั้งวงวานคนกล่าวขานและนิยมชมว่าดีอีกอ่านเขียนเรียนสิ่งใดไม่เลยละอุตสาหะทั้งกายใจไม่ไหนหนีโรงเรียนนั้นจะภูมิใจในเด็กดีทั้งเป็นสีแก่ชาติไทยภูมิใจเอ่ยจากเด็กหญิงกัญญารัตน์วรรณสุขน้องมัดหมี่ผู้อ่านค่ะ

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาด้วยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระบั่นเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทางด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอาชญาวิทยาและธรรมทวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์ให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจ

ในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณาต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนส่งผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ปริตยารอดรัตนาทูลทีมข่าวในพระราชสำนักททบ.เรียบเรียง

0: พระราชกรณียกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีบางปีหลวงคือการโดยเสด็จพระราชดำเนินตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรซึ่งในขณะนั้นมีความยากจนมีอาชีพที่ไม่มั่นคงจึงมีพระราชประสงค์ที่จะจัดหาอาชีพให้กับราษฎรได้มีรายได้เพิ่มพูนเพียงพอต่อการดำรงชีพด้วยความสนพระราชหฤทัยในงานฝีมือพื้นบ้านหนึ่งในนั้นคือการทอผ้าไหมที่จัดทำขึ้นโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นจึงทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมในเรื่องนี้ซึ่งเป็นงานศิลปาชีพที่ราษฎรมีความถนัดและมีความชำนาญดังมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ข้าราชการและประชาชนณศาลาดุสิตดาไรสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่11สิงหาคม2532ตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสฝึกฝนเขาจะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นด้วยพระราชอุตสาหะในการส่งเสริมหัตถกรรมการทอผ้าไหมอย่างจริงจังต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพในการส่งเสริมอาชีพและคุณประโยชน์ในการสร้างงานนำมาซึ่งการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในชุมชนท้องถิ่นต่างๆดังเช่นกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอบตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีได้สืบสานพระราชปณิธานในการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าท้องถิ่นดั้งเดิมในรูปแบบการรวมกลุ่มต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ในชุมชนเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าโบราณไม่ให้สูญหายไปจากประเทศไทย
1: ผมได้เห็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงครับที่เกี่ยวกับเรื่องศิลปาชีพนะครับศิลปาชีพตอนนั้นนะครับเป็นต้นแบบและเป็นแรงจูงใจให้ผมอยากจะทำงานศิลปาชีพด้านการทอผ้าให้กับชาวบ้านนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าการทำอาชีพนี้ครับทอผ้าที่บ้านเนี่ยได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาแล้วก็ได้สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยนะครับอันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่คิดไว้ตั้งแต่เด็กๆครับพอดีโตขึ้นนะครับได้มีโอกาสทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องผ้าทอครับแล้วการทอผ้าของนนกอบเนี่ยก็หายไม่มีการทอผ้าร่วม20ปีนะผมก็เลยอยากจะอนุรักษ์ตรงนี้ขึ้นไว้นะครับว่าจุดว่าอยากจะอนุรักษ์ภูมิปัญญาเก่าของเราที่มันหายไปนะครับกลับคืนมาแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับ
0: โดยการดำเนินงานครั้งแรกเริ่มจากการนำชาวบ้านที่มีความชำนาญด้านการทอผ้าโบราณรวมบูรณาการความรู้ความสามารถและประสบการณ์ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาพัฒนากรรมวิธีย้อมผ้าแบบเฉพาะตัวโดยไม่พึ่งสารเคมีจนสามารถคิดค้นวิธีการย้อมผ้าด้วยบัวแดงซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นที่หาได้ง่ายมีสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถนำสีธรรมชาติที่ได้จากดอกบัวแดงมาสกัดและย้อมเข้ากับผ้าได้ถึง3เฉดสีอีกทั้งได้ปรับปรุงการออกแบบลายผ้าทอดั้งเดิมให้มีเอกลักษณ์ความสวยงามเฉพาะตัวด้วยการนำเอาศิลปะที่ได้จากลวดลายสิ่งต่างๆมาประยุกต์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์คติความเชื่อพื้นบ้านสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้แก่ผ้าทอได้อย่างชัดเจน
2: เรื่องของการทอผ้าอะไรเงี้ยนะครับผมมันไม่ค่อยมีคนทำแล้วดังนั้นเราต้องกลับมาอนุรักษ์แล้วก็รื้อฟื้นเกิดขึ้นครับผมนี่เรื่องการดูแลในกลุ่มนะครับเราก็ผมเองเนี่ยจะเป็นคนที่ออกแบบโทนสีครับผมให้มันเป็นไปตามการตลาดครับผมแบบที่ลูกค้าต้องการอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าให้การบ้านกับคุณแม่ๆนะครับว่าเราไม่เอาลายเดิมที่มันแบบดั้งเดิมจริงๆแต่เราอยากให้มีการประยุกต์ ลายใหม่ร่วมสมัยด้วยอะไรด้วยเพื่อที่จะให้มีการเลือกที่หลากหลายมากขึ้นครับผมก็คุณแม่ก็ได้เรียนรู้ในการทำที่มันทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ลายผ้าก็จะเริ่มหลากหลายมากขึ้นครับผม
3: มันดีขึ้นค่ะมันดีขึ้นตามที่ว่าลวดลายมันก็จะสวยเพิ่มขึ้นแล้วก็คนก็นิยมของแบบเก่ากับใหม่ผสมกันค่ะมูลค่าก็เพิ่มขึ้นค่ะแต่ก่อนก็ขายแค่พื้นหนึ่งไม่ถึงพันค่ะ700-800แต่เดี๋ยวนี้พันจากหลักพันถึงหลักแสนค่ะ
0: ภาพเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าการส่งเสริมงานศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ประสบผลสำเร็จไปอีกก้าวหนึ่งด้วยราษฎรต่างเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่สามารถผสมผสานปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการนำผลิตภัณฑ์มาสร้างอาชีพที่มั่นคงอันเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมแบบไทยโบราณที่กำลังจะเสื่อมสูญไปตามกาลเวลาให้กลับมาแพร่หลายได้อย่างสมบูรณ์

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสหอหรือไม่ใช่กัสหอกัสหอนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสหอใส่ก็หอเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยเพียงมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงปึ้งบึ้มบึ้มบึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีเราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งแล้วยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

ูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาด้วยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทางด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอัจฉริยวิทยาและธรรมทวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทันให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายานญาติสภากาชาดไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณาต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนส่งผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ปริตยารอดรัตนาทูลทีมข่าวในพระราชสำนักททบ.เรียบเรียง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุทธโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโภวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 น.ร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
1: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ081564847

0: 0624หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: ลำดับต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมแสดงคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระอาจารย์สนองกตปุญโญแห่งวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีพระอาจารย์สนองกตปุญโญนามเดิมสนองโทสุวรรณเกิดเมื่อวันที่5เมษายน2487ที่ตำบลหนองผักนาคอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ13ปีมีโอกาสเรียนบาลีนักธรรมอยู่2ปีจนสอบนักธรรมตรีได้เมื่ออายุครบบวชได้อุปสมบทณวัดดอนไร่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีหลวงพ่อมุ่ยพุทธรักขิโตเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านอุปสมบทได้พรรษาเดียวก็เริ่มออกธุดงค์ไปทางภาคอีสานท่านพระอาจารย์สนองกตปุญโญเป็นศิษย์ของหลวงพ่อสังวานเขมโกแห่งวัดทุ่งสามัคคีธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีท่านเป็นผู้มีความจริงใจและจริงจังต่องานเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาปัจจุบันท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีซึ่งวัดสังฆทานยังได้แยกสาขาออกไปเผยแพร่ธรรมะตามจังหวัดต่างๆถึง13แห่งผลงานด้านเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศของท่านเป็นที่ประจักษ์แก่สาธุชนทั่วไปโดยเฉพาะรายการธรรมะสว่างใจทางวิทยุมีผู้ติดตามรับฟังเป็นจำนวนมากตั้งแต่สาธุชนในเมืองหลวงตลอดจนชนบทจนกระทั่งชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่บนดอยท่านยังคงมุ่งมั่นทำงานเพื่องานมิต้องการอื่นใดนอกจากเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรสืบไป

แด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติ

ชีวิตของเราที่เรายืนอยู่มาได้ทุกวันนี้ที่เรามีความสุขส่วนหนึ่งที่กินเดินนั่งนอนใช้ชีวิตประจำวันดำรงชีวิตอยู่มาได้เรียกว่ามีการต่อสู้แล้วก็เป็นผู้มีชัยชนะในชีวิตส่วนหนึ่งแต่ว่าการต่อสู้ต่อชีวิตเนี่ยเราจะต้องต่อสู้ต่อไปไม่มีวันที่จะหยุดยั้งได้นอกจากว่าสิ้นสุดเมื่อไหร่การต่อสู้ของคนเราเนี่ยต่อสู้ทั้งกิเลสภายในและต่อสู้ทั้งกิเลสภายนอกหรือว่าอุปสรรคชีวิตของเราเนี่ยมีทั้งข้าศึกภายในมีทั้งข้าศึกภายนอกภายนอกคืออะไรคือคนเราจะต้องใช้ชีวิตทำมาหากินดิ้นรนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อได้มาให้ตัวเองได้รับความสุขสะดวกสบายและความเป็นอยู่หลับนอนนี่ชีวิตส่วนหนึ่งที่ต้องต่อสู้อยู่ทุกวันต้องทำมาหากินต้องเลี้ยงชีวิตตัวเองเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไงก็ต้องต่อสู้จะหยุดอยู่ไม่ได้เพราะเราต้องกินต้องใช้ทุกวันแต่ถ้าต่อสู้ในสภาวะร่างกายของเราก็คือว่าเราจะต้องมีลมทุกลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็ดีลมหายใจออกก็ดีแม้แต่ลมเองเราก็จำเป็นจะต้องหายใจถ้าเราหายใจเข้าแล้วไม่ยอมหายใจออกก็ไม่ได้หายใจออกไม่ยอมหายใจเข้าก็ไม่ได้ถ้ามันหยุดแต่เพียงลมเดียวเราก็หมดชีวิตหมดวิญญาณก็เรียกว่าหยุดการต่อสู้ถ้าหมดลมอะไรก็หยุดการต่อสู้ต่อชีวิตเมื่อนั้นฉะนั้นคนเราเนี่ยจะต้องยืนอยู่ด้วยตัวเองต้องต่อสู้เรื่อยไปแม้ลมหายใจก็หยุดไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าคนที่หยุดการต่อสู้คือหยุดลมหายใจนั่นเองเมื่อไรหยุดลมหายใจได้เมื่อนั้นเขาเรียกว่าหยุดการต่อสู้แต่ว่าเป็นเพียงหยุดพักสังขารร่างกายมันดับไปแต่จิตใจนั้นมันไม่หยุดจิตใจคนเราเนี่ยมันต่อสู้ต่ออารมณ์ภายในคือความโกรธคือความโลภความหลงเนี่ยจิตใจเนี่ยมันชนะได้ยากคนเราเมื่อมีทุกข์แล้วเนี่ยก็คิดหาที่พึ่งทางใจตอนที่เรายังไม่มีทุกข์ทุกคนก็ยังไม่เห็นว่าที่พึ่งทางใจนั้นไม่จำเป็นเหมือนกับเราเวลาเราไปไหนค่ำคืนเกิดความหวาดกลัวเข้าป่าก็ดีเข้าไปในที่มืดก็ดีที่น่าหวาดกลัวก็ดีพอเกิดความกลัวแล้วตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้ถ้าไปอยู่คนเดียวก็ไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งก็ต้องนึกสิ่งที่ยึดเหนี่ยวก็คือเรียกว่านึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าคือนึกถึงศีลธรรมที่ตัวเองรักษาไว้ถ้าจิตใจของเรามีศีลธรรมอยู่ในใจมีความบริสุทธิ์ก็สบายใจเกิดความมั่นใจเกิดความมั่นคงเรียกว่าไม่ตกประมาไม่เกิดความกลัวได้เรียกว่าดับความกลัวไปได้แต่ถ้าเราไม่มีที่พึ่งเลยนะเราไม่เคยทำความดีไว้เลยเราก็เกิดความหวาดกลัวไม่ต่อสู้ว่าจิตใจไม่เข้มแข็งพอการที่เราต่อสู้มีจิตใจเข้มแข็งพอเรียกว่าเพราะเราเข้าถึงพระรัตนตรัยหรือว่ามั่นใจในความดีของตัวเองอย่างน้อยเราก็มีศีลของเราบริสุทธิ์เนี่ยถ้าเราไม่นึกถึงศีลหรือว่าศีลของเราไม่บริสุทธิ์ก็เกิดความสะดุ้งกลัวไม่กล้าเสี่ยงสิ่งเหล่านั้นอันนี้จึงว่าที่พึ่งทางใจเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเพราะว่าเวลามีทุกข์แล้วสามารถจะดับทุกข์ได้สามารถจะกำจัดความหวาดกลัวในใจได้แต่ว่าคนเราไม่แสวงหากันไปก่อน
มาแสวงหากันที่หลังแล้วไม่ทันเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความกลัวขึ้นมาเราจึงจะเรียกร้องจึงจะนึกถึงศีลธรรมจึงจะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็สายใช่แล้วนึกไม่ทันหรือว่านึกแล้วก็ไม่เกิดความกล้าหาญขึ้นมาเกิดแต่ความกลัวเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนฉะนั้นจริงอันนี้จริงว่าชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องพยายามเข้าหาศีลธรรมพยายามเข้าถึงธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วฝึกประพฤติปฏิบัติของเราให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสงบถ้าเรามีชีวิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องรองรับแล้วไปไหนก็ไม่เป็นทุกข์อยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมีความบริสุทธิ์ใจมีความสบายใจมีความดีใจที่ตนเองทำความดีของเราไว้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าจึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเราจะได้ทอดทิ้งให้นึกไว้บ่อยๆให้ภาวนาไว้บ่อยๆให้มีว่าเราไปมีถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปแล้วศีลธรรมนี่เราก็เป็นที่พึ่งทางใจอย่างดีความบริสุทธิ์ที่เราทำไว้เนี่ยจะเป็นทานศีลภาวนาเนี่ยพอนึกแล้วมันสบายใจนึกแล้วมันไม่ขัดข้องนึกแล้วมันผ่องใสเบิกบานแต่ถ้าเราทำอะไรไม่ถูกไม่ดีไว้ขัดต่อศีลธรรมขัดต่อประเพณีขัดต่อศีลธรรมนึกไปแล้วมันก็เศร้าหมองใจนึกไปแล้วก็ขัดข้องใจฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงเป็นเครื่องชำระขัดเกลากิเลสของเราที่เป็นข้าศึกภายในคือใจของเราถ้าเราไม่สามารถจะควบคุมใจของเราไม่สามารถจะหักห้ามใจของเราไม่สามารถจะชนะความชั่วทำความดีได้เราก็เป็นคนมีทุกข์ทางใจเรื่อยไปไม่มีความอิสระทางใจไม่มีความสุขทางใจฉะนั้นเรื่องใจเนี่ยสำคัญจิตเป็นนายกายเป็นเบามันจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วอะไรก็มาจากใจฉะนั้นการฝึกตัวเองจริงต้องรีบฝึกต้องรีบทำต้องเจริญให้จนมั่นคงจนไม่ถึงความเสื่อมเกี่ยวความดีที่มีอยู่ในใจของเราเนี่ยใช้ไม่หมดกินไม่หมดเมื่อไรมันก็ไม่ยุบไม่ยอบมีแต่ปีติมีแต่ความสุขไอ้ที่เรามีปีติมีความสุขอิ่มใจนั้นเพราะว่าเราทำความดีของเราทุกวันสวดมนต์ทุกวันภาวนาทุกวันให้ทานรักษาศีลทุกวันมันก็ไม่รู้จักหมดบุญบุญก็ยิ่งเพิ่มทวีคูณขึ้นญาติของพระสารีบุตรไปบวชแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะหลานของพระสารีบุตรไปตามพระสารีบุตรเพื่อจะให้มาดูแลบ้านเมืองให้ลูกเศรษฐีพอไปเจอพระพุทธเจ้าที่เขาคิชกูฏที่ถ้ำสุกระคาตาก็ถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมคนเราเนี่ยจิตใจมันจึงไม่พอใจอยู่เรื่อยใครทำอะไรทำไมจึงไม่ถูกใจเราทำไมเขาจึงไม่ทำให้ถูกใจเราทำไมเราจึงไม่พอใจในเขามาทำกับเราทำไมใจมันจึงเป็นอย่างนั้นเราเนี่ยใครทำอะไรไม่ถูกใจเนี่ยเราไม่ชอบใจเลยใครทำอะไรไม่ถูกใจเราไม่ชอบใจเลยทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านเป็นทรงมีเป็นผู้รู้มีญาณสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ให้คนมีปัญญาฝังคนที่เป็นดอกบัวพ้นน้ำแล้วหรือดอกบัวที่จะพ้นเนี่ยฟังธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเพียงเล็กน้อยก็บรรลุธรรมได้พระเจ้าตอบบอกว่าแล้วทำไมไม่โกรธใจนั้นด้วยทำไมจึงไม่โกรธไอ้ใจที่มันโกรธนั้นด้วยทำไมจึงไม่พอใจไอ้ใจที่ไม่พอใจด้วยอันนี้โยมคิดให้ดีถ้าคิดไม่เป็นแล้ว
จะไม่เกิดปัญญาเลยแต่ว่าคนสมัยก่อนคิดได้พุทธเจ้าตอบบอกว่าทำไมจึงไม่โกรธไอ้ใจที่โกรธนั้นด้วยถ้าพูดง่ายๆก็ทำไมจึงไม่ด่าไอ้ใจที่ด่านั้นด้วยหมายถึงใจที่มันไปอิจฉาเขาเนี่ยแล้วทำไมจึงไม่อิจฉาใจดวงนั้นด้วยหรือว่าถ้าใจที่มันเกลียดคนอื่นเนี่ยมันเกลียดคนน้องคนนี้เนี่ยแล้วทำไมจึงไม่ไปเกลียดไอ้ใจดวงที่เกลียดนั้นด้วยหรือว่าไอ้ใจที่มันโกรธคนโน้นโกรธคนนี้ทำไมเราจึงไม่โกรธไอ้ใจดวงที่โกรธนั้นด้วยทำไมจึงไม่ไปด่าไอ้ใจดวงนั้นด้วยแต่พุทธเจ้าไม่ได้อธิบายอย่างนี้ท่านเพียงย่อให้ฟังเท่านั้นเองทำไมจึงไม่ไปเกลียดโกรธใจดวงนั้นด้วยก็แสดงว่าพุทธเจ้าได้สอนให้มองใจตัวเองอย่างเดียวคนก็เกิดปัญญาทันทีที่นักขัสสะเนี่ยที่เป็นญาติพระสารีบุตรเนี่ยรู้ทันทีเลยโอ้จริงเนาะเราปล่อยจิตของเราออกไปข้างนอกเราไปโกรธคนโน้นเกลียดคนนี้เห็นคนโน้นไม่ดีเห็นคนนี้ไม่ดีแต่เราไม่ได้เกลียดใจตัวเองเลยเนาะไอ้ใจที่มันไม่ดีนี่เองไอ้ที่มันโกรธคนนี้เกลียดคนนี้ก็ไอ้ใจดวงที่เกลียดนี่คือใจไม่ดีพอคิดได้อย่างนั้นมองเห็นตัวเองทันทีว่าไม่ดีเราไม่ดีเราคิดไม่ดีเราไปเกลียดคนอื่นโดยที่ไม่ได้เกลียดใจตัวเองเราไปโกรธคนอื่นแต่เราไม่ได้โกรธใจตัวเองเท่าเรามาโกรธใจดวงนี้ดวงนี้มันก็ไม่โกรธสิมันจะโกรธได้ยังไงอันเนี้ยธรรมะคำสอนพุทธเจ้าจึงสอนให้ดูใจตัวเองก็เลยฉลาดฟังธรรมะพุทธเจ้าทีเดียวฉลาดเลยฉลาดตลอดชีวิตเลยฉลาดตลอดชาติเลยเป็นโสดาบันเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นคนศาสนาพราหมณ์เป็นคนถือศาสนาอื่นพอมาฟังธรรมะเท่านี้มั่นใจในพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมเจ้ามีจริงพระสงฆ์พระเจ้ามีจริงเชื่อมั่นในพระศาสนาพุทธปฏิญาณตนเป็นอุบาสกคนหนึ่งแล้วก็กราบลาไม่โกรธพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าเอาภาษาดิบุตรมาบวชก็โอ้ญาติเรามีประโยชน์กับศาสนาเสียแล้วทำประโยชน์ให้กับศาสนามากมายเห็นประโยชน์ในศาสนาเลยทีแรกเลยก็โอ้บ้านช่องเราใหญ่โตมีทรัพย์สมบัติมากมายและภาษาลีบุตรหนีมาบวชใครจะดูแลความสำคัญแต่พอฟังธรรมะมีเห็นความสำคัญเลยว่าโอ้ความสำคัญของศาสนาพุทธนี่มากให้ภาษาลีบุตรอยู่วัดดีกว่าไม่ต้องกลับไปบ้านแล้วใครๆก็ดูแลได้บ้านใครๆก็อยากได้บ้านใครๆก็อยากได้ที่ดินใครๆก็อยากได้เงินได้ทองมันไม่เสียหายแน่นอนใครๆก็อยากได้แต่พระพุทธศาสนาเนี่ยคนมีปัญญาท่านเองจึงจะอยากได้คนโลภโมโทสันก็ไม่อยากได้ไม่อยากสร้างวัดไม่อยากสร้างวัดไม่อยากบวชไม่อยากเรียนไม่อยากปฏิบัติคนที่มีปัญญาอย่างพระสารีบุตรนั่นเองจึงจะอยากได้สิ่งพวกนี้คนมีกิเลสนาปัญญาหยาบเขาไม่อยากได้ศาสนาพุทธเขาไม่อยากได้ศีลธรรมคำสอนพุทธเจ้าจึงเป็นพระไตรปิฎกจึงเป็นพระไตรปิฎกที่ตัวเราฉะนั้นเรียน

ธรรมะเนี่ยไม่ต้องไปเรียนที่ไหนหรอกเรียนที่ใจเราเรียนที่กายเราเรียนบุญที่ใจเราเรียนบาปที่ใจเราเรียนสุขทุกข์เรียนที่ใจเราทั้งหมดฉะนั้นกรรมฐานซึ่งเป็นยอดบุญเนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกให้เรียนในตัวเราหมดชีวิตที่เราทำงานมาเนี่ยท่านบอกมันเป็นธรรมะถ้าเราเรียนแล้วเราจะได้เห็นทุกข์เราก็เห็นทุกข์ในชีวิตประจำวันเราก็เห็นสุขในชีวิตประจำวันเราเห็นทุกวันถ้าเราดูเป็นธรรมะตัวเราเนี่ยเป็นธรรมะแต่เราไม่มีปัญญาไปดูมันเองผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเป็นอารมณ์กรรมฐานใจที่เราโกรธใจที่เรารักใจที่เราชังอย่าเราว่าคนโน้นเราชังคนนี้เราคิดอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดวันเป็นธรรมะเป็นกรรมฐานตลอดวันถ้าเรามาพิจารณาดูตัวเรานี่เราเรียนกรรมฐานตลอดวันเรียนสวรรค์เรียนนิพพานตลอดวันเดี๋ยวเรากินเราเดินเรานั่งเรานอนเราปวดเราเจ็บเราเมื่อยคนโน้นก็กินคนโน้นก็นั่งคนนี้ก็นอนปวดเจ็บเมื่อยมีแก่มีเจ็บมีตายมีการวนเปลี่ยนหมุนเวียนสังขารร่างกายทุกคนเราเป็นเรื่องอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเรามองคนไหนก็เป็นเหมือนเรามองเราก็เป็นเหมือนเขาก็เรียนธรรมะนี่ยิ่งเราอยู่หมู่มากสังคมทุกวันเนี่ยเรายิ่งเห็นธรรมะมากใจคนโน้นเป็นอย่างนั้นใจคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นรักมากคนนั้นชังมากคนนั้นโลภมากคนนั้นหลงมากเราก็โลภมากชังมากรักมากมันมีธรรมะอยู่ตลอดวันในตัวเราตัวเขาเราก็จะเห็นเราโอ้ชีวิตคนเราเกิดมาเนี่ยถ้าเราพิจารณาให้มันละเอียดแล้วมันเรื่องของคำสอนพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยพุทธเจ้าสอนไว้ในตัวคนทั้งหมดสอนไว้ในใจคนทั้งหมดพระไตรปิฎกนี่เปิดอ่านได้ทั้งวันชีวิตที่เราเป็นอยู่เนี่ยเป็นเรื่องของธรรมะคำสอนพุทธเจ้าทั้งหมดไม่ใช่แล้วว่าเราต้องไปเรียนที่วัดไม่ใช่เราจะต้องไปภาวนาที่วัดภาวนาที่บ้านเราก็เห็นมันมากขึ้นเห็นทุกข์มากขึ้นเห็นสุขมากขึ้นเห็นดีเห็นชั่วเห็นกรรมเห็นเวรมากขึ้นเห็นชาตินี้เห็นชาติหน้ามากขึ้นเพราะอะไรเป็นไงคนชาวบ้านไม่มีกรรมเป็นของตัวทั้งนั้นที่เขาทำมาหากินนี่เขาแสดงกรรมทั้งนั้นคนทำกรรมดีเขาก็แสดงไปในท่าดีคนทำกรรมไม่ดีก็แสดงไปในท่าดีตกเย็นมาเราก็เห็นคนนั้นกินเหล้าเมายาด่ากันทะเลาะกันนินทาให้ลายกันนั่นกรรมไม่ดีเขาปฏิบัติกรรมไม่ดีนั่นเป็นเรื่องของกรรมเป็นธรรมะเหมือนกันตกเย็นมาสวดมนต์ภาวนาทำจิตใจให้สงบนั่นเป็นเรื่องของกรรมดีเราจะเห็นอยู่ทุกรูปทุกนามที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้ไปที่ไหนก็เป็นธรรมะทั้งหมดขึ้นรถลงเรือไปไหนเรียนธรรมะทั้งหมดจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนในถ้าเราพิจารณาแล้วเป็นรูปกรรมฐานฉะนั้นถึงว่าเมื่อปัญญาของเราเข้าถึงแล้วละเอียดอ่อนแล้วมันก็มองเป็นธรรมะทุกอย่างจะเป็นผมก็ดีเป็นขนก็ดีเป็นเล็บก็ดีเป็นฟันก็ดีเป็นหนังก็ดีเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองอะไรก็เป็นธรรมะทั้งหมดกับพระสมัยก่อนเนี่ยพอมาเจอพุทธเจ้าจึงได้รู้ว่าธรรมะมันอยู่ที่ตัวเราแล้วแต่เราไม่มีใครแนะนำเองพอมาบวชอุปัชฌายะสอนบอกว่าให้พิจารณาเกสาเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราแปรปรวนหลุดไปในที่สุดเกสาก็ดีผมโลมาขนก็ดีนะขาเล็บก็ดีทันตาฟันก็ดีสะโจหนังก็ดีให้พิจารณาว่ามันเป็นของไม่ใช่ของเราเป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกเป็นของแปรปรวนไปในที่สุดพอพระมาโกนผมเท่านั้นน่ะพอมีโกนมาจดผมเข้าไปครั้งหนึ่งพอโกนผมหลุดไปโอ้จริงเนาะผมนี่ไม่ใช่ของเราหรอกถ้าเป็นของเราก็ไม่หลุดเห็น

แก่มันยังไม่มีในตัวเขาเขาหลงว่าความเจ็บยังไม่มีในตัวเขาเขาหลงว่าเขายังไม่ตายเขาเพียงเชื่ออย่างเดียวว่าเขาเกิดมาแล้วเขายังไม่ได้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ในตัวเขาก็เลยไม่ได้ทำไม่ได้มาปฏิบัติให้รู้จริงในตัวเองฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยไม่ล่าช้าอะไรเลยไม่เนิ่นนานอะไรเลยเพราะตัวเรามีบทเรียนที่ดีอยู่แล้วจะทำอะไรอะไรแล้วก็เอาตัวเรานั้นเป็นหลักจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็ศึกษาธรรมให้เห็นในตัวเราคนเราถ้ารู้ใจตัวเองนะคนเราถ้าศึกษาสติสมาธิให้รู้ใจตัวเองเขาเรียกว่าเห็นธรรมในธรรมเห็นจิตในจิตเขามันก็ไปเข้าถึงการดับทุกข์ได้เวลาจะโกรธเราก็รู้ว่ามันโกรธเสียเราก็รู้ทันแล้วมันก็ดับเสียเวลาเราจะไปหลงลูกหลงหลานจึงเจนทำใจไม่สงบมันไปไหนมาไหนเราก็หลงมันห่วงมันกังวลถ้าจนตัดใจไม่ลงเราก็รู้จิตเราเสียพอจิตของเรามันไปคิดถึงใครเข้าไปแล้วอย่างเงี้ยรู้เหตุของมันโอ้จิตของเรามันคิดโน่นคิดนี่มันก็ดับอารมณ์นี้ได้รู้นั่นแหละเป็นเครื่องดับได้ทุกคนเราถ้าปฏิบัติทุกวันเนี่ยมันไม่รู้อารมณ์มันอยากอะไรก็ไปตามความอยากมันโกรธก็โกรธมันไปมันโลภก็โลภกับมันไปมันจะกินอะไรมันก็ทำตามมันทุกอย่างเมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงว่าไม่สามารถจะรู้เท่าทันจิตของเราจิตเราก็พาเราท่องเที่ยวเนี่ยไปเรื่อยๆคิดกับมันอย่างเงี้ยเรื่อยไปมันคิดมาตั้งแต่เล็กจนโตมาสร้างสมมาตั้งแต่เล็กจนโตมันก็คิดกับมันอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ดับสักทีแต่พอเรามาประพฤติปฏิบัติมีสติปัญญามันก็รู้เท่าทันความคิดของตัวเองมันก็หยุดได้ดับได้หนักเป็นเบาก็เรียกว่าอริยะโสดาบันย่อมรู้ทันอารมณ์ตัวเองกำจัดอบายภูมิได้โดยไม่คิดหนักไม่โกรธจนชิงชังไม่โกรธจนพยาบาทไม่รักจนหลงไหลไม่โลภจนลืมตัวก็เพราะว่ามีสติรู้ทันอารมณ์การทำสมาธิกรรมฐานจึงเข้าไปสอดส่องดูตัวเราด้วยการพิจารณาอยู่เนืองๆในการเห็นรู้จิตใจของเราอยู่บ่อยๆปฏิบัติอย่างนี้เบื้องต้นที่เราจะทำให้ถึงพอเราเข้าถึงตรงนี้เราหมดความสงสัยในศาสนาพุทธหมดสงสัยในบุญในบาปหมดสงสัยในวิธีการปฏิบัติพอเราไปรู้เรื่องจิตใจตัวเองแล้วเราสามารถดับได้ได้เมื่อเรารู้ทางดับแล้วเราก็สบายใจคนทุกวันนี้เขาไม่รู้ทันอารมณ์ตัวเองไม่รู้เหตุของมันเกิดอย่างไรไม่รู้ว่าผลของมันดับไปอย่างไรเมื่อไม่รู้อย่างนั้นมันก็ไม่รู้เท่าทันอารมณ์จิตใจมันก็ปรุงแต่งให้เราร้อนเป็นทุกข์อยู่เสมอไปฉะนั้นเราก็จำเป็นจะต้องเอาทานเนี่ยเป็นที่ตั้งเอาศีลเนี่ยเป็นที่ระวังรักษาใจสมาธิเป็นที่ทำจิตของเราให้นิ่งให้มันหยุดให้มันนิ่งเพื่อจะสอดส่องให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้ตัดได้ละอารมณ์ต่างๆไปได้เมื่อปัญญามันเกิดแล้วมันก็รู้เท่าทันจิตของเราก็ไม่ให้ทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองขุ่นมัวได้เรียกว่าศัตรูภายในก็ทำอันตรายอะไรเราไม่ได้เราก็เป็นผู้ที่ต่อสู้ชนะใจตัวเองแต่สังขารร่างกายเนี่ยเราชนะมันไม่ได้เรานั่งอยู่อย่างนี้มันหายปวดจริงแต่ถ้านานไปเป็นชั่วโมงมันปวดต่อเราจะต่อสู้ให้มันหายปวดก็ต่อสู้ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนอิริยาบถพลิกซ้ายพลิกขวาไปเอามันหายเหมือนชนะมันแต่ที่จริงไม่ชนะหรอกมันดับไปพักหนึ่งแต่ถ้าเรานั่งไปนานๆเดี๋ยวมันก็ปวดอีกเราก็ขยับอีกก็ต่อสู้กันอยู่อย่างนี้เนี่ยนอนนานๆรู้สึกนอนไม่ใหม่สบายดีแต่นอนไม่ลุกไม่ได้เจ็บปวดเมื่อยไปหมดพอลุกขึ้นมาสบาย

ตายขึ้นมาหน่อยหนึ่งมันก็ต่อสู้กันอยู่เงี้ยคนเราเนี่ยกินเดินนั่งนอนปวดเมื่อยเจ็บผิวกระหายร้อนเย็นชีวิตไม่มีการพักผ่อนมันสืบเนื่องของมันเราไม่รู้ตัวหรอกถ้ามันพักผ่อนมันก็ไม่แก่สิไม่เจ็บสิที่มันพักไม่ได้มันมีลมของมันทุกเวลาเลยมีลมให้ใจตลอดเวลาใจมันเต้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายภายในนี่เลือดลมนี่มันเดินอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้หยุดหรอกมันจึงเสื่อมไปทุกวันเสื่อมไปทุกวันเสื่อมทุกวันถ้าเป็นรถก็หมายถึงว่าถือมันไม่วิ่งแต่มันก็ติดเครื่องอยู่ตลอดเวลาเหมือนเรานั่งอย่างเงี้ยถือมันไม่วิ่งแต่มันก็ติดเครื่องของมันก็ใช้ความสึกหลอไปตลอดเวลาแต่ว่าที่จะหยุดได้นั่นก็คือหมดลมเท่านั้นเองที่จะดับได้คือหมดลมเนี่ยที่ดับสังขารให้เป็นสุขได้หรือว่าโวปัสโมสโคดับสังขารจะได้เป็นสุขหนอคนที่ไม่มีลมหายใจคือใครพระที่เข้าฌานเข้าจตุทัชฌานเข้านิโรธสมาบัติหยุดลมเด็กที่อยู่ในครรภ์คนที่ดำน้ำแต่ว่าไอ้ยังดำน้ำมันหยุดลมหายใจเป็นเพียงกลั้นมันก็ไม่ใช่เป็นความสุขแล้วก็คนตายคนตายนี่หมดลมแล้วเป็นสุขสังขารนี่เป็นสุขหยุดการหมุนเวียนหยุดการต่อสู้ทุกอย่างโวปัสโมโคโวปัสโมสุโคเป็นสุขแต่ว่าไอ้สังขารร่างกายเนี่ยมันหยุดไม่ได้ก็จริงแต่ใจนี่หยุดได้ใจนี่สามารถจะหยุดได้แต่เราต้องฝึกสติฝึกสมาธิแต่ถ้าใจของเราเนี่ยหยุดการปรุงแต่งละเรื่องราวต่างๆอดีตที่แล้วมาก็ดีอนาคตที่กำลังนึกถึงเรื่องจะทำโน่นทำนี่ก็ดีพอเราหยุดอดีตอนาคตไม่คิดได้ใจของเราว่างได้นั่นเป็นสุขที่สุดในโลกไอ้ช่วงว่างอย่างเดียวเราไม่ค่อยได้ทำกันได้ไอ้ใจที่มันปลอดโปร่งโล่งไม่มีอะไรมาเกาะกินใจเนี่ยถ้าทำได้จริงจะเป็นสุขทำได้จะเห็นเลยว่าโอ้ทุกข์ไม่มีทางพ้นได้เราก็จะรู้ว่าใจดวงนี้ถ้าทำได้แล้วมันเป็นถึงพระนิพพานได้ถึงสวรรค์ถึงนิพพานได้เราก็เลยมั่นใจว่าถ้าวันหนึ่งเราทำได้ครั้งหนึ่งเราก็จะเป็นสุขที่สุดในโลกแต่นี่ร้อยวันพันวันก็ไม่ค่อยมีใครจะทำไม่มีคนจะเฝ้าไปประพฤติปฏิบัติไม่ค่อยมองเห็นใจตัวเองเมื่อเป็นอย่างนี้จิตมันก็เลยไม่ได้พักผ่อนมันก็ไม่มีความสุขกายก็ไม่ได้พักผ่อนอยู่แล้วใจก็ยิ่งไม่ได้พักผ่อนมันก็ยิ่งเป็นทุกข์มันก็มีแต่เครื่องกังวลของใจหนักกายอย่าให้หนักใจทุกกายอย่าให้ทุกใจทรมานกายอย่าให้ทรมานใจร้อนกายอย่าให้ร้อนใจใจนี่มันจำเป็นจะต้องหาอาหารธรรมะให้เขาหาศีลหาทานให้เขาให้มากๆแล้วใจเขาจึงจะว่างใจเขาจึงจะพักผ่อนใจเขาจึงจะอิ่มเอิบบานเหมือนกับดอกบัวนั่นแหละมันจะบานได้ก็จะต้องมีแสงพระอาทิตย์มันจะโตขึ้นมาบานได้ก็ต้องมีโคลนตมมีน้ำที่หล่อเลี้ยงให้เขาสมบูรณ์ทานศีลภาวนาก็เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้กับใจเราให้กับจิตของเราที่จะมีความสุขเบิกบานได้เพราะฉะนั้นหาไม่แล้วไม่มีเลยคนเราจะไม่เจอความสว่างใจเลยจะไม่เจอความสบายใจเลยฉะนั้นการที่เรามาเราพุทธปฏิบัติศีลสมาธิเนี่ยเราต้องการถึงจุดนี้ถึงจุดได้พักใจเราบ้างหยุดใจของเราบ้างเพราะเราต่อสู้มานานแล้วเราคิดนึกทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มานานเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินที่เรามามีวัดเรามาสร้างวัดสร้างวานี่เราก็อยากจะพักผ่อนอย่างนี้เข้ามาทำจิตใจของเราให้มันเย็นให้มันสงบอย่างนี้
พราะเราอยู่ที่บ้านเราก็ไม่มีเวลาไม่มีเวลาจะได้มาดูจิตดูใจเราก็นึกว่าสถานที่อย่างนี้ที่เราเข้ามาเราก็จะได้ตักตวงผลประโยชน์ทางใจเรามีเวลาเดินจงกรมมีเวลานั่งสมาธิไม่ทำอะไรทำให้ใครทำให้ใจของเราว่างทำให้ใจของเราสบายเราลงทุนมาเนี่ยสร้างราคาเป็นแสนเป็นล้านมาเนี่ยลงทุนทำไมก็ต้องการได้จุดนี้เนี่ยพอทำไปแล้วเราจะได้มาวิเวกมาสงบใจปลีกเล่นเรามาสวดมนต์มาภาวนามาตักบาตรบำเพ็ญบุญบำเพ็ญอยู่กับคนดีคนมาในวัดเนี่ยก็คนใจดีมีศีลมีธรรมมีสัจจะมีความจริงใจต่อกันทุกคนเราก็สบายใจหมดกังวลไม่ต้องไปด่าใครไม่ต้องไปว่าใครไม่ต้องไปเที่ยวเข็นใครนี่แหละเรื่องที่เรามาอยู่วัดกันมาเข้าวัดกันเราก็มาเห็นธรรมในตัวเราไม่เห็นศีลในตัวเราไม่เห็นสมาธิในตัวเราตัวเรานี่แหละที่เราจะเอาอะไรไปได้ก็คือเรามาฝึกฝนอบรมในจิตใจของเราสิ่งอื่นก็เอาไปไม่ได้เราจะมีทรัพย์สมบัติมากมายยังไงเราก็ต้องรีบเอาไปรีบเอาไปใส่ใจเราไว้เสาสระวัตถุมาเป็นฐานก็นึกไว้ไม่ลืมตัวเราจะเอาไปได้ก็เอามารักษาศีลตัวเราจะเอาไปได้ก็เอามารักษาศีลให้เป็นตัวตนในใจเราเราก็รู้ว่าตัวเราทำความดีไม่เบียดเบียนอะไรเราก็เลยระลึกว่าตัวเราทำความดีใจก็เลยดีอันนั้นเรียกเอาตัวเองไปได้แล้วเมื่อจิตใจของเรายังถูกกิเลสความโลภโกรธหลงครอบงำแล้วก็พยายามทำความโลภโกรธหลงให้เบาลงด้วยการใช้ปัญญาพิจารณารู้เท่าทันชีวิตจิตใจของเราอยู่เรื่อยก็เกิดปัญญาสว่างในใจขึ้นมาก็สามารถกำจัดอารมณ์ที่เศร้าหมองขุ่นมัวได้ก็ได้ปัญญาไปปัญญานี้ก็เป็นตัวแสงสว่างที่จะนำเราไปสู่สุคติได้คนเราถ้าเดินไปไหนมันสว่างแล้วก็สบายเหมือนเราเดินในที่มืดเนี่ยถ้ามันมีสายฉายแล้วมีแสงสว่างไปเดินไปไหนก็ได้แต่ถ้ามันมืดไปหมดทำไงชีวิตคนเราที่ไม่มีศีลธรรมภาวนาก็เหมือนคนเดินในที่มืดไม่รู้จะไปสู่จุดมุ่งหมายตรงไหนที่จะถึงที่เราจะไปแต่ถ้าเรามีศีลทานภาวนานี่มันก็มีแสงสว่างในใจเราก็ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ฉะนั้นเรียกว่าถือเราจะต่อสู้กับชีวิตทุกวันทุกเวลาทุกลมหายใจเราก็ต้องต่อสู้ให้เข้าไปสู่ทางสงบถือร่างกายจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอายุของเรามาอย่างนี้เราก็จะต้องหาทางชนะใจตัวเองบ้างประกอบกรรมทำความดีให้ใจของเรามีความสุขสงบบ้างแต่เราก็จะได้มั่นใจในตัวเองว่าเรามีที่พึ่งทางใจของเราแล้วเราไม่ตกไปในที่ชั่วแล้วไม่ตกต่ำแล้วเพราะศีลทานภาวนานี่เป็นเครื่องดึงรั้งจิตใจของเราให้มีความสุขอยู่เสมอไปฉะนั้นเราจะมาเอาความสุขกันได้ก็คือมาเอาความสุขทางปฏิบัติมาเอาความสงบใจนี่เองเรามาวัดเราได้กำไรอย่างนี้ที่เรามาสร้างมาทำกันไว้มากมายเนี่ยก็ต้องการที่จะมาศึกษาประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เราสร้างวัดแล้วเราไม่มาเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้อะไรเลยฝากเขาไปทำบุญใครจะสร้างอะไรฉันก็ฝากเงินไปทำบุญฝากเขาไปสร้างกุฏิฝากเขาไปสร้างศาลาแต่ตัวเราไม่เคยสงบใจเลยไม่เคยพักผ่อนจิตเลยก็ได้สบายใจนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมให้เข้าถึงศาสนาเลยก็ไม่พบความสุขที่แท้จริงไม่ได้พักผ่อนหย่อนใจอะไรได้เลย
ฉะนั้นโยมโชคดีที่มีสติปัญญามีทรัพย์ภายนอกก็มาทำเป็นทรัพย์ภายในมาสร้างกุศลทานบารมีให้ตัวเองมั่นคงต่อไปคนที่เป็นทายกทายิกาได้มีอนุภาพมากมีพลังมากเขาบอกว่าเป็นวิมานก็วิมานใหญ่เป็นวิมานที่ผ่องใสจะไปเกิดในภพใดภูมิใดก็เป็นที่รักของคนทุกคนไม่มีศัตรูคนให้ทานคนเป็นผู้นำคนมีมิตรมากมีคนรักมากมีเสน่ห์ในตัวเทวดาก็คุ้มครองเทวดาก็รักเหมือนเป็นมนุษย์มนุษย์ก็ไม่มีใครรังเกียจกันเราจะสังเกตคนที่เป็นเขามีบุญเป็นผู้นำอ่ะไม่มีใครเกลียดเขามีแต่คนรักเขามากเพราะเขาให้ทานไปมากรักษาศีลไปมากนี่แหละพวกทายกทายิกาที่ทำอะไรไว้เนี่ยมันเป็นอนุภาพของตัวเองไปชาติหน้าเลยเราจะไม่อภัพไม่อับจนมีบริวารมียศมากมีทรัพย์มากมีสติปัญญามีกำลังแข็งแรงมากเป็นผู้นำการเป็นผู้นำต้องเสียสละการเป็นผู้นำต้องอดทนการเป็นผู้นำต้องใช้สติปัญญามากไม่เหมือนตัวเองเราไม่ได้มาวัดเราไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องอดทนอะไรไม่ต้องนำใครมันก็ไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจเลยมาวัดนี่จะต้องสวดมนต์จะต้องภาวนาจะต้องท่องต้องจำอะไรมันก็มีความคิดช่วงความอ่านเข้ามาขึ้นมาเหมือนยังพระราชาเจ้าแผ่นดินเลยไหมก็เป็นผู้นำยังกับลูกเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินยังจะเสด็จไปที่ไหนล่ะโอ้ยคนห้อมล้อมมากมายเป็นที่รักของทุกคนใครๆก็อยากเชิญให้ไปบ้านโน้นให้ไปเมืองนี้นั่นแหละบุญบารมีเขาสร้างเขาไว้เขาให้เขาก็ดีใจคนที่ให้กับดีใจไม่เสียดายซื้อก็ไม่ขายจะให้ราคาแพงก็เป็นราคาถูกบิวบุญซื้อกันอย่างนั้นซื้อกันด้วยบุญซื้อก็ได้บุญเชื่อมก็ได้บุญมีบุญมากเท่าไหร่ยิ่งคนทุกข์มากเท่านั้นยิ่งสบายเท่านั้นยิ่งทำอะไรสำเร็จเท่านั้นถ้าคนมีบุญก็ตั้งอยู่ในศีลธรรมเป็นอย่างนั้นบางคนเนี่ยไม่มีบุญเนาะไปซื้อของวันเนี้ยของถูกก็เป็นของแพงของไม่ดีของดีก็เป็นของไม่ดีไปมันเสียไปหมดมีตำหนิไปหมดอันนี้เราตำหนิไว้ชาติก่อนเราไม่ค่อยเป็นผู้นำคนไม่ค่อยกล้าทำความดีไม่ค่อยออกหน้าใครไม่ค่อยเสียสละถ้าเราเสียสละเราจะเป็นอย่างนั้นทำบุญแล้วก็กล้าหาญที่จะทำความดีทำบาปแล้วก็หดหู่ใจไม่กล้าทำทำแล้วก็ท้อถอยนั่นเรียกว่าลักษณะของคนมีบุญคนมีบาปก็มีอีกลักษณะหนึ่งทำบาปที่ชอบใจอยากจะทำแต่ทำบุญเนี่ยหดหู่ท้อถอยไม่อยากจะไปกลัวจะเสียเล็กเสียน้อยก็ลักษณะของคนทำบาปมันจะตกต่ำอย่างนั้นคนที่มีมั่นใจในบุญตัวเองก็อยากจะทำอยากจะเสียสละทำแล้วดีใจทำแล้วปลื้มใจเสียเท่าไรไม่ได้เสียดายกลับดีใจคนมีบาปไม่งั้นเสียแล้วเสียดายเสียใจถ้าได้ทำบาปแล้วชอบใจจึงว่าชีวิตเรามีค่ามีประโยชน์เราควรจะใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตหนึ่งถ้าต่อสู้ก็ต้องต่อสู้ให้มันถูกต้องไม่ต่อสู้ผิดในฐานรักษาศีลเจริญภาวนานี่เราต่อสู้ถูกต้อง
เราจะหมดลมไปเมื่อไรเราก็มีดีในตัวเราเราจะเจ็บเราจะไข้เราจะแก่จะตายเราก็มีดีในตัวเราความดีนั้นก็ไขเอาไปไม่ได้มันก็เป็นสมบัติของเราไม่ได้ดีชาติเดียวมันดีทุกชาติเหมือนพุทธเจ้าเรานะพุทธเจ้าเราสร้างบารมีท่านดีมาตลอดจะไปเกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังเป็นผู้นำคนยังมีสติปัญญามีความสามารถเอาตัวเองรอดได้พาญาติพี่น้องตัวเองรอดได้เพราะอาศัยเป็นนักเสียสละนี่เองฉะนั้นจึงว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมีทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวเราเราไปไหนเราก็พิจารณาให้มันเป็นธรรมะให้หมดคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเขาแสดงให้เราดูทุกเวลาคนรวยคนจนคนสวยคนไม่สวยคนดำคนขาวที่คนพิการเนี่ยกรรมฐานทั้งนั้นเราก็พิจารณาดูแล้วพิจารณานี่มันเป็นกรรมเนาะนี่สังขารมันเป็นทุกข์เนาะสังขารทุกคนเป็นทุกข์อย่างนี้ทุกคนมีกรรมอย่างนี้ถ้าไปเห็นอย่างนี้นี่มันกรรมดีเขาสร้างไว้อย่างนี้เขาก็มีความสุขถ้าทำกรรมไม่ดีอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์เมื่อเราพิจารณาไปตามอย่างนี้เข้ามันก็เกิดปัญญามองทะลุปลุกปลงว่ามันมีจริงทุกอย่างเราก็จะมีศีลมีสมาธิมีญาณปัญญามองเห็นโดยที่ไม่ต้องไปนั่งหลับตาเลยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็เรียนกรรมฐานไปในตัวเสร็จหมดเลยขึ้นรถลงเรือไปไหนมาไหนมันมองเห็นไปหมดจะอาบน้ำแปรงฟันจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเป็นกรรมฐานเป็นธรรมะให้เราพิจารณาละเอียดอ่อนไปตลอดเวลาแม้แต่ใจของเราคิดนึกเราก็เห็นอารมณ์ตัวเองดีใจเสียใจเศร้ามองคุณมัวอะไรมองเห็นอยู่เรื่อยนั่นเนี่ยเราเรียนปัญญาบารมีวิปัสสนาเกิดขึ้นมันเป็นอารมณ์นึกคิดเป็นวิปัสสนึกแต่พอเราพิจารณาเป็นวิปัสสนาเกิดปัญญาเห็นใจตัวเองอย่างนั้นพอเราเห็นมากขึ้นมันก็ถึงจุดสงบจุดยืนของมันจุดหยุดของมันจุดสว่างของมันมันก็ดับทุกข์ได้ทันทีถ้าเรารู้เท่าทันมันใจเราเนี่ยถ้าดูไปนะเข้านะเข้ามันคิดเท่าไรดูไปนะเข้ามันหยุดพอตามทันรู้ทันนะเข้ามันว่างเลยพอถูกเราตามดูซะจนมันว่างจนมันไม่รู้จะไปทางไหนจะบอกเหมือนคนเลี้ยงงูเลี้ยงควายเนี่ยถ้าตามลอยมันได้สะกดลอยไปลอยไปลอยไปมันไปไหนเราไปนั่นมันไปไหนไปนั่นเดี๋ยวก็เห็นตัวเดี๋ยวก็จับตัวมันได้จับขี่หลังมันได้จับใช้ได้ใจคนเราก็เหมือนกันเรามันคิดอะไรคิดไปเรื่องเก่าคิดไปเรื่องใหม่ดีใจเสียใจแล้วก็ตามดูมันเรื่อยคิดอะไรแล้วก็ดูมันคิดดีก็ดูมันคิดไม่ดีก็ดูมันคิดไปก็ดูมันคิดเรื่อยๆไปผลที่สุดมันเหนื่อยมันหยุดของมันเองมันก็สงบตรงนั้นเองก็เกิดปัญญาธรรมะไม่ได้ไปเรียนที่ไหนเรียนที่ใจตัวเองเรียนที่กายตัวเองปฏิบัติเป็นอย่างนี้พุทธเจ้าท่านบอกว่าภิกษุผู้รู้จิตเห็นจิตย่อมใกล้พระนิพพานเที่ยวอันนี้เรามันไม่รู้ใจตัวเองสิโกรธก็ไม่รู้โลภก็ไม่รู้แต่พระพุทธเจ้าสอนให้พระภิกษุตะก่อนเป็นพระอรหันต์ง่ายๆท่านเองภิกษุผู้รู้จิตเห็นจิตย่อมใกล้พระนิพพานเที่ยวย่อมส่งจิตเข้าถึงประตูพระนิพพานถ้ารู้จิตตัวเองนั่นแหละคือตัวพระนิพพานอยู่ที่จิตนั่นเองทีนี้ปัจจติปัญญาเราไม่มีก็ดูไม่ทันใจใจมันเร็วเหลือเกินคิดโน่นคิดนี่มันไม่รู้ว่ามันคิดลอยแปดทีนี้เราจะต้องใช้สติปัฏฐานเนี่ยฝึกอบรมใช้เดินรู้นั่งรู้ยืนรู้นอนกินคิดนึกก็ใช้ภาวนาทำตามความรู้นั้นเรื่อยๆมันก็ทำให้จิตของเราเนี่ยสงบได้ช้าลงได้เยือกเย็นลงไ
แล้วก็ค่อยๆมองใจตัวเองออกว่าอ๋อเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นมาเดี๋ยว

เรื่องนี้มาแล้วเราก็วางเฉยภาวนาต่อนักเข้านักเข้านักเข้ามันก็เยือกเย็นลงเช่นหายใจเข้าเราก็รู้มันคิดอะไรหายใจออกมันก็รู้ว่าคิดอะไรนักเข้านักเข้าหายใจเข้าก็ไม่คิดหายใจออกก็ไม่คิดจิตมันก็ค่อยเย็นลงมันก็เข้าถึงความดับได้พอเรารู้อย่างนี้มันก็เข้าใจธรรมะคำสอนพุทธเจ้าลึกซึ้งในใจของเราหมดความสงสัยเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์นิพพานมีอยู่ที่ในใจเราแล้วเราก็ยังถึงได้ศาสนาพุทธคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนเรื่องในตัวเราไม่ต้องไปเรียนที่โรงเรียนไหนไม่ต้องไปค้นคว้าที่ตำราไหนค้นคว้าในพระไตรปิฎกในตัวเราค้นคว้าอ่านในตัวเราอ่านใจเราเนี่ยสำคัญใจเราโกรธเราอ่านได้ว่ามันโกรธใจเราโลภเราอ่านได้ว่ามันโลภใจเรารักชังอ่านได้ว่ามันรักชังใจเรามีคติลำเอียงไงเราก็อ่านได้มันเห็นใจเราได้ก็ยังดีดีก็เรามาอ่านไม่ออกเลยไม่เคยเห็นใจตัวเองเลยเราก็ไม่เจอพุทธะสักทีเราก็ศึกษาอบรมของเราไปถ้าเรามองอย่างนี้ได้มันก็มองไปหมดเนี่ยคราวนี้มองความเกิดแก่เจ็บตายมีในตัวเราในตัวเขาคนเราจะรบโมโทสันไปแค่ไหนก็ไม่พ้นความตายไม่พ้นความแก่ความเจ็บชีวิตมันก็ไปหยุดกันตรงนั้นไปคอยก็ตรงนั้นแต่ล่าช้าก็ตรงนั้นก็เรียกว่าป่าช้าสิ่งที่จะเอาไปได้ก็คือเราลงมือปฏิบัติธรรมเมื่อเรามีวัดอย่างนี้เราจะไปไหนแล้วเราก็มาภาวนาของเรามาฝึกมาอบรมให้มันได้กำไรในชีวิตเราจริงๆบอกกายเดียวจิตเดียวมันก็ไม่มีทุกข์อะไรแต่ถ้าเรามีหลายกายมีหลายจิตมันก็เป็นทุกข์มีหลายกายหลายใจมันก็เป็นทุกข์แต่ถ้ามีกายเดียวจิตเดียวมันก็เป็นสุขสงบเพราะเราทำจิตเดียวได้แต่ที่เราเป็นทุกข์ทุกวันนี่เพราะมันมีหลายใจมีหลายความคิดมีหลายจิตหลายกายมันก็เป็นทุกข์ถ้ามีขันเดียวมันก็ไม่เป็นทุกข์มีหลายขันมันก็เป็นทุกข์เราก็ต้องฝึกของเราฝึกให้เหลือกายเดียวจิตเดียวเราก็จะได้พักผ่อนหย่อนใจของเราบ้างแต่เราต่อสู้ชีวิตมานานเลยแล้วเหน็ดเหนื่อยมามากแล้วยังไม่ได้พักผ่อนใจสักทีสิ่งที่เราจะพักผ่อนได้ก็คือศีลสมาธิเนี่ยทำให้เกิดขึ้นในใจเราเราก็จะหยุดได้พักผ่อนได้สบายใจเสียทีเรื่องหนักอกหนักใจอะไรก็หมดไปพอเราเข้ามาหาพระแล้วก็สบายใจพระไม่มีพิษมีภัยไม่มีเวรไม่เป็นศัตรูกับใครพุทธเจ้าไม่สอนไม่สอนให้คนโกรธกันเกลียดกันพุทธเจ้าสอนให้คนช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้ทุกคนรักกันให้อยู่กันอย่างร่มเย็นเหมือนกับพุทธเจ้าอยู่ในใต้ลมโพเนี่ยทำไมพุทธเจ้าต้องไปตรัสรู้ใต้ลมโพล่ะพอลมโพมันใบหนาดกบังแดดบังฝนบังลมได้ดีกว่าต้นไม้อื่นใบก็หนาใครเข้าไปนั่งก็ลมเย็นไม้อื่นไม่ลมเย็นไม้โพมาลมเย็นพุทธเจ้าก็เลยไปตรัสรู้ใต้ร่มโพธิ์เพราะเป็นร่มยมเป็นร่มเย็นฉะนั้นพุทธศาสนาก็เหมือนร่มโพธิ์นะใครเข้ามาแล้วก็ร่มเย็นแค่ให้ฐานเนี่ยสบายใจแล้วพอมารักษาศีลยิ่งสบายใจใหญ่พอมาภาวนาทำสมาธิยิ่งเป็นสุขใจใหญ่เยือกเย็นมากขึ้นเพราะมาอยู่ในร่มโพธิ์มันอยู่ในความเยือกเย็นจิตใจมันก็ปล่อยวางทุกข์ต่างๆได้เคยโกรธเขาเคยเกลียดเขาเคยแช่งเขาเคยด่าเขา
มันก็ไม่อยากจะไปทำอย่างนั้นพอไม่ทำอย่างนั้นจิตมันก็เกิดเมตตาบรรลุคุณธรรมอันนี้ขึ้นมาได้มันก็หมดพยาบาทกันทุกคนก็ได้รับความสุขทุกคนก็เยือกเย็นในคราวนี้ถ้ามาวัดไม่ได้ปฏิบัติมันก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ทำใจให้ผ่องใสเบิกบานทุกข์มันต้องมีคนเราเกิดมาต้องมีทุกข์สังขารมันเป็นทุกข์อยู่แล้วอย่าไปทำยังไงมันก็เป็นทุกข์แต่ทุกข์แต่ร่างกายอย่าให้ใจมันเป็นทุกข์ก็แล้วกันมันต้องเจ็บมันต้องปวดมันต้องหิวต้องร้อนต้องปฏิบัติมันอยู่ตลอดปีตลอดชาติแต่เราก็รักมันเสียดายมันหวงมันแต่มันก็ทุกข์ให้เราอยู่ตลอดเวลาก็เรียกว่ารักเป็นทุกข์เรารักตัวเรานี่เป็นทุกข์จริงๆหิวต้องหาน้ำหาข้าวมาให้มันร้อนต้องหาความเย็นมาให้มันปวดเมื่อยเจ็บต้องหายามาให้ใครมันจะมาลำบากยิ่งกว่าตัวเราพอเรารักมากเราก็ต้องเป็นทุกข์มากฉะนั้นการปฏิบัติตนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะยิ่งมามีคนอื่นมาให้เราปฏิบัติด้วยยิ่งเราต้องเหนื่อยมากขึ้นอีกแต่คนมองไม่เห็นนะทั้งท่านที่อยู่กับทุกข์เนี่ยคนมองไม่เห็นหรอกมันละเอียดอ่อนเราอยู่กับความเจ็บความแก่ความตายเนี่ยคนมองไม่เห็นพอไปเห็นนี่ตกใจกลัวแต่ก่อนฟันเรายังไม่เคยหักพอหักนี่ตกใจมันหักได้ยังไงผมเราไม่เคยงอกมันงอกได้ยังไงตกใจเราไม่เคยเจ็บได้ยังไงไม่เคยคิดพอมาตายก็เอ๊ะเราจะตายแล้วเนี่ยตายได้เลยเนี่ยถ้ามันตายจริงๆตายให้เราดูจริงๆแต่กรรมฐานเนี่ยมันฝึกไว้ก่อนหมดฝึกแก่ฝึกเจ็บฝึกตายไว้ก่อนหมดเห็นความแก่ในตัวเราก่อนเห็นความเจ็บในตัวเราก่อนเห็นเลยว่าเจ็บอย่างไรทุกข์อย่างไรเห็นความตายในตัวเราก่อนว่าตายแล้วเป็นอย่างไรแล้วก็ตายให้ดูด้วยว่าตายเป็นอย่างไรทุกข์อย่างไรคนที่เห็นเราตายแล้วเขาเสียใจร้องไห้อย่างไรเราคนนั้นตายให้เราดูเราเสียใจร้องไห้อย่างไรแสดงบทให้เราดูหมดมันก็เลยสิ้นสงสัยเกิดแก่เจ็บตายในตัวเราเพราะเราเรียนรู้ในตัวเราหมดแล้วแต่คนเราไม่สนใจนะไม่อยากมองตัวเองไม่อยากมองตัวเองแก่ตัวเองเจ็บตัวเองตายคอยจะเฝ้ามองบ้านโน้นบ้านนี้แก่เจ็บตายแต่คนที่ฉลาดก็คือมองตัวเองอย่างที่พุทธเจ้ามองนั่นเองมันก็ปลงได้ก็ยอมรับความจริงก็สบายใจทุกอย่างเพราะความจริงมันมาปรากฏกับขันธ์ 5เราแล้วเราก็ยอมรับสิพอยอมรับมันก็ทุกข์ดับสบายใจนั้นคนบางคนก็ไม่ยอมแก่พอผมงอกมาหน่อยก็จ้างเขาถอนไปถอนมาถอนไปถ้าเข้าเขาต้องเลิกจ้างถอนเส้นละสลึงนี่นะถอนไม่ไหวเลยเข้ามันถอนไม่ไหวก็ปล่อยมันเลยถอนก็ไม่ไหวยอมก็ไม่ไหวปล่อยมันอย่างนั้นยอมรับความจริงก็สบายใจจะมาปกปิดความจริงก็ทุกข์ตายเลยใครๆก็ต้องแก่แม้แต่พระเจ้าไปดินก็หนีไม่พ้นแต่คนที่รู้ก่อนนั่นคือคนปฏิบัติธรรมคนที่ปฏิบัติธรรมน่ะคนรู้ก่อนรู้ความแก่ความเจ็บความตายแน่นอนในตัวเราคือเรียนรู้ไปเรื่อยๆสิ่งที่ยังไม่เกิดก็รู้ล่วงหน้าแล้วเขาเรียกว่ามีอนาคตังสยานนี่ญาณรู้ล่วงหน้าอติตังสยานรู้อดีตอีกว่าเกิดมาอย่างไรได้พิจารณาแล้วอดีตเราเกิดมาอย่างไรอนาคตังสยานอนาคตเราจะเป็นยังไงเนี่ยรู้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันเขาเรียกว่าวิปัสสนาเกิดขึ้นญาณเกิดขึ้นทำให้รู้ความจริงในตัวเราตัวเขาวิธีทางดับทุกข์ในตัวเราเป็นอย่างนั้นถ้าเรานั่ง

มาฐานไม่รู้เรื่องนี้มันก็ไม่ดับทุกข์ได้มันก็ไม่ปลงอะไรได้จิตใจมันก็ยังขุ่นข้องหมองมัวอยู่เรื่อยไม่ลงไม่ปลงทุกทีแต่นี่เราก็ต้องทำใจอย่างนี้เรียนรู้ธรรมะพุทธเจ้าแต่เอาตัวเราเรียนคนเราก็หนีไม่พ้นทุกคนต้องมานี่แหละมาหาที่พึ่งทางใจอย่างนี้ดีกว่าตัวเราว่าตัวเองให้ดีเราสอนตัวเองว่าตัวเองตักเตือนตัวเองเคี่ยวเข็นตัวเองให้บรรลุความดีให้ได้เอาละวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

วันนี้ก็มีญาติโยมที่มีศรัทธามาเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมให้แก่พระสกลก็ถือว่าได้เป็นญาติกันในทางธรรมญาติทางโลกของท่านก็อยู่ไกลไม่มีโอกาสจะมาได้มาได้แค่วันเดียวก็กลับนั่นคือญาติทางโลกอยู่ตั้งแต่ภูเก็ตแต่ที่มานั่งกันมากเนี่ยคือญาติทางธรรม ที่มาฟังสวดทุกคืนมาฟังเทศทุกคืนญาติทางธรรมนี่ก็ไม่น้อยกับญาติทางโลกญาติทางโลกก็อาจจะทั้งจังหวัดภูเก็ตคนอาจจะทั้งจังหวัดภูเก็ตเป็นญาติทางโลกโดยสายเลือดของพระสกลแต่เขาอยู่ไกลมายากไปยาก ถ้าอยู่ใกล้ก็คงจะมาได้ทุกวันก็เลยมาได้แค่คืนเดียวแล้วก็กลับไปนี่คือญาติทางโลกญาติทางธรรมนี่มาได้ทุกวันก็เหมือนมาทำความอบอุ่นให้แก่บรรยากาศในการจากไปของท่านสกล ไม่ได้ทิ้งให้ท่านได้อยู่องค์เดียวตอนนั้นก็ขอให้พิจารณาว่าญาติทางโลกเนี่ยถึงจะมีมากถ้าอยู่กันก็อยู่ไกลกันก็เหมือนมีน้อยญาติทางธรรมเนี่ยอยู่ถึงจะเหมือนมีไม่มากแต่เมื่ออยู่ใกล้กันก็ทำให้มีมากฉะนั้นจึงว่าญาติทางโลกก็ส่วนหนึ่งญาติทางธรรมก็คือเป็นญาติที่ยามเจ็บยามไข้ยามตายก็จะสงเคราะห์กันอย่างเพื่อด้วยความเมตตาหรือด้วยจิตที่เป็นกุศลไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน ไม่ได้หวังลาภยศสรรเสริญอะไรที่จะต้องการญาติทางธรรมนี่ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงที่ว่ามีเงินมีทองก็นับว่าพี่ว่าน้องอ่ะแต่ไม่มีเงินมีทองพี่น้องก็ไม่นับถือกันนี่คือญาติทางโลก

ท่านก็เข้าใจธรรมชาติของชีวิตคนเมื่อท่านจะจากไปท่านก็ยังทำเป็นตัวอย่างว่าทำเป็นตัวอย่างว่าไม่จำเป็นจะต้องไปกลับไปตายที่บ้านตัวเองบุรุษจะดังก็ไม่ดังที่บ้านตัวเองสตรีจะดังก็ดังที่บ้านตัวเองเพราะว่างั้นนะสติจะดังในดังที่บ้านตัวเองจะเด่นจะดังในบ้านตัวเองจะทำให้คนยกย่องจากบ้านตัวเองเพราะว่างั้นบุรุษจะดังเนี่ยไปดังไกลบ้านตัวเองไม่เห็นคุณค่าคนที่อื่นเคารพนับถือยกย่องอย่างครูบาอาจารย์บางองค์อยู่บ้านตัวเองสอนใครไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นญาติพี่น้องไม่เกรงใจกันแต่ไปอยู่ไกลๆแล้วก็เกรงใจกันก็เชื่อฟังกันนับถือกันอยู่ใกล้ๆก็เรียกหลวงพี่หลวงน้าหรือไม่ก็ท่านอย่างนั้นท่านอย่างนี้ถือว่าเป็นคนใกล้ชิดกันเห็นกันมาแต่เล็กๆแต่พอไปอยู่ไกลๆนี่เขาไม่รู้จักกันมาแต่เล็กอย่างหลวงท่านตะกลนี่ไปอยู่นครพนมอุดรนี่ไปอยู่ในถ้ำนี่องค์เดียวได้นี่คนเรียกหลวงปู่เลยเขียนลูกเรียกหลวงปู่เลยหลวงปู่นี่เรานึกว่าโอ้โหหลวงปู่ต้องแก่ถึงขนาดแก่ถึงขนาด 7-80 ถึงเรียกหลวงปู่ถ้าเป็นคารวะก็หมายถึงมีลูกแล้วมีหลานมีลูกก็ยังไม่เป็นปู่นะลูกตัวเองไปแต่งงานแล้วออกหลานมานะลูกชายตัวเองไปออกลูกมานะเนี่ยจึงจะเรียกว่าหลวงปู่อายุต้องขนาดมีหลานตัวเองลูกของลูกไปแต่งงานจึงจะเรียกว่าปู่ย่าตายาย ถ้าคนยังไม่ถึงขนาดอายุยังไม่ถึงขนาดลูกตัวเองไปแต่งงานและมีหลานเขาก็ไม่เรียกปู่ไม่เรียกตาเพราะอายุยังไม่ถึงแต่นี่คนเขาเคารพไงถ้าท่านไปอยู่บ้านตัวเองก็ท่านตะกลน้องตะกลหลานตะกลไปเงี้ยพี่ตะกลแต่พอไปอยู่ทางอีสานนี่หลวงปู่ตะกลเลยยังไม่มีลูกไม่มีหลานเลยเขาขนับถือขนาดยกย่องให้เป็นปู่ นิยาตทางธรรมดังนั้นจึงว่าต้องเข้าใจความเป็นญาติที่ดีญาติที่ดีก็คือมิตรที่ดีธรรมะนี่คือเป็นญาติเราศีล5นี่ก็เป็นญาติศีล8ก็เป็นญาติศีล10ก็เป็นญาติศีล227ก็เป็นญาติการเจริญสมถะกรรมฐานก็เป็นญาติเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็เป็นญาติญาติทางธรรมคนเราลองปฏิบัติคุยกันรู้เรื่องไหมคุยรู้เรื่องลองไม่ปฏิบัติคุยรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องหรอกพอไม่มาไม่ใช่ญาติญาติก็ได้มิตรแท้ก็ได้เป็นทางญาติเป็นทางมิตรเพราะอะไรเพราะความเข้าใจคนเป็นญาติกันเป็นศัตรูก็มีฆ่ากันก็มีวางรองกันก็มีทะเลาะกันก็มีแบ่งพรรคแบ่งพวกก็มีทั้งที่ใช้เลือดกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะศีลธรรมไม่ตรงกันการกระทำด้วยกายวาจาใจความคิดไม่ตรงกันก็เป็นญาติก็แตกแยกกันไม่มีความรักความสามัคคีกันแต่คนมาจากเมืองไหนประเทศไหนบ้านไหนแต่พอมีปฏิบัติธรรมด้วยกันมีความคิดตรงกันก็เป็นญาติกันได้เป็นมิตรกันได้โดยที่ไม่สงสัยไม่คลั่งแคล้งญาติที่ถ่ายทอดชีวิตกันได้เหมือนกับคนที่ไปรบในสงครามใช่ไหมทหารที่ไปรบในสงคราม
ไม่ใช่พี่น้องกันเลยแต่เป็นคนชาติเดียวกันกอดคอกันตายโดยที่ไม่คิดเลยว่าจะมาจากไหนคนคนนั้นแต่พอเกิดสงครามและไปรบเนี่ยทุกคนจะช่วยกันเอาชีวิตเข้าเป็นเดิมพันเลยแกตายข้าก็ต้องตายหรือแกจะตายข้าจะต้องไม่ให้แกตายจะต้องปกป้องกันอย่างสุดชีวิตเลยบางคนก็เอาแต่วิญญาณเอาแต่ร่างกายกลับมาบางคนก็ได้ความพิการมาบางคนกลับมาด้วยไม่ด้วยชัยชนะอะไรเงี้ยก็ถือว่านั่นแหละคนเราพอคบกันแล้วมันก็ถือว่าความคิดตรงกันมันก็จะเสียสละให้ซึ่งกันและกันมันก็ยังมีอยู่คนดีในโลกนี้คนดีในโลกนี้ก็จะมีอยู่ที่ความคิดตรงกันถ่ายเทความรู้สึกตรงนี้ออกมาก็จะมีมิตรแท้มีเพื่อนแท้มีคนที่สงเคราะห์เราอย่าคิดว่าเอ้เราเนี่ยไม่มีญาติไม่มีพี่น้องเราคงจะอดตายแล้วมั้งเราคงจะไม่มีใครมาเผาผีแล้วมั้งใครจะไม่มีคนมาดูแลไข้เรามั้งเนี่ยอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่างแม่บุญเรือนเนี่ยลูกก็ไม่มีสามีแต่งก็ไม่ได้ไม่มีลูกด้วยกันพอปฏิบัติธรรมสำเร็จเท่านั้นเนี่ยโหคนมาดูแลมาเรียกแม่เต็มบ้านเลยใครก็แม่ใครก็แม่ไม่มีแกมีแม่แกไม่มีลูกแต่มีไม่มีลูกแต่แกมีลูกเยอะเลยมีคนเรียกแม่ก็เยอะเลยอย่างลุงท่านตะกลนี่ไม่ได้แต่งงานนะไม่ได้แต่งงานไม่มีหลานแต่มีคนเรียกปู่เลยเป็นปู่เพราะปู่ในนี้คือปู่คุณธรรมเพราะทำตัวเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ให้เป็นที่เคารพก็เลยเรียกหลวงปู่ ก็เป็นอย่างนั้นก็ต้องคิดว่าเราก็ต้องหาญาติทางธรรมถ้าไม่มีญาติทางธรรมแล้วทางโลกก็ไม่มีจะทำยังไงทางโลกก็ทะเลาะกันเพราะไปหมดแล้วทางโลกก็ไม่เอากันแล้วทางโลกก็เอากิเลสมันทะเลาะกันหมดแล้วมีแต่คนเห็นแก่ตัวหมดชิงดีชิงเด่นไม่มีใครเป็นมิตรแท้แต่ทางโลกเราไม่มีเราก็อยู่คนตัวคนเดียวเราก็ลำบากก็ต้องมีญาติทางธรรมต้องผูกมิตรกันไว้ผูกมิตรก็ต้องพูดด้วยน้ำใจอย่าไปคิดคนอื่นเลวกว่าเราอย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาดีเกินเราหรือเลวกว่าเราขอให้มองว่าทุกคนเนี่ยรักตัวเองเท่านั้นสงสารตัวเองเท่านั้นอยากให้ตัวเองมีความสุขมีหน้ามีตามียศมีตำแหน่งมีความสุขเท่านั้นแล้วก็อยากให้คนอื่นเสียสละให้เราคนลองเรียกร้องสิ่งที่ได้มาคืออยากให้คนอื่นเสียสละให้เราบ้างแต่เราสละให้คนอื่นหรือยังก็ต้องมามองตัวนี้จึงจะได้ญาติที่ดียังคุยกันวันนี้เลยคนมาขยืมเงินเนี่ยโหมาขยืมเงินเนี่ยมาเช้ามาเย็นเราโอ้ยมาเอาใจใส่บางคนเนี่ยเอาใจใส่มาเช้ามาเย็นดีอกดีใจเห็นเรานะแหมเหมือนเห็นแก้วเลยดีใจแต่ที่จริงแล้วเราก็นึกคนนี้ดีนะขนาดญาติพี่น้องเรายังไม่สนใจเราเลยเจ็บใครได้ป่วยไม่เคยมาดูแลแล้วแต่คนนี้โอ้ยมาเย็นมาเช้าเราชอบใจคนนี้ดีเจอคนดีก็แล้วชอบใจมาเช้ามาเย็นมีแต่เอาใจเราพอเขายืมเงินเราเท่านั้นเนี่ยพอเราให้ไปไม่กลับมาเลยพอเจอหน้าละหลกวาบเลยโอ้นี่เนี่ยเจอญาติแล้วญาติที่ไม่จริงที่แรกเรามาก็นึกว่าไอ้คนนี้แหมดีจังเลยมีอะไรก็ให้พอให้ไปแล้วไม่มาเลยตอนจะขอเงินยืมเงินเรามาเย็นมาเช้าพอเงินไปแล้วหายหน้าไปเลยไม่มาเลยเย็นเช้าก็ไม่เจอหน้ามันเป็นอย่างนี้คนเราเมื่อคบกันแล้วเห็นหน้าไม่รู้ใจอย่างนี้ก็มีเยอะเลยแล้วพวกนี้อีกพวกประเภทที่ทวงไม่ให้แถมด่าซะอีกอ
เสียงด่าซะเลยด่าซะเลยด่าซะจนไอ้คนมาทวงอายไม่กล้ามาทวงอีกกลัวเขาจะมันด่าดังๆมันไม่ด่าต่อสิบก็อายก็เลยไม่กล้าทวงสู้แขกไม่ได้สุภาษิตแขกไม่เหมือนคนไทยตอนจะมาขยืมเงินเรามันมาเช้ามาเย็นแต่เวลาเราขยืมมันเนี่ยมันทวงเช้าทวงเย็นเลยแขกมันทวงเช้าทวงเย็นทวงจนต้องให้มันนั่นแหละที่มันมานั่งตั้งแต่เช้าจนเย็นไม่กลับบ้านมากินข้าวบ้านเราทุกวันเลยโอ้โหไม่ไหวเฮ้ยเลี้ยงแขกมันไม่มาคนเดียวมันเอาเมียมันด้วยมันเอาลูกมาเล่นด้วยลูกมันไปเห็นอะไรมันคว้าหมดทุกอย่างเลยเอาหมดเลยลูกมันก็ลายไอ้คนไหนถ้าขยืมเงินแขกแล้วหมดตัวเลยนะมันทวงเช้าทวงเย็นแค่ค่าเช่าบ้านเนี่ยไปอยู่บ้านมันเนี่ยมันถือว่ามันเป็นญาติกับเราเลยนะคนไม่มีเงินเนี่ยไปเช่าบ้านแขกเนี่ยมันมากินมันเช้าพาลูกพาเมียมากินมามีอะไรขอหมดเลยไม่ค่าเช่าอย่างเดียวไม่เอามันเอาอื่นเลยอีกมันต้องแบบเศรษฐีบ้านเช่าอ่ะเศรษฐีบ้านเช่าในทวงเงินจนไม่อายใครอ่ะทำบ้านให้เขาเช่าเนี่ยไม่เคยอายใครเลยใครไม่ให้กูด่าอีกไม่รู้ว่าฟ้องอีกทวงอยู่เรื่อยถึงไม่ให้กูใช้ตำรวจมาทวงใช้ทหารมาทวงโง่พวกนี้ไม่ได้แขกยังกลัวเลยสุภาษิตทวงเช้าทวงเย็นแต่นั้นคนเราเนี่ยจะคบกันเนี่ยมันก็มีเรื่องน้ำใจอย่างเดียวพอได้อะไรจากเราไปแล้วเนี่ยหนีหายไปมันก็คบไม่ได้ส่วนมากเป็นอย่างนั้นเป็นการรู้ใจกันอย่างนี้ถึงว่าเราจะหาญาติที่ไหนนะญาติแท้ที่ไหนกันก็ต้องมาหากันที่ศีลและธรรมอย่างท่านตะกนนี่คบกับใครแล้วท่านจริงใจหมดเลยท่านไม่มีหวังอะไรจากใครนี่ท่านจะให้แต่ท่านพิเศษไงตะกนเนี่ยเป็นหมอฟันจบแค่ป.4อยู่เป็นหมอฟันก่อนอยู่สังฆทานเนี่ยหมอสมชัยกับหมอดารณีหมอดารณีเขาเป็นที่วัดเรามีห้องฝันก็พระโยมดารณีก็เป็นหมอผู้หญิงก็ทำอะไรไม่สะดวกก็สอนให้ท่านสกลกับท่านปีพัดสกลนี่ทำฝันดีก็หมอฝันที่จบหมอมาอีกนะพระบางองค์เลยบอกท่านสกลถามเนี่ยอุดก็ดีขูดหินปูนก็ดีเนี่ยโอ้โหขูดเบาแต่มาเคยให้ท่านขูดนะท่านสกลอยู่แต่มาไปให้ท่านขูดทิ้งไม่ต้องไปหาหมอฟันเลยยมขูดมือเบาแล้วก็ตั้งใจมีสมาธิขูดฟันอุดฟันหมอบางคนนี่นะจะมาไปขูดโอ้โหตายเลยฝันกูเสียแน่เลยคนไม่มีสมาธิสายก็จะมาเข็ดโอ้โหเจอสองหมอจะมากลัวมากเลยเจอทหารหมอเขาหมอหนึ่งแล้วก็เจอทหารหมอธรรมดาเข็ดทุกวันนี่เลยโอ้โหเขาไม่มีจิตเขาไม่ละเอียดเขาไม่มีสมาธิแสดงว่าท่านสกลไม่มีสมาธิทำมือเบามากเลยขูดฟันพอตอนนั้นอยู่ท่านอยู่เนี่ยพอฟันเป็นไรอาตมาก็ให้ท่านไปช่วยขูดช่วยดูช่วยขูดเพราะรู้มือเบาจริงๆเบาก็หมอผู้หญิงอีกแล้วก็อุดฟันพระท่านบังงงบอกถ้าคนถามเสร็จแล้วบอกหมออื่นสั่งให้ไปถอนถ้าคนบอกไม่ต้องถอนนะไม่ต้องถอนอุดเนี่ยก็ใช้ได้ท่านก็กรอท่านยังดีแล้วก็อุดให้โอ้ยทนไปนานเลยคนไปนานเนี่ยเสียดายนะไม่ได้เป็นหมอฟันนะแต่หมอฟันเพราะขาดสมาธิทำเป็นไม่ใช่คือที่ตัวเองไม่ได้เรียนมาพื้นฐานทางวิชาวิทยาศาสตร์มาก็จริงแต่เรียนภาคปฏิบัตินี้ใช้ได้เลยกรอได้อุดได้ขูดหินปูนได้ทำได้ดีด้วยหมอเขาประกันให้ว่าถอนพระให้ทำกับพระเอง
คนมีสมาธิทำก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ทำไม่ได้นะทำได้นี่ถ้าผ่าตัดผ่าตัดดีจังเลยเนี่ยเพราะคนอย่างนี้สอนได้หมดทำได้หมดแหละคนมีสมาธิทำคือต้นตอของโลกมาทุกอย่างเนี่ยโลกมาจากสมาธิที่เขาเรียนรู้กันมาเนี่ยมาจากสมาธิอย่างพวกโยคะเนี่ยโยคะโยคีเนี่ยทำไมจึงเกิดโยคะขึ้นมาตาต่างๆเนี่ยคือฤาษีเนี่ยนั่งสมาธิพอนั่งแล้วมันเกิดอาการเคลื่อนตัวเองพอสมาธิมันเกิดเนี่ยสมาธิโยคีเนี่ยพอสมาธิคนเนี่ยนั่งแล้วมันจะเคลื่อนออกมาเลยเคลื่อนท่าต่างๆออกมาเลยเคลื่อนโดยที่ตัวเองบังคับไม่ได้ด้วยนะพอนั่งสมาธิจะเคลื่อนเป็นโยคะดัดตัวอ่อนได้หมดเลยตัวเองนี่สามารถจะพอเป็นสมาธินี่เอาไปถ่วงน้ำไม่ตายเลยเอาไปฝังดินไม่ตายไอโยคะพวกนี้มันจะจิตมันจะละเอียดจนไม่เหมือนไม่มีลมหายใจมันจะทำโดยอำนาจของสมาธิโลกีโยคะแต่ตอนหลังเนี่ยพวกฤาษีดัดตนทั้งหลายเนี่ยร่างกายก็เลยไม่แก่ไม่แก่โรคท้องผูกไม่มีโรคพวกนี้ก็เลยทำฤาษีดัดตนพวกนี้เขาใช้สมาธิเนี่ยเข้าฌานพวกนี้มาจนกลายเป็นโยคะโยคีแล้วก็เอามาเขียนเป็นตำราวาดรูปติดผาผนังถ้ำบัดพวกฤาษีพวกนี้ก็เมื่อก่อนไม่มีตำราเขาวาดท่านั้นท่านนี้เขาวาดติดไปบางทีก็ตอนหลังคนก็เอามาเขียนเป็นท่าต่างจนยาวนานมาต้องหลายพันปีท่าโยคะเนี่ยสมาธิโยคะเนี่ยจนทุกวันนี้มาถึงบ้านเราเนี่ยพวกการแพทย์ต่างประเทศก็มาใช้กันเป็นฤาษีดัดตนที่วัดโพแล้วก็มาเขียนข้างขวาคือมาจากสมาธิจริงๆโดยที่ไม่ได้เรียนมาเลยแต่พวกนี้พอนั่งแล้วจะเกิดท่าโยคะแม้แต่คนไทยเราก็เป็นบางคนเนี่ยเกิดสมาธิโยคะเนี่ยผู้หญิงเนี่ยบางคนพอนั่งได้เนี่ยไม่แก่เลยผู้ชายเนี่ยนั่งได้จะไม่แก่แล้วมันแต่พอสมาธิเสื่อมละแก่เลยนะแก่เลยเหี่ยวเลยนะไม่ต้องเสริมสวยเลยสมาธิโยคะเนี่ยจะผิวพรรณจะเป่งปังจะไม่แก่มันเป็นสมาธิที่รักษาร่างกายให้อยู่อย่างสงบสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสมาธิโยคะนี่คือหมายถึงมาจากจิตอย่างโกมารพัฒน์อย่างเงี้ยอย่างโกมารพัฒน์เนี่ยเป็นหมอปริญญาเป็นหมอปริญญาที่ 2,000 กว่าปีเนี่ยไปเรียนจบศาสตร์แพทยศาสตร์จริงๆสามารถผ่าตัดได้สามารถผ่าตัดสมองได้ผ่าตัดลำไส้ได้วางยาพุทธเจ้าโดยที่ไม่ต้องกินเลยนะวางยาพุทธเจ้าเนี่ยแค่ดมก็ถ่ายทองได้พระพุทธเจ้าโดนก้อนหินเทวทัตมากระทบเท้าตอนพระเทวทัตกินก้อนหินเนี่ยห่อเป็นโลหิตพระเทวทัตเป็นทำงานพระโคมารพัฒน์ก็เอามีดหมอเนี่ยผ่าเลือดที่ห่อออกมีมาก่อนแต่หมอสมัยนี้มาจากไหนโยมหมอสมัยนี้เริ่มต้นไม่ได้จบป.4 นะไม่ได้จบด็อกเตอร์ไม่ได้จบปริญญานะหมอเริ่มต้นจากที่มาแพทย์ปัจจุบันสมัยเนี้ยเพิ่งเกิดมาไม่กี่ร้อยปีนี่เองแต่แพทย์สมัยโบราณเนี่ยกลายเป็นแพทย์วิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้ามาก่อนประเทศอื่นเลยซึ่งหมอโกมารพัฒน์เนี่ยผ่าตัดได้ที่1ในโลกซึ่งไม่มีใครทําได้ 2,000 กว่าปีแต่หมอทางการแพทย์ว่าปัจจุบันที่ตัวเองยกตัวเองวิเศษฉลาดกว่าเขาเนี่ยกลายเป็นว่าหมอมาที่หลังผ่าตัดเนี่ยหมอผ่าตัดเขาบอกว่ามันมาจากไหนก็คือหมอตอนหมูหมอผ่าตัดเนี่ยมันไม่จบอะไรมันเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูแล้วก็รับจ้างตอนหมูตอนไปตอนมาแล้วก็เย็บแล้วก็เอายาทาตอนตัวผู้ตัวเมียตอนหมูจะได้เมียมันท้องแก่ให้หมอคนนี้เมียมันท้องแก่คลอดไม่ได้คลอดทำไมไม่ได้จะตายไอ้หมอก็มานึกเวลาหมูกูตอนได้ผ่าท้องเอาไส้ออกมาก็เลยรับมีดฆ่าเชื้อมีดดีก็ผ่าเมียตัวเองเลยกูไม่ไปผ่าใครผ่าเมียตายก็ตายที่เอาลูกออก
ไอ้หมอตอนหมูเนี่ยพอพาเมียออกมาเย็บยังเก่าลูกก็ไม่ตาย

เมียก็ไม่ตายก็เลยเขียนเลยมีดอันเล่มนี้สามารถจะผ่าตัดคนได้โอ้คนโน้นก็มาเรียนคนนี้มาเรียนพวกฝรั่งมันดีอย่างที่มันถ่ายทอดกันถ่ายกันไปถ่ายกันมาก็กลายเป็นหมอผ่าตัดไปเลยมาจากหมอตอนหมูนะยังเหมือนพวกทำเครื่องบินเนี่ยมันไม่เรียนอะไรนะพวกทำเครื่องบินทำรถยนต์ได้นะโยมมันไม่ได้เรียนจบอะไรหรอกมันเรียนทำอย่างเดียวทำจนได้เป็นเครื่องบินทำจนได้เป็นรถน่ะจึงมาเขียนตำราพอมาเขียนตำราเป็นระบบการทำขึ้นมาหล่อหลอมขึ้นมาเสร็จแล้วก็จึงมาเรียนกันทับลมทับตายทุกวันเนี่ยเขามาเรียนตำรากันปริญญาตรีปริญญาโทด็อกเตอร์ที่จริงแล้วมาจากไม่มีตำ

ไม่มีตำรามาจากการคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยอันนี้คนเราต้องเข้าใจว่าการปฏิบัติเนี่ยคือเป็นผลสำเร็จของวิชาทุกวิชาถ้าเรียนอย่างเดียวเราไม่มีการปฏิบัติเนี่ยไม่มีทางหรอกเหมือนคนเรียนเศรษฐศาสตร์อ่ะคนเรียนเศรษฐศาสตร์เราไม่มาทำไม่ทำมาหากินไม่มาเอาวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้นะรับรองก็ไปไม่รอดก็เป็นลูกจ้างก็อยู่นั่นเองเป็นลูกน้องก็อยู่นั่นเองเพราะอะไรเพราะเรียนแล้วไม่ได้มาใช้คนยังเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยเรียนคณิตศาสตร์ไม่ได้มาทำมาค้าขายก็ไปเป็นเสมียนเป็นลูกจ้างเขาเป็นเฒ่าแก่ไม่ได้ยันตายวิชาพวกนี้เป็นวิชาคนรวยทั้งนั้นเลยโยมวิชาเศรษฐศาสตร์ก็ดีวิชาคณิตศาสตร์ก็ดีคือมาจากพื้นฐานจากลูกคิดมาจากนับเบี้ยนับเบี้ยนับไอ้เมล็ดหรือนับลูกคิดเนี่ยคือคนที่เรียนพวกนี้มาเนี่ยคือเขาเริ่มต้นจากการเขาคิดเงินนั่นเองเขาคิดจนเขาคิดได้สำเร็จจนเป็นเท่าแก่จนมีเงินมีทองก็คือคนที่เอาภาคปฏิบัติมาใช้เขาไม่ใช่เรียนจบแล้วก็ไม่มีงานทำจบแล้วก็ไม่มีเงินใช้จบแล้วก็ยังขอพ่อแม่กินไม่ใช่สมัยก่อนนี่เรียนคิดได้เลยใครเรียนเลขคนนั้นก็ทำมาใครคิดได้เขาก็เอาไปทำมาหากินได้คือวิชาปฏิบัติฉะนั้นทุกวันนี้คนเราโดยมากก็อ่อนปฏิบัติอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าในเรียนจบศิลปศาสตร์สมบูรณ์แล้วเนี่ยแต่ไม่ได้ไม่สามารถเป็นพุทธเจ้าได้พุทธเจ้าจะต้องมานั่งสมาธิมานั่งสมาธิจึงเกิดจิตเป็นดวงเดียวจนเป็นปัญญาเกิดขึ้นจากจิตที่พิจารณาจิตพระองค์จึงเกิดปัญญาจึงเป็นพุทธเจ้าเนี่ยธรรมะ 84,000 ธรรมขันธ์ธรรมขันธ์นี่เกิดจากจิตเป็นหนึ่งเรียนปฏิบัติอย่างนี้จึงได้บอกแล้วว่าท่านสกลทำอะไรได้ประณีตเนี่ยทำได้จิตทั้งนั้นเลยแต่นี้ทุกคนทุกวันเนี่ยคนเราถ้าเป็นช่างอะไรก็ตัวใดแต่ทำอะไรขอให้ทำด้วยจิตที่ประณีตทำด้วยสมาธิทำด้วยใจรักศรัทธาเนี่ยคิดว่าจะทำอะไรได้เป็นพิเศษอันนี้ต้องสะสมบารมีตรงนี้ให้ทำให้เป็นฉะนั้นการที่เอาสมาธิมาใช้กับชีวิตตัวเองเนี่ยสมควรใช้ได้ใช้แล้วจะเกิดประโยชน์มากแต่ให้คนที่ไม่มีสมาธิเนี่ยจะทำอะไรแล้วก็จะลุ่มหลันดอนขาดเกินเพราะสมาธิไม่มีแล้วนี่จะทำอะไรสำเร็จได้ยากแต่นั้นยังว่าที่ท่านเป็นสกลมาได้นี่ท่านเป็นคนที่มีความคิดที่ละเอียดอ่อนมีสมาธิแต่ท่านก็เป็นผู้รักการปฏิบัติภาวนาอย่างมากอันนี้ถือว่าเป็นนิสัยปัจจัยของท่านแต่บางคนเราเนี่ยเอาปริญญามาวัดเอาความรู้มาวัดโอ้พระองค์นี้ต้องมียศถึงขั้นนั้นต้องมีความรู้ระดับนั้นจึงจะน่ามาฟังธรรมจึงจะน่ามาทำบุญจึงจะน่ามากราบไหว้โอ้แต่พระองค์นี้ไม่มีความรู้อะไรเลยพระบ้านนอกพระบ้านนาตายในป่าในดงฉันไม่ศรัทธาเอาตรงนั้นมาวัดเท่ากับเราเนี่ยไม่รู้ของจริงไม่รู้หรอกว่าโรคที่เจริญทุกวันได้เกิดมาจากการประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นที่เกิดความเจริญการที่พุทธศาสนาเนี่ยเกิดขึ้นมาก็จากการที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามพุทธเจ้าแล้วก็ศึกษาตามพุทธเจ้าปริยัติปฏิบัติทั้งคู่กันจะปฏิบัติมากอย่างเดียวไม่ได้หรือปริยัติมากอย่างเดียวไม่ได้ปริยัติก็ต้องมากปฏิบัติก็ต้องมากจึงจะทำให้เกิดความเจริญในตัวเรานี่คือความละเอียดอ่อนของผู้ทำสมาธิสมาธินี้สมัยก่อนก็ถือว่าเป็นธรรมที่อัศจรรย์ธรรมที่อัศจรรย์ยกฐานะตัวเองพ้นจากวิบากกรรมได้มีวิบากกรรมอะไรก็พ้นได้มีโรคภัยไข้เจ็บมีอะไรเป็นวิบากกรรมที่ลำบากลำบนยังไงไม่สามารถจะข้ามวิบากกรรมได้แต่บอกทำสมา

มาธิจนได้สมาธิแล้วก็พ้นวิบากกรรมท่านบอกเหมือนกับโจรเนี่ยสมัยก่อนที่เขาเชื่อกันนะที่ว่าพระองค์หนึ่งเนี่ยบวชได้ทำฌานได้ปฐมฌานแล้วพอฌานเสื่อมก็สึกไปพอสึกไปก็ไปคบคนเป็นโจรก็เลยไปปล้นเขาคนมันมีสมาธิมาแล้วนี่ก็เลยเป็นหัวหน้าโจรมาซะเลยวางแผนปล้นได้อย่างดีเลยคือไม่ได้ไปคิดทำอะไรคิดเป็นโจรก็เลยสำเร็จเป็นโจรผลสุดเขาก็จับได้จับเขาก็ฆ่าหมดเลยโจร500ฆ่าหมดเรียกไอ้โจร500ไงฆ่าหมดก็เหลือไอ้ตัวหัวหน้าคนเนี้ยเขาก็ฟันคอขาดฉุยฉุยมาเลยเขาก็ฟันให้ดูไอ้คนหัวหน้ามันจะได้กลัวมากๆไงเขาไม่ฟันหัวหน้าก่อนหรอกเขาฟันให้ทุกน้องคอขาดคอขาดคอขาดมาเลยท้องหัวหน้าบอกเสร็จแต่กูบวชเป็นพระอยู่ดีดันมาเป็นโจรนึกถึงความเป็นพระเลยแม่บวชเป็นพระอยู่ดีดีไม่ตายเลยเป็นพระถ้าฉันบวชเป็นพระปณีฉันก็เป็นพระอรหันต์เลยฉันก็คงไม่ต้องมาโดนตัดคอขาดฉุยๆอย่างนี้ก็นึกว่าวันนี้เป็นวันตายของเราจะทำไงที่เป็นที่พึ่งเราได้ไอ้พวกโจรพวกนั้นมันไม่เคยบวชนี่ไม่เคยเข้าวัดอ่ะโจรพวกนั้นก็โดนฆ่าตายหมดเหลือคนหน้าคนสุดท้ายเพื่อจะให้รู้ว่านี่มึงเป็นโจรมึงจะต้องได้รับกรรมอย่างนี้อันนี้มันไม่ได้นึกคนนี้ก็เลยนึกว่าเราถ้าบวชเราก็ได้ทำฌานเราชีวิตนี้เดินพลาดมาก็ต้องตายยอมรับเมื่อจะตายก็ขอให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาอารมณ์ที่เราเคยบวชมานั่งสมาธิทำใจสงบมองว่างไม่ต้องคิดอะไรขอมันจะหลุดก็หลุดไปเถอะก็ดูลมหายใจเลยดูลมหายใจตัวเองก็เข้าสงบเลยพิจารณาว่าผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยร่างกายเราเนี่ยไม่ใช่ของเราก็จะเป็นไงก็ปล่อยมันพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำไฟลมว่าไม่ใช่ของเราก็เลยเข้าสมาธิได้พอเข้าสมาธิได้ก็จิตก็บรรลุเลยบรรลุฌานเลยพอบรรลุฌานสมาธิตรงนั้นไอ้คือขาที่มัดคอมัดตีนอยู่นั่นน่ะเขาต้องมัดตีนมัดมือคือขาหลุดหมดเลยหลุดตัวเองไม่ได้กลัวตายแล้วไม่ได้กลัวคอหลุดแล้วใจมันว่างแล้วจิตมันเข้าใจตัวก็ลอยขึ้นเลยลอยขึ้นไอ้พวกนั้นโอ้โหโจรเนี่ยมันมีฤทธิ์เนาะมันเหาะลอยไปได้ก็เลยเอ้ามันไปคนนึงก็ปล่อยมันเถอะมันคงจะมีเทวดามาช่วยมันกันพวกนั้นก็เชื่อเทวดาก็ลอยไปวัดหาพุทธเจ้าเลยก็ขอบวชเลยเป็นพระอรหันต์ไม่สึกก็รอดอยู่คนเดียวคนที่มีพื้นฐานการปฏิบัติมาก่อนไอ้คนที่ไม่มีพื้นฐานก็ขอหลุดหมดเพราะไม่เคยบวชไม่เคยปฏิบัติอันนั้นจึงว่าการประพฤติปฏิบัติสมาธิเนี่ยจึงเป็นอุปนิสัยปัจจัยอย่างไรก็ยังกลับมานึกถึงได้ที่ตัวเองทำดีไว้แม้แต่จะขอหลุดยังกลับมานึกถึงความดีตัวเองถ้าไม่ได้ทำไว้ก่อนนะก็ขอหลุดไปลงนรกเถิดนะนี่กับเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นจึงว่าคนเราที่กลัวตายเนี่ยก็คือกลัวตรงที่มันไม่ได้ทำความดีนั่นเองแต่ถ้าได้ทำความดีก็ไม่มีใครกลัวตายหรอกก็ตรงนี้จะเป็นเครื่องวัดใจตัวเองท่านตะโกนที่ท่านไม่กลัวตายก็เพราะท่านได้ทำความดีของท่านพอแล้วท่านจึงได้ไปนั่งสมาธิบนเขาภูลังกาเพราะท่านรู้แล้วว่าท่านพอแล้วท่านตายไปก็พอแล้วเพราะท่านสร้างบารมีมาพอแล้วแต่ถ้าอย่างคนทั่วไปก็ยังไม่อยากตายหรอกเท่าไรก็ยังไม่อยากตายแต่อยู่ต่อไปก็ไม่ได้ทำอะไรบางคนไม่ได้ทำอะไรเลยกินตะเล่าทุกวันไม่ทำอะไรทะเลาะกันทุกวันแต่ก็อยากอยู่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรตัวเองได้ไม่ได้ช่วยคนอื่นได้อย่างท่านที่อยู่ท่านก็มีประโยชน์ต่อคนเยอะเลยนะทำให้คน
คิดในแง่ดีได้เยอะพอเจอท่านก็จะคิดว่าหลวงพ่อเป็นคนมีศีลธรรมเป็นคนสงบกายวาจาใจเรียบร้อยจะเข้าไปก็เหมือนเป็นที่พึ่งทางใจอยู่แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเหมือนกันเพราะท่านไม่เป็นพิษภัยต่อใครไปที่ไหนก็มีคนรักคนเคารพเป็นญาติทั้งนั้นไม่จนญาติเลยไม่จนมิตรเลย ฉะนั้นจึงว่าทำไมเราจะต้องท้อถอยเรื่องการปฏิบัติทำไมเราจึงจะสงสัยเรื่องการปฏิบัติของตัวเราทำไมเราจึงไม่ลงทุนถึงไม่ตั้งใจเอาตรงนี้เพื่อช่วยตัวเราเองบ้างเวลาคนเรามีทุกข์นะใครช่วยตัวเองไม่ช่วยเราไม่ได้หรอกอย่าคิดนะว่าหมอนี่ช่วยเราได้หมอก็ตายทุกคนเนี่ยพยาบาลก็ตายทุกคนไปดูห้องดับจิตที่โยมมากกว่าที่วัดตอนนี้อีกไอ้ที่เนี่ยเรามาปฏิบัติเราดับจิตนะเนี่ยกรรมฐานในห้องดับจิตสมถานวิปัสสนาในห้องดับจิตแต่โรงพยาบาลเขาเรียกห้องดับจิตมันดับจิตแบบประเภทที่ไม่เต็มใจดับทุกคนไม่คิดจะดับทุกคนคิดจะเกิดก็ไม่มีใครอยากตายหรอกเป็นผลที่สุดพอไปอยู่ห้องดับจิตมันก็ต้องไปแหละโหนั่นมันอยู่ในห้องดับจิตถ้ามันฟื้นขึ้นมาร้องไห้ตายเลยนั่นน่ะร้องไห้ทั้งคืนแล้วเหมือนพวกนั้นน่ะพวกที่ห้องเย็นพวกเก็บปลาแต่ห้องเย็นคนมันมีกรรมนะเข้าไปทำห้องปลาทางชลบุรีก็ความเย็นเนี่ยเขาจะทำเอาปลาไปเก็บให้เย็นเป็นจะเป็นน้ำแข็งจะได้เหมือนมีกรรมนะผู้หญิงสองคนเข้าไปตรวจดูข้างในอ่ะที่เอาปลาเข้าไปเนี่ยคงจะไปกรรมทำบาปเรื่องปลาไว้นี่พอออกมาไอ้คนข้างนอกมันไม่ได้สำรวจนะมันก็ปิดห้องเย็นเลยมันกอดกันร้องไห้น้ำตาแข็งเลยพอลุกขึ้นเขามาเปิดดูที่ไหนน้ำตาได้เป็นน้ำแข็งเลยไหลอาบแก้มโอ้โหน่าสงสารมากเลยมันหนาวตายจะเรียกก็ไม่ยินแหละทุกไงก็ไม่ยินเมื่อสุดก็ต้องตายเสียเงินเยอะเลยตัวเจ้าของบริษัทความเพ้อเรอไอ้นั่นก็กำยิ่งกิ่งดันไปอยู่ในห้องเย็นไม่ออกทันเขานะคนเราไปตายอย่างนี้ไม่ได้เตรียมใจตายเลยนะมันทุกข์มากเลยแต่ถ้าเรามีกรรมฐานอยู่ทำไงก็ไม่ต้องร้องไห้ก็นั่งกรรมฐานเลยยังไงก็จะตายแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องตายแล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วก็ต้องใช้สมาธินึกถึงที่เหมือนโจรที่ว่าเนี่ยเคยทำสมาธิก่อนบวชเนี่ยตอนบวชเนี่ยพอกลับมาเจอคอจะขาดก็ต้องเอาสมาธิช่วยไม่ต้องมานั่งร้องไห้เหมือนคนอื่นอันนี้ก็เหมือนกันไม่มีทางออกเลยต้องนั่งร้องไห้อยู่ในห้องเย็นใครไม่มีใครที่จะทุกข์เท่านี้มาขังกันตายคนท่านบอกว่าท่านตะกนเวลาจะสิ้นเนี่ยนะท่านก็มีเวทนาเหมือนกันท่านก็สู้ท่านหายใจไม่ออกท่านก็หายใจทางปากคงจะหายใจไม่สะดวกหายใจปากแล้วสักพักหนึ่งพระท่านก็บอกว่าแล้วก็หยุดหายใจเบาลงเบาลงเบาลงเบาลงแปลว่าท่านก็คงจะทำใจจนสงบแบบแล้วค่อยๆเงียบไปเงียบไปไม่ค่ะก็ไม่ได้ยินเสียงหายใจแล้วค่อยๆคงก็ปรับลมหายใจไปเรื่อยๆคนที่ไม่เต็มใจตายเนี่ยมันจะคึกคักคึกคักคึกคักพยายามหายใจเข้าไว้อ้าปากเข้าไว้มันตันลงไปเพื่อที่จะต้องขาดปึ๊กไปเลยก็เลยขาดปึ๊กไปพอตายแล้วคนที่ไม่เต็มใจตายนี่ตายน่าสงสารนะเขาเรียกไฟธาตุแตกอุจจาระปัสสาวะแตกมาเลยนะคนเราอะแตกมาเลยแต่ถ้าคนเต็มใจตายทำสมาธิตายเนี่ยตายอย่างสงบเลย
จะค่อยดับทีละน้อยหายใจเข้าหายใจออกทีละน้อยน้อยจะค่อยหมดไปทีละน้อยน้อยแล้วก็จะดับไปไม่รู้ตัวคนอื่นจะไม่รู้ตัวเองจะรู้แต่ถ้าคนไม่เต็มใจตายเนี่ยจะทรมานมากมันจะเจ็บปวดรวดร้าวไปหมดทั้งหัวใจทั้งความคิดทั้งร่างกายมันจะทำยังไงดีกระสับกระส่ายกระวนกระวายหายใจก็ไม่ออกฉันจะยังไม่อยากตายคิดจะหาหมอหายาทุกคนใจละหลอนใจจะขาดละหลอนไม่มีใครอยากตายหรอกไม่เต็มใจสักคนเดียวเพราะใครยังไม่เคยตายแต่อาตมานี่เข้าใจว่าเวลาคนจะตายมีสองแบบอย่างนี้พวกที่ปฏิบัติแล้วจะค่อยๆตายโดยเต็มใจค่อยๆตายทีละน้อยละน้อยแล้วก็ถึงเวลาเราแล้วเข้าก็ตายออกก็ตายเข้าก็ตายก็จะรู้ว่าลมสุดท้ายเราคืออะไรเรารอลมสุดท้ายก็นอนดูตัวเองเดี๋ยวก็ค่อยๆหมดไปทีละน้อยละน้อยก็จะรอดูว่าจะหมดลมนั่นคือพวกที่เต็มใจตายแต่พวกที่ไม่เต็มใจตายนี่หาลมไม่ได้หาลมไม่เจอทั้งที่ลมหายใจคือการกระทำเนี่ยพระจิตเขาไม่อยู่กับตัวเลยเขาจะกังวลกังวายคิดถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเรือนคิดถึงหมอถึงยาไอ้เถ้าไม่น่าจะตายน่าจะหายใจได้น่าจะล่องจะอึดอัดขัดเคืองมากเลยจนทุกคนบางคนน้ำตาไหลพวกนี้ไม่เต็มใจตายจะตายยากมากเลยแต่ก็ตายด้วยความไม่สมัครใจไม่มีความสุขนี่พวกเราต้องเรียนนะวิชาเนี้ยเรียนไหมเนี่ยอ๋อจะไปเรียนตอนขอหลุดนะเนาะจะไปเรียนแบบโจรแล้วเสร็จเลยโจรเรียนไว้ก่อนพระพุทธเจ้าท่านให้เรียนตั้งแต่เข้าวัดเลยว่าความตายนี่หนีไม่พ้นความตายจะไปอยู่ในที่ไหนก็หนีไม่พ้นทุกคนหนุ่มสาวตายหมดแก่เฒ่าตายหมดโลกทั้งโลกในเกิดมาแก่มาตายความเป็นจริงอาตมาอยากให้พวกที่ไปเอาท่านอาจารย์สกลเนี่ยท่านสกลเนี่ยที่พวก20คนกับพระองค์เนี่ยมาเล่าให้โยมฟังเพราะอาตมาเล่าเนี่ยมันไม่ซึ้งอาตมาอยากจะเอาคนพวกนั้นมาเล่าทำไงจะไปจ้างมาได้ครับเพราะคนก็บางคนก็อยู่บ้านนอกเขาก็ไม่ค่อยมีค่ารถค่าลาจะมาหรือว่าเขาก็ไม่อาจจะคิดมานี่ถ้าเอาคนพวกนั้นมาเล่าเนี่ยจะดีนะเล่าตอนกลางคืนเนี่ยเพราะพวกนั้นเนี่ยเขาจะเล่าเนี่ยจะดีนะเล่าตอนกลางคืนเนี่ยเพราะพวกนั้นเนี่ยเขาจะเห็นเขาเห็นวิญญาณเลยนะโอ้เขาเห็นวิญญาณมาเลยแสงแวบๆแวบๆเลยมีผ้าขาวมีพระเดินเลยเห็นตัวตนเลยอ่ะต้องเอาพวกนั้นมา20คนมาทำไงจะไปเชิญไม่ได้เดี๋ยวต้องเอารถไปรับมาละวันจะเผาเนี่ยให้มาแสดงธรรมให้ฟังว่าเขาเจอวิญญาณยังไงเพราะไม่ใช่คนเดียวคนเดียวเดี๋ยวก็หาว่าโม้อย่างเงี้ยใช่ไหมแต่นี่ไม่โม้เขาต้อง20คนนะไม่โม้แหละเขาพูดเรื่องจริงแต่นี่พระมาเล่าให้อาตมาฟังแล้วอาตมาว่า20คนจะต้องมาเล่าให้โยมฟังว่าเขาเจออะไรตั้ง20คนแล้วมาเห็นเหมือนกันหมดว่ามีผ้าขาวมีอะไรมาเดินไกวเลยแสดงว่าลูกเทวดาที่นั่นน่ะเขาคงจะไม่ให้ทำอะไรอยากจะให้อยู่ตรงนั้นก็ทำอะไรไม่ได้ก็มาแสดงให้เห็นแม้แต่กลางวันก็แสดงได้แสดงว่าวิญญาณนี่มีจริงใช่ไหม พุทธศาสนานี่ไม่สงสัยก็พิสูจน์ได้พุทธศาสนาเนี่ยทั้งวิญญาณและพิสูจน์ได้อย่างที่พระเทวดาเนี่ยพุทธเจ้าก็คุยมาแล้วพระอรหันต์คุยมาแล้วเทวดามีไหมพระเจ้ามีไหมมีหมดเลยพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธเรื่องเทวดาไม่ได้ปฏิเสธเรื่องวิญญาณพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้รู้แจ้งเรื่องวิญญาณรู้นรกทุกขุมรู้สวรรค์ทุกชั้นรู้ความสุขและทุกข์ของเทวดาแต่ละชั้นรู้วาระว่าเทวดาจะตายอย่างไรด้วยเรื่องเทวดาจะตายในพุทธเจ้าเขามาแสดงนะไม่มีใครรู้นะว่าเทวดานี่ตายอย่างไรท่านก็มาเล่าว่าอนนท์เทวดาตายแล้วมีทุกข์มากกว่ามนุษย์ก็มีเทวดาเสียใจมากกว่ามนุษย์ก็มีเพราะเทวดานี่กลัวว่าตายแล้วจะไม่ได้
จะไปลำบากไปลงนรกเพราะเห็นชาติกรรมตัวเองเทวดาที่เสียใจมากกับมนุษย์ก็มีเจ็ดวันเนี่ยจะรู้ก่อนเทวดาเห็นมนุษย์ไหมเทวดาไม่เห็นมนุษย์นะมนุษย์เห็นเทวดาไม่เห็นนะเทวดาที่เห็นมนุษย์เนี่ยคือเทวดาที่เขามนุษย์กับเทวดาเนี่ยคือเป็นมิติที่ปิดกันอยู่ทั้งที่อยู่ด้วยกันก็ปิดกันอยู่นอกจากเทวดาที่เขามีญาณทิพย์ที่เขามีพลังทิพย์สามารถที่จะเปิดก็มีพลังทิพย์สามารถที่จะเปิดมิติอันนี้เข้ามาสู่มนุษย์โลกได้เห็นมนุษย์เท่านั้นเองไม่ใช่เทวดาทุกคนจะสามารถรู้จักมนุษย์ได้แต่ก็เชื่อว่ามนุษย์มีแต่ไม่สามารถจะสื่อกันได้ก็มีไม่ใช่เทวดาทุกคนจะสื่อเทวดาที่สื่อกับมนุษย์ได้ก็เช้าจุตโรกบาลทั้งสี่ที่สื่อกับมนุษย์ได้ที่รู้เรื่องของมนุษย์เรื่องยมพบาลนั่นแหละสามารถจะรู้เรื่องของมนุษย์ได้หมดนั่นคือสื่อได้แต่มนุษย์ไม่เห็นเองดังนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้หมดเลยไม่มีอะไรที่พุทธเจ้าไม่รู้เลยเรื่องมนุษย์และเทวดาสวรรค์ทุกชั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่พุทธเจ้าถ้าพุทธเจ้าตัดนี่ตรงหมดเลยเพราะท่านจะพูดในเรื่องที่เป็นจริงตอนหลังเนี่ยก็เอาเรื่องนี้มาเขียนขึ้นมาเขียนเป็นภาพขึ้นมาที่จากที่ท่านที่พระอรหันต์และเทวดาเห็นคือพุทธเจ้าเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยและพระอรหันต์ก็มาเห็นพุทธเจ้าก็ทุกคนก็ยอมรับเห็นกันต่อๆมาจึงได้มาเขียนว่าเปรตรูปร่างหน้าตายังไงเทวดาสะสวยยังไงนรกเป็นยังไงคือไม่ใช่เห็นคนเดียวนะเห็นคนถ่ายทอดมา 2,000 กว่าปีนี้เห็นเหมือนกันหมดตามลักษณะนั้นมาเลยจึงได้มาเขียนเป็นในใบลานในตำกำแพงโบสถ์เนี่ยคือที่จริงแล้วไม่ใช่เห็นคนเดียวนะเห็นเป็นนับไม่ถ้วนเห็นเป็นล้านๆคนที่ถ่ายทอดการเห็นมนุษย์เทวดาและนรกแบบเดียวกัน ฉะนั้นพวกเราปฏิบัติแล้วจึงจะเชื่อจึงจะหายสงสัยถ้าไม่ปฏิบัติมันก็จะสงสัยอยู่อย่างนี้เพราะความละเอียดอ่อนของจิตคนเรามันยังไม่มีเพราะความสงบยังไม่มีปัญญาก็ยังไม่เกิดฉะนั้นพอปฏิบัติแล้วเขาเชื่อคน20คนทำไมกลัวแต่ท่านสกลองค์เดียวทำไมไม่กลัวอยู่กับพวกนี้ได้ทั้งคืนทั้งวันขอร้องอย่าเอาลงมาเลยขอร้องอย่าเอาลงมาเลยเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้ยพวกก็ท่านหยอกอยู่กับสิ่งเหล่านี้ฉันรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่สงบสุขฉันเชื่อแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ที่จะพาท่านไปสู่ความสงบสุขไม่ใช่เป็นที่น่ากลัวท่านเห็นพวกยินยานพวกนี้เห็นพวกเทวดาพวกนี้ก็ไม่ได้คิดเป็นผีเป็นสางอะไรที่จะน่ากลัวเลยแต่คน20คนขึ้นไปโอ้โหกลัวกันจะตายเลยนอนกันไม่ได้เลยต้องหนีลงเขากัน นี่คือความคิดของคนที่ไม่มีสมาธิไม่ได้เข้าไปสัมผัสตรงนี้ฉะนั้นนึกว่าเรามาเริ่มต้นทำปฏิบัติเนี่ยก็เพื่อเอาไว้สะสมไปเป็นนิสัยเป็นปัจจัยแล้ววันหลังเราก็จะได้คิดถึงตรงที่เราทำไปเราทำสมาธิเนี่ยก็พยายามให้ผ่านสมาธิผ่านไปให้ได้เพราะว่าบารมีทุกคนมีอุบายการทำสมาธิก็เดินบ้างยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้าง ภาวนาไปเรื่อยๆอันนั้นคือสิ่งที่เราได้แล้วถ้าเราได้ตรงนี้เราก็สามารถที่จะเกาะอารมณ์เหล่านี้ไปได้ก็จะเป็นการทำให้เกิดขึ้นกับทุกคนไม่มีใครว่าจะไปรอเมื่อนั้นเมื่อนี้ไปรอให้แก่ก่อนรอให้เก่าก่อนรอให้วันนั้นเมื่อนี้ความจริงการปฏิบัติเนี่ยควรจะทำตั้งแต่วันนี้ไปควรจะปฏิบัติไปไม่ใช่ไปรอให้หมดธุระแล้วจะมีไม่มีใครหมดไม่มีใครว่างคนนี้ไม่มีใครว่างนะเกิดมาชาตินี้ไม่มีใครว่างใจจะวุ่นอยู่ตลอด มีเงินก็ไม่ว่างหยุดงานก็ไม่ว่างถึงบอกว่าเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์จะว่างไม่ว่างตามใดที่ใจยังไม่ว่างนะไม่มีใครว่างเลยสักคนเดียว
คนที่ว่างคือคนที่ปฏิบัติได้จะอยู่ตรงไหนถ้าทำใจสงบได้ภาวนาเป็นนั่นคือคน

0: ว่างอย่าไปหลอกว่าเมื่อนั้นว่างจะนั่งมองไม่ได้ว่างแล้วนั่นคือกิเลสมันหลอกใจเราหลอกว่าว่างเลยจะนั่งแล้วไม่เคยว่างเลยสักทียันตายเลยยังไม่ว่างเลยเกิดมาใหม่ยังไม่อีกไม่ว่างไม่ว่างอีกฉะนั้นจงเข้าใจตัวเองว่าไอ้คำว่าว่างนั้นอยู่ตรงไหนต้องเข้าใจว่าคนไม่ว่างคนไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางจะไม่ว่างแต่ถ้าเราปฏิบัติดันว่างทันทีภาวนาเมื่อไรว่างทันทีถึงจะเหนื่อยเหน็ดยังไงถึงจะทำการงานยังไงธุระมากมายกว่าคนอื่นแค่ไหนก็ว่างเมื่อภาวนาแล้วได้แต่ก็ว่างแต่คนไม่มีการไม่มีงานไม่ได้ทำอะไรมากมายเลยกินกินแล้วนอนก็ไม่ว่างก็พอมาไม่ได้ใจมันก็ลอยไปโน่นใจก็ลอยไปนี่ปรุงแต่งโน่นปรุงแต่งนี่วันทั้งวันก็ทำอะไรไม่ได้มันก็ไม่ว่างต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ผู้ปฏิบัติธรรมคิดว่าคนที่ว่างคือคนที่ปฏิบัติคนที่ไม่ว่างคือคนไม่รู้เรื่องปฏิบัติก็ต้องภาวนาให้เป็น ดังนั้นแล้วเราจึงจะลงมือเลยว่าโอ้คนเราไม่มีว่างนะยิ่งแก่ตัวยิ่งวุ่นวายมากมีการงานเข้ามาแล้วก็ความคิดก็ไม่หยุดยิ่งคิดมากก็ยิ่งไม่ว่างถ้าปล่อยวางเป็นเมื่อไรก็ว่างเมื่อนั้นฉะนั้นจึงว่าถ้าอย่างนั้นคนจะหาความสุขได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมทำไมจะต้องไปภาวนาบนป่าบนเขาก็รู้ว่าสถานที่ไหนมันสงบมากเท่าไรก็ยิ่งเป็นโอกาสยิ่งเป็นโอกาสของการภาวนา พอจะได้เกิดความระวังตัวที่ไม่อยากจะไปวุ่นวายอะไรไม่คิดอะไรมาก คือเกิดระวังตัวเนี่ยมันก็ระวังกายระวังใจมันก็จะทำให้สงบมากเหมือนเราเดินโยกมใช่ไหมถ้าคนไหนหัดสำรวมมากๆอ่ะเดินก็สงบถ้าคนไหนเดินเลี้ยวซ้ายแลขวาไม่สำรวมก็ไม่สงบนั่งสมาธิขยับโน่นขยับนี่ลืมตาดูคนโน้นคนนี้เขาจะนั่งได้แค่ไหนกูจึงจะนั่งผลสุดก็ไม่สงบมันต้องตั้งอกตั้งใจเออเราต้องดูลมเราให้ได้ดูใบหน้าเราให้ได้เห็นตัวเองให้ได้มาจับลมให้ใจได้จับตัวเองได้จับความคิดตัวเองได้ก็สงบตามที่จิตวาระของเราเข้าไปถึงตรงอารมณ์เดียวตรงนั้นทุกคนมีโอกาสโอกาสจะสงบทุกคนโอกาสที่จะปฏิบัติได้ทุกคนก็สามารถจะทำได้เรื่องอย่างนี้ไม่มีใครจะไม่ได้อันนี้ท่านตะกลก็เป็นพยานเป็นตัวอย่างเป็นทั้งพยานเป็นทั้งตัวอย่างเป็นทั้งครูสอนเราเป็นทั้งอาจารย์เราในวันนี้ว่าท่านได้ปฏิบัติผ่านไปแล้วตรงนี้ในระยะที่ท่านบวชต้องยี่ต้อง30กว่าปี30กว่าปี36ปีท่านก็ภาวนามาแต่บวชเลย เราก็เอาสักชั่วโมงก็ยังดีเนาะเสร็จล่วงหน่อยนึงนะเสร็จล่วงวันละชั่วโมงก็ยังดีถ้านั่งได้เมื่อไรใจก็สบายเมื่อนั้นว่างเมื่อนั้นแล้วก็จะเห็นประโยชน์ว่าการทำสมาธิเนี่ยแก้กรรมจริงๆถ้าเราไม่มาถึงตรงนี้เราก็คงแก้กรรมไม่ได้เหมือนโจรคนนั้นแก้กรรมได้เลยไหมเป็นพระอรหันต์เลยถ้าไม่ได้นั่งสมาธิตอนบวชนะก็แก้กรรมไม่ได้เลยพอเข้าสมาธิได้กรรมทั้งหลายก็อโหสิหมดเลยถือว่าพ้นกรรมกันอำนาจสมาธิแก้กรรมได้กรรมอโหสิได้เลยจากทำบาปขนาดเป็นโจร500ยังพ้นได้เลยถึงว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์เนี่ยพุทธเจ้าอัศจรรย์จริงหนอธรรมพุทธเจ้าอัศจรรย์จริงหนอพระอรหันต์อัศจรรย์จริงหนอเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีอะไรอัศจรรย์เท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อัศจรรย์จริงๆจิตคนนี้ก็อัศจรรย์นะถ้าปฏิบัติมันก็อัศจรรย์ทุกจิตเลยทำไมไม่มีตัวตนทำไมโกรธได้โกรธได้รักได้หลงได้โลภได้มือเท้าก็ไม่ได้คิดนะมือเท้ามันก็ไม่ได้คิดนะแต่จิตทำไมมันพอรามันปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ย แค่คิดแป๊บเดียวไม่เป็นไรแต่ถ้าปรุงแต่งนานๆนะจิตที่ไม่มีตนตนเนี่ยเออคิดนานๆมันไปเผาบ้านเขาได้คิดนานๆไปตีไปด่าเขาได้ทั้งที่ไม่มีตัวตนแต่คิดเป็นปรุงแต่งนานๆมันร้อนยิ่งกว่าไฟเลยมันลายยิ่งกว่าอะไรนี่ทุกวันนี้คนเราที่ตกอยู่ในอำนาจของความคิดมากๆเนี่ยจึงทำลายล้างกันเกิดบ้านเมืองเดือดร้อนนี่เกิดจากความคิดที่มันไม่จบจิตมันไม่หยุดเนี่ยมันปรุงแต่งซะจนเกิดความร้อนขึ้นมาจงต้องทำตามความคิดเหมือนอย่างเราริษยาใครเนี่ยมันคิดขี้ๆจึงเกิดแหมต้องทำให้ได้ไงดูโกรธต้องทำให้ได้ที่จริงความคิดนี่พระเจ้าบอกไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้เลยแต่มันร้ายมันเป็นกิเลสร้ายที่ทำให้คนเราเดือดร้อนได้มากที่สุดก็คือไอ้ตัวตนไม่มีแล้วมาปรุงแต่งเป็นตัวตนนี่เองปรุงตัวตนไม่มีจับต้องไม่ได้แต่มาแปลงปรุงแต่งจนเป็นตัวตนจึงกลายเป็นเรื่องราวรายแหล่งได้มีอำนาจขนาดนั้นน่ากลัวมากแต่คนเราไม่รู้จักตรงนี้ก็ถือว่ายอมแพ้มันหรือปล่อยมันปรุงแต่งซะจนกลายเป็นคนมองโลกในแง่หลายก็มีนะบางคนไม่ยอมรับอะไรเลยปรุงแต่งผิดไปก็มีดังนั้นถ้าเรารู้ตรงนี้แล้วเราก็รู้อ๋ออิทธิพลของความคิดนี่มันอัศจรรย์เหมือนกันนะดีก็อัศจรรย์ไม่ดีก็อัศจรรย์อาจารย์ตรงนี้มันมีพลังงานของมันที่สะสารสะสมมันจนร้ายแหล่งได้ถ้าเราไม่ดับมันก็จะเล่าร้อนดังนั้นไปไม่งั้นคนจะไปฆ่ากันตายเลยฆ่าลูกฆ่าเมียตายเลยมันแค่คิดผิดเท่านั้นเองแค่คิดว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมเลยทุกคนไม่ดีกับเราทุกคนไม่จริงใจกับเราถ้าปล่อยให้ลูกให้เมียอยู่ก็จะต้องมีความเดือดร้อนไม่มีใครดีเลยเมืองไทยนี่รัฐบาลไทยไม่มีใครดีเลยทุกคนคิดไม่ดีกับเราเราตายก็ไม่คนเดียวไม่ได้ต้องให้ลูกเมียตายด้วยจะได้พ้นไปด้วยแค่คิดๆๆแล้วไม่หยุดแล้วก็ทำตามพอสุดทำลายหมดเกลี้ยงเลยความคิดที่ไม่มีตัวตนแต่ถ้ามันปรุงแต่งนานๆมันก็ร้ายมากกินไม่ได้ด้วยนะและนอนไม่หลับด้วยนะเครียดเนี่ยกลายเป็นโรคทุกอย่างเลยถ้าเครียดนี่จิตทางนั้นแหละจิตที่มีพลังเยอะใครจะไม่ว่าไม่สำคัญเขาไม่มีอะไรนะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคน
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

หลับตามองตนจงหลับตามองตนคิดค้นคว้าหลับแต่ตาใจอย่าหลับเพ่งจับอยู่ทุกท่วงทีที่เปลี่ยนไปใจจ้องดูเพื่อให้รู้แยบคายจิตกายีจักยืนเดินนอนนั่งอย่างพินิจจับดูจิตคิดอะไรให้ท่วนทีตามดูกายย้ายขยื่นเคลื่อนท่าทีบังเกิดมีปัญญามารู้ทันครั้นฝึกฝนจนจิตดิ่งนิ่งสงบจิตจักพบแสงสว่างทางธรรมนั้นนึกแยกกายอวัยวะแต่ละอันผมเล็บฟันขนหนังทั้งกายาตั้งสติระลึกฝึกทักษะในธรรมะพระไตรลักษณ์หลักศาสนาอนิจจังทุกขังอนัตตาวิปัสสนาพาเห็นชัดตัดโง่งันร่างกายมีขี้ต่างๆหลายอย่างแท้ซึ่งล้วนแต่น่าเกลียดชังสิ้นทั้งนั้นลืมอาบน้ำชำระกายภายหนึ่งวันสาบสางมันเหม็นโชโผล่ออกมาดูเพียงกายภายนอกหลอกให้หลงพางวยงงดุดพยับแดดแสงแผดกล้าเห็นยิบยิบอยู่ไกลลวงในตาพอเข้ามาใกล้ๆหายไปพลันถ้าใครเขลาเฝ้าหลงชมงมโคงอยู่เหมือนตาบอดสอดรู้ดูหน้าขันเห็นของปลอมเป็นของจริงสิ่งสำคัญแต่ตนนั้นเป็นวิจุนสุญญตาจากบทประพันธ์หลับตามองตนโดยอาจารย์จำเนียน

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัทสีในสมัยพุทธกาลก็มาพบกันตามปกติแต่เรื่องที่จะนำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของเมนดกะเศรษฐีอุบาสกและเรื่องของเมนดกะเศรษฐีอุบาสกที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาก็เล่ามาถึงตอนที่พาราณสีเศรษฐีพอได้เห็นพระประเจกับพระพุทธเจ้ามาบิณฑบาตก็เกิดความเลื่อมใสจึงได้นำอาหารนี้ไปใส่บาตรของพระประเจกับพระพุทธเจ้าและเมื่ออาหารที่ท่านเศรษฐีตักใส่บาตรหมดไปครึ่งหนึ่งก็ยังเหลือในถาดอีกครึ่งหนึ่งพระประเจกับพระพุทธเจ้าก็จึงใช้มือปิดปากบาตรไว้เหมือนกับแสดงอาการว่าพอแล้วแต่ท่านเศรษฐีจึงกราบเรียนกับพระประเจกับพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญอาหารนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้าวสุกที่เขาหุงไว้เพื่อบุคคล5คนด้วยข้าวสาร1ทนานกระผมไม่อาจเพื่อจะแบ่งอาหารนี้ออกเป็น2ส่วนได้ขอพระคุณเจ้าจงอย่ากระทำความสงเคราะห์แก่กระผมเฉพาะในโลกนี้เลยกระผมประสงค์จะถวายทั้งหมดมิได้คิดจะเหลือไว้ขอรับแล้วเศรษฐีได้

ถวายอาหารทั้งหมดแก่พระประเจกับพระพุทธเจ้าครั้นเศรษฐีถวายอาหารแล้วจึงตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญขออย่าให้กระผมประสบชาตกภัยเห็นป่านนี้อีกเลยไม่ว่าในสถานที่กระผมเกิดแล้วนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกระผมพึงสามารถเพื่อจะทำอาหารอันเป็นพืชแก่ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นไม่ต้องกระทำการงานเลี้ยงชีพด้วยมือของตนเองในขณะที่กระผมใช้ให้คนชำระฉาง 1,250 ฉางแล้วใช้น้ำรดศีรษะแล้วนั่งอยู่ที่ประตูฉางเหล่านั้นแล้วแลดูเบื้องบนเท่านั้นท่อทานแห่งข้าวสาลีแดงพึงตกลงมาสู่ฉางทั้งหมดให้เต็มเพื่อกระผมและหญิงผู้นั้นจงเป็นภรรยาผู้นี้จงเป็นบุตรผู้นี้จงเป็นหญิงสะใภ้และผู้นี้จงเป็นทาสของกระผมในสถานที่ที่กระผมเกิดแล้วขอรับฝ่ายภรรยาเศรษฐีคิดว่าเมื่อสามีของเราถูกความหิวบีบคั้นอยู่ยังสามารถถวายอาหารที่เป็นส่วนของตนแด่พระประเจกับพระพุทธเจ้าเราก็ไม่อาจเพื่อจะบริโภคอาหารส่วนนี้ได้แล้วนางจึงถวายอาหารอันเป็นส่วนของตนแด่พระประเจกับพระพุทธเจ้าแล้วตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญจำเดิมตั้งแต่นี้ไปขออย่าให้ดิฉันประสบชาตกภัยเห็นปานนี้ในสถานที่ที่ดิฉันเกิดแล้วเจ้าค่ะอันหนึ่งเมื่อดิฉันวางถาดอาหารไว้ข้างหน้ากำลังให้อาหารอยู่แก่ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นถ้าดิฉันยังไม่ลุกขึ้นจากที่ให้อาหารที่ดิฉันตักแล้วจงเป็นของบริบูรณ์อยู่อย่างเดิมท่านผู้นี้และจงเป็นสามีของดิฉันผู้นี้จงเป็นบุตรผู้นี้จงเป็นสะใภ้และผู้นี้จงเป็นทาสของดิฉันเจ้าค่ะส่วนบุตรของเศรษฐีก็ได้ถวายอาหารอันเป็นส่วนของตนแด่พระประเจกับพระพุทธเจ้าแล้วตั้งความปรารถนาว่าจำเดิมตั้งแต่นี้ไปขออย่าให้กระผมประสบชาตกภัยเห็นปานนี้เลยขอรับอันหนึ่งเมื่อกระผมถือถุงกหาปณะ 1,000 แล้วให้กหาปณะแก่ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นอยู่ขอถุงนี้จงเต็มด้วยกหาปณะอยู่อย่างเดิมขอให้ท่านทั้งสองคนนี้จงเป็นมารดาบิดาของกระผมหญิงนี้จงเป็นภรรยาและผู้นี้จงเป็นทาสของกระผมขอรับแม่ลูกสะใภ้ของเศรษฐีได้ถวายอาหารอันเป็นส่วนของตนแด่พระประเจกับพระพุทธเจ้าแล้วได้ปรารถนาว่านับตั้งแต่นี้ไปขอดิฉันอย่าได้พบเห็นชาตกภัยเช่นนี้เลยเจ้าค่ะอันหนึ่งเมื่อดิฉันตั้งกระบุงข้าวเปลือกหนึ่งกระบุงไว้ข้างหน้าแล้วให้ข้าวเปลือกเป็นพืชแก่ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นขออย่าให้ข้าวเปลือกหมดสิ้นไปเลยท่านทั้งสองคนนี้จงเป็นแม่ผัวและพ่อผัวของดิฉันชายผู้นี้จงเป็นสามีและผู้นี้จงเป็นทาสของดิฉันเจ้าค่ะนายปุณณะผู้เป็นทาสของเศรษฐีก็ได้ถวายอาหารที่เป็นส่วนของตนแด่พระประเจกับพระพุทธเจ้าแล้วได้ตั้งความปรารถนาว่านับตั้งแต่นี้ไปขออย่าให้กระผมประสบชาตกภัยเห็นปานนี้เลยขอบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดจงเป็นนายของกระผมและเมื่อกระผมไถนาอยู่700ประมาณเท่าเรือโกลนคือข้างนี้300ข้างโน้น300และในถ้ำกลาง100จงเป็นไปขอรับอันหนึ่งนายปุณณะนั้นถ้าเขาปรารถนาตำแหน่งเสนาบดีก็อาจที่จะได้ในวันนั้นนั่นเองแต่ด้วยความรักนายทั้งหลายเขาจึงได้ตั้งความปรารถนาว่าขอบุคคลเหล่านี้ทั้งหมด
จงเป็นนายของกระผมขอรับเมื่อบุคคลเหล่านั้นได้กล่าววาจาเพื่อตั้งความปรารถนาจบแล้วพระประเจกับพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าจงเป็นเช่นนั้นเถิดแล้วกล่าวอนุโมทนาด้วยคาถาของพระประเจกับพุทธเจ้าเมื่อกล่าวถึงพระประเจกับพุทธเจ้าคือผู้ตรัสรู้เฉพาะตัวไม่สอนใครจะขอนำคาถาธรรมะของพระประเจกับพุทธเจ้าองค์ที่40และ41มากล่าวไว้ในที่นี้ดังมีบันทึกอยู่ในบาลีคัมภีร์กุฏฐกนิกายอัปปทานว่าบุคคลควรเจริญเมตตาวิมุตติกรุณาวิมุตติมุทิตาวิมุตติอุเบกขาวิมุตติทุกเวลาไม่พึงเกลียดชังสัตวโลกทั้งปวงควรเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนกับนอแรดฉะนั้นคำว่านอแรดก็คือแรดพันนิเดียมีนอหรือเขาเดียวแต่ของประเทศอื่นมีนอคู่หรือนอเดียวบ้างบุคคลควรละราคะโทสะโมหะพึงทำลายสังโยชน์ทั้งหลายเสียไม่ควรสะดุ้งในเวลาสิ้นชีวิตควรเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนกับนอแรดฉะนั้นคำว่าสังโยชน์ก็หมายถึงกิเลสที่ผูกมัดใจคนไว้กับวัฏฏะสงสารสังโยชน์คือกิเลสที่ผูกมัดใจคนไว้ในวัฏฏะสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดพระปัจเจกพุทธเจ้าคิดต่อไปว่าเราทำจิตของบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ให้เลื่อมใสย่อมเป็นการสมควรทีเดียวท่านจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าบุคคลเหล่านี้จงเห็นเราจนถึงภูเขาขันธมาศดังนี้แล้วก็จากไปแม้บุคคลเหล่านั้นได้ยืนแลดูพระประเจกับพุทธเจ้าอยู่โดยตลอดจนท่านนำอาหารที่ได้รับถวายไปนั้นนำเอาไปแบ่งออกถวายแก่พระประเจกับพุทธเจ้า500องค์และด้วยอนุภาพแห่งพระประเจกับพุทธเจ้าอาหารนั้นเพียงพอแก่พระประเจกับพุทธเจ้าทั้งหมดครั้นเวลาเที่ยงล่วงไปแล้วภรรยาเศรษฐีล้างหม้อข้าวปิดฝาตั้งไว้ฝ่ายเศรษฐีถูกความหิวบีบคั้นก็นอนหลับไปและเศรษฐีได้ตื่นขึ้นในเวลาเย็นและกล่าวกับภรรยาว่าดูก่อนนางผู้เจริญฉันหิวเหลือเกินข้าวตังก้นหม้อมีอยู่บ้างไหมจ๊ะภรรยาเศรษฐีรู้ดีอยู่ว่าตนล้างหม้อตั้งไว้แต่ไม่ได้กล่าวว่าไม่มีคิดว่าเราเปิดหม้อข้าวดูแล้วจึงจะบอกแล้วนางจึงลุกขึ้นไปเปิดหม้อข้าวดูในขณะนั้นเองหม้อข้าวมีข้าวเต็มหม้อและข้าวมีสีเหมือนกับดอกมะลิตูมได้ดุลฝาเรามีขึ้นมาปรากฏอยู่ภรรยาเศรษฐีแลเห็นข้าวนั้นแล้วได้เกิดปีติแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายจึงกล่าวกับเศรษฐีว่านายจงลุกขึ้นเถิดดิฉันล้างหม้อข้าวปิดฝาตั้งไว้แต่ปรากฏว่าหม้อข้าวนั้นกลับมีข้าวเต็มหม้อและข้าวมีสีเหมือนดอกมะลิตูมชื่อว่าบุญทั้งหลายควรที่จะกระทำชื่อว่าทานควรที่จะกระทำขอท่านจงลุกขึ้นแล้วบริโภคอาหารเถิดและนางได้ให้ข้าวแก่สามีและบุตรหลังจากสามีและบุตรบริโภคเสร็จแล้วนางก็นั่งบริโภคอยู่กับลูกสะใภ้และเมื่อบริโภคเสร็จจึงให้ข้าวแก่นายบุญนะผู้เป็นทาสข้าวที่บุคคลเหล่านั้นตักแล้วไม่ได้หมดไปเลยปรากฏเป็นเพียงรอยเฉพาะตรงที่ทัพพีตักลงคราวเดียวเท่านั้นและในวันนั้นเองช้างเป็นต้นก็กลับมีข้าวเต็มเช่นในการก่อนนั้นนางจึงให้ทำการโฆษณาในเมืองพาราณสีว่าข้าวเกิดขึ้นแล้วในเรือนของท่านเศรษฐีผู้ต้องการข้าวที่เป็นพืช
จงมารับเอาไปเหตุผลที่เกิดบุญทันตาเห็นขึ้นมาอย่างนี้ก็น่าจะพิจารณาถึงการกระทำคุณงามความดีที่บุคคลในตระกูลเศรษฐีนี้กระทำกันด้วยความตั้งใจจริงเพราะการกระทำบุญของเขาเหล่านั้นกระทำด้วยอาหารอันเป็นมื้อสุดท้ายของเขาเท่ากับการกระทำบุญพร้อมทั้งการสละชีวิตด้วยเพราะอาหารมื้อนั้นเป็นมื้อสุดท้ายถ้าหากว่าถ้าเขาไม่ได้บริโภคอาหารมื้อนั้นแล้วชีวิตของเขาก็อาจจะไปไม่รอดหรืออย่างน้อยเขาก็ต้องทนทุกข์ทรมานกับการหิวอย่างมากที่สุดเท่าที่จะทนได้แต่นี่เขาก็ตัดใจยอมอดอาหารมื้อนั้นแม้จะเป็นมื้อสุดท้ายน้อมนำเข้าไปถวายแด่พระประเจกพุทธเจ้าด้วยจิตใจอันมั่นคงว่าอาหารมื้อนั้นจะเป็นบุญเป็นกุศลแก่ตนในสัมปรายภพแม้ว่ามื้อนั้นเขาจะไม่ได้รับประทานอาหารแต่เขาก็ต้องการผลในสัมปรายภพนี่เป็นจิตใจของบุคคลผู้มั่นคงในการกระทำคุณงามความดีฉะนั้นการกระทำคุณงามความดีด้วยการคิดสละชีวิตอย่างนี้ผลบุญจึงเกิดขึ้นทันตาเห็นเรียกว่าให้ผลในปัจจุบันทันตาเห็นที่บุคคลเรากระทำเสร็จสรรพแล้วการกระทำบุญอย่างนี้ก็แสดงถึงด้านจิตใจของบุคคลผู้จะกระทำอย่างนี้ได้ต้องมีจิตใจเด็ดเดี่ยวและมั่นคงเชื่อมั่นในบุญที่ตนกระทำนั้นว่ามีผลดีจริงๆแม้ตนเองจะต้องตายไปแต่ก็เชื่อมั่นว่าบุญที่ทำนั้นย่อมจะให้ผลแก่ตนในสัมปรายภพก็เป็นอันว่าเมื่อนางได้โฆษณาให้ชาวเมืองพาราณสีได้ทราบว่าได้มีข้าวเกิดขึ้นแล้วในเรือนของท่านเศรษฐีผู้ต้องการข้าวที่เป็นพืชก็จงมารับเอาไปทำพืชพันธุ์เพื่อปลูกข้าวกันต่อไปชนทั้งหลายเมื่อได้รับฟังข่าวการโฆษณาว่าที่บ้านของพาราณสีเศรษฐีมีข้าวบังเกิดขึ้นเต็มช้างก็จึงได้มานำเอาข้าวที่เป็นพืชจากเรือนของเศรษฐีนั้นไปแม้ชาวชมพูทวีปชมพูทวีปนี่ก็หมายถึงดินแดนที่เป็นประเทศอินเดียปากีสถานเนปาลและบังกลาเทศในปัจจุบันคือชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นก็ได้อาศัยเศรษฐีนั้นและได้ดำรงชีวิตอยู่ต่อไปท่านพาราณสีเศรษฐีเมื่อตายจากชาตินี้แล้วได้ไปบังเกิดในเทวโลกและได้ท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลกอยู่เป็นเวลานานครั้นมาถึงพุทธุปบาทการคือช่วงเวลาที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นนี้ท่านได้กลับมาเกิดในตระกูลเศรษฐีในพัทยนครและมีนามตามเนมิตกนามว่าเมนดกะคำว่าเมนดกะเป็นชื่อของท่านเศรษฐีนี้ก็เพราะว่ามีแพะทองคำทั้งหลายมีประมาณดังกล่าวแล้วในต้นเรื่องนั้นทั้งนี้อาศัยกุศลกรรมในการก่อนของท่านเศรษฐีนั้นแพะผุดขึ้นจากพื้นดินที่บริเวณหลังเรือนของท่านท่านจึงได้นามเช่นนั้นส่วนภรรยาของเศรษฐีก็ได้กลับมาเกิดในตระกูลที่มีทรัพย์สมบัติมากและเมื่อนางเจริญวัยแล้วก็ได้ไปเป็นภรรยาของเมนดกะเศรษฐีแม่บุตรก็ได้มาเกิดเป็นบุตรของเมนดกะเศรษฐีมีชื่อว่าถนนชัยหญิงสะพ้ายก็ได้มาเป็นลูกสะพ้ายของเมนดกะเศรษฐีเหมือนกันมีชื่อว่าสุมนาเทวีนายปุณณะผู้ปรารถนาเป็นทาส
ก็ได้มาเป็นทาสของเมนตกะเศรษฐีสมเจตจำนงนี่ก็เป็นอันว่าบุคคลทั้งห้าที่ได้เคยกระทำบุญใส่บาตรพระประเจกพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาไว้ในชาตินั้นมาถึงชาตินี้ก็ได้มาพบกันอยู่ร่วมกันอีกชีวประวัติในปรัตยุบรรณชาติของเมนตกะเศรษฐีและบุคคลในครอบครัวของท่านในตอนต่อไปนี้มีกล่าวไว้ในบาลีคัมภีร์มหาวรรคพระวินัยปิฎกแห่งเภสัชขันธกะและในอรรถกถาคัมภีร์ธรรมบทแห่งมลวรรคว่าดังนี้วันหนึ่งเมนตกะเศรษฐีเป็นผู้มีอิทธานุภาพมากท่านมีความต้องการจะทดลองบุญของตนจึงให้คนชำระฉาง 1,250 ฉางและเมื่อเขาอาบน้ำชำระศีรษะแล้วนั่งอยู่ที่นอกประตูฉางแล้วแงนดูเบื้องบนท่อทานข้าวเปลือกแห่งข้าวสาลีแดงตกลงมาจากอากาศจนเต็มฉางเหล่านั้นและเศรษฐีใคร่จะทดลองบุญของบุคคลที่เหลือดูไม่ว่าจะเป็นภรรยาบุตรสะใภ้และทาสก็จึงกล่าวกับภรรยาและบุตรเป็นต้นว่าท่านทั้งหลายพวกเธอจงทดลองบุญของพวกเธอเถิดลำดับนั้นภรรยาเมนตกะเศรษฐีเป็นผู้มีอิทธานุภาพมากนางประดับตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับทั้งปวงขณะที่หมาชนกำลังแลดูอยู่นั้นนางได้ใช้ให้คนตวงข้าวสารแล้วให้หุงข้าวสารเหล่านั้นและนางขึ้นนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้ที่ซุ้มประตูที่อยู่ใกล้ภาชนะใส่ข้าวสุกที่มีขนาดจุน้ำได้หนึ่งอาลหกะเพียงใบเดียวเท่านั้นหนึ่งอาลหกะนี่ก็เท่ากับสี่ธนานและหม้อแกงหนึ่งหม้อนางถือทัพพีทองคำแล้วให้เป่าร้องว่าผู้มีความต้องการอาหารจงมารับเอานางได้ให้แก่ผู้มารับเอารับเอาจนเต็มภาชนะอาหารที่นางให้อยู่จนตลอดวันก็ไม่รู้จักหมดสิ้นไปตลอดเวลาที่นางยังไม่ลุกไปจากที่นั้นจะเป็นรอยปรากฏเฉพาะที่ตักด้วยทัพพีเท่านั้นนิมิตที่เป็นลักษณะแห่งดอกปทุมได้เกิดขึ้นเต็มฝ่ามือข้างซ้ายของนางและลักษณะแห่งพระจันทร์ได้เกิดขึ้นเต็มฝ่ามือข้างขวาของนางเพราะเหตุที่นางเคยจับหม้อข้าวด้วยมือซ้ายจับทัพพีด้วยมือขวาแล้วตักอาหารใส่จนเต็มบาตรของพระภิกษุสงฆ์ทั้งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปางก่อนด้วยอาการอย่างนี้เพราะเหตุที่นางถือธรรมกรกธรรมกรกก็หมายถึงกระบอกกรองน้ำของพระสงฆ์เป็นกระบอกที่ก้นผูกผ้าเอาไว้ธรรมกรกก็สำหรับใช้กรองน้ำถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ที่เดินไปมาเพราะฉะนั้นลักษณะพระจันทร์จึงเกิดขึ้นเต็มฝ่าเท้าเบื้องขวาของนางและลักษณะดอกปทุมจึงเกิดขึ้นจนเต็มฝ่าเท้าเบื้องซ้ายเพราะเหตุนั้นญาติทั้งหลายจึงขนานนามของนางว่าจันทะปทุมามีความหมายว่าลักษณะเหมือนพระจันทร์และดอกปทุมฝ่ายบุตรของเมนตกะเศรษฐีก็มีอนุภาพมากเหมือนกันเมื่อเขาอาบน้ำชำระศีรษะแล้วถือถุงเงินที่มีความจุ 1,000 กหาปณะ1ถุงเท่านั้นแล้วกล่าวว่าผู้มีความต้องการกหาปณะทั้งหลายจงมารับเอาไปแล้วเขาก็ได้
จกเบี้ยหวัดกลางปีแก่บุรุษที่เป็นทาสและกรรมกรตลอดจน

ุคคลทั้งหลายที่มารับเอาแล้วให้จนเต็มภาชนะเงิน 1,000 กหาปณะก็ไม่หมดไปยังคงมีอยู่ในถุงตราบที่เขายังถือถุงเงินอยู่ในมือส่วนลูกสะใภ้ของเมนดกะเศรษฐีก็มีอานุภาพมากเช่นเดียวกันคือนางประดับร่างกายด้วยเครื่องประดับทั้งปวงถือกระบุงเข้าเปลือกที่จุข้าวสี่ธนานใบเดียวเท่านั้นและนางนั่งที่ลานกลางแจ้งแล้วกล่าวว่าผู้มีความต้องการข้าวเปลือกที่เป็นพืชพันธุ์จงมารับเอาเถิดนางได้แจกข้าวกลางปีแก่บุรุษที่เป็นทาสและกรรมกรทั้งได้ให้แก่ผู้

แก่บุรุษที่เป็นทาสและกรรมกรทั้งได้ให้แก่ผู้มารับแล้วมารับแล้วจนเต็มภาชนะกระบุงข้าวเปลือกก็ยังคงเต็มอยู่เช่นเดิมไม่หมดสิ้นไปตลอดเวลาที่นางยังไม่ลุกไปจากที่นั่งนั้นแม่นายปุณณะทาสของเมนตกะเศรษฐีก็เป็นผู้มีอานุภาพมากเขาประดับร่างกายด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงทีมโคทั้งหลายที่แอกทองคำด้วยเชือกทองคำถือด้ามประตักทองคำให้ของหอมที่บุคคลพึงเจิมด้วยนิ้วทั้งห้าแก่โคทั้งหลายสวมปลอกทองคำที่เขาทั้งหลายนำไปที่นาและเขาขับโคไถนาด้วยไถคันเดียวได้เกิดรอยไถแตกแยกออกเป็นเจ็ดรอยคือข้างนี้300ข้างโน้น300และในถ้ำกลาง100ชาวชมพูทวีปได้มาถือเอาสิ่งของอาหารพืชพันธุ์เงินทองเป็นต้นตามที่ตนชอบใจหรือที่ตนต้องการไปจากเรือนของท่านเมนตกะเศรษฐีก็เป็นอันว่าชาวชมพูทวีปก็ได้มีความสุขความสบายด้วยอาศัยท่านเมนตกะเศรษฐีเป็นผู้ที่ได้บริจาควัตถุสิ่งของเงินทองให้แก่บุคคลผู้มีความต้องการไปกิตติศัพท์ด้านมีอิทธานุภาพของเมนตกะเศรษฐีและบุคคลทั้งหลายในตระกูลของท่านได้เลื่องลือไปถึงพระเจ้าพิมพิสารโดยมีเรื่องอยู่ในบาลีเภสัชคันตกะคัมภีร์มหาวรรคพระวินัยปิฎกว่าพระเจ้าพิมพิสารได้ทรงสดับข่าวว่าเมนตกะเศรษฐีตั้งบ้านเรือนอยู่ในพัทยานครแว่นแคว้นของพระองค์ครหบดีนี้มีอิทธานุภาพมากอย่างนี้คือครหบดีสาศิษะแล้วให้คนกวาดฉางข้าวและเขานั่งอยู่ที่นอกประตูฉางข้าวท่อทานข้าวเปลือกตกจากอากาศลงมาจนเต็มฉางจันทปทุมาภรรยาของคฤหบดีนางนั่งอยู่ใกล้ภาชนะข้าวสุกขนาดจุน้ำหนึ่งอาลหกะคือสี่ธนานใบเดียวเท่านั้นและหม้อแกงหนึ่งหม้อเลี้ยงอาหารแก่บุรุษที่เป็นทาสและกรรมกรอาหารนั้นไม่หมดสิ้นไปตลอดเวลาที่นางยังไม่ลุกไปจากที่นั่งบุตรของคฤหบดีเขาถือถุงที่มีความจุเงิน 1,000 กหาปณะถุงเดียวเท่านั้นแล้วแจกเบี้ยหวัดกลางปีแก่บุรุษที่เป็นทาสและกรรมกรเงินนั้นก็ไม่หมดสิ้นไปตลอดเวลาที่เขายังถือถุงเงินอยู่ในมือลูกสะใภ้ของคฤหบดีนางนั่งใกล้กระบุงข้าวเปลือกที่จุข้าว4ธนานใบเดียวเท่านั้นแล้วนางแจกข้าวกลางปีแก่บุรุษผู้เป็นทาสและกรรมกรข้าวนั้นก็ไม่หมดสิ้นไปตลอดเวลาที่นางยังไม่ลุกไปจากที่นั่งทาสของคฤหบดีเขาไถนาด้วยคันไถคันเดียวและไถเพียงครั้งเดียวก็เกิดเป็นรอยไถถึง7รอยครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารหลังจากที่ได้ทรงสดับกิตติศัพท์อันมีอานุภาพของบุคคลทั้งหลายในบ้านของเมนตกะเศรษฐีเช่นนี้จึงรับสั่งหามหาอมาตย์ผู้สำเร็จราชการมาตรัสสั่งว่าฉันได้ข่าวว่าเมนตกะเศรษฐีตั้งบ้านเรือนอยู่ในพัทยานครแว่นแคว้นของเราคฤหบดีเป็นผู้มีอิทธานุภาพมากรวมทั้งภรรยาบุตรลูกสะใภ้และทาสของคฤหบดีก็เป็นผู้มีอิทธานุภาพมากเหมือนกันท่านจงไปดูให้รู้เห็นเหมือนอย่างที่ฉันได้เห็นมาด้วยตนเอง

ท่านผู้ฟังครับเมื่อพระเจ้าพิมพิสารตรัสสั่งใช้มหาหมัดให้ไปพิสูจน์ดูว่าที่ตระกูลของเมนเดกะเศรษฐีเป็นผู้มีอานุภาพจริงไหมแล้วมหาหมัดจะไปพิสูจน์หาความจริงได้สมเจตนาของพระราชาหรือไม่ก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังอดใจรอไว้รับฟังกันในวันต่อไปเนื่องจากวันนี้เวลาของรายการสิ้นสุดแล้วก็จำเป็นต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังเพราะด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-1000 0939770โรงพยาบาลเขาสุกิม0394952256ต่อ115137หรือ9881671
0: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.วัดสังฆทาน.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิปุญญานิปัลโลกัสสมิงปฏิทาหนติปานินันติขอแสดงความเคารพคารวะแด่หลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตเจ้าวาดวัดสังฆทานที่ท่านละสังขารไปแล้วด้วยความเคารพยิ่งขอโอกาสจากคณะสงฆ์พระเถรานุเถระที่เคารพนับถือทุกรูปและขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทผู้ใคร่ใฝ่ในธรรมที่อยู่ในบริเวณพุทธมณฑลปริมณฑลวัดสังฆทานและญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่นั่งฟังอยู่ที่บ้านทั่วประเทศหรือต่างประเทศในขณะนี้เป็นเวลาที่พวกเราทั้งหลายจะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เกิดสติและปัญญาอย่างที่พวกเราปฏิบัติมาวันนี้อาตมาก็มีโอกาสได้มาเป็นครั้งที่สองมาพร้อมกับสายฝนมาพร้อมกับความเย็นชุ่มช่ำวันนี้ฝนตกต้อนรับมาครั้งแรกอาตมารู้สึกว่าทั้งเกรงทั้งตื่นเต้นและสิ่งหลายอย่างพอๆกับญาติโยมที่คอยนั่งฟังอยู่ที่บ้านถึงเวลาแล้วก็เปิดทีวีคอยดูครูบาอาจารย์จะแสดงธรรมบางคนยังไม่ได้กินข้าวจนเย็นก็ต้องงดไว้ก่อนคอยฟังเทศก่อนประมาณนั้นก็มีอาตมายิ่งตื่นเต้นยิ่งกว่านั้นด้วยซ้ำไปแต่ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นโอกาสที่โยมสิริโยมพรมชัยแล้วก็ศรัทธาญาติโยมชาววัดสังฆทานได้ให้โอกาสเอ็มอาตมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาทำหน้าที่เป็นอาจารย์บูชาต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ท่านทรงศีลทรงธรรมเป็นร่มโพล่มไทรของลูกศิษย์ลูกหาวันนี้อาตมาขึ้นหัวข้อที่ว่าปุญญานิปัลโลกัสสมิงปฏิท่าห้นติปานิรันติก็แปลว่าบุญเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์และมนุษย์ในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าญาติโยมคำว่าบุญก็คือความอิ่มปิติในจิตในใจในสิ่งที่เราทำแล้วไม่เดือดร้อนไม่เบียดเบียนตนและคนอื่นแต่อาตมาจะเห็นญาติโยมอยู่ที่วัดและอยู่ที่ไหนหลายแห่งส่วนมากทำบุญก็จะไม่ค่อยนึกถึงตัวเองสักเท่าไหร่นักส่วนมากทำบุญแต่ละครั้งก็คือทำบุญสังฆทานอุทิศให้แก่บุพการีปิยชนเช่นบิดามารดาหรือทำบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเพื่อให้เป็นการอโหสิกรรมแก่เจ้ากรรมนายเวรแบบประมาณนี้แต่ถ้าทำบุญให้แก่ตัวเองนี่โยมทราบไหมว่าจะทำอย่างไรแล้วเราจึงจะได้บุญจริงๆเราทำบุญให้แก่คนอื่นก็ได้บุญนั่นแหละเริ่มตั้งแต่ทำบุญตักบาตรทำบุญใส่บาตรตอนเช้ามีจิตเมตตาภาวนาอุทิศส่วนสนผลบุญหรือว่าทำบุญกฐินผ้าป่าบริจาคทานในการรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาก็ล้วนแต่เป็นบุญแต่ถ้าเป็นบุญจริงๆบุญที่ไม่เหนื่อยอะไรบุญที่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องได้เสียปัจจัยเงินทองมากมายคือบุญให้แก่ตัวเองเต็มๆก็คือบุญด้วยการเจริญเมตตาภาวนาญาติโยมการสวดมนต์การสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นหรือเจริญเมตตาภาวนานั่งสมาธินั่งหลับตามองตนค้นหาธรรมธรรมะอยู่ที่ตัวของเราในญาติโยมธรรมะที่แท้จริงอยู่ที่ตัวของเราเงาธรรมะอยู่ที่ตัวหนังสือนั่งหลับตามองตนแล้วจะเห็นความคิดเห็นความปรุงแต่งเห็นความโกรธความโลภความหลงเกิดขึ้นในใจของเราจะเห็นความถูกความผิดเห็นแม้แต่กระทั่งมานะทิฏฐิว่าเราเอาเปรียบคนอื่น
เรารังแกคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นหรือเราได้ทำดีมีเมตตาต่อคนอื่นประมาณนี้มันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับนั่งดูละครชีวิตเลยเพราะว่าจิตใจของเรานั้นได้พบได้เห็นได้พูดได้คุยเรื่องอะไรมันจะบันทึกภาพบันทึกเสียงบันทึกจดจำไว้หมดเลยกระจกที่ว่าใสไม่เท่าใจที่บริสุทธิ์ถ้าใจบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วนี่เราก็จะเห็นตัวเองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชัดเจนเลยอีกอย่างหนึ่งเมื่อเวลาเรานั่งสมาธิภาวนานั่งแผ่เมตตาหรือว่าสวดมนต์บทใดบทหนึ่งหรือหลายๆบทก็ได้จะเริ่มต้นตั้งแต่อิติปิโสเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทั้งเช้าและเย็นไม่เลือกการเวลาทำเป็นเวลาทำจนเป็นนิสัยจิตใจบุคคลนั้นก็จะมีความอ่อนโยนมีความเมตตามองโลกในแง่ดีเป็นคนที่จิตใจหนักแน่นปลงและปล่อยวางเป็นได้กระทบอารมณ์ในสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่พอใจหรือแม้กระทั่งสิ่งที่พอใจก็ไม่โกรธก็ไม่รักก็ไม่หลงจนเกินขอบเขตถ้าจะรักก็รักพอดีถ้าจะโกรธก็โกรธพอดีถ้าจะหงุดหงิดจะเครียดก็ให้มันพอดีอยู่ในขอบในเขตมันจึงไม่เกิดโทษแม้แต่อาหารบริโภคอะไรต่างๆเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าอร่อยถูกใจก็ให้มันพอดีนะให้มันพอดีถ้าพอดีแล้วนี่มันก็จะดีนะญาติโยมแต่สิ่งที่ดีแค่ไหนถ้าเกินความพอดีมันก็เป็นโทษเป็นทุกข์ได้เหมือนกันถ้ารักมากทุกข์มากรักน้อยทุกข์น้อยถ้าไม่รักก็ไม่ทุกข์ถ้ารักมากๆก็เป็นทุกข์นำมาซึ่งความหึงหวงระแวงสงสัยหึงโหดอะไรประมาณนี้เราเคยได้ยินข่าวถ้าจะรักก็รักให้พอดีพอดีถ้าจะโกรธก็โกรธพอดีพอดีถ้าจะนินทาพระก็นินทาพอดีพอดีนะญาติโยมนะนี่แหละแล้วทีนี้เมื่อเวลาเรานั่งภาวนาไปนี่เราก็จะเห็นตัวตนชัดเจนขึ้นเห็นตัวตนชัดเจนขึ้นว่าผมขนเล็บฟันหนังสังขารร่างกายธาตุทั้งสี่อินทรีย์ทั้งห้าที่ประกอบเป็นรูปร่างผู้หญิงผู้ชายขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นตามความเป็นจริงญาติโยมเห็นทั้งสุขเห็นทั้งทุกข์เห็นหลายๆสิ่งหลายอย่างเมื่อมองเห็นด้วยใจแล้วนี่ก็จะแยกแยะขยายออกละเอียดลึกซึ้งลงไปอีกว่าแท้ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าว่าร่างกายนี้ที่อาศัยอยู่ไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นโดยสมมุติเป็นโดยชั่วครั้งชั่วคราวที่สมมุติว่าตัวตนของเราแต่ที่สุดถึงที่สุดแล้วนี่ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมจะเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับสลายไปในที่สุดไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารเมื่อพิจารณาเห็นเช่นนี้เราก็จะรู้ว่าสังขารร่างกายที่จิตอาศัยอยู่นี้แท้ที่จริงแล้วนี่ประกอบไปด้วยประกอบไปด้วยเนื้อเลือดเนื้อชีวิตของสัตว์เล็กสัตว์น้อยนับตัวไม่ถ้วนนับครั้งไม่ถ้วนญาติโยมที่เราได้เคี้ยวได้กลืนได้บริโภคหลายชีวิตที่เสียไปเพื่อหนึ่งชีวิตคือตัวเราได้ต่อไปอีกวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งฉะนั้นอาตมาชอบจะเทศจะพูดอยู่เสมอกับญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาอยู่ที่วัดจะน้อยๆอาตมาจะยกเรื่องการงดบริโภคเนื้อวัวเนื้อควายที่เป็นสัตว์ใหญ่สัตว์มีคุณอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวอาตมานะแต่ก็จะขอบรรยายมันจะเข้ากับหลักธรรมที่ว่าเมตตาแม้แต่พระพุทธองค์ก็ยังบัญญัติมังสังสิบอย่างไม่ให้พระภิกษุฉันมีเนื้อช้างเนื้อม้าเนื้อมนุษย์เป็นต้นอันนี้ที่คือสัตว์มีคุณสัตว์ใหญ่ฉะนั้นเรื่องวัวควายเนี่ยนะญาติโยมอาตมาเป็นพระบ้านนอกเป็นพระต่างจังหวัดได้คลุกคลีอยู่กับกลิ่นโคลนสาบ

ควายอยู่กับท้องไร่ท้องนาเคยใช้แรงงานเขาเวลาวันไหนที่ใจดีก็ให้หญ้าให้อาหารให้น้ำพูดกับเขาดีๆเหมือนกับเป็นน้องเหมือนกับเป็นลูกตัวเองถ้าวันไหนใจไม่ดีก็ใช้งานเขาเกินกำลังเขาด่าเขาตีเขาเคี่ยนเขาจนเป็นรอยปรากฏเชือกรอยปรากฏแส้อยู่ที่หลังที่ขาของเขาเคยเห็นน้ำตาวัวควายมันไหลนะเขาพูดภาษามนุษย์ไม่เป็นแต่เขาฟังเป็นเพราะเขาเป็นสัตว์สัตว์เดรัจฉานที่เป็นอัภพสัตว์เมื่อเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ยังมีอัภพซ้อนเข้าไปอีกแม้จะเจ็บปวดอย่างไรรักตัวกลัวตายเหมือนกับคนเราแต่เมื่อถูกเคี่ยนถูกตีถูกด่าถูกทรมานเขาก็ไม่มีศาลต้นไม่มีศาลฎีกาไม่มีศาลอุทธรณ์ศาลยุติธรรมไม่มีเลยไม่มีทนายความจะไปแก้ต่างเขายอมจำนนจำทนทุกสิ่งทุกอย่างต่อผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาจะเคี่ยนจะตีจะด่าจะว่าจะใช้งานตากแดดตากฝนเขาก็ทนจนสุดชีวิตคู่กันกับชาวไร่ชาวนาเมื่อมองเห็นความซื่อสัตย์มองเห็นจะเป็นเพราะบุพกรรมของเขาก็ถูกอยู่แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งถ้าขาดเมตตาก็เป็นบุพกรรมของผู้ที่ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่รู้ที่มีความรู้กว่าสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าทำไปลงไปแบบนั้นก็คือขาดความเมตตาเอ็นดูนั่นเองเพราะความเห็นการทรมานสัตว์แบบนี้อาตมาเมื่อมาบวชวันที่5กรกฎาคม2524อาตมาก็นึกขึ้นในใจคิดขึ้นในใจว่าจะลั่นวาจาต่อฟ้าดินและสิ่งที่เป็นทิพย์ขอให้เป็นสักขีพยานว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงที่สุดของชีวิตอาตมาจะงดเว้นไม่บริโภคไม่ฉันเนื้อวัวเนื้อควายที่สัตว์มีคุณตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมารู้สึกว่าจิตเราก็เย็นสงบแล้วก็มีเมตตามากขึ้นแม้ว่าสัตว์ตัวที่เคยทรมานเขาล้มตายไปแล้วแต่ที่เป็นวัวเป็นควายอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นสายเลือดสายพันธุ์ของเขาเท่ากับเป็นลูกเป็นหลานของเขาและอีกอย่างหนึ่งเนื้อวัวเนื้อควายนี่ก็เป็นสัตว์ที่มีโปรตีนสูงถ้าบุคคลใดที่บริโภคมากๆนะร่างกายนอกจากจะทำงานหนักย่อยยากแล้วนี่เนื้อวัวเนื้อควายก็เป็นปุ๋ยบำรุงเซลล์มะเร็งดีๆนี่เองญาติโยมเราไม่รู้หรอกว่าในร่างกายกำลังเกิดเนื้องอกกำลังเกิดเป็นเปลี่ยนแปลงอะไรอยู่ถ้าบริโภคเห็นแก่ความอร่อยเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่บรรยะบรรยังไม่มีความเมตตาเอาแต่ความอร่อยว่าไปแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราลืมตัวลืมตนมันจึงเข้ากับหลักที่ว่าเมื่อพิจารณาแล้วร่างกายที่ทุกคนอาศัยอยู่นั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เวลานี้นั้นมีตรงไหนบ้างที่ว่าเป็นตัวตนของเราญาติโยมลองพิจารณาลองอิงไปด้วยจินตนาการไปด้วยพิจารณากายร่างกายไปด้วยแต่ละวันแต่ละวันนี่เราบริโภคข้าวปลาอาหารทั้งผักผลไม้ทั้งเปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นธาตุภายนอกมาบำรุงธาตุภายในถ้าไม่บริโภคธาตุภายนอกเข้าไปก็มีความอ่อนเพลียไม่สบายแต่ถ้าได้บริโภคไปแล้วข้าวปลาอาหารไปแล้วเราก็รู้สึกว่าความทุกขเวทนามันลดน้อยลงไปพอมีความสุขขึ้นมาบ้างแต่ว่าถ้ามาคิดตั้งแต่วันที่อ้าปากหรือว่าลืมตาดูโลกได้ส่วนใหญ่แล้วการบริโภคอาหารของคนเราก็ต้องประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์อดีตที่ผ่านมาเราไม่รู้คิดว่านี่คืออาหารจะต้องดำรงชีวิตอยู่วันต่อวันแต่ก็เหมือนกับว่าชีวิตต่อชีวิตชีวิตหนึ่งสิ้นไปเสียไปต่ออีกชีวิตหนึ่งที่ยืนยาวมาอย่างพวกเราต่อไปนี้ถ้าญาติโยมจะบริโภคอาหารที่ยังเว้นเนื้อสัตว์ไม่ได้โยมจะต้องคิดแล้วล่ะว่าทำให้เหมือนกับพ่อแม่ที่เดินมีลูกน้อยที่เดินข้ามทะเลทรายเดินข้ามทะเลทรายก็หวังว่าจะเดินให้ข้ามพอดีกับเสบียงที่เตรียมไปจะได้หมดพอดีข้ามทะเลทรายได้พอดีแต่ทะเลทรายก็กว้างเวิ้งว้างกว้างสุดหูสุดตาเมื่อเดินไปไม่ถึงที่จุดหมายปลายทางเสบียงหมดลงแล้วลูกน้อยก็อดทนไม่ไหวต่อความหิวพอลูกตายลงพ่อแม่ก็อุ้มลูกเดินต่อไปอีกคงไม่ได้ไม่เกินกว่าวันสองวันความหิวบีบคั้นลุมเราทนไม่ไหว
จำเป็นก็ต้องยอมกินเนื้อลูกตัวเองเพื่อชีวิตของพ่อแม่จะได้รอดตายลองพิจารณาว่าเมื่อแม่กับพ่อเนี่ยสามีภรรยานั่งดูซากศพลูกตัวเองอยู่ต่อหน้าจะกัดจะกินเนื้อของลูกคงจะไม่นึกถึงความอร่อยคงจะอาการของผู้ที่กินคงจะฝืนเต็มที่แต่แข็งจิตแข็งใจกินเพื่อยังชีวิตอยู่ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายบริโภคอาหารทานข้าวปลาอาหารแต่ละมื้อแต่ละวันให้นึกถึงว่าอาหารที่อยู่ต่อหน้ามีใครบ้างที่เคยทำปนาติบาตเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตัวเล็กตัวน้อยและเคยขอโทษเขาเคยขอบคุณที่ได้กินเนื้อเขาอาหารของเขาเนี่ยบริโภคเนื้อเขาเป็นอาหารของเราเนี่ยมีใครบ้างเคยขอบคุณเขามีใครบ้างเคยเสียใจหรือว่าขอโทษกับเขาในเมื่อบริโภคแล้วนี่มีกี่ครั้งกี่คนหรือทุกครั้งไม่ว่าเราจะต้องทำบุญด้วยการแผ่เมตตาโอนบุญนึกถึงบุญตัวเองที่เคยนุ่งขาวห่มขาวที่เคยสมาทานศีล5ศีล8ที่เคยทำบุญให้ทานต่างๆเหล่านี้นึกถึงบุญตัวเองแล้วขออุทิศส่วนกุศลผลบุญให้แก่วิญญาณของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ตายต่อหน้าเราที่ตายด้วยการกระทำของเราเองหรือแม้เราไม่เห็นแต่เราได้บริโภคอาหารบริโภคเนื้อเขาเป็นอาหารโยมต้องมีเมตตาทุกวันต้องแผ่เมตตาทุกวันหลายต่อหลายคนที่ไปทำบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาปล่อยนกเหล่านี้ถามว่าทำบุญเพื่ออะไรเป็นวันเกิดหรือโยมเขาบอกไม่ใช่รู้สึกว่าฝันไม่ดีทำอะไรก็ติดขัดข้องไปหมดอยากจะทำบุญอุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทีนี้เจ้ากรรมนายเวรคืออะไรญาติโยมเจ้ากรรมนายเวรนี่ก็คือตัวเราเองนี่แหละเจ้ากรรมก็คือเจ้าก็คือตัวเองกรรมก็คือการกระทำตัวเราเองสร้างกรรมทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีแต่ส่วนมากเราก็จะไปเพ่งที่กรรมไม่ดีเจ้ากรรมแม้แต่คนที่เป็นสามีภรรยาญาติเพื่อนบ้านด้วยกันก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรต่อกันถ้าเราจะผูกกรรมผูกเวรต่อกันนั้นไม่ยากเลยถ้าพูดไม่ดีต่อกันแกล้งกันโกรธกันหรือแม้กระทั่งจิตใจที่มีเป็นอกุศลจิตต่อกันก็ถือว่าเราสร้างกรรมสร้างเวรแล้วถ้าเรายิ้มให้คนอื่นคนอื่นก็ยิ้มให้ถ้าเราพูดดีกับคนอื่นคนอื่นเขาก็ใจดีก็พูดดีกับเราถ้าเราพูดไม่ดีคนอื่นเขาก็พลอยพูดไม่ดีกับเราอย่างน้อยไม่กล้าพูดต่อหน้าเขานินทารับหลังอย่างน้อยเพื่อนที่มีแล้วเขาก็ตีตัวออกห่างประมาณนี้อันนี้คือเราสร้างเจ้ากรรมนายเวรที่มีชีวิตอยู่ต่อกันมองเห็นด้วยตาเนื้อนี่แหละเจ้ากรรมนายเวรหนึ่งก็หมายเอาว่าสรรพสัตว์และวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงที่เราคิดได้หรือคิดไม่ได้หรือลึกได้หรือลึกไม่ได้จะพูดไปไกลถึงอดีตชาติก่อนก็ได้ว่าคนบางคนที่เพิ่งพบเจอกันทำไมไม่รู้จักชื่อเสียงนามสกุลกันแต่ดูแล้วไม่ชอบพอกันประมาณนี้ไม่อยากจะเป็นมิตรไม่อยากเข้าใกล้ก็อนุมานเอาว่าอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราตั้งแต่ชาติก่อนประมาณนี้อันนี้ก็สุดแต่แล้วแต่จะคิดแต่ยังไงก็แล้วแต่ญาติโยมเวรหรือกรรมก็อยู่ที่จิตที่ใจของเราถ้าเราจะมองจะค้นหากิเลสก็ต้องดูที่ใจถ้าว่ากิเลสเกิดที่ใจก็เห็นกิเลสชัดเจนแล้วถ้าจะเห็นธรรมก็ต้องดูที่ใจอีกเพราะว่ากิเลสก็เกิดที่ใจถ้าจะดับกิเลสก็ต้องดับที่ใจดับที่จิตที่ใจของเราฉะนั้นญาติโยมต้องแผ่เมตตาต้องอยู่ด้วยความเมตตามองเพื่อนมองโลกในแง่ดีใครจะว่าเขาจะนินทาจะว่าเราให้คิดซะว่าเขาให้พรเราเขานินทาเราก็แสดงว่าเขาคิดถึงเราเขาด่าเขาว่าเราก็จะไปว่าด่าว่าตอบเขาพยายามฟังแล้วก็ปลงให้ได้ปลงให้ทันถ้าปลงแล้วมันก็จะเบาถ้าปล่อยวางก็จะว่างนะญาติโยมพยายามแม้เราทำไม่ได้แบบเป็นถาวรไม่จริงจังก็ทำทุกครั้งเมื่อโกรธกันทะเลาะเบาแวงกันเรารีบหยุดก่อนรีบเป็นผู้อภัยก่อนต้องอภัยให้ก็ก่อนโยมต้องเป็นพระอภัยมณีนะญาติโยมนะทำใจสร้างตัวเองให้เป็นพระอภัยมณีให้เร็วที่สุดจะดีเราเคยได้ฟังนิยายเคยได้ดูนิยายเรื่องพระอภัยมณี
ญาติโยมจะไปคิดว่าพระภัยมณีเป็นผู้ที่นั่งเป่าปี่มีวิชาไปเรียนมาจากเมืองตักกศิลาและเป่าปี่นั้นสามารถที่จะทำให้คนม้อยหลับทำให้ศัตรูทั้งหลายทั้งปวงที่หลงไหลในเสียงปี่ที่ไพเราะเพราะพิ้งอะไรต่างๆอย่างนี้อันนั้นก็เป็นบุคลาธิฐานพระอภัยมณีคืออะไรญาติโยมพระก็คือผู้ไม่มีพิษไม่มีภัยโยมก็เป็นพระได้พระบิดาพระมารดาก็อยู่ที่บ้านนะญาติโยมตัวเองเป็นพระนี่แหละพระภายในคือจิตใจแม้แต่ผู้หญิงก็เป็นพระโสดาบันได้เป็นพระสกิทาคาพระอนาคาเป็นพระอรหันต์ได้ผู้ชายก็เหมือนกันหมายถึงจิตใจต่างหากที่เป็นพระใครมีเมตตามีคุณธรรมมีศีลมีธรรมตรงนี้แหละญาติโยมเป็นพระผู้ที่ไม่เป็นโทษไม่เป็นภัยต่อใครต่อคนอื่นนี่คือพระเป็นผู้ให้อภัยเป็นผู้ไม่มีพิษไม่มีภัยนี่พระอภัยมณีมณีคืออะไรญาติโยมมณีก็คือแก้วเนี่ยคือเพชรคือพลอยคือแก้วอัญมณีจิตใจใครผ่องใสผ่องแผ้วจิตใจมีธรรมมีศีลมีธรรมมีเมตตาเป็นน้ำอมฤตธรรมฉาบทารูปไร้อยู่สารสุขสารบุญก็จะอิ่มเอิบในจิตในใจจะอิ่มอยู่ในใจใครจะว่าจินินทาก็ถือว่าเป็นเพียงแต่นามธรรมเหมือนเสียงนกเสียงกาเขาจะร้องยังไงแล้วก็ไม่รู้ภาษาเขาฟังแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านฟังแล้วก็ไม่จินตนาการตามไปเสียงนินทาก็เช่นเดียวกันมันเป็นเสียงเมื่อเสียงเนี่ยมันดังก็มันดับปกติของเสียงมันก็ดังปกติของแสงมันก็สว่างก็เท่านั้นรู้จักคำว่าปกติของธรรมชาติจิตเราก็รู้แล้วก็รู้แค่รู้ก็พอไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรมากมายโยมต้องสร้างตัวเองต้องทำใจให้เป็นพระอภัยมณีจิตใจเราจะได้ผ่องใสเหมือนแก้วถ้าส่องใสผ่องแผ้วแล้วนี่แล้วก็มีความสุขเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตัวเองคนอื่นเขาจะด่าจะว่าจะมีความทุกข์แต่เราก็รู้เพราะว่าเรามีธรรมะเราเคยปฏิบัติธรรม ขออภัย นี่แหละมันก็จะไปรวมกับคำว่าเมตตาเห็นสรรพสัตว์ต่างๆนี่เราชอบเลี้ยงสัตว์สัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆในน่ารักน่าเอ็นดูแต่ถ้าเป็นเมตตาไม่ถาวรนะญาติโยมคอยสังเกตดูใจเราจะเมตตาเอ็นดูเอาใจใส่ดูแลเฉพาะสัตว์เลี้ยงของเราแต่สัตว์ประเภทเดียวกันเช่นหมาเช่นแมวของคนอื่นเราก็จะปกป้องสัตว์เลี้ยงตัวเองแล้วก็จะไปโกรธหรือไม่พอใจต่อสัตว์ของคนอื่นที่จะมารังแกสัตว์เราอันนี้ก็แสดงว่าจิตของเรายังมีสองขั้วอยู่ขั้วรักขั้วชังขั้วเมตตาและพยาบาทมันก็มีอยู่ต้องดูให้ดีๆต้องดูทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติให้เป็นธรรมชาติจริงๆใจของเรามันเกิดมันดับเป็นทั้งกุศลและอกุศลจริงจิตของเราแล้วนี่เป็นธรรมชาติในตัวคิดแม้แต่เรื่องอกุศลก็คิดแต่ดีที่ไม่พูดทุกคำที่จิตคิดยังเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะดีอยู่ถ้าพูดทุกคำตามสิ่งที่เราคิดแล้วนี่คงจะทะเลาะกันมีเรื่องวุ่นวายกันทั้งบ้านทั้งเมืองไม่หยุดฉะนั้นเราทุกคนเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอาตมามาวันนี้ก็ไม่แตกต่างกับวันที่มาครั้งแรกมาแล้วก็เย็นตาเย็นใจเห็นศรัทธาญาติโยมนุ่งขาวห่มขาวไม่ว่าจะอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างทุกคนมีความสำรวมสำรวมกายวาจาใจทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมครั้งแล้วครั้งเล่ารูปแล้วรูปเล่าที่ผ่านไปแล้วก็อนาคตอีกข้างหน้านี่ก็แสดงว่าโยมรู้จักแยกแยะเหตุผลรู้จักหาอริยทรัพย์อาหารทิพย์ให้แก่จิตใจตัวเองนี่เรียกว่าทำบุญให้แก่ตัวเองนะญาติโยมวันนี้ทำบุญให้แก่ตัวเองแบบเต็มๆแบบล้วนๆเลยเกิดขึ้นด้วยความสุขปิตินี่แหละคือบุญที่เกิดขึ้นปัจจุบันเราฟังเทศฟังธรรมคำพูดที่กำลังบรรยายไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้ไปกลั่นแกล้งเสียดแทงบุคคลใดฟังแล้วก็คงไม่ทำให้จิตใจขุ่นมัวมีแต่จิตใจที่ว่าเกิดความผ่องใสคิดพิจารณาตามไปเห็นทั้งตัวเองและเห็นทั้งเพื่อนที่อยู่ใกล้เห็นตัวเองแก่เห็นคนอื่นแก่เห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเห็นวันคืนทั้ง
มันแจ้งสว่างมันเกิดมันดับอยู่ตลอดเวลาเหล่านี้จะเห็นธรรมะที่แท้จริงญาติโยมจึงอิ่มกายอิ่มใจจึงมีกำลัง

กำลังใจมานุ่งขาวห่มขาวทั้งบุคคลที่อยู่เป็นประจำแล้วคอยเป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนำญาติธรรมที่เพิ่งมาใหม่ให้มีกำลังใจต่อสู้ก่อนที่อาตมาจะขึ้นมาแสดงธรรมมีโยมอุบาสิกา6คนไปถวายทานอยู่ข้างล่างนี่แหละถวายทานแล้วมีโอกาสสนทนาธรรมกันก็ถามความรู้สึกแต่ละคนที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานว่ามาครั้งแรกมีความรู้สึกอย่างไรบ้างโยมหลายคนก็พูดว่ามีความปิติมีความประทับใจหลายสิ่งหลายอย่างบางคนก็มีพื้นฐานมาก่อนปฏิบัติธรรมมาแล้วแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาเห็นแล้วก็ถ้าลำพังตัวเราเองนั้นก็ความสำรวมระวังก็ไม่เต็มที่แต่เมื่อมาแล้วมีพี่เลี้ยงมีครูบาอาจารย์มีธรรมชาติมีสถานที่ที่ท่านจัดลงตัวเรียบร้อยแล้วมันก็ต้องกับว่าคอยเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นครูสอนพวกเราจะมองไปทางซ้ายมองไปทางขวาก็เห็นป้ายสุภาษิตธรรมะตามต้นไม้อ่านสุภาษิตตามต้นไม้อ่านดูกายดูใจตัวเองมองไปไหนก็มีแต่เป็นศีลเป็นธรรมเป็นสิ่งที่เป็นมงคลทั้งสิ้นญาติโยมอันนี้แหละมันเป็นการที่ปฏิบัติบูชาหรือว่าเป็นอาชารบูชาต่อหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ท่านเป็นร่มโพล่มใสให้แก่พวกเราได้พึ่งพาอาศัยมายาวนานกว่าท่านจะได้เห็นศีลเห็นธรรมเป็นต้นโพต้นไทรแบบนี้ท่านก็ต้องเอาชีวิตเข้าแลกเข้าเสี่ยงมานานทนทุกข์ทรมานทุกสิ่งทุกอย่างทองจะสุกต้องผ่านไฟต้นไม้จะใหญ่ต้องผ่านลมถ้าทองนั้นจะสุกนั้นต้องผ่านการหล่อล้อมต้องผ่านการเผามาก่อนแยกกรวดแยกทรายออกจากแร่ธาตุทองคำจึงจะเป็นทองคำที่มีประกายสุกใสแวววาวมีราคาต้นไม้จะใหญ่ต้องผ่านลมจะพัดมาทั้ง4ทิศ8ทิศลมร้อนลมหนาวลมพายุฝนต่างๆพัดมาแล้วต้นไม้แข็งแรงทนได้ไม่หักไม่ค่นลงต้นไม้ต้นนั้นก็สามารถจะสูงใหญ่เด่นสง่าเหมือนกับครูบาอาจารย์ของเราท่านไม่ยอมท้อไม่ถอยต่อสู้เอาชีวิตข้อแรกต่อความตายท่านเปรียบเสมือนต้นใหญ่ต้นไม้ใหญ่ที่ต่อสู้ยืนหยัดอยู่ได้กับกระแสลมท่านจึงไม่ล้มจึงสง่าผ่าเผยขึ้นมาในทางพุทธศาสนาพวกเราทั้งหลายเป็นลูกศิษย์ลูกหาจึงได้พึ่งใบบุญพึ่งพาอาศัยใบบุญจึงได้อิ่มบุญง่ายญาติโยมลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้ทุกคนกว่าจะมาอยู่จุดนี้วันนี้ได้อดีตนั้นก็มีความลับกันทุกคนมีความถูกและความผิดกันทุกคนเพราะว่าเราเป็นปุถุชนญาติโยมทั้งปากทั้งท้องครอบครัวอะไรต่างๆเหล่านี้จิปาถะวุ่นวายถ้าเราไม่มีธรรมะหล่อเลี้ยงในใจแล้วนี่เรายิ่งจะห่างเหินจากธรรมะนี่ก็ยังดีนะญาติโยมเป็นผู้เสียสละจิตใจได้เข้มแข็งพอนะจึงกล้าสลัดผ้าลายมานุ่งผ้าขาวมานุ่งขาวห่มขาวมาทานข้าวมื้อเดียวอดตะหลับขับตะนอนลดนอนผ่อนอาหารจะนั่งสมาธิเดินจงกรมสวดมนต์ทำวัดทำกิจกรรมต่างๆอยู่ในวัดนี่ล้วนแต่มาใช้ร่างกายทุกอวัยวะทุกชิ้นส่วนให้เป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นเรามาพิจารณาดูสิญาติโยมตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่เราใช้ชีวิตที่เป็นคฤหัสถ์ธรรมดาอยู่ที่บ้านเนี่ยพอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องใช้วาจาใช้คำพูดตั้งแต่เช้าแล้วเช้ามืดด้วยซ้ำไปพูดทั้งวันบางครั้งพูดไปไม่ได้มีสาระแก่นสารพูดตลกโปกฮาพูดพวกฆ่าเวลาพูดเพราะว่าคลายเครียดไปก็มีแต่เมื่อพูดไปแล้วทำไปแล้วยังปีกเวลาเจียดเวลาแม้ไม่มากถึงมีน้อยก็มีคุณค่ามากได้มาวัดพอมาวัดแล้วนี่เราได้กราบญาติโยมเราได้ก้มได้หมอบลงกราบพอกราบแล้ววาจาแล้วก็เปล่งวาจาสรรเสริญคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะบุญก็เกิดขึ้นที่ปากของเราก้มลงกราบอ่อนน้อมถ่อมตนบุญก็เกิดขึ้นที่กายของเราจิตใจน้อมระลึกถึงศีลถึงธรรมมองซ้ายมองขวาเห็นแต่คุณงามความดีเห็นแต่เพื่อนทุกคนสำรวมระวังเห็นแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ยินเสียงระฆังได้ยินเสียงธรรมเป็นเสียงเทศเสียงบรรยายเหล่านี้ล้วนแ
อยู่ในอ้อมอกอ้อมกอดของบุญที่หล่อหลอมจิตใจให้เห็นศีลเห็นธรรมจิตใจเบิกบานจิตใจเย็นสงบลงมีเมตตามากขึ้นมองเห็นคุณค่าชีวิตที่ผ่านไปแล้วก็ชีวิตที่ยังเหลืออยู่น้อยหรือจะมากแล้วแต่มันบอกไม่ได้เราจะเห็นเวลาที่มีคุณค่าเหลือเกินญาติชมวันวันหนึ่งถ้าเราไม่ทำความดีเวลาก็ไม่ได้รอนะเวลานี้เป็นสาธารณะ24ชั่วโมงเหมือนกันแล้วแต่ใครจะมีปัญญาแล้วแต่ใครจะมีความสามารถมีโอกาสที่จะแสวงหาบุญกุศลให้แก่ตัวเองมืดก็มืดด้วยกันสว่างก็สว่างด้วยกันแม้แต่ความแก่ก็แก่ด้วยกันแก่ทุกวันเวลาและนาทีไม่ได้หยุดอยู่แก่ไปทุกวันทุกเดือนทุกลมหายใจเข้าออกนะฉะนั้นเมื่อความแก่เกิดขึ้นความเจ็บก็ตามมาเมื่อความเจ็บตามมาความชราก็ตามมาแล้วก็ความตายก็ตามมาเมื่อเราได้บุญในโลกนี้แม้จะตายละสังขารจากโลกนี้ไปสู่สัมปรายภพเบื้องหน้าเราก็ไม่ได้เป็นห่วงตัวเองไม่ได้กลัวต่อความตายถ้าเรามีบุญมีอริยทรัพย์มีบุญมีทุนพอแล้วเราก็จะเตรียมตัวเตรียมใจที่จะตายไม่กลัวตายในญาติโยมถ้าพูดถึงเรื่องนี้นี่อาตมาก็อยากจะพูดเรื่องยายคนหนึ่งอยู่ที่อำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรไม่ทราบว่ามาคราวที่แล้วอาตมาเทศเรื่องนี้หรือเปล่าถ้าซ้ำก็ต้องขออภัยในญาติโยมถ้าใครจำได้ก็ต้องขออภัยพูดถึงว่ายายคนนี้เขาก็เข้าวัดฟังธรรมมาหลายสิบปีจนจิตใจเข้มแข็งจนเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาจนเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองที่เคยเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวต้องยอมฆ่าสัตว์ต่อชีวิตสัตว์เล็กๆน้อยๆนั่นแหละแต่เมื่อหันหน้าเข้าวัดแล้วนี่มีความเมตตามีปัญญาขึ้นอาหารต่างๆที่ปราศจากวิญญาณแล้วอาหารสำเร็จรูปแล้วก็มีเรามีเงินมีทองก็ไปซื้อเอาญาติโยมบางคนก็ชอบพูดว่าถ้าไม่ฆ่าจะได้กินหรือประมาณนี้ได้กินในญาติโยมเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ตอนนี้เราไม่ได้ทอเองไม่ได้ผลิตเองแต่เรามีปัญญาคือมีเงินมีทองแล้วก็ไปซื้อเอาที่ตลาดที่ห้างร้านที่ไหนก็มีเยอะแยะเลยไปซื้อเอาตามที่ใจชอบสวยงามยังไงก็เลือกได้ถ้ามีเงินฉะนั้นยายคนที่ว่าเนี่ยเมื่อเข้าวัดฟังธรรมมากขึ้นมากขึ้นสั่งสมบุญมากขึ้นมากขึ้นจิตใจก็มีแต่บุญมีแต่กุศลคำว่าอกุศลคำว่าที่จะไปทำเหมือนเดิมก็วางได้ปลงได้จิตใจเข้มแข็งมาจนถึงวันหนึ่งสุขภาพร่างกายของยายคนนี้มีโรคที่จะต้องผ่าตัดหมอนัดไปผ่าตัดยายก็กลัวแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยในที่สุดเมื่อเลื่อนไม่ไหวต้องจำใจและจำยอมไปผ่าตัดพอเวลาจะผ่าตัดนั้นยายขอโอกาสจากคุณหมอก่อนนอนอยู่บนเตียงขอให้คุณยายสมาทานศีลก่อนครับยายก็นอนสมาทานตั้งนโมตั้งนโม3จบแล้วก็พุทธังสรณังคัจฉามิไปจนจบแล้วก็ปานาอทินนาอปรามุสาสลาสมาทานศีล8เลยจนจบทุกอย่างแล้วนี่คือเตรียมตัวเตรียมใจน้อมจิตน้อมใจเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะเอาศีลเอาธรรมเอาคุณงามความดีเป็นปิติในจิตใจแล้วก็อ่ะยายสมาทานศีลเรียบร้อยแล้วก็แล้วแต่คุณหมอจะทำตามหน้าที่ก็บอกในสุดคุณหมอก็วางยาแล้วก็ผ่าตัดนะถึงเวลาแล้วก็พยาบาลปฐมพยาบาลดูแลรักษามาก็จนหายไม่ใช่ว่ายายไม่ตายเพราะสมาทานศีลคือคนเตรียมตัวก่อนที่จะตายเผื่อเอาไว้50 ต่อ 50ถ้าเผื่อว่าผ่าตัดไปแล้วสลบไปเลยตายไปเลยตั้งจิตแรกที่ตั้งเอาไว้ตั้งมั่นต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะแล้วแม้ตายไปในครั้งนั้นจิตของยายคนนั้นก็คงไปสู่สุคติในญาติโยมทีนี้พูดถึงวกมาที่ว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยบางคนก็เห็นในชาติปัจจุบันทันตาเห็นก็จะขอพูดเรื่องกรรมเข้ามาแทรกตอนนี้หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างเช่นนี่แหละวันที่24มิถุนายนอาตมาและคณะทางอำเภอเคืองในแล้วก็อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ทั้งจังหวัดขอนแก่นจังหวัดเลยครูบาอาจารย์สายที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่จันทร์อิทธิวิโรวัดป่าบึงข้าวหลวงนี่แหละก็มีคุณโยมที่
รามคำแหงที่ยมพ่อของท่านเสียชีวิตวันที่4มิถุนายนมาหลายสิบปีแล้วพอถึงวันนี้โยมนั้นก็นิมนต์มาทำบุญทุกวันทุกปีทุกปีแล้วครั้งนั้นก็เหมือนกันเมื่อมารับกิจนิมนต์แล้วก็เดินทางกลับพอกลับแล้วก็ไปแวะปั๊มน้ำมันอยู่แถวลำตะคองประมาณ20กว่าปีมาแล้วล่ะพอกำลังนั่งฉันน้ำปานะอยู่ที่ม้าหินอ่อนก็เห็นโยมผู้ชายคนหนึ่งนุ่งสลงนั่งรถวินแชร์นั่งรถเข็นนี่คนไข้นี่เขาก็นั่งมองอยู่ที่ร้านขายของเขาห่างประมาณ10กว่าเมตรอาตมาก็ฉันน้ำปานะไปก็ชำเลืองตาดูแบบเอาตาน้อยเนี่ยมองดูเห็นว่าเอ๊ะทำไมโยมคนนี้ก็จ้องเขามองพระแบบไม่หันไปมองอะไรทางอื่นก็จะมองพระอยู่ก็คิดว่าเอ๊ะเขาจะคิดอะไรเนาะในใจอาจจะคิดว่าพระนี่มาจากไหนมานั่งฉันน้ำปานะอยู่ตรงนี้ทำไมถึงนั่งนานเรื่องอะไรต่างๆจิตนาอาตมาก็จิตนาการไปในที่สุดเขาก็เข็นรถเข้ามาเข็นรถเข้ามาแล้วก็มาจอดอยู่ใกล้ๆอาตมาห่างประมาณสักแขนหนึ่งนี่แหละก็ถามว่าโยมเป็นใครโยมเป็นอะไรที่ได้นั่งรถแบบนี้เขาก็พูดเรื่องกรรมให้ฟังญาติโยมก็ได้ธรรมะนะเขาบอกว่าตอนที่เขายังแข็งแรงดีอยู่เขาไปทำงานเมื่อไปสมัครงานได้ทำงานแล้วเนี่ยเขาก็มีความซื่อสัตย์ต่อเวลามีความขยันเอาใจใส่ซื่อสัตย์ต่อเจ้านายและหน้าที่ต่อมาเพราะความซื่อสัตย์นี่แหละญาติโยมก็เจ้านายนี่เห็นคุณงามความดีก็เลื่อนเงินเดือนให้เลื่อนเงินเดือนให้แล้วก็ความเมตตาต่อผู้ใหญ่ต่างๆเหล่านี้ก็มีมากขึ้นมากขึ้นนะอันนี้มันจึงเข้ากับสุภาษิตว่าชนะผู้น้อยด้วยการให้ชนะผู้ใหญ่ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนจมจำอีกครั้งหนึ่งนะชนะผู้น้อยด้วยการให้ชนะผู้ใหญ่ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าเราจะใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาลูกจ้างเราหรือแม้กระทั่งลูกของเราเป็นผู้เล็กผู้น้อยนี่เราต้องมีรางวัลมีน้ำใจให้เขาบ้างแม้ไม่เป็นวัตถุสิ่งของก็คำพูดของเรานั่นแหละชมเขาในเมื่อเขาทำอะไรสำเร็จก็ชมเขาให้กำลังใจเขานี่คือถ้าจะชนะผู้น้อยจะไหว้วานต่อไปก็ง่ายนะเขาก็ให้ความร่วมมือง่ายก็คือชนะผู้น้อยด้วยการให้ชนะผู้ใหญ่ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าเราเป็นผู้น้อยผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ต้องมีความสำรวมระวังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนซื่อสัตย์สุจริตเหล่านี้เราก็จะเกิดมีพลังคือความเมตตาเอ็นดูต่อสายตาของผู้ใหญ่ซึ่งผู้ชายคนที่ว่าเนี่ยก็เมื่อทำงานดีวันดีคืนเงินเดือนก็เพิ่มขึ้นมันก็เป็นผลต่อปากต่อท้องต่อครอบครัวลูกเมียของเขาก็พลอยได้กินอิ่มทุกมื้อพอต่อมาวันหนึ่งเขาก็ซื้อปลาทูเลิกงานแล้วซื้อปลาทูมาไว้ที่บ้านกะว่าพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นก็จะกินข้าวแล้วก็จะรีบไปทำงานต้องไม่ต้องไปเสียเวลาไปซื้ออีกประมาณนี้เขาซื้อปลาทูมาแล้วนี่ตอนเย็นเขาก็กินแล้วเหลือที่เหลือก็เก็บเอาไว้แต่คงเก็บไม่ดีนั่นแหละวันนั้นพอตอนเช้าตื่นขึ้นมาว่าจะมากินข้าวก็เห็นแมวกำลังกินปลาทูของเขาอยู่นะแมวกับปลาทูนี่มันเป็นของคู่กันนะแมวมันชอบเห็นแมวกำลังกินปลาทูอย่างอร่อยอยู่ความโกรธอัตตาตัวตนเกิดขึ้นทันทีระยะจมความโกรธเกิดขึ้นจะบดบังความเมตตาความพยาบาทเกิดขึ้นมันจะบดบังความถูกต้องนี่และเหตุผลระยะจมตอนนั้นคือกิเลสเกิดขึ้นเต็มที่เลยนะจิตใจเนี่ยไม่ได้ปกติไม่ได้เต้นธรรมดามันเต้นประมาณ3ลิกเตอร์5ลิกเตอร์ทีนี้มันหวั่นไหวแล้วนะญาติโยมหวั่นไหวแล้วมือหวั่นไหวแล้วใจหวั่นไหวกายหวั่นไหวแล้วมันจิตใจเต้นแรงแล้วถึง5ลิกเตอร์แล้วนะจังที่ดีนั่นบ้านไม่พังทีนี้แมวกำลังกินอร่อยอยู่เขาก็คว้าได้ไม้นะมาตีแมวสุดแรงเลยตีฟาดลงไปแมวต้องร้องสุดเสียงแล้วก็เหลือแต่สองขาหน้าที่มาถูกตีสองขาหลังนี่ก็ห้อยก็ลากไปแล้วก็ลากขาตัวเองไปทั้งร้องทั้งเจ็บปวดไป
ขาก็สะใจพอใจสะใจแปลว่าสมน้ำสมเนื้อกันที่มารักกินปลาทูเขา

เสร็จแล้ววันนั้นเขาก็โกรธนะพอโกรธเสร็จแล้วเขาก็ไปทำงานทุกอย่างก็ยังเป็นปกติจู่มาวันหนึ่งในวัดเขามีงานวัดประจำบ้านมีงานพอตอนเย็นแล้วเขาก็จะไปเที่ยวงานไปดูงานในวัดไปเที่ยวงานพอดีมีวัยรุ่นทะเลาะกันเขาก็วิ่งสวนมาสวนออกมาทางประตูวัดผู้ชายคนนี้ก็เดินเข้าไปพอดีพอคู่อริเขาเดินเขาวิ่งผ่านไปที่ไฟเขาวิ่งตามมาเขาก็ยิงปืนยิงปืนมาแต่พอดีมาโดนผู้ชายคนนี้มาโดนที่โคนขาเขารู้สึกว่าชาที่ขาจะก้าวต่อไปเขาก็ล้มลงเขาจึงรู้ตัวว่าถูกยิงแล้วนี่ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพอผ่าตัดเขาก็ยังไม่ฟื้นนะก็พูดให้ฟังยังไม่ฟื้นหลายชั่วโมงก็ยังไม่ฟื้นในขณะที่เขาไม่ฟื้นนี่ทั้งภรรยาและญาติก็ลุ้นกันเต็มที่เป็นห่วงเต็มที่แต่ในขณะที่เขาไม่ฟื้นเนี่ยเขาจะเห็นญาติโยมจับว่าฝันหรืออะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าเขาเห็นร่างของเขาไปเกาะอยู่บนหน้าผาขาเขาเนี่ยห้อยแล้วไม่มีเขาเหยียบไม่ได้แล้วคือมันไม่มีที่เหยียบเหลือแต่มือสองมือเกาะอยู่หน้าผาแล้วมองลงไปข้างล่างที่ตัวเองจะล่วงลงไปเนี่ยจะเห็นเป็นคล้ายๆเป็นเมฆหมอกลอยอยู่ข้างล่างแล้วก็จะเห็นหินที่งอกขึ้นมาแหลมๆตะปุ่มตะป่ำแหลมๆอยู่ข้างล่างเขากลัวมากเขากลัวว่าจะตกลงไปในขณะที่กลัวอยู่จะมีเสียงดังมีเสียงดังบอกเขาว่านั่นแหละคือนรกเขาบอกนรกเขายิ่งกลัวใหญ่เลยทีนี้จะทำไงได้ในเมื่อว่ามือไม่สามารถจะไปดึงไปล้างร่างกายที่มีน้ำหนักมากๆได้เมื่อถึงที่สุดร่างกายเขาก็ล่วงลงไปเมื่อมือหลุดจากหินร่างกายล่วงไปเขาก็ร้องขึ้นทันทีเพราะเขากลัวยิ่งเขาว่าข้างล่างน่ะคือนรกเขากลัวเขาก็ร้องขึ้นมาทันทีและการที่เขาร้องนี่เขาก็สะดุ้งตื่นฟื้นขึ้นมาจากที่นอนสลบอยู่หลายชั่วโมงญาติญาติก็ดีใจแต่ตรงกันข้ามเขาสะดุ้งขึ้นมานั้นเขาไม่ได้ดีใจเลยเขานึกกลัวภาพที่เขาเห็นเขากลัวจนในที่สุดก็ดูแลปฐมพยาบาลกันจนอาการดีขึ้นก็ได้กลับมาบ้านก็เขานั่งอยู่บนรถเขาก็เล่าเรื่องนี้ให้อาตมาฟังอาตมาก็เทศน์ให้เขาฟังว่าโอ้โยมเสียดายเนาะเสียดายหากว่าในขณะที่แมวกำลังกินปลาทูอยู่ถ้าโยมได้สติคิดว่าเออเป็นเพราะเราสับเพ่าบกพร่องเองเราเก็บไว้ไม่ดีเองแมวเขาจึงนำมากินปลาทูจริงๆเขาไม่ได้ลักไม่ได้ขโมยหรอกถ้าเขาจะขอก็พูดภาษาไม่เป็นเขามาพบก็ถือว่าเอกลาภของเขาเขามาพบก็ถือว่าเขาโชคดีแล้วเขาก็กินแต่ถ้าโยมนะแต่ถ้าโยมมีสติมีเมตตาหน่อยเขากินก็กินแค่ตัวเดียวก็ให้เขากินไปซะอีกเหลืออีกตัวสองตัวปลาทูก็ยังยมกินก็ยังจะพออิ่มแต่เสียดายที่ยมมีความโกรธขึ้นมามีความแค้นมีความโกรธมีความไม่พอใจยมจึงไปตีแมวตีแมวแล้วเนี่ยกรรมที่การกระทำต่อแมวเกิดขึ้นให้เห็นในทันตาในชาติปัจจุบันนี้โยมเดินไม่ได้ก็คือกรรมของแมวนั่นแหละพูดไปแล้วนี่เขาก็น้ำตาไหลนะญาติยมน้ำตาไหลเมื่อโยมเป็นเช่นนี้โยมเป็นหัวหน้าครอบครัวเมื่อร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมกลายเป็นคนพิการลูกและเมียต่างๆนะก็คล้ายๆว่าหมดความจะพึ่งหมดที่พึ่งหมดความหวังไปพูดไปแล้วน้ำตาก็ไหลไปอาตมาเลยปลอบใจว่าเอาละโยมตั้งใจใหม่ไหนๆก็ถือว่ากรรมต่อกรรมสร้างกรรมมาด้วยกันโยมได้สร้างกรรมไปแล้วแหละผลเกิดขึ้นจากกรรมกัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบางคนสร้างกรรมมาแล้วกรรมยังไม่ให้ผลก็อย่าย่ามใจจะคิดว่าตัวเองมีบุญมีบารมีคุ้มครองอยู่สักวันหนึ่งบุญจะลดน้อยถอยลงไปเมื่อบุญอ่อนกำลังลงไปแล้วในกรรมที่สร้างไว้ทำไว้ก็จะบันดลบันดาลเกิดผลขึ้นมาให้ได้พบได้เจอต้องใช้กรรมอย่างแน่นอนญาติโยมอารามะบอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโยมอย่าได้คิดถึงเรื่องการตีแมวอย่านึกถึงเรื่องกรรมที่ทำมาถ้านึกถึงเมื่อไหร่กรรมนั้นก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นมีพลังมากขึ้นโยมต้องนึกถึงบุญต่อไปนี้โยมต้องนึกถึงบุญโยมยังไม่สิ้นแม้ทำบุญด้วยกายไม่ได้โยมต้องนึกถึงคำว่าภาวนาและเมตตาส่วนอิทธิ

โสทุกวันก็ยังดีเพื่อกรรมนี้ให้มันสิ้นไปอันนี้ที่อาตมาพูดมาเนี่ยนะญาติโยมก็เผื่อว่าเราจะได้นึกถึงผลกรรมพระพุทธเจ้าตรัสลงที่กรรมนะการกระทำเราทำตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมกายและใจจึงเกี่ยวข้องกับกรรมคือไม่ทำไม่ได้เราเป็นกรรมมาตั้งแต่เป็นเด็กเอาชาปัจจุบันนะเราจะฆ่าสัตว์โดยเจตนาหรือไม่ก็แล้วแต่อย่างน้อยถ้าไม่เจตนาก็เป็นกตัตตากรรมผลที่ได้ก็คืออยู่ดีๆบังเอิญก็มีอะไรต่างๆตกหล่นใส่เราที่บาดเจ็บก็มีนั่นคือผลของกตัตตากรรมถ้ากรรมทำแล้วด้วยเจตนากรรมนั้นส่งผลให้ก็รุนแรงขึ้นไปตามที่เราทำตามเหตุตามผลฉะนั้นวันนี้พวกเราทุกคนเนาะนุ่งขาวห่มขาวทั้งครูบาอาจารย์ที่สวดพระอภิธรรม

ผู้ทุกคนเนาะนุ่งขาวห่มขาวทั้งครูบาอาจารย์ที่สวดพระอภิธรรมอาตมาฟังสองครั้งก็ยังประทับใจเหมือนเดิมท่านสวดพระอภิธรรมและแปลเป็นภาษาบาลีแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยสยามภาคแล้วก็ฟังออกรู้เรื่องออกฟังแล้วรู้สึกประทับใจเสียงท่านสวดก็เย็นเย็นนะเสียงทุ่มเสียงเย็นเย็นฟังแล้วก็สบายใจรู้สึกว่าได้เห็นธรรมขึ้นมาในปัจจุบันมันเป็นองค์ประกอบในการบำเพ็ญบุญญาติโยมโยมที่อยู่ฟังอยู่ที่บ้านก็ดีใช้ชีวิตอยู่ตามชนบทก็แตกต่างกับอยู่บ้านชาวเมืองชาวเมืองก็อีกอย่างหนึ่งชาวบ้านชาวต่างจังหวัดก็อีกอย่างหนึ่งถึงจะทำงานที่หนักเหนื่อยมาทั้งวันก่อนจะนอนก่อนจะหลับจะนอนต้องหากำไรใส่ชีวิตให้แก่ตัวเองบ้างว่าจะน้อยเราต้องมีใจก่อนนอนก่อนออกจากบ้านเราขอพรจากบิดามารดาจากพระพุทธธรรมประสงค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เดินทางปลอดภัยไปเนื้อไปใต้ไปไหนกลับมาบ้านปลอดภัยแล้วกินข้าวแล้วก่อนจะหลับจะนอนต้องมีใจกตัญญูต้องไหว้พระต้องสวดอิติปิโสใครมีอุตสาหะก็ทำวัดเย็นทำไม่ได้ก็มีหนังสือมีแม่แบบก็ยกขึ้นมาสวดมนต์ทำวัดให้เจ้าบ้านเจ้าเรือนได้ฟังเสียงเทศเสียงธรรมเสียงธรรมวัดได้เสียงสวรรค์ตอนนี้เป็นมงคลแก่ตัวเองญาติโยมเวลาหลับก็หลับฝันดีหลับมีความสุขตื่นขึ้นก็มีความสุขต่อสุขต่อบุญวันนี้เพื่อบุญพรุ่งนี้สุขพรุ่งนี้มันก็จะต่อเนื่องเป็นสายกันต่อไปฉะนั้นญาติโยมผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานผู้ที่ครั้งแรกที่ได้มาสัมผัสพอดีอาตมาก็ได้ถามว่าเหนื่อยไหมเขาก็บอกว่าบางครั้งก็ท้อแล้วก็เหนื่อยอันนี้ให้อดเอาทนเอาความคิดบางครั้งจิตของเราเป็นมารซะเองก็มีนะพระยามารไม่ได้อยู่สวรรค์ที่ไหนไม่ได้อยู่ไกลมารก็อยู่ที่ตัวของเราบางครั้งถ้าเรามีจิตใจขัดขวางต่อผู้ที่จะบำเพ็ญบารมีมีใจอิจฉาริษยาคนอื่นนั่นแหละจิตเป็นมารบางครั้งถ้าจิตน้อมอนุโมทนาด้วยยินดีปลื้มปิติยินดีชื่นชมยินดีมีความสุขมีความพอใจที่ได้สวดมนต์ทำวัดทำกิจกรรมสามีกี่กรรมปัดกวาดทำความสะอาดล้างถ้วยโถโอกระมังปูสาดปูเสือที่หลับที่นอนต่างๆเหล่านี้เมตตาเอ็นดูต่อกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันล้วนแต่เป็นบุญทั้งสิ้นจิตใจเป็นพระจิตใจเป็นบุญถ้าวันใดจิตใจงุ่นง่านหงุดหงิดจิตใจลำคาญท้อแท้อ่อนแอวันไว้ตาตาแล้วนี่จิตเป็นมารนะญาติชมมันจะเบื่อทำเบื่อเทศเบื่อพระเบื่อแม้กระทั่งความสกปรกจะต่อหน้าก็ไม่ลุกขึ้นปัดกวาดทำความสะอาดนี่คือจิตเราเป็นมารจิตเราเป็นบาปจิตเราซ่อมหมองฉะนั้นพวกเราทุกคนนะเป็นลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นพุทธบริษัทด้วยกันจะอยู่ที่ไหนมุมไหนของโลกของมุมไหนของประเทศแล้วแต่ทุกคนนั้นจิตใจมีความมุ่งหวังประสงค์อย่างเดียวกันรักตัวกลัวตายรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันมีความแก่เจ็บตายด้วยกันทุกๆคนเหมือนกันเราจะต้องเป็นคนไม่ประมาทซะแล้วล่ะญาติโยมกระแสน้ำไม่คอยท่าเวลาไม่คอยใครชั้นใดก็ชั้นนั้นกระแสน้ำไม่คอยท่าหมายถึงเวลาน้ำลมมันก็ลงไปเลยท่าน้ำท่าเรือจะอยู่ยังไงใครจะมาไม่มาก็แล้วแต่มันจะขึ้นจะลงตามธรรมชาติของเขาเหมือนกับอายุการเวลาใครจะทำความดีหรือไม่ทำความดีจะสวดมนต์ทำวัดหรือไม่จะเข้าวัดฟังธรรมหรือไม่ก็แล้วแต่ความแก่เขาจะไม่หยุดความแก่ความเจ็บความตายสัญญาณของพญามัจจุราชแห่งความตายก็จะส่งเช่นสัญญาณมาทุกวันทุกครั้งอาการเจ็บปวดทุกเวทนาเกิดขึ้นต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นบริวารของความตายของมรณะทั้งสิ้นเลยญาติโยมเจ็บปวดวันนี้ไม่เท่าไหร่หรอกทุกโคตินาทุกขเบลตาเราเป็นผู้มีความทุกข์อย่างแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้ายิ่งแก่ไปมากกว่านี้ยิ่งทุกข์มากยิ่งหนักกว่านี้เรายังไม่แก่มากเกินไปยังมีโอกาสและเวลาอยู่ญาติโยมต้องสร้างภูมิศีลภูมิธรรมสุภูมิจิตภูมิใจขึ้นมาทำแข่งกับเวลาแข่งกับความแก่ความเจ็บและความตายจะมาถึงฉะนั้นวันนี้อาตมาคิดว่ายังไม่ถึงชั่วโมงหรอกนะคิดว่าจะสรุปลงตรงนี้เหรอญาติโยมนะก็เป็นครั้งที่สองแล้วแหละญาติโยมก็คงจะเคยได้ฟังธรรมาแสดงธรรมมากันหลายคนเอาเป็นว่าญาติโยมเนาะมีกำลังใจให้เข้มแข็งมีกำลังกายกำลังใจให้เข้มแข็งอย่าพึ่งท้อถ้าท้อก็อย่าถอยถ้าถอยก็ถอยตั้งหลักอย่าถอยเลยมีคำหนึ่งที่อาตมาพูดกับโยมว่าจงทำตัวเหมือนพระอาทิตย์อย่าทำตัวเหมือนก้อนหินแต่ว่าก้อนหินนี่มีคนหยิบก้อนหินแล้วโยนลงไปในน้ำโยนลงไปในน้ำ

0: จมแล้วจมเลยก้อนหินจมแล้วจมเลยมันจะไม่ลอยขึ้นมาอีกเหมือนกับคนบางคนผิดหวังมีความเดินตามความฝันแล้วไม่สำเร็จเมื่อไม่สำเร็จก็คิดว่าตัวเองผิดหวังถ้าผิดหวังก็คิดได้เนี่ยทำใหม่ได้บางคนล้มเลิกไปเลยทำประชดตัวไปเลยไปกินเหล้าเมาสุราสำเร็จเทเมาไปเลยเสียคนไปเลยอันนี้เปรียบเสมือนก้อนหินที่คนจับทิ้งลงไปในน้ำจงทำตัวเหมือนพระอาทิตย์ในยามจมใครจะไม่เคยอกหักผิดหวังมันก็มีมันบ้างธรรมดาพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วหรือตกน้ำไปแล้วตกแล้วไม่ตกเลยตกไปแล้วพรุ่งนี้เช้าทิศตะวันออกนะพระอาทิตย์ก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมสว่างเหมือนเดิมเราผิดหวังครั้งนี้อย่าผิดหวังเลยสิ่งที่ไม่ใช่วันนี้วันข้างหน้าอาจจะเป็นวันของเราความสมหวังมีอยู่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นธรรมดาอยู่แล้วให้ญาติโยมฟังเทศน์ฟังธรรมขอให้เกิดได้มีปัญญาญาณทางสติปัญญาได้รู้ธรรมเห็นธรรมได้รู้แจ้งเห็นจริงได้รู้สิ่งที่สมมุติและสิ่งที่วิมุติอยู่กับตัวของเราเองอยู่ที่ใจของเราเองจงดูจิตดูใจให้ออกบอกตัวเองให้ได้ว่าจิตของเราบางครั้งก็เป็นมารบางครั้งก็เป็นผีบางครั้งก็เป็นยักษ์บางปักบางครั้งก็เป็นพระบ้างเป็นคนบ้างก็ยังดีเนาะญาติโยมฉะนั้นวันนี้อาตมาแสดงธรรมมาก็สมควรแก่เวลาก็ขอให้ศรัทธาญาติโยมผู้ตั้งจิตตั้งใจฟังเทศฟังธรรมมาแล้วด้วยดีเพราะว่าเป็นผู้มีจิตใจดีมีจิตใจกตัญญูแสดงออกซึ่งทางกายวาจาใจเป็นอาจารบูชาต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่เราได้พึ่งใบบุญพึ่งพาอาศัยได้เกิดสติปัญญาก็ขอศรัทธาญาติชมทุกคนที่เป็นพุทธบริษัทด้วยกันจงปฏิบัติหน้าที่ที่ดีต่อไปให้เจริญด้วยอายุวรรณสุขภละให้เป็นผู้มีบริวารดีทรัพย์ดีสติปัญญาดีสุขภาพพารานามัยร่างกายจิตใจดีขอความสุขความเจริญในธรรมจุเมฆสถาญาติโยมทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับองค์แสดงทางจบนั้นคือพระครูบรรพตปรกิจพระอาจารย์บุญมีปิยธรรมโมวัดป่าบึงเขาหลวงสาขาวัดหนองปะพงที่2 อำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในพระราชดำริท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ พื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: ราดเป็นจังหวัดชายแดนเล็กๆสุดด้านซ้ายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยต่อจากจังหวัดจันทบุรีมีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในปี2522ได้มีชาวกัมพูชาขอเข้ามาอาศัยยังประเทศไทยในเขตพื้นที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยทรงห่วงใยในความทุกข์และความลำบากของชาวกัมพูชาจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
1: พระองค์ท่านให้การช่วยเหลือชาวกัมพูชาพระองค์ท่านไม่แบ่งชนชั้นวรรณะพระองค์ท่านให้การช่วยเหลือรวมไปถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงท่านก็มีบทบาทสำคัญแล้วก็เราทุกคนมีท่านไว้ในใจเสมอเลยค่ะสภาพต่างคนต่างอิดโรยหิวโหยแล้วก็ระหว่างทางเดินข้ามมาจากชายแดนนี่บางคนใช้เวลาเดินทางถึง3เดือนกว่าจะถึงเมืองไทยแล้วเขาก็บอกเล่าต่อกันว่าบอกต่อๆกันไปว่าให้เดินทางมาทางด้านนี้นะทางเดินทางมาทางนี้แล้วจะปลอดภัยซึ่งขณะนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่หัวหินพอท่านทราบข่าวท่านก็มาด้วยพระองค์เองมาที่จังหวัดตราดท่านก็มีรับสั่งว่าจะต้องมาที่พื้นที่ศูนย์ราชการลุนให้ได้ทางจังหวัดก็พาพระองค์ท่านเสด็จมาที่ศูนย์ราชการลุนพอท่านมาเห็นเด็กคนชราท่านก็อุ้มมีภาพนะคะที่ท่านอุ้มเด็กแบบไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะให้นมให้ข้าวให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ถือพระองค์ท่านก็ให้การช่วยเหลือแล้วท่านก็มีรับสั่งให้ทางสภากาชาดไทยตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือชาวกัมพูชาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน
0: ับจากนั้นเป็นต้นมาสภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยเพื่อให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมโดยมีการจัดสร้างสถานที่ต่างๆทั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมในการส่งเสริมความรู้และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อมาในปี2535สภากาชาดไทยได้จัดตั้งเป็นศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระมหากรุณาธิคุณและใช้อาคารสถานที่เดิมให้เกิดประโยชน์รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและมอบพื้นที่ให้อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือโดยชุดควบคุมทหารผ่านนาวิกโยธินที่3ศูนย์ราชการุณนั้นนอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและฝายกั้นน้ำที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ส่งน้ำเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์แห่งนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
2: ศูนย์ราชการดุลครับเป็นหน่วยงานแพทย์ของสภากาชาดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมีมนุษยธรรมของชนชาติไทยผมเรียกอย่างนี้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้สภากาชาดเนี่ยดำเนินการเพื่อดูแลชาวเขมรอพ

0: ทำมาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยและเราก็ดูแลปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของสภากาชาดเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษากับคนที่จะมาดูงานแล้วก็การกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเป็นต้นนะครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่เพียงแต่พระราชทานความห่วงใยและความอยู่ดีกินดีแก่ปวงประสบนิกรชาวไทยเพียงเท่านั้นแต่ยังเผยแผ่ไปยังมิตรประเทศใกล้เคียงให้ได้สัมผัสถึงพระเมตตาที่เปี่ยมล้นด้วยความห่วงใยยังความซาบซึ้งใจแก่ผู้ที่ได้รับพระมหากรุณา

0: ระยะเวลา70ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคียงคู่แบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจพัฒนางานแผ่นดินทุกประการเพื่อที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงและในฐานะสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ได้ทรงวางรากฐานและแนวทางของงานพัฒนาแผ่นดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไทยดังได้บังเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ปรากฏผลความก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์สุขให้กับประสบนิกรชาวไทยในปัจจุบันและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระแม่ของแผ่นดินวันนี้จะนำพาปวงชนชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจและชื่นชมพระบารมีในพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในสมเด็จพระบรมชนกนาถและทรงทำหน้าที่ในฐานะลูกกตัญญูทรงดูแลถวายความปลอดภัยสมเด็จพระบรมราชชนนีและเป็นอีกหนึ่งภาพในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: พระบาทสมเด็จที่หลวงฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้เขาคุยกับท่านทั้งหลายบ้างนะครับ
2: เป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้ตามเด็กสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอาจารย์สมเด็จท่านเรียนสาขาในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจและรู้สึกดีอย่างมากที่สมเด็จพระนางเจ้าได้ทรงรับการถวายรางวัลในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะเดินอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุด
0: ภาพความประทับใจตรึงใจและไม่มีวันลืมได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงทรงมีพระราชปฏิสันถานทรงทักทายสวัสดีจ้าด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนในการนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยทุกคนณที่นั่นได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดได้เป็นส่วนหนึ่งในความรักความภักดีที่ทุกคนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความผูกพันสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยในต่างแดนและในประเทศไทยที่ไม่มีวันเสื่อมคลายยิ่งกว่านั้นประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศยังได้มีโอกาสรับรู้ถึง

0: ความสำเร็จของเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อให้ราษฎรยากจนในทุกภูมิภาคได้นำความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ลุกขึ้นยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีทรงชี้แนะฝึกสอนชาวไร่ชาวนาโดยให้พัฒนาทักษะของตนผลิตผลงานพื้นบ้านขยายผลต่อยอดให้เป็นสินค้าโอท็อปในทุกท้องถิ่นไทยจนกลายมาเป็นศิลปะแห่งแผ่นดินประกาศก้องถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันวิจิตรงดงามต่อสายตานานาชาติ
1: ออกแบบเองด้วยเด็กๆเขาบอกว่าเขาทำเป็นพัดแล้วก็มีห้อยตุ้งติ้งดีด้วยที่พระที่นั่งอนันตสมาคมจะเห็นเป็นเต็มไปหมดเป็นขันใหญ่แล้วก็เป็นกระเป๋ากลางคืนเป็นอะไรสวยๆแจกกันอะไรเงี้ยใบหนึ่งนี่ก็ทำตั้ง7 เดือนหรือ8 เดือนด้วยมือแต่สวยที่สุดคือละเอียดละเอียดใช่ข้าพเจ้าอยากเหลือเกินที่จะไปแสดงในต่างประเทศคือให้เห็นว่าเนี่ยถุงทองศิลปะไทยแท้เฉยมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยายังเป็นเมืองหลวงอยู่ให้เห็นว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองเห็นด้วยหรือเปล่า
0: ถึงวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคนไทยและผืนแผ่นดินไทยได้ร่มเย็นเป็นสุขแต่ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์และจะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงแต่ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังได้ประจักษ์แก่หัวใจไทยถึงการทรงงานหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อคนไทยและผืนแผ่นดินไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: วยพระราชปณิธานมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรทรงปัดเป่าความทุกข์ร้อนความยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้ให้การส่งเสริมการทอผ้าไหมค่อยๆเติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: ภาพปลื้มใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับใหญ่โดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่ายิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราแต่
0: จุดเริ่มต้นคือรากฐานแห่งสายใยไหมที่ถักทอความเป็นไทยให้เหนียวแน่นร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังคงจารึกไว้ถึงนามพระราชฤทัยอันมากล้นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรงฟื้นคืนมรดกสินไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในทุกก้าวแห่งพระราชจริยวัตรจากเหนือจรดกลางอีสานและใต้ทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าผ้าที่ทอมือจากชาวบ้านนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชประสงค์อันแน่วแน่ที่จะทรงฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าไทยพื้นถิ่นให้กลายเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักและอาชีพแห่งศักดิ์ศรีของลูกหลานไทยพระองค์ทรงงานอย่างไม่ทรงรู้เหน็ดเหนื่อยทรงติดตามงานอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในชุมชนต่างๆเพื่อทรงสอบถามทุกสุขและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองเวลาของการทรงงานเป็นไปอย่างยาวนานจากเช้าจรดค่ำจนถึงดึกดื่นหรือค่อนสว่างพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างกล่าวเป็นเวลานานหลายปีด้วยพระวิริยะอุตสาหะส่งผลให้ผ้าทอมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันพระองค์ได้พระราชทานหนทางในการประกอบอาชีพสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรเพื่อเป็นมรดกแห่งแผ่นดินโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้พัฒนาและสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมและศิลปะท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าไหมที่ทรงผลักดันให้ก้าวไกลจากเรือนทอพื้นบ้านสู่งานผ้าไหมแฟชั่นระดับนานาชาติเนื้ออื่นใดประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับใจในพระสิริโฉมอันงดงามและฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ทรงเลือกสรรอย่างวิจิตรลวดลายสีสันและเนื้อผ้าเหล่านั้นไม่ใช่เพียงเพื่อความงามแต่นี่คือพระราชดำริอันลึกซึ้งที่จะยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ทรงใช้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งในประเทศและบนเวทีโลกโดยในปีพุทธศักราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่ในโอกาสต่างๆโดยทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกต่างๆมาประดิษฐ์ตกแต่งตัดเย็บเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุดอย่างงดงามการปรากฏพระองค์ในประเทศต่างๆเพื่อผูกสัมพันธไมตรีทั้งในระดับราชวงศ์รัฐบาลและผูกใจประชาชนทั่วไปแล้วพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังก้องกังวานไกลถึงต่างแดนว่าทรงเป็นราชินีผู้ทรงพระสิริโฉมแห่งสยามประเทศและที่เห็นอยู่นี้ คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้แก่สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้พ้นจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณทำให้ผ้าทอมือกลายเป็นมรดกทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของความภาคภูมิใจที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาชาวไร่แต่ยังสืบสานวิถีไทยให้คงอยู่เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอสายใยไหมให้ร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินให้ความเป็นไทยมีชีวิตและมีศักดิ์ศรีภายใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นนิรันดร์แห่งมรดกถึงไทยตลอด

่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ต้องตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกส่วนหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเราถ้า
ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วัน
สัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะ

อาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมักองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดเราครับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนตั้งเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเก่งสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นในการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะต้องการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนั่นนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่ง
ตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4 นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1 สัปดาห์ยืน7 วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7 วันเดินอยู่ได้7 วันยืนอยู่ได้7 วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่าง
ถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำต้าจะอาเจียนเพราะวันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราเม
สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มี

ทุกกายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกกายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายาม

ธรรมนี้บุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติเพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงความสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีถ้านั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงถ้าเขาทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากครับเป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไป
ล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรนั่นเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองทำในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ทำเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายในสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้

0: ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติเนี่ยจึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสี่กันใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้
1: นั่งสบายสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบาย
0: ทำใจสบายสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อ

างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ผ่องตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจใช้เฉยรู้ว่าเพียงยุบผ่องอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการสัมผัสสองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งตันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

รรมประวัติของหลวงปู่จามมหาปุญโญผู้มากมีบุญแห่งวัดป่าวิเวกวัฒนารามบ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนำมาจากหนังสือชื่อผู้มากมีบุญเพื่อให้เป็นปูชนีแห่งธรรมรวบรวมโดยพระธรรมทโรครูบาแจ๋วบรรยายโดยรองข้ามูลคดีบทบรรยายและอำนวยการผลิตโดยพันตำรวจเอกยานพลยั่งยืนสงวนลิขสิทธิ์ให้แจกเป็นธรรมทานห้ามจำหน่ายห้ามทำเพื่อการค้าท่านสามารถติดตาม

รมจากหลวงปู่จามหาปุญโญได้ที่เว็บไซต์ www.dhamma.or.th จึงได้พากันออกเงินร่วมกันอีกได้เงิน 6,000 บาทพอดีกับเมื่อผู้ฆ่าลงมาถึงบ้านถึงวัดแล้วคุณย่าแก้วเสียงล้ำก็มาบอกว่าลูกหลานหลายผู้หลายคนบางคนก็ได้เงินบางคนก็ได้ไม้ตอนนี้ขณะนี้ได้เงินอยู่ 6,000 บาทขอนิมนต์ครูบาอาจารย์สร้างแปลงกุฏิสักหลังหนึ่งเถิดเสร็จแล้วก็ขอนิมนต์ให้อยู่ให้ลูกให้หลานพวกเขาจะได้บุญได้กุศลต่อไปจะสร้างจะแปลงอย่างไรก็สุดแท้แต่ชอบใจของผู้จะอยู่ย่าแก้วก็เอาเงินมาให้จึงได้ซื้อไม้ซื้ออุปกรณ์มาสร้างกุฏิหลังเก่าที่เคยอยู่นั้นเสร็จแล้วเงินก็เหลือจึงได้สร้างอีกหลังหนึ่งมีผู้เอาเงินมาช่วยเพิ่มเติมให้อีกจึงได้ทำห้องน้ำให้ครบทุกกุฏิและห้องน้ำรวมของญาติโยมผู้ไปมาจะได้ใช้ย่าแก้วเคยเกิดเป็นลูกสาวเจ้าเมืองเวียงจันทร์อายุได้14ปีไปฟังเทศของพระมหากัจจายนะหมอเพ็ญศรีมกรานนท์ก็เป็นผู้ใกล้ชิดรับใช้มาชาติชีวิตนี้จึงได้มาอยู่ด้วยกันชาติก่อนหน้าที่จะมาเป็นย่าแก้วก็เกิดเป็นไก่แม่ลูกอ่อนได้ลูก7ตัวเวลาพระเนนสวดมนต์ก็จะสอนลูกว่าให้ตั้งใจฟังอย่าร้องอย่าจิกหยอกกันให้ตั้งใจสอนลูกให้ถ่ายเป็นที่ไม่ทำความรบกวนแก่พระเนนอาหารการอยู่กินก็กินเศษเหลือจากชาวบ้านใช้ชาติบุรพกรรมพาให้เป็นไก่ตั้งใจฟังสวดมนต์ให้พรฟังเทศยินดีพอใจไปตามประสาสัตว์เดรัจฉานจึงพอได้พ้นมาได้เกิดเป็นคนเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตมาเทศสั่งสอนอบรมให้ฝึกหัดภาวนาให้ตั้งใจอย่าฝึกหัดในเรื่องที่ไม่ดีคุณย่าแก้วเสียงล้ำได้เล่าถึงท่านเจ้าคุณหลวงปู่มหาเขียนให้หลวงปู่จาบมหาปุญโญฟังว่าครั้งหนึ่งคุณแม่ได้กราบเรียนหลวงปู่มหาเขียนธีตสีโลที่วัดบ้านตาดประมาณปีพ.ศ.2509ว่าท่านมหาบวชมาแล้วชาตินี้เป็นชาติที่สามและจะอยู่ในเพศนักบวชนี้ตลอดไปจะไม่สึกชาติที่บวชครั้งแรกนั้นท่านมหาบวชเป็นสามเณรอายุได้17ปีก็เลยสึกออกมาชาติมาต่ออีกก็บวชเป็นเณรอายุได้19ย่าง20ปีก็สึกมาอีกยังไม่ทันได้เป็นพระเกิดชาตินี้เป็นชาติที่3นับตั้งแต่เริ่มนับปีพ.ศ.คือท่านเกิดในวันที่29ตุลาคมพ.ศ.2456เป็นครั้งที่3ชาตินี้ได้บวชเป็นพระและจะอยู่ต่อไปตลอดจนมรณะไม่ลาสิกขาจะอดทนอยู่ไปจนได้เพราะท่านมหาได้อธิษฐานติดของตนมาแล้วหลายภพชาติชาติที่แล้วมาเป็นเนนของมหากัสสปะมาสร้างพระธาตุพนมแต่พอสร้างพระธาตุพนมเสร็จก็ลาสิกขาหลวงปู่มหาเขียนว่าถ้าอาตมาอยากศึกจะทำอย่างไรคืออยากจะศึกมากๆจนอดห้ามใจไว้ไม่ได้แล้วก็สึกไปคุณแม่ว่าไม่เป็นเช่นนั้นถึงแม้จะอยากสึกอย่างไรก็ตามสำหรับชาตินี้แล้วต้องอยู่ได้ไม่สึกแน่นอนเดี๋ยวนี้จะยังไม่เชื่อก็ตามท่านมหามาถามก็ว่าไปตามเรื่องอย่างนี้ขอท่านมหาจงดูตัวเองก็แล้วกันแล้วหลวงปู่จามมหาปุญโญได้กล่าวถึงหลวงปู่เจ้าคุณมหาเขียนธีตสีโลบ้านโพนว่าท่านเจ้าคุณพระอริยเวทีบ้านโพนเป็นหมู่เป็นเพื่อนกันท่านอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนวันบ้านตาดเป็นเสี่ยวกันเป็นหมู่สาธรรมกับสมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ท่านเจ้าคุณมหาเขียนปเรียนธรรม9ชาตินี้บุพกรรมที่เพิ่งเกิดมาตั้งแต่ยุคสมัยพระพุทธเจ้าปุตสะเกิดเป็นกษัตริย์แล้วสั่งให้เขาคนทำกินพ่อครัวทั้งหลายจับเอานกยูงมาขังไว้ฆ่าปรุงเป็นอาหารเสวย
อาหารทุกวันต้องมีเนื้อนกยูงและต้องเป็นนกยูงป่านกยูงเลี้ยงไม่เอาแต่นกยูงป่าพวกพรานป่าก็ไปดักไปล่ากักขังไว้ทำอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตตายไปแล้วก็ได้รับกรรมตกนรกหลายชีวิตอายุสั้นเร็วพลันตายจนลุกมาถึงชีวิตนี้อายุแก่เท่าแล้วสละตำแหน่งหน้าที่การงานทั้งหมดกลับมาอยู่บ้านมาปฏิบัติประตูวัดลมทับทำให้เป็นอัมพาตครึ่งตัวท่านเจ้าคุณองค์นี้ตั้งใจดีเนอตั้งอกตั้งใจแก้ไขตัวเองมาตลอดอยากจะลาสิกขาก็ได้อาศัยบารมีของเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตช่วยเหลือไว้จึงได้ตั้งใจอยู่มาจนเฒ่าจนแก่ทั้งอยู่กับโรคร่างกายอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรเคารพยินดีกับย่าแก้วเสียงลำเหมือนกับแม่ของท่านแต่กับท่านอาจารย์มหาบัวมักชอบหยอกเย้ากันเล่นให้ม้วนสนุกผู้ใหญ่จูมว่าเวลาท่านอาจารย์มหาบัวโกรธใครใครก็เข้าใกล้ไม่ได้มีแต่ท่านอาจารย์สิงห์ทององค์เดียวที่เข้าใกล้ได้มาอยู่บ้านห้วยทรายก็เล่นกันหลายเรื่องมีอยู่ครั้งหนึ่งวัดนี้แต่ก่อนหนูมันมากมันหลายกัดผ้ากัดหมอนกัดมุ้งเก็บอย่างใดมันก็กัดขาดฟุ้งฟิ้งไปหมดพระเนรก็พากันจับเอาไปปล่อยไกลๆมันก็กลับมาวันนั้นหนูมันเข้ากุฏิของท่านอาจารย์มหาบัวในระหว่างอบรมพระเนรตอนหัวค่ำกันอยู่เอ้าลัดจับให้ได้จับให้ได้พระเนรต่างก็ลุกลัดช่องที่หนูจะไปหนูมันก็วิ่งวนไปวนมาวิ่งมาทางท่านสิงห์ทองท่านอาจารย์สิงห์ทองก็ปล่อยไปเสียเก็บเอาไม้ข้อล่อสำหรับจะทำเป็นด้ามมีดโยนไปทางท่านอาจารย์มหาบัวท่านอาจารย์มหาบัวก็ตะครุบทันทีเป็นไม้ด้ามมีดเลยเอะอะโวยวายใครเป็นผู้ทำอย่างนี้ผมเองครับบ่แม่นหนูเหรอครับหนูผีบ้าไม้ข้อล่อด้ามมีดมาทำอย่างนี้มันไม่เคารพกันไม่นับถือกันก็อย่ามาอยู่ด้วยกันกับผมอยู่กับผมไม่ได้หรอกนิมนต์ออไปเลยก็ท่านอาจารย์เทศอบรมอยู่ดีๆแค่หนูกัดผ้าตัวเดียวก็เลิกอบรมพระเนรผู้กำลังฟังยังตั้งใจอยู่กระผมก็อยู่กับท่านอาจารย์ไม่ได้แล้วเช่นกันท่านสิงห์ทองก็กราบลา3ครั้งกลับไปกุฏิเก็บบริขารใส่บาตรเอาผ้าจีวรพาดบ่าก็ออกไปท่ามกลางสายตาหมู่เพื่อนพระเนรมองอยู่ออกไปพ้นเขตวัดนั่งพักอยู่นอกวัดสักพักก็กลับเข้ามากราบท่านอาจารย์มหาบัวว่ากระผมเดินทางมาค่ำมืดขออนุญาตพักได้บอกครับผมมาทำไมไล่ไปแล้วมาทำไมผมทำตามคำของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกอย่างแล้วนี่ครับไล่ให้ผมไปผมก็ไปแล้วแต่ท่านอาจารย์บ่ได้บอกว่าบ่ต้องกลับมาอีกผมกลับมาก็ขอพักอาศัยได้เพราะเป็นนักบวชพวกเดียวกันที่สุดนั้นบ่ประสงค์ต้องขาดจากการฟังธรรมขอนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์คิดอ่านแก้ไขอย่างใหม่เถิดอ้าวพระเนนพากันเอาอีพ่อใหญ่นี้ไปพักกุฏิเดิมของเธอเสียเป็นอันว่าจบกันได้มนุษย์มีเกิดมีตายสัตว์เดรัจฉานมีเกิดมีตายเทวดามีเกิดมีตายพรหมมีเกิดมีตายรวมแล้วโลกอันนี้มีเกิดมีตายไม่มีเต็มเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดไปเป็นทุกข์อยู่ตลอดไปเป็นภพเป็นชาติยืดยาวด้วยเชื้อเกิดเชื้อตายภาวนาแล้ววิชาเกิดพอรู้จักได้การเกิดตายของเจ้าของเห็นโทษเห็นภัยของการท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายเป็นภพเป็นชาติเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายไม่มีอะไรจะยั่งยืนถาวรเกิดตายมาของผู้ฆ่าจะนับตั้งแต่ชาติชีวิตที่เคยได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ7ชาติอยู่เพชรบูรณ์ก่อนพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันมาตรัส 30,000 ปีเมื่อเกิดเชียงใหม่ไปเกิดอยู่12ปันนา12จุไทยก่อนศาสนา 28,000 ปีมาเกิดอยู่มุกดาหารเป็นกษัตริย์7ชาติราษฎร5ชาติก่อนศาสนา 13,000 ปี
เกิดปราจีนบุรีเป็นเจ้านาย4ชีวิตก่อนศาสนา 6,500 ปีเกิดอยู่รบบุรีเป็นราษฎร3ชีวิตเป็นกษัตริย์5ชีวิตก่อนศาสนา 3,000 ปีไปเกิดอยู่พาราณสีเกิดอยู่กรุงกบิลพัทเป็นเจ้าสีหนุราชพระราชบิดาของพระเจ้าสุทโธทนะเกิดกุสินาราเป็นพันธุระเสนาบดีของพระเจ้าประเสนที่โกศลในสมัยพุทธกาลเกิดอยู่เนปาลบวชเป็นฤาษีมีหมู่500ฤาษินี250ตนฤาษี250ตนมีพระเถระเจ้าจากอินเดียทุดงไปโปรดขนาดนั้นอยู่18ปีพวกฤาษีสาวก500เขาได้สำเร็จธรรมะหมดเหลือแต่เราคนเดียวเกิดอยู่เวียงจันทร์ฟังธรรมพระมหากัจจายนะอายุ14ปีเป็นลูกคู่แฝดกับย่าแก้วคือคุณแม่ชีแก้วเสียงลำเกิดเวสาลีอายุ18ปีสังคายนาครั้งที่2อายุ31ปีตายแล้วเกิดอีกบวชเป็นพระอายุ40ปีตายเกิดภูตานอารวีสร้างวัดใหญ่ที่สุดอายุ55ปีตายได้พระบรมสารีริกธาตุ3บาทและพระธาตุสาวกอีกมากมายเกิดเมืองลังกาเป็นกษัตริย์พระเจ้าเทวนัมปิยะทำสังคยนาอายุ50ปีตายเป็นพระสหายกับพระเจ้าอโศกมหาราชเกิดนครวัดเป็นนายทหารอายุ73ปีเกิดอุทุมพรเป็นลูกเศรษฐีอายุ55ปีเกิดนครวัดแล้วมาสร้างพนมรุ้งอายุ63ปีเกิดเป็นลูกเจ้าเมืองสุรินทร์4ชีวิตแต่ละชีวิตอายุได้33ปีตายทุกชีวิตโทษสมัยฆ่าเขา500คนเมืองกุสินาราเกิดพิษณุโลกอายุ30ปีตายเกิดเมืองเคียงแสนเกิดเมืองลังกาเป็นกษัตริย์องค์ที่5อายุ55ปีเกิดพิษณุโลกสร้างวัดเขาสมอแครงอายุ53ปีเกิดเมืองเคียงแสนเป็นพรหมราชสร้างพระธาตุจอมกิตติเกิดลำพูนเป็นลูกชายเจ้าแม่จามเทวีอายุ90ปีเกิดเชียงใหม่บ้านหนองอุกนาหวายสร้างวัด6วัดอายุ55ปีเกิดแม่ทะเป็นนายบัณฑิตเทศธรรมสอนผู้คนอายุ55ปีเกิดเมืองสัวเถาเป็นเศรษฐีอายุ55ปีตายมาเป็นกษัตริย์อายุ63ปีตายมาเป็นฮ่องเต้อายุ63ปีเกิดเชียงแสนเป็นพญาเมงรายบูรณะเชียงใหม่เกิดจังหวัดตากอำเภอสามเงาเป็นคนเผาถ่านอายุ41ปีเกิดแม่สอดเป็นคนเลี้ยงโค300ตัวอายุ55ปีเกิดจังหวัดตากบวชอยู่วัดศรีตลารามอายุ41ปีตายเกิดเคียงแสนเป็นพระเจ้าแสนผู่อายุ55ปีเกิดเมืองเวเป็นกษัตริย์อายุ40ปีเกิดเชียงใหม่เป็นพระเจ้ากือนาฟ้าผ่ากลางเวียงสร้างวัดหล่อพระมากหลายร้อยเกิดกรุงศรีอยุธยาทำสงครามกับพม่าตาขาวเกิดลพบุรีเป็นไก่ห้าชีวิตเป็นตาผ้าขาวอายุได้33ปีตายเกิดกรุงเทพเป็นราชโอรสของพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดบ้านห้วยทรายคมธรรมทุกข์และกรรมเป็นกฎกติกาของโลกอย่างหนึ่งจะมาโอดครวญทำไมธรรมอำนวยสุขให้ทั้งคราวสำราญและคราวตกทุกข์เอาตัวตนเกินไปปฏิบัติธรรมไม่เป็นธรรมความสงบความผ่องแผ้วความอ่อนโยนธรรมชาติมันสอนให้หมดอย่าหาความสุขจากความเกียจคร้านความฟุ่มเฟือยหรือการยกข้ออ้างใดๆความตั้งใจที่ดีเท่านั้นจะเป็นมิตรของตนปราชญ์ท่านสอนให้หาความสุขจากการทำดีประกอบคุณงามความดี
ให้หาความสุขจากการศึกษาหาความรู้ในธรรมอีกอย่างหนึ่งขอให้คิดนึกว่าชีวิตจิตใจที่จะเป็นสุขผาสุขได้นั้นต้องเป็นชีวิตที่เรียบง่ายถูกคันลองธรรมวินัยขององค์พระพุทธเจ้าในชีวิตไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งของตนได้ดีเท่ากับการรำลึกถึงความดีงามอันตนเคยทำไว้มากทำให้มากทำได้มากเพราะเป็นธรรมเอิบอาบซาบซ่านทั่วแล้วในจิตอีกทั้งอันเป็นทรัพย์ภายในอันจะก่อประโยชน์ให้ในทุกที่สถานใจขอจงพอใจอยู่แต่เรื่องที่ได้ทำความดีอย่ามาบ่นว่าเมื่อใดจะหมดเวรหมดกรรมกันเสียทีทำไมชีวิตนี้มันทุกข์หนักทุกข์หนาก็ตัวเองแท้ๆไม่ชำระกรรมของตัวการรู้อะไรดีไม่รู้อะไรไม่ดีจะให้พ้นกรรมได้อย่างไรจะหมดเวรหมดกรรมได้อย่างไรใครผู้ทำกรรมกาย1วาจา1ใจ1วัตถุ1ทำแล้วให้ใจเป็นผู้เก็บผู้เดียวทำตอนนี้เก็บตอนนี้มีชีวิตอยู่นี่แหละความรู้3อย่าง1ความรู้ที่ทำกิเลสให้สงบ2ความรู้ที่ทำให้กิเลสดับไป3ความรู้ที่ส่งเสริมกิเลสหากยังมีความอยากความอะไรในจิตอยู่มีกินจนะคือกิเลสเครื่องกังวลอะไรอยู่ในตนจะเกิดมรรคไม่ได้หรอกเพราะธรรมหยาบมีไว้แก้ของหยาบมัชฌิมธรรมมีไว้แก้กิเลสนุสัยของกลางธรรมละเอียดมีไว้แก้ของละเอียด1หากมีอุปนิสัยพร้อมจะบรรลุก็จะได้ตามภูมิธรรมได้ในปฐมวัย1มัชฌิมวัย1ปัจฉิมวัย3ใกล้ตาย4 2หากไม่ได้ก็ได้ในสวรรค์3หรือได้นิสัยพระปัจเจก4หรือได้เป็นมนุษย์สุคติได้บรรลุเร็ววัยเร็ววัยได้เป็นนิสัยอุปนิสัยต่อไปรู้ความจริงความเป็นจริงและปล่อยตามความจริงนั้นใจมันก็มีที่ลงเพราะมีท่าลงโดยรอบจิตเป็นธรรมนั้นความจริงใจมันทราบในความชัดเจนจะไปถามหาอะไรอีกมันเป็นแล้วก็แล้วไปอดีตก็เรื่องของมันอนาคตก็เรื่องของมันไปยุ่งกับมันทำไมเอาให้ใจมันเข้ากับปัจจุบันได้ตรงนั้นแหละต้นเงาของธรรมการรับญาติโยมหรือการรับแขกขององค์หลวงปู่จามโดยมากแล้วท่านจะต้อนรับด้วยการแสดงธรรมให้ได้รับปัญญาตาใจหากว่าโยมขอประสงค์จะฟังเทศท่านก็จะเทศอบรมโดยยกบาทพระคาถาพุทธพจน์ขึ้นก่อนจากนั้นก็แสดงสาธยายให้ฟังจนจบเอวังก็ให้พรต่อจากนั้นท่านก็อธิบายเพิ่มเติมให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นและมีการตอบข้อสงสัยข้อข้องใจจนเหมาะแก่เวลาก็เลิกไปแต่ก่อนจะลุกจากไปทุกคณะศรัทธาหากไม่ขอน้ำมนต์ก็ขอให้องค์ท่านเป่ากระหม่อมเป็นทุกคณะไปส่วนสำนวนเทศก็ที่ปรากฏบ่อยมากก็มี 1. อเสวนาจะพาลานังบันทิตาจะเสวนา 2.สุขโตโลกวิทูตีติ 3. หิริโอตัปปะสัมปันนาสุกะธรรมา 4. สุโขปุญญัสสะอุจโย 5. ปุญญานิปรโรกัสสมุ 6. ขันติตะโปตีติขาตีติ 7. สรณะทั้ง3บุหรี่ไม่กินหมากไม่กินกาแฟไม่กินน้ำส้มน้ำหวานขี้คร้านกินมันรุงรังยาสูบก็เหม็นเห็นเขาสูบก็รำคาญแล้วกินหมากปลารากปากเปรอะสกปรกกาแฟก็กินไม่ได้หัวใจเต้นน้ำส้มน้ำหวานไม่ฝึกกินมันไม่ดีเดี๋ยวมันจะติดใจหาเงินซื้อไม่ได้
ในประดาเครื่องของขบฉัน

ภายหลังอาหารจังหันเช้าแล้วยิ่งอายุมากดูเหมือนหลวงปู่จะตัดทิ้งไปจนหมดยังเหลือแค่น้ำเปล่าเท่านั้นของขบเคี้ยวลูกอมต่างๆท่านปฏิเสธไว้หมดแต่ต้นๆมาแล้วปานะอัฐบาลอะไรไม่รับอันว่าน้ำอัฐบาลคือน้ำจากผลไม้ที่ไม่ใหญ่กว่าผลมะตูมผลเล็กกว่ากำมือเราที่คั้นแล้วกรองแล้วไม่มีกากแต่ที่สำคัญในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าต้องไม่ทำให้สุกด้วยไฟใครเขากินก็กินไปปากท้องเขาแต่เราไม่เอาเพราะสบายดีไม่ต้องกังวลห่วงอยู่ห่วงกินกินข้าวกับน้ำก็อยู่ได้แล้วสืบธรรมสืบวินัยได้แล้วเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านฉันมากแต่สะอาดมากไม่เคยเห็นน้ำหมากขี้คำหมากตามพื้นดินรอบๆที่อยู่สะอาดเห็นบางคนกินหมากปากแดงใจวายทมน้ำหมากขากน้ำลายปรากปากปรีกดินแดงเป็นสลานแต่เพื่อนครัวจานมั่นสะอาดทั้งปากทั้งมือทำไมท่านหลวงปู่มั่นจึงยังเคี้ยวหมากอยู่ล่ะครับกลิ่นอายของทุกข์อันเหลืออยู่นั่นแหละพาให้เคี้ยวไม่ผิดธรรมหรอกเพียงแต่เป็นเครื่องรุงรังพระพุทธเจ้าห้ามฉันแต่ไม่ได้ห้ามเคี้ยวหลวงปู่สิมพุทธาจาโรสูบยาเกร็ดทองวันละ 4-5 ซองจนเป็นวันนโรคหลวงปู่ลือสุขปุญโญนัดยานัดจนเป็นกังจมูกฤทธิ์ดวงจมูกบางคนสูบยาจนตนตัวออกซี่ไฟเหม็นไปทั่วหลวงปู่แหวนสุจินโนสูบยาจนหมดอายุหลวงปู่ตื้ออัจฉรธรรมโมกินหมากหลวงปู่ชอบฐานสโมพาขึ้นดอยลางแง้นยาสูบจนได้ลงมาผู้ข้ายังกินแต่น้ำชาเท่ามาแล้วท้องผูกน้ำชาก็ไม่กินกินน้ำเปล่าก็พอสุขโขปุญญัสสะอุจโยเมื่อบุคคลสะสมซึ่งบุญบุญนั้นก็จะนำมาซึ่งความสุขพระธุดงค์กรรมฐานผู้มุ่งประพฤติตนนั้นวันทั้งวันทั้งคืนจะมุ่งทำให้จิตของตนผ่องแผ้วจากอาวรณียธรรมอาวรณียธรรมคือการติดอยู่ในนิวรณ์ทั้ง5ได้แก่ความยินดีพอใจความโกรธพยาบาทหดหู่ท้อถอยจิตฟุ้งซ่านกังวลใจลังเลสงสัยคิดค้นในกิเลสที่ขัดขวางไม่ให้เข้าถึงความสงบด้วยอริยบทเดินและนั่งเป็นเช่นนั้นเรื่อยๆตลอดปฐมยามเมื่อย่างเข้าสู่มัชฌิมยามก็เข้านอน5ทุ่มถึง9ทุ่มหรือตี3ลุกขึ้นมาทำสรีระกิจปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปด้วยการนั่งการเดินจงกรมในระหว่างกลางวันท่านจะประกอบกิจวัตรอื่นอาทิการกวาดลานวัดลานเจดีย์สีมหาโพธิ์เหลาไม้สีฟันซ่อมแซมดูแลข้าวของเครื่องใช้ตักน้ำฉันน้ำใช้ตลอดจนศึกษาตำรับตำราประพฤติวัตขันธกะ14อันควรแก่การหรือกิจของสงฆ์อย่างอื่นเช่นวัดในโรงฉันวัดของภิกษุผู้อยู่ป่าวัดเกี่ยวกับส้วมข้อปฏิบัติต่ออาจารย์เป็นต้นครั้นได้เวลาพอสมควรก็อาบน้ำชำระคราบไคลให้สะอาดแล้วเข้าสู่ที่นั่งทำสมาธิขัดสมาธิ 2-3 ชั้นให้ได้รับไออุ่นระลึกในกรรมฐานมิให้ใจห่างจากธรรมวันคืนจึงล่วงเลยด้วยกรรมฐานอันประกอบด้วยพุทธานุสติมรณานุสติเมตตาธรรมอสุภกรรมฐานทุกกิริยาของกายและกิริยาของใจจึงตั้งในกรรมฐานให้เคารพกันในเรื่องการนับพรรษาใครบวชก่อนต้องกราบต้องไหว้ให้รู้จักธรรมวินัยในข้อนี้ผู้บวชทีหลังต้องกราบไหว้ผู้บวชก่อนเพราะการบวชคือการเกิดครั้งที่2 อุปโลกกายใจวัตถุการเลี้ยงชีวิต
ครั้งแรกเกิดแต่พ่อแต่แม่ให้รู้ว่าการกราบการไหว้เป็นธรรมเนียมนิยมเป็นอริยประเพณีของผู้เจริญกิริยาการกราบไหว้ก็ให้นอบน้อมเป็นเบญจางกราบไหว้เสียก่อนแล้วจึงแจ้งกิจโอภาปราศัยความซาบซึ้งความศรัทธาเริ่มแต่การกราบไหว้นี้เองเพราะความนอบน้อมถ่อมตนเป็นคุณพื้นฐานของธรรมจริยวัตรอันงดงามจะงอกงามขึ้นได้ก็เพราะจุดเริ่มต้นตรงนี้กิจในการศึกษากิจในการเรียนกิจในการละกิจในการวางกิจในการถอดถอนกิจในการดับเชื้อเกิดตายพระอรหันตเจ้าเพิ่นได้ละได้วางได้ดับจนหมดจนสิ้นแล้วจึงชื่อว่าแล้วเสร็จกิจไม่มีกิจที่ต้องศึกษาเล่าเรียนอีกไม่เรียนรู้ศึกษาอะไรเป็นอยู่ก็เป็นแต่กิริยากิจและปฏิปทากิจดำเนินความตามอริยเพณีไว้ให้เป็นแบบเป็นอย่างเท่านั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งครูบาเป็นทั้งอาจารย์เพราะคอยดูแลสุขทุกข์ขัดเกลานิสัยเอาใจใส่ทั้งจริตนิสัยในภายนอกในภายในกล่อมเกลาเหล่าเลี้ยงแม้พระองค์หลวงปู่จามมหาปุญโญจะไม่ใช่พระที่มีลาภสักการะในทางวัตถุแต่ในด้านของธรรมอบรมแนะนำผู้คนในศาสนาว่าได้ว่าหลวงปู่จามมหาปุญโญมิเคยบกพร่องในงานด้านนี้เพราะเคยได้ยินบ่อยว่าพระพุทธรูปมิเคยปฏิเสธใครดีใครเลวท่านรับกราบไหว้หมดตัวเราทำไมจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าไปได้ผู้คนมาหาต้องการอะไรเราก็ให้โดยเฉพาะธรรมปฏิบัติอยากให้เขาได้รู้จักบาปบุญคุณโทษก็สอนเขาไปตามเรื่องเราเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสงเคราะห์โลกจะได้เท่าไหร่ก็เอาสัตว์โลกมันหยาบมันบาปมากต่างกันด้วยเหตุนี้การเทศก็ดีหรือการอบรมก็ดีจึงเป็นงานเป็นหน้าที่ของท่านที่ท่านไม่เคยเบื่อหน่ายหรือแสดงอาการท้อแท้แม้เมื่อชราภาพอายุมากผู้คนก็ยังนิมนต์ท่านไปเทศโปรดท่านก็ยังหอบสังขารรูปกายไปด้วยจิตใจเมตตาไปได้อยู่มันต้องไปโลกเขาชอบใช้คนเฒ่าคนเฒ่ามันเหมือนปลาช่อนเฒ่าแก่เฒ่ามันมีประโยชน์สงเคราะห์โลกตามประโยชน์มันเป็นไปครั้งหนึ่งมีพระอาจารย์รูปหนึ่งมาเยี่ยมองค์หลวงปู่จามในฐานะเป็นผู้เข้ามาปรึกษาพระอาจารย์องค์นั้นก็ว่าหลวงปู่น่ะอะไรอะไรก็ช่างหัวมันโลกและศาสนาเขาเดือดร้อนวุ่นวายกันแต่หลวงปู่ก็ยังนั่งหลับหูหลับตาอยู่ว่าแต่เป็นเรื่องของใครของมันหลวงปู่ตอบว่านรกไม่เต็มสวรรค์ไม่เต็มเจ้าอยากไปก็ไปได้โลกมันเป็นโลกธรรมมันเป็นธรรมเจดีย์บู่ทองกิติเริ่มสร้างเมื่อปลายปีพ.ศ. 2527เป็นงานบุกเบิกพื้นที่และวางรากฐานใช้เวลาก่อสร้าง3ปีจึงแล้วเสร็จบริบูรณ์ในปีพ.ศ. 2530โดยมีจุดประสงค์เพื่อไว้เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุของพระสาวกหลายองค์อีกทั้งยังเป็นที่เก็บพระพุทธรูปหรือวัตถุของโบราณอีกจำนวนมากการก่อสร้างนั้นวางรากฐานคานดินบนหินพรานดินดานได้ลึกจากหน้าดิน3เมตรกว่าวางคานเชื่อมต่อหม้อ3ชั้นในเรื่องของการรองรับน้ำหนักจึงไม่มีปัญหาเหตุที่ตั้งชื่อว่าเจดีย์บู่ทองกิติก็ไว้เกียรติอนุสรณ์แก่คุณยายบู่ทองกิติบุตรข้าบดีเมืองเชียงใหม่ผู้เป็นศรัทธาใหญ่ในการก่อสร้างอีกอย่างคุณยายท่านนี้พร้อมได้บุตรหลานวงวาน
ได้เคยอุปถากอุปถัมภ์ค้ำชูองค์หลวงปู่จามเมื่อครั้งอยู่เมืองเหนือนอกจากคุณยายและบุตรหลานจะสร้างเจดีย์เอาไว้แล้วยังได้สร้างศาลาทรงล้านนาประยุกต์ไว้ให้อีกหลังด้วยเจดีย์ต้องก่อให้สูงให้ทนทานผู้คนจะได้มองเห็นไกลอยากได้มันแปลกจึงได้สร้างเป็นเจดีย์มีเสาเห็นที่อื่นมีแต่อยู่ติดดินองค์หลวงปู่จามมหาปุญโญกับเด็กน้อยหลานเหลนโหลนที่มากับพ่อแม่กับญาติย่ายายตามมาส่งจังหันหรือเข้าวัดมาท่านก็จะพูดเล่นพูดหยอกเช่นว่ามึงเกิดมาทำไมพ่อมึงชื่อบักหมาหรือแม่มึงชื่ออีหมูหรือในขณะยืนหรือเดินอยู่เด็กจะนั่งกราบไหว้ก็จะหยอกเล่นว่ากูเดินไปนี้จะได้เหยียบต่อไม้หรือคนเนาะหรือในขณะฉันจังหันอยู่หากมีเด็กอยู่ในระยะใกล้ๆท่านก็จะแบ่งขนมหรือผลไม้ให้เรียกให้มารับหากรายไหนไม่มาเพราะกลัวหรืออาย

ธรรมประวัติของหลวงปู่จามมหาปุญโญผู้มากมีบุญแห่งวัดป่าวิเวกวัฒนารามบ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร

รายการนานาสาระตอนเล่าธรรมนำทางดำเนินรายการโดยจันเพ็ญพิริยบรรเจิดออกอากาศทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 14:30 นถึง 15:00 นขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังได้เลยค่ะ

ตัณหคโยสัพพะทุกขังชินาติความสิ้นตัณหาชนะความทุกข์ทั้งปวงขอกราบนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยเจ้าทุกๆรูปกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านค่ะเล่าธรรมนำทางดำเนินรายการโดยดิฉันจันเพ็ญพิริยบรรเจิดวันนี้จะขอนำเรื่องเกี่ยวกับการพ้นทุกข์โดยธรรมนะคะจากคอลัมน์กรรมกำหนดในหนังสือพิมพ์ข่าวสดเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วรวบรวมโดยเจ้าของคอลัมน์คือคุณเสมอแดงสังวาลบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ท่านเขียนให้คตินะคะหรือว่าพบปะเจอจากเรื่องจริงแล้วก็นำมาเล่าเขียนเอาไว้กับผู้คนทางบ้านนะคะผู้ฟังทางบ้านที่เขียนมาเล่าประสบการณ์จริงเกี่ยวกับเรื่องเวรกรรมทั้งหลายก็ต้องขออนุญาตท่านไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ท่านก็คงไม่ห้ามที่เราจะมาบอกกันต่อเป็นคติเรื่องนี้เขียนมาเล่าโดยคุณทิวาเหรียญทองนะท่านบอกว่าผู้ใดที่ไม่รักษากุศลกรรมบท10หรือว่าศีล5ซึ่งเป็นคุณสมบัติอันดีของผู้ที่เจริญแล้วผู้จัดก็จะไม่ขออ่านนะคะจะขอเล่าให้ฟังบอกว่าเรื่องเนี่ยก็คือเหมือนกับคนที่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นแหละมีเรื่องอยู่ว่าแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวคนหนึ่งเขาอยู่ข้างๆป้อมตำรวจที่อินบุรีเขาจะขายก๋วยเตี๋ยวในเวลาบ่ายๆของทุกวันนี่ในขณะที่ขายของอยู่นั้นก็มีหมานะคะมาหาของกินตรงแผงก๋วยเตี๋ยวของเขานั่นแหละเขาจะเอาน้ำร้อนในหม้อเนี่ยในหม้อนะหม้อก๋วยเตี๋ยวจะมีน้ำร้อนเดือดๆสำหรับลวกเส้นนะคะราดหมาทุกตัวที่เข้ามาในร้านของเขาหมามันก็จะร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดจนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งอีด่างนะคะ

น้ำร้อนราดจนกระทั่งเจ็บแล้วก็ตายไปในที่สุดนี้มีพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ใกล้ๆกันก็พยายามที่จะขอร้องว่าอย่าไปทำมันเลยเพราะว่ามันทารุณเกินไปแต่แม่ค้าคนนี้ก็ไม่เชื่อไม่ฟังนะกลับกล่าวบอกว่าผู้หวังดีเนี่ยไม่เจอเรื่องนี้กับตัวเองก็ไม่รู้หรอกมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาที่เขาจะทำยังไงก็ได้ก็คือไม่อยากให้มีสุนัขจรจัดที่ดูไม่สะอาดเข้ามาป้วนเปี้ยนในร้านจากนั้นอีกหลายเดือนต่อมาหลังจากที่เขาเอาน้ำร้อนสาดจนกระทั่งอีแดงอีด่างเนี่ยนะคะมันตายเนี่ยก็เข้าสู่ฤดูฝนเย็นวันหนึ่งพายุลมฝนเนี่ยแรงมากพัดเอาร่มคันใหญ่ที่กันแดดที่ร้านของแม่ค้าคนนี้ล้มลงนี่แม่ค้าคนนี้กำลังทำก๋วยเตี๋ยวอยู่พอร่มมันล้มลงมานะคะร่มเนี่ยมันล้มลงก็ไปฟาดเอาโดนหม้อก๋วยเตี๋ยวหม้อก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็ล้มคว่ำแม่ค้านี่กระโดดหนีหม้อไม่ทันนะคะเพราะว่ายืนอยู่หน้าหม้อก๋วยเตี๋ยวเลยน้ำร้อนในหม้อก็เลยรดลงไปที่ตัวของเขาตั้งแต่หน้าท้องไปจนถึงโคนขาก็ร้องโวยวายนะคะกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดโอ้ยร้อนนะแล้วเขาก็เต้นเย็งๆอ่ะไม่ผิดกับไอ้ด่างที่โดนเขาสาดน้ำร้อนเลยพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ใกล้ละแวกนั้นก็บางคนก็รีบนะคะรีบช่วยเหลือแต่หลายคนก็รู้สึกว่าสมน้ำหน้านะสมน้ำสมเนื้อนะน้ำร้อนในหม้อนี้เลยหม้อเดียวกันกับที่เขาราดสุนัขนี่แหละก็ทำให้เขาเจ็บปวดแสนสาหัสแล้วสุนัขหรือว่าหมาที่โดนเขาเอาน้ำร้อนราดเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเดียวมันหลายตัวเลยเนี่ยบางตัวที่ไปตายโดยที่ไม่รู้ไม่เห็นก็คงจะมีนะคะแต่ที่เห็นเลยก็คืออีด่างแม่ค้าคนนี้ทนทุกข์ทรมานอยู่หลายเดือนแต่ก็แปลกอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขาหายดีแล้วแต่ที่หน้าขาแล้วก็หน้าท้องของเขาเนี่ยเป็นรอยด่างๆทั้งสองขาเหมือนกับหมาแม่ลูกอ่อนที่ชื่ออีด่างหรือว่าสีด่างที่เขาเคยเอาน้ำร้อนราดเนี่ยก็คงยังมีบุญอยู่บ้างนะคะเจ้ากรรมนายเวรก็เลยเข้าไม่ถึงได้ทั้งหมดนะนี้เขาก็กลับมาขายก๋วยเตี๋ยวใหม่และหลังจากนั้นเนี่ยความที่ว่าแข้งขาผิวหนังมันก็ด่างนะมีเพื่อนแม่ค้าด้วยกันเนี่ยเคยลองใจนะคะแกล้งเรียกเขาว่าอีด่างเขาก็ได้แต่ยิ้มก็คือทำใจยอมรับกรรมของตนเองได้แล้วก็ไม่โกรธเคืองนะคะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคงจะคิดได้คือไม่เอาน้ำร้อนเนี่ยราดสุนัขอีกเลยนอกจากจะมีไม้อันนึงไว้คอยไล่เท่านั้นเพราะว่าเขารู้ถึงกฎแห่งกรรมแล้วถึงแม้ว่าจะมีใครมาเรียกเขาว่าอีด่างเขาก็ไม่โกรธอีกต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะคะเรียกว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยเราชาวพุทธก็เชื่ออยู่แล้วเต็มร้อยถัดไปจะเล่าถึงเรื่องของนรกกับสวรรค์นะเขียนมาเล่าโดยคุณที่ใช้ชื่อว่านิรนามนะบอกว่าในพระไตรปิฎกมีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้าปายาสิทธิ์ปายาสินะคะซึ่งเป็นผู้ที่เรารู้จักกันดีในพระไตรปิฎกเนี่ยที่ไปเจอกับพระกุมารกัสสปะแล้วก็ถามว่าไม่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องว่าสวรรค์มีจริงนะพระเจ้าปายาสิทธิ์นี่เคยบอกนะคะปายาสิทธิ์บอกว่าคนดีเนี่ยมีมากมายที่ตายลงไปหากไปสวรรค์แล้วก็น่าจะกลับมาบอกหน่อยไม่เห็นมีใครกลับมาบอกพระองค์เลยสักคนเดียวพระองค์จึงไม่เชื่อว่าสวรรค์มีอยู่จริงเนี่ยพระกุมารกัสสปะเถระก็ไขข้อข้องใจปริศนานี้นะธรรมดาการเดินทางไปสวรรค์หนึ่งวันเนี่ยเท่ากับ100ปีบนโลกมนุษย์ด้วยเวลาเนี่ยเหลื่อมล้ำกันเหลือเกินนะเมื่อถึงเวลาไปเนี่ยก็อาจจะพักหนึ่งวันไปเที่ยวหนึ่งวันเดินทางกลับหนึ่งวันก็เป็นเวลาถึง 4-500 ปีเข้าไปแล้วพระเจ้าปายาสิก็บอกว่าพระองค์ไม่เชื่อว่านรกมีจริงเพราะว่าพระองค์เคยตรัสถามกับคนชั่วเลวทั้งหลายบอกว่าตรัสบอกก่อนตายบอกว่าถ้าหากไปถึงนรกแล้วให้กลับมาบอกหน่อย
ว่านรกน่ะเป็นอย่างไรมีอยู่จริงหรือไม่แต่ก็ไม่มีใครกลับมาบอกพระองค์เลยสักคนเดียวเนี่ยพระกุมารกัสสปะเถระก็เลยบอกว่าการไปนรกก็เหมือนนักโทษประหารการที่จะขอไปนู่นไปนี่หรือว่ากลับไปสั่งลาใครบอกใครที่บ้านเดิมมันย่อมเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วขนาดอยู่บนโลกมนุษย์ติดคุกยังออกมาส่งข่าวด้วยตนเองไม่ได้นะนะคะนรกก็เหมือนกันไม่มีเวลาแม้แต่จะหยุดหายใจเพราะว่าจะถูกทรมานอยู่ตลอดนอกจากนี้พระเจ้าปายาสิเนี่ยยังไม่เชื่อเรื่องวิญญาณมีจริงอีกด้วยพระองค์เคยลงโทษนักโทษคดีอุกฉกรรจ์ก็คือให้ลงไปอยู่ในโอ่งปิดฝาให้มิดเลยแล้วก็ใช้ไฟเผานักโทษให้ตายทั้งเป็นนะปิดโอ่งให้สนิทเนี่ยด้วยจริงๆในนี้ท่านก็ไม่ได้ขยายนะคะผู้จัดจะขยายให้ฟังว่าเขาเชื่อว่าป้องกันไม่ให้ชีวะในสมัยก่อนเขาเรียกว่าชีวะนี่คือวิญญาณปิดโอ่งให้สนิทไม่ให้วิญญาณเนี่ยมีทางเล็ดลอดออกมาได้แล้วก็เผาทั้งเป็นพอเผาเสร็จแล้วนักโทษตายแล้วก็เปิดดูก็ไม่ปรากฏว่ามีวิญญาณแต่ประการใดอุตส่าห์ปิดขังไว้แล้วเพราะถ้ามีวิญญาณก็จะต้องพุ่งออกมาเมื่อร่างกายเนี่ยสลายไปแล้วพระกุมารกัสสปะนะท่านก็บอกว่าธรรมดาอยู่แล้วคนตาบอดก็ย่อมยากที่จะเห็นแสงสีหรือหากก็ว่าให้ใช้ภาษาปัจจุบันก็คือว่าธรรมดาคนเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่ใช้กล้องจุลทรรศน์ก็ยากที่จะเห็นเชื้อจุลินทรีย์ได้เพราะว่าเป็นกายละเอียดนะคะอธิสมานกายเนี่ยวิญญาณน่ะในข้อขยายก็คุณนิรนามนะคะก็ให้ข้อคิดบอกว่าในกรณีที่ทำไมชาวต่างดาวเนี่ยหรือแม้แต่ชาวสวรรค์ก็คือมนุษย์ต่างดาวที่เรามักจะได้ยินข่าวว่าปรากฏตัวที่นู่นที่นี่เนี่ยเราเห็นได้ง่ายๆเนี่ยสาเหตุก็น่าสนใจท่านบอกว่าหนึ่งเลยอาจจะเป็นเหมือนกับว่าพวกมนุษย์ต่างดาวเนี่ยดูเราเหมือนกับดูละครดูทีวีอยู่ซึ่งผู้ดูเนี่ยย่อมไม่แสดงด้วยถูกไหมคะในผู้แสดงเป็นผู้ร้ายเป็นพระเอกเนี่ยหากว่าเรื่องยังไม่จบชีวิตยังมีอยู่ผู้ดูก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปดูนะเข้าไปดูในจอนั้นนะว่าผลสุดท้ายแล้วละครหรือว่าเรื่องราวต่างๆนั้นจะจบอย่างไรให้รางวัลคนดีด้วยการที่ว่าจบดีแต่เวลาที่ผู้ร้ายตายลงด้วยการตัดสินอันเป็นธรรมแล้วการแสดงจบลงแล้วก็จะรู้ว่าใครผิดใครถูกจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับชีวิตคนเราที่พอตายแล้วทำดีทำชั่วเนี่ยยมทูตยมบาลท่านก็จะมาเอาวิญญาณไปไปนรกไปสวรรค์ตามกลไกมนุษย์ต่างดาวนะคะก็คงจะนั่งดูพวกเราเหมือนกับดูภาพยนตร์ดูละครอย่างนี้แหละอีกประการหนึ่งก็คือว่าต่างคนต่างอยู่นะเหมือนกับว่ามนุษย์ต่างดาวกับเรานะมนุษย์ต่างดาวกับเราก็อยู่คนละส่วนนอนก็อยู่ส่วนนอนชาวสวรรค์ก็อยู่ส่วนเขาชาวโลกก็เหมือนนอนนะคะถ้ายามใดชาวโลกหรือว่านอนตัวไหนดีพอตายลงก็ไปสู่สวรรค์มีอัตภาพที่ดีขึ้นถ้าไปโดยยานอวกาศหรือว่าการเหาะขึ้นไปบนสวรรค์เหมือนผู้มีฤทธิ์ก็จะกลับลงมาตายในโลกเหมือนเดิมแล้วค่อยไปด้วยวิญญาณก็คือเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้เนี่ยถ้าจะเปรียบอีกอย่างก็คือท่านบอกว่าชาวสวรรค์หรือว่าชาวต่างดาวนั้นเขาอยู่อย่างอิสระนอกที่คุมขังส่วนมนุษย์เราก็เหมือนกับคนทำผิดติดคุกธรรมดาย่อมไม่เห็นโลกที่เป็นอิสระเช่นสวรรค์นอกจากคนที่อยู่ภายนอกหรือว่าชาวสวรรค์ที่จะลงมาเยี่ยมโลกเป็นครั้งคราวโดยเฉพาะเนี่ยนักโทษที่ดีที่ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระก็มีที่พอเป็นอิสระพ้นทุกข์จากนรกแล้วไปเกิดเป็นเทวดานะคะส่วนนรกหรือว่าชาวดาวนรกเนี่ยก็เหมือนคนที่ทำผิดในคดีสาหัสเนี่ยคดีอุกฉกรรจ์ติดคุกมืดเป็นสถานที่น่ากลัวอย่างยิ่งได้รับทุกขเวทนาเนี่ยเมื่อคนทำดีบนโลกก็เหมือนคนที่ติดคุกสถานเบาพ้นโทษแล้วก็จะได้ไปสวรรค์ไปเป็นคนที่มีอิสรภาพเนี่ยส่วนคนที่ทำชั่วบนโลกเนี่ยก็
็อาจจะถูกขังบนโลกแล้วตายไปแล้วนะหากว่าโทษร้ายแรงก็ย่อมมีกรรมที่จะไปติดคุกต่อในนรกนี่แหละหรือว่าวิญญาณนะก็จะไปตกนรกนี่แหละก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท่านให้คติเราดีเหมือนกันนะคะกรรมนั่นน่ะย่อมมีผลเสมอทุกกรรมนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีผลแต่อาจจะมีกรรมบางกรรมที่ถือว่าไม่ดีไม่ชั่วนะอันนั้นก็ถือว่ากรรมเป็นกลางๆนะคะถัดไปจะเล่าถึงสมบัติและวิบัติอันนี้ในหัวข้อของธรรมะชนะทุกข์นะคะเป็นเรื่องของคุณนิสากรนะคะผู้อ่านทางบ้านเขียนมาเล่าให้กับคุณบุญเสมอแดงสังวานลงในคอลัมน์กรรมกำหนดในหนังสือพิมพ์ข่าวสดเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะคะคุณนิสากรเล่าบอกว่ามีเพื่อนมาบ่นให้ฟังว่าเบื่อที่จะทำความดีแล้วล่ะทำดีก็ไม่เห็นได้ดีนะก็เพื่อนเนี่ยมาเล่าอย่างนี้นี่ก็คือหลักธรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั้นเป็นที่รู้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วแต่บางครั้งนี่ก็ท้อนะคะท้อเพราะว่าทำดีแทบตายเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เลื่อนขั้นอันใดกับเขาเลยคิดอย่างนี้ก็คิดไม่ถูกนะคะคิดตามใจตัวเองเรื่องก็มีอยู่ว่าผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะได้ตักบาตรทุกวันทำดีแต่ซื้อหวยทีไรก็ไม่เคยถูกก็คือคิดว่าตัวเองเนี่ยทำบุญแล้วทำไมไม่ได้ดีการซื้อหวยแล้วไม่ถูกแล้วคิดว่าไม่ได้ดีนี่เป็นการเข้าใจผิดนะทำดีตักบาตรก็ส่วนหนึ่งนะคะการเล่นหวยมันไม่ใช่กุศลมันเป็นอกุศลเลยซ้ำไปมันเป็นการพนันอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นการลูบคลำศีลถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ผิดศีลโดยตรงแต่มันก็ลูบคลำก็คือเบี่ยงเบนเป็นการพนันชนิดหนึ่งนั่นเองข้อที่ควรคิดพิจารณาก็คือดีที่จะได้จากการตักบาตรก็คือความอิ่มใจบุญกุศลนั่นเองที่ได้สงเคราะห์พระภิกษุสามเณรนะคะที่ท่านกำลังปฏิบัติสมณกิจเนี่ยแล้วก็ได้ขัดเกลาความตระหนี่ออกไปจากใจของตนเองส่วนไอ้การถูกหวยนั้นเป็นเหตุผลอื่นก็คือไม่ซื้อหวยเนี่ยตัวเลขที่ออกเนี่ยก็ไม่ได้ต้องมาเป็นภาระกับชีวิตเลยแถมยังประหยัดเงินด้วยแต่บางครั้งการซื้อหวยมันก็เป็นเหมือนความหวังนะคะความหวังอย่างหนึ่งของคนที่เขาคิดว่าเป็นทางออกทางหนึ่งอ่ะเราก็ไม่ว่ากันแต่ว่ามันคนละเรื่องกับการตักบาตรเหมือนทำข้อสอบถูกทุกข้อแต่ก็ยังสอบตกเนี่ยทำงานดีทุกอย่างแต่ไม่ได้สองขั้นช่วยเหลือคนทุกคนก็ยังถูกโกงอันนี้มันต้องพิจิตรพิจารณานะคะว่ามันเป็นคนละเคสกันคนละเรื่องเนี่ยกรรมเก่ากับบุญเก่านะกับกรรมใหม่กับบุญใหม่เนี่ยบางครั้งมันเชื่อมโยงกันด้วยกระแสถ้าหากว่าทำดีชาตินี้แต่ว่ามีกรรมหนักที่มีกำลังมากกว่าก็ต้องรับสิ่งที่มีกำลังมากกว่าแต่ถ้าหากว่าทำชั่วชาตินี้เอ๊ะทำไมเขายังไม่ถูกกรรมตามสนองเพราะว่ากำลังบุญของเขามันมีกำลังเหนือมากกว่าอกุศลนั่นเองเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจนะคะท่านกล่าวถึงว่าหวานพืชเช่นไรก็ย่อมได้พืชเช่นนั้นอันนี้เป็นพระพุทธพจน์เหมือนกันนะคะจากพจนานุกรมพุทธศาสนาของพระธรรมปิฎกในสมัยนั้นก็คือจริงๆก็คือพระพุทธโฆษาจารย์ในยุคของเราก็คือท่านปอประยุตโตนะคะท่านประยุทธ์ประยุทธ์โตนี่แหละหนังสือเล่มนี้นี่กล่าวไว้เนี่ยประมาณปีพ.ศ. 2543-44นะคะชุดนี้นะคะแต่วันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยที่เราเล่ากันอยู่นี่เป็นวันที่12กันยายนพ.ศ. 2561เรื่องนี้20กว่าปีก็ยังเป็นคติให้เราคิดได้ท่านกล่าวบอกว่าโดยพจนานุกรมที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ในยุคนี้ก็คือท่านประยุทธ์โตเนี่ยท่านบอกว่าสมบัติ4เนี่ยหมายถึงข้อดีหรือว่าความเพียบพร้อมนะ
ความสมบูรณ์แห่งองค์ประกอบต่างๆซึ่งอำนวยแก่การให้ผลของกรรมดีมีอยู่4อย่างนั่นก็คือ1คติสมบัติหมายถึงว่าการไปเกิดในการเกิดนะคะอันอำนวยไปด้วยความเจริญนะทั้งที่อยู่ที่ไปการดำเนินชีวิตการทำถูกต้องถูกที่ถูกเวลากรณีแบบนี้เนี่ยสภาพแวดล้อมสถานที่นั้นๆตลอดจนถึงแนวทางในการดำเนินชีวิตในขณะนั้นเอื้อแก่การกระทำดีหรือความเจริญงอกงามของความดีก็ทำให้ความดีปรากฏผลได้ง่ายพูดได้ง่ายว่าทำกรรมดีมาเยอะแล้วไปอยู่ในโดยบุญเนี่ยนะคะที่สร้างมาก็จะกำหนดให้ไปอยู่ในสถานที่ถูกหลักถูกเวลาทุกอย่างเหมาะเจาะแล้วก็สอดคล้องแล้วดำเนินชีวิตที่ดีต่อไปสิ่งที่ออกมาหรือว่าผลของกรรมที่ออกมาก็เป็นดีบวกดีก็ดีเจริญขึ้นส่วนสองอุปธิสมบัตินะเมื่อสักครู่เป็นคติสมบัตินะคะคติก็คือต้นกำเนิดของการเกิดนั่นเองส่วนอุปธิเนี่ยหมายถึงว่าความพร้อมด้วยรูปกายที่สวยสง่าบุคลิกดีเนี่ยรวมทั้งร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีตลอดจนการทำดีถูกคนด้วยเนี่ยเหมือนกับว่าเราไปทำดีกับคนที่เขาไม่รู้คุณคนน่ะดีมันก็ได้แต่ว่ามันก็ได้น้อยแต่ถ้าทำดีกับคนที่มีศีลมีธรรมมีความกตัญญูอานิสงส์มันก็สูงขึ้น3กาลสมบัติคือหมายถึงว่าเกิดอยู่ในสมัยที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าบ้านเมืองสงบสุขสังคมเป็นสังคมที่คนอยู่ในศีลในธรรมมีความสามัคคีแล้วก็หลักๆเลยยกย่องคนดีรวมถึงธรรมถูกที่ถูกเวลาถูกกาลเทศะ4ปโยคสมบัติหมายถึงว่าความพร้อมด้วยการประกอบความเพียรฝักใฝ่ในทางที่ถูกนะนำความเพียรนั้นขวนขวายทำในสิ่งที่ดีงามทำตัวเองให้เป็นปกติในเรื่องของการทำดีคือทำดีเป็นปกติวิสัยความเพียรเนี่ยประโยคสมบัตินี้บางคนมีความรู้นะมีความเพียรพยายามแต่นำไปใช้ในทางที่ผิดอันนั้นก็ไม่เหมาะเลยทั้งเมื่อทำกรรมดีก็ทำอย่างครบถ้วนตามหลักนะแล้วก็ทำต่อเนื่องไม่ได้ว่าทำหยุดนะคะกรรมดีที่เสริมเข้ามาอีกก็จะเห็นผลได้ง่ายก็คือเกิดมาดีนะแล้วก็รูปร่างสภาพรูปกายพร้อมนะมีเวลาอยู่ในช่วงของยุคที่ดีแล้วก็มีความเพียรพยายามทำยังไม่หยุดหย่อนนี่แหละผลดีก็จะเห็นได้ง่ายส่วนวิบัติ4วิบัตินี่คือข้อเสียนะคะจุดอ่อนความบกพร่องขององค์ประกอบต่างๆที่จะอำนวยให้ผลของกรรมดีเนี่ยไม่มีกำลังสู้กับกรรมชั่ว4อย่างนั่นก็คือคติวิบัติเหมือนกันก็คือกำเนิดมาต่ำทรามไร้ความเจริญรวมทั้งที่อยู่ที่ไปเป็นถิ่นที่ไม่ดีเรียกว่าทำไม่ถูกเรื่องไม่ถูกที่เพราะว่ากรรมกำหนดมาให้เกิดในสถานที่ที่ไม่ดีแต่ตัวเองเนี่ยดันถูกเรียกว่าอะไรยอมให้สภาพแวดล้อมเนี่ยหล่อหลอมไปในทางที่ไม่ดีตามไปด้วยก็เลยดำเนินชีวิตในทางที่ไม่ดีซึ่งเอื้ออำนวยเนี่ยเอื้ออำนวยต่อการกระทำชั่วบางคนบอกว่าอยู่ในชุมชนแออัดที่เขาขายยาบ้าก็จะถูกโน้มเอียงไปในทางที่จะติดยาบ้าได้ง่ายนั่นเองนะอันนี้ก็ถือว่าคติวิบัติแหล่งเกิดนั่นเองส่วนอุปธิวิบัตินะคะก็คือเกิดมาแล้วร่างกายไม่สมประกอบบ้างก็มีเนี่ยบุคลิกภาพรูปร่างหน้าตาไม่งดงามก็มีนะรวมทั้งสุขภาพไม่ดีมีโรคมากตลอดจนทำไม่ถูกกับตัวบุคคลก็คือบางคนเนี่ยรูปร่างหน้าตาก็ไม่ดีอยู่แล้วบุคลิกก็ไม่ดีเนี่ยก็เลยพาลพาโลพาเกนะคะบางครั้งนี่ถึงกับว่าตบตีบุคคลผู้มีพระคุณหรือว่าพ่อแม่ก็มีอันนี้ก็ถือว่าร่างกายชนะจิตใจที่อ่อนแอไปเอ้ยจิตใจนะคะอ่อนแอก็ทำให้จากการที่มีร่างกายที่ไม่ได้ดั่งใจก็พ่ายแพ้ให้กับความคิดหรือว่าความชั่วที่
ตนเองเนี่ยไม่อาจที่จะยับยั้งได้ทำให้ทำไม่ถูก

กับตัวบุคคลก็คือทำร้ายผู้มีพระคุณก็เยอะแยะสามเลยการวิบัติการวิบัติเนี่ยคืออยู่ในโลกในยุคที่ไม่มีความเจริญหรือว่าบ้านเมืองมีแต่ความยุ่งเหยิงผู้ปกครองไม่ดีสังคมเสื่อมในการกดขี่ข่มเหงเบียดเบียนบีบคั้นนะแล้วก็ยกย่องคนชั่วแทนที่จะยกย่องคนดีเรียกว่าเกิดผิดการผิดสมัยนึกถึงอย่างยุคที่ช่วงที่โลกใกล้วิบัตินะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่อันตรายจริงๆเลยในยุคของมิกสัญญีนะคะยุคที่สิ้นพระพุทธศาสนานั่นน่ะยุคนั้นน่ะถ้าใครไปเกิดนี่ถือว่าเรากลัวกันทุกคนนะคะ4ประโยควิบัติก็คือความบกพร่อง

กลัวกันทุกคนนะคะ4ประโยคะวิบัติก็คือความบกพร่องของความเพียรฝักใฝ่ในทางที่ผิดประกอบการงานที่ผิดมีปกติชอบทำชั่วเป็นนิสัยเนี่ยกรรมดีก็ไม่อาจที่จะเข้าถึงได้เรียกว่าวิบัติครบทุกอย่างเนี่ยแม้จะประกอบกรรมดีอย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากสำหรับบุคคลประเภทนี้การปรากฏผลของกรรมนั้นนอกจากจะอาศัยเหตุการกระทำกรรมแล้วยังต้องอาศัยปัจจัยเหล่านี้ประกอบก็คือคติอุปธิกาละและประโยคะคตินี่คือที่เกิดมายังไงบุญกรรมเก่าเป็นยังไงนะคะเป็นตัวหนุนแล้วก็อุปธิเนี่ยหมายถึงว่ารูปสภาพแวดล้อมของรูปกายสุขภาพร่างกายที่ได้มาแล้วก็การละสมบัติเนี่ยเกิดในยุคที่เป็นอย่างไรคนดีครองเมืองหรือว่าคนชั่วครองเมืองประโยคะสมบัตินี่ก็สำคัญก็คือว่าความเพียรนะคะเพียรไปแบบไหนเพียรในทางที่ถูกหรือว่าเพียรในทางที่ผิดเนี่ยท่านก็บอกว่าการจะทำให้ได้ผลดีผลชั่วอย่างไรต้องพินิจพิจารณาถึงสิ่งที่มาสัมพันธ์กับปัจจัยทั้งหลายที่เป็นไปตามกฎอื่นๆเพราะว่าธรรมชาติน่ะไม่ใช่มีแต่กฎแห่งกรรมเพียงอย่างเดียวยังมีกฎอื่นๆที่มีความสัมพันธ์ร่วมกันด้วยสมบัติและวิบัติ4อย่างที่กล่าวไปนี้นะคะท่านบอกว่าการที่จะได้ผลดีผลชั่วอย่างไรการกระทำของเราจะถูกปลักหรือไม่อย่างไรถ้าหากว่าเรารู้จักคิดนะคะแล้วก็อยู่ในสภาพว่าแวดล้อมที่ดีดังกล่าวกรรมชั่วก็จะเบาบางหรือว่าอาจจะไม่ทำชั่วเลยก็ท่านพูดบอกว่าถูกที่ก็คือคติถูกคนก็คืออุปธิถูกเวลาก็คือกาละหรือว่ากาละเวลาถูกขนาดประโยคะนั่นก็คือว่าพยายามนั่นเองก็ถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้เราทำถูกต้องหมดผลก็จะออกมาดีพระพุทธศาสนาก็คือหลักแห่งเหตุและผลดังนั้นรู้จักเหตุรู้จักผลจะทำให้เข้าใจได้ไม่ยากว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั้นมันแตกต่างกันอย่างไรนั่นเองนี่ก็น่าคิดนะคะก็คือสร้างกรรมดีเอาไว้เป็นแรงหนุนนั่นเป็นเหตุที่ปลอดภัยที่สุดเนื้อนาบุญนะคะที่ดีที่สุดนะถูกที่ก็คือไปทำบุญที่วัดหรือว่าทำกับพ่อแม่ถูกคนก็คือทำกับพ่อแม่หรือพระสงฆ์หรือว่าคนดีมีศีลธรรมถูกเวลานี่ยิ่งทำได้ทุกเวลาและยิ่งถ้าเป็นว่าบุญเฉพาะการกฐินผ้าป่าอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ยิ่งเสริมให้บุญนั้นแรงเพราะว่าเป็นบุญเฉพาะการไม่ได้จะทำได้ทุกวันถูกขนาดประโยคะเนี่ยคือว่าทำโดยไม่ท้อนะคะทำเรื่อยต่อเนื่องไม่ใช่ว่าทำปีนึงทำบุญสักครั้งนึงวันเกิดปีนึงทำทีซื้อให้เงินพ่อแม่ให้วันเกิดปีละครั้งอันนี้ไม่ควรให้ทุกเดือนต่อเนื่องวันเกิดก็พิเศษขนาดเข้าไปอีกนั่นแหละถึงจะถูกต้องนะผู้จัดคิดว่าอย่างนั้นหมดเวลาพอดีนะคะต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอให้ทุกท่านมีความเจริญทั้งในทางธรรมและในทางโลกชั่วโมงหน้าพบกันสวัสดีค่ะ

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนานาสาระตอนเล่าธรรมนำทางดำเนินรายการโดยจันเพ็ญพิริยะบรรเจิดออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารเวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.

1164 02496 1164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุทธโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนิโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปทุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6 ต่อ115-137หรือ988-1671
1: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่าน A 081-564-8474หรือ062-159-2492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7107141618071401680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240 ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: วันนี้ก็เป็นวันที่เราได้หมุนเวียนมาสู่การปฏิบัติการปฏิบัติของเราก็เป็นเรื่องที่เราเริ่มต้นแล้วเราก็ปฏิบัติให้ติดต่อกันไปโดยที่ให้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยโดยที่ไม่ขาดระยะถ้าเราปฏิบัติแล้วเราไม่ต่อเนื่องกันไปก็เหมือนกับคนทานข้าวเนี่ยทานแล้วก็ไม่อิ่มแล้วก็หยุดไปทำงานแล้วก็มาทานต่อแล้วก็คึกคึกเงินดอนแล้วก็การปฏิบัติก็ไม่สม่ำเสมอการปฏิบัติธรรมนี่เป็นอาหารของใจที่เราควรจะได้รับอาหารของใจอยู่ทุกวันคนแพ้อย่างอื่นนะยังแพ้แล้วกลับทำได้ใหม่แต่คนแพ้ใจตัวเองอ่ะแพ้ตลอดชีวิตแพ้แล้วมีความทุกข์อย่างมากฉะนั้นธรรมะท่านนั้นแหละที่จะสอนใจให้เราเป็นผู้ชนะชนะไม่ให้เศร้าโศกชนะไม่ให้เสียใจชนะไม่กลับมาแพ้อีกอันนี้สำคัญเรื่องใจเราจะต้องพยายามฝึกพยายามทำให้เกิดขึ้นในตัวเราจนกว่าใจของเราจะรู้จักอารมณ์ตัวเองรู้จักความคิดของตัวเองถ้าเรารู้จักนี่เรียกว่ารู้จักตัวรู้จักตนถ้าเราปฏิบัติกรรมฐานไม่รู้จักความคิดตัวเองจะเรียกว่าคนไม่ทันอารมณ์คนไม่ทันใจตัวเองก็ตกอยู่ในธาตุอารมณ์ตกอยู่ในธาตุของความคิดสู่อดีตบ้างอนาคตบ้างแล้วก็เป็นคนโกรธไม่รู้ตัวโลภไม่รู้ตัวหลงไม่รู้ตัวเพราะขาดสติสัมมาสติไม่เกิดขึ้นสัมมาสมาธิใจไม่ตั้งมั่นท่านนั้นเราจะต้องเล็งญาณให้ตรงเป้าหมายคือจิตของตัวเองว่าทำอย่างไรเราจะให้จิตของเราเนี่ยเป็นผู้ชนะตัวเองบ้าง ให้มันเป็นหนึ่งไว้บ้างไม่มีวิธีอื่นที่จะช่วยเราได้นอกจากสมถะภาวนาทำใจให้สงบให้เย็นลงให้จิตมันอยู่กับตัวเองวิปัสสนาภาวนาละความปรุงแต่งละอะไรที่มันปรุงแต่งใจเราให้ทุกข์อยู่ทุกวันให้ใจเราไม่สงบเพื่อจะทำจิตของเราให้สงบมากขึ้นเป็นการเพิ่มพูนเป็นการสร้างกุศลบารมีของเราบุญแปลว่าใจเย็นบาปแปลว่าใจร้อนกุศลแปลว่าเกิดอุบายที่ดีกุศลกุศลแปลว่าฉลาดฉลาดในอุบายที่จะทำจิตตัวเองให้เข้าสู่มุมสงบได้สามารถต้อนใจตัวเองได้ เราจับอย่างอื่นเราจัดอย่างอื่นจัดได้แต่จัดใจตัวเองให้เข้าระเบียบเรียบร้อยเนี่ยเป็นเรื่องยากเย็นนิดหน่อยคนไหนทำได้คนนั้นมีบุญมีวาสนาทำบุญได้ยอดบุญไม่มีอะไรจะบุญใหญ่บุญโตเท่ากับทำจิตใจให้สงบนิพพานก็คือการทำใจนั่นเองสวรรค์ก็คือการทำใจให้สงบนั่นเองมาเกิดเป็นมนุษย์ก็อาศัยว่าได้ทำใจให้เป็นมนุษย์ที่ดีนั่นเองให้อยู่ในหลักของศีล5ศีล8ศีล10ศีล227นะสมถะภาวนานั่นเองเรื่องจิตนี่สำคัญถ้าใครว่าไม่สำคัญก็แสดงว่าคนที่ไม่เห็นสำคัญแสดงว่าไม่รู้จักใจตัวเองหรือไม่รู้จักอิทธิพลของจิตที่เรามีปัญหาทุกวันนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรเลยเรื่องทำมาหากินเรื่องดิ้นรนเรื่องต่อสู้กับชีวิตเรื่องจิตเป็นผู้บัญชางานทั้งหมดทำผิดก็อยู่ที่ใจทำถูกก็เรื่องของใจทั้งหมดฉะนั้นเราต้องพยายามชนะใจตัวเองให้ตั้งไว้ซึ่งศีลให้ตั้งไว้ซึ่งสมาธิแล้วก็พยายามฝึกให้เราเนี่ยเป็นกลายเป็นคนใจเย็นลงให้ว่าสงบลงรู้จักหาธรรมะถ้าใจของเราดีซะแล้วไม่มีอะไรเลยจะทำให้ใจของเราขุ่นมัวได้แต่ถ้าเราปลุกใจของเราไม่ได้แล้วมันน่าเสียดายเหลือเกินที่เกิดมาเป็นทาสของความคิดเกิดมาเป็นทาสของความโกรธทาสของความโลภ ก็ถูกความโกรธความโลภใช้เราอยู่นี้เองเราไม่เคยชนะไม่เคยแน่นอนสักทีเดียวอันนี้สำคัญที่พุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักวิธีฝึกใจดัดใจตัวเองวิธีอื่นก็ฝึกไม่ได้นอกจากปฏิบัติกรรมฐานที่ญาติโยมได้นั่งกรรมฐานกันทุกวันนั่นกรรมะคือการงานฐานคือที่ตั้งตั้งไว้ที่ไหนตั้งไว้ตรงจิตตั้งไว้จิตยังไงให้จิตรู้ตัวรู้สัมปชัญญะรู้ทั่วพร้อมตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมให้รู้ไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ารู้ภายนอกมีผมขนเล็บขนหนังแล้วก็รู้ภายในใจของเราเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็เป็นผู้รู้ผู้เจริญผู้ตื่นตั้งสติไว้ได้นี่แหละกรรมฐานฐานคือตั้งให้ใจเราเป็นบุญกุศลทำให้ใจของเราเย็นลงสงบลงไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนในเมื่อคนเราเ มื่อของที่มันไม่มีฐานที่ตั้งเนี่ยเราจะตั้งอะไรก็สุดแต่ต้องหาฐานจะต้องมีที่รองรับทั้งหมดจะเป็นของทุกสิ่งทุกอย่างวัสดุเนี่ยจำเป็นจะต้องมีที่ตั้งถ้าไม่มีที่ตั้งเลยมันตั้งไม่อยู่ใจคนเราเนี่ยมันอยู่ลอยๆถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิกระจายมันก็วกวุ่นอยู่นี่เองดังนั้นจึงต้องอาศัยธรรมะเนี่ยมีสติมีความรู้ตัว มีความรู้ใจมีสัมปชัญญะระลึกสัมปชัญญะระลึกรู้ทั่วตัวเองพร้อมที่จะน้อมเข้ามาเห็นความคิดของเราเรื่องเก่าๆเราก็รู้ว่ามันคิดอะไรบ้างเรื่องใหม่เราก็รู้ว่ามันคิดอะไรปัจจุบันนี้เฉยแค่ไหนสุขทุกข์สงบและไม่สงบในเราจงดูใจตัวเองจะเห็นฐานที่ตั้งของจิตถ้าเราตั้งได้สัก5นาที10นาทีใจเราจะเย็นๆแต่ถ้าตั้งไม่ได้ในใจกระสับกระส่ายคิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดวันเราไม่เจอความสุขเลยเหมือนกับเราทำงานวุ่นๆเนี่ยนั่นแหละใจมันไม่มีที่ตั้งสติมันไม่มีก็ไม่เคยทำงานมีความสงบสุขเลยแต่ถ้าเราลองทำงานอย่างพุทธเจ้าสอนที่ทำไปกำหนดรู้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-496

หยิบอะไรก็รู้ว่าหยิบวางก็รู้ว่าอยากวางเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนคิดก็รู้ว่าคิดคิดดีก็รู้ว่าคิดดีคิดไม่ดีก็รู้ว่าคิดไม่ดีเป็นบุญก็รู้เป็นบาปคอยตามดูรู้ใจตัวเองทั้งยืนเดินนั่งนอนนั่นเนี่ยเขาเรียกว่ามีฐานที่ตั้งของใจเขาเรียกว่าคนกินอิ่มกินอิ่มนอนหลับเพราะอะไรเพราะใจสงบกินไม่อิ่มนอนไม่หลับเพราะใจไม่สงบใจกังวลกังวลเนี่ยสำคัญที่สุดโรคประสาทจะเกิดได้กับคนที่มีใจกังวลมีลูกก็ห่วงลูกมีหลานก็ห่วงหลานมีบ้านก็ห่วงบ้านมีสามีก็ห่วงมากมีภรรยาก็ห่วงมากห่วงทุกสิ่งทุกอย่างแม้ตะหมาตัวแมวตัวก็ห่วงอะไรอะไรก็ห่วงก็เลยกลายเป็นโรคกังวลนั่นแหละคือไม่มีฐานของสมาธิแต่ถ้ามีสมาธิแล้วมันตัดได้ละได้จิตใจมันก็เย็นลงทำใจได้อย่างเดียวพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีไปหมดอย่าไปว่าใครต้องว่าใจตัวเองใจเองอยากคิดใจเองอยากนึกใจเองอยากสุขสนสร้างปัญหาให้ใจตัวเองไม่มีก็อยากมีไม่เดือดร้อนก็อยากเดือดร้อนเพราะเป็นอย่างนั้นแล้วจึงได้ว่าเราจะต้องดูใจของเราให้เห็นให้รู้เราจะมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่างดีเช่นพระพุทธเจ้าเริ่มปฐมบทพระพุทธเจ้าเกิดได้ประมาณอายุ 7-8 ขวบพออายุได้7ขวบก็มีการแลกนาขวัญสมัยก่อนพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้นำทำนาทั้งเมืองไทยเราและเมืองอะไรก็สุดแต่เนี่ยทางเอเชียเนี่ยเจ้าแผ่นดินจะต้องเป็นผู้นำทำนาแล้วก็สุทโธทนะก็ไปแลกนาขวัญคือกลางเดือน6นี่จะถือว่าเป็นวันฤกษ์ดีเป็นวันมงคลที่จะแลกนาขวัญพระพุทธเจ้าทรงกัสสรู้ประสูติพระนิพพานวันกลางเพ็ญเดือน6พอถึงวันนี้เขาก็ถือว่าเป็นวันแรกนาขวัญเขาเจ้าแผ่นดินก็ทรงไปแลกนาเขาเรียกว่าแลกนานี่แสดงว่าเจ้าแผ่นดินเป็นเพียงไปทำแบบเหมือนกันสมัยนี้ก็เรียกว่าเจิมป้ายหรืออะไรวางศิลาฤกษ์นั่นเองแต่คนที่วางนั้นไม่ได้สร้างหรอกไปทำพิธีให้แต่คนอื่นก็สร้างให้เสร็จการไปแลกนาขวัญก็เช่นเดียวอย่างที่เราเมืองเราทำเสร็จแล้วก็เอาลูกชายคือเจ้าชายสิทธัตถะกุมารไปด้วยไปในงานแลกนาขวัญแลกนาขวัญก็ไปกั้นม่านให้นั่งอยู่ให้นั่งให้นอนตามภาษาเด็กๆนะเพราะว่าสุโธทนะเนี่ยรักเจ้าชายสิทธัตถะกุมารมากเพราะโหรได้พยากรณ์แล้วว่าถ้าได้กลับถ้าจะอยู่ครองโลกเป็นคารวาสจะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าสุโธทนะไม่อยากให้ลูกชายออกบวชอยากให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองโลกก็เลยพยายามทนุถนอมแม้จะไปไหนก็พยายามไม่ให้ลำบากพอไปแรกนาขวัญก็นำไปด้วยต่อไปกั้นม่านอยู่ร่มว่าการจะเวกจัดกั้นม่านให้ลูกชายสงบรรทมเล่นสนานอยู่ที่โคนต้นว่าแต่ว่าเด็กธรรมดาเด็กก็จะต้องเล่นจะต้องสนุกขนองตามวิสัยเด็ก7ขวบ8ขวบแต่นี่สิทธัตถะกุมารไม่อย่างนั้นเห็นคนไปหมดแล้วคล้ายๆว่าคนเรามีบุญบารมีนะโยมเมื่อก็โยมมีบุญบารมีเนี่ยพอถึงตอนเที่ยงก็ไม่ไปไหนก็มานั่งสมาธิกันมาควังธรรมกันไอ้ที่จะไปกินที่จะไปเที่ยวอื่นเขาไม่ไปเพราะบุญบารมีมันผลักดันทำให้เห็นเวลานี้จะทำอะไรดีเวลานี้น่าจะนั่งสมาธิดีกว่าเนี่ยอันนี้เป็นบุญของโยมที่จะเทียบเปรียบกับเจ้าชายสิทธัตถะกุมารอายุเพียง 7-8 ขวบก็เห็นว่าข้าราชการบริพารเขาก็ไปเพลิดเพลินในการทำนากันเที่ยวเล่นกันไอ้ก็คนโตๆเขาก็ไปธุระอื่นก็ปล่อยให้ราชกุมารสิทธัตถะนี่นั่งอยู่คนเดียวก็เกิดวิเวกขึ้นมาเลยเ
กิดความวิเวกกิจตัวเราในขณะนี้ทุกคนก็ไปหมดแล้วเราจะนั่งสงบดีกว่าเด็กแค่7-8ขวบไม่มีครูบาอาจารย์เลยและไม่มีใครทำให้ดูเลยและไม่มีใครสอนเลยพ่อแม่ก็พยายามไม่สอนแต่ก็ไม่เข้าใจคือกลัวลูกจะบวชอย่างเดียวถ้าเกิดลูกทำสมาธิเมื่อไรลูกก็จะเบื่อหน่ายลูกเจ้าชายทิฏฐะก็ทรงนั่งเลยนั่งขัดสมาธิเพชรนั่งขัดบัลลังก์เท้าขวาวางบนเท้าซ้ายแต่ขัดสมาธิเพชรแล้วก็มือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงๆแล้วก็ดำรงสติให้มันทำความรู้ที่กายของท่านนี่บารมีเก่าของท่านเคยได้สร้างสมอบรมมาก็เลยทำให้เกิดมีความรู้สึกว่าเราจะต้องทำดีอย่างนี้ยามนี้เราควรจะต้องสงบใจถ้าก็นั่งเลยตั้งแต่ตอนเช้าเรื่อยไปเลยนั่งตอนเช้าพอทานพอเช้าเสร็จไปเรื่อยตอนเที่ยงไปถึงบ่ายก็ประมาณบ่ายถึง3-4 โมงเกี่ยวกับงานการของพระเจ้าแผ่นดินทำเสร็จธุระพระเจ้าชายทิฏฐะก็ยังนั่งตัวตรงไม่ได้กระดุกกระดิกเลยพระองค์ทรงกำหนดอานาปานุสตินิยมจำให้ดีนะโยมจะได้ไม่ต้องสงสัยว่ากรรมฐานบทไหนมันจะผิดมันจะถูกนะอย่าจะไปว่าอาจารย์โน้นก็ดีอาจารย์นี้ก็ดีอย่างโน้นก็ถูกอย่างนี้ก็ถูกทั้งนั้นแหละถ้าเราทำจิตใจของเราให้สงบได้อันนี้อาตมาจะเทศลำดับญาณให้โยมจะได้เป็นเครื่องพิจารณาตัวเองกับเหตุผลที่เราได้เข้ามาถึงพุทธศาสนาเราจะได้มั่นใจในการทำดีของเราเพราะที่เรานี้ทำแล้วเรามีบุญบารมีเราจึงได้มานั่งได้จึงได้มาสนใจได้ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาถึง4 อสงไขยกำไรแสนมหากัปจบสิ้นการสร้างบารมีจึงได้มาคิดเห็นในวันอายุ7-8 ขวบเนี่ยได้นั่งสมาธิได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้ครูบาอาจารย์เพราะบารมีเก่าท่านสร้างสมอบรมไว้สมบูรณ์หมดเลยคนที่จะมาทำสมาธิได้เนี่ยมันต้องคนมีบุญบารมีมาแต่ชาติก่อนนะถ้าเราไม่สร้างไม่สมไม่อบรมเราไม่เอาหรอกมันเป็นบัวใต้น้ำไม่ยอมบานเด็ดขาดใครว่าสมาธิดีมันก็เห็นว่าไม่ดีเพราะใจมันมีกิเลสหยาบหนาที่คอยอยากจะคิดนึกไปโน่นคิดนึกไปนี่อันนั้นเนี่ยมันเป็นพลังที่จะดึงดูดจิตใจเราไม่สนใจในเรื่องสมาธิยอดบุญเจ้าชายทิฏฐะก็ทรงกำหนดอานาปานสติเลยกำหนดลมเข้ากำหนดลมออกเพราะมันเป็นหลักได้นะอื่นก็กำหนดไม่รู้นะแต่ลมนี่เป็นง่ายเลยกำหนดลมเข้ายาวบ้างลมเข้าสั้นบ้างลมออกยาวบ้างลมออกสั้นก็เพลินเลยเจ้าชายสิทธัตถะมีสติมีสมาธิกำหนดลมสั้นลมยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นกำหนดลมมันก็เป็นสายเลยเหมือนคนชักเป็นเหมือนสมมติเหมือนคนชักเครื่องกลึงเองก็ลมก็ผ่านเข้าผ่านออกผ่านเข้าออกจิตของท่านก็เกาะลมตลอดเกาะได้ติดเลยจิตไม่หวั่นไหวไม่คิดอะไรเลยสมาธิตั้งมั่นก็เกิดกับเจ้าชายสิทธัตถะทันทีจิตก็เล็กสงบลงก็มีวิตกหรือวิจารวิตกวิจารในคำว่าวิตกวิจารนี่เกิดภาพของอารมณ์เกิดภาพของจิตที่เห็นสภาวะของว่ามีนิมิตเครื่องหมายเห็นลมตัวเองชักเข้าชักออกจิตก็ไม่ไปคิดอะไรเลยเมื่อจิตสงบดิ่งนิวรณ์5ดับแล้วเกิดปฐมฌานขึ้นมาเลยปฐมมรรคคือปฐมฌานก็เกิดขึ้นคือปฐมมรรคนั่นเองเกิดขึ้นคือเห็นเลยเห็นเป็นสภาวะว่าคนเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยดุจดังสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์เล็กก็เป็นสัตว์ที่ถูกเบียดเบียนเรื่อยไปแล้วก็เบียดเบียนต่อๆไปเริ่มต้นจากเห็นเหยี่ยวเนี่ยเป็นสภาพนิมิตเหยี่ยวเนี่ยมาเฉียวงูไอ้เจ้างูนั่นกำลังกินกบไอ้กบนั่นกำลัง

ินแมลงแล้วเมื่อกบกินเมื่องูกินกบกำลังเพลิดเพลินในการหลงกินกบไอ้เจ้าเหยี่ยวก็กำลังหาอาหารก็ด้วยการเห็นอาหารของตัวเองก็คืองูก็มาเฉี่ยวงูขึ้นไปบนอากาศเพื่อจะเอางูนั้นไปกินไอ้เจ้างูนั้นกำลังเพลินในการกินกำลังคาบกบไอ้เจ้ากบนั้นกำลังมาหาแมลงกินไอ้แมลงตัวเล็กมันก็หากินของมันต่อไปเมื่อเห็นสภาวะจิตของคนความเป็นอยู่ของคนรูปนามของคนคนเราเป็นอย่างนี้เหรอที่เกิดมาแล้วเหมือนกับเหยี่ยวที่กินงูงูที่กินกบกบที่กินแมลงจิตของท่านก็สลดสังเวชไม่ยินดีกับความคิดนึกเกิดปรงอนิจจังเพราะสภาพจิตใจของคนเราเนี่ยไม่ต่างอะไรกับสัตว์เลยซึ่งเกิดมาแล้วก็มาเบียดเบียนกันมาทำอันตรายให้กันมาทำทุกข์ให้กันโดยที่เห็นตัวเองมีความสำคัญกับคนอื่นจึงยกกำลังตัวเองด้วยการเหนือกว่าคนอื่นเหมือนเหยี่ยวที่บินอยู่บนอากาศย่อมชนะงูได้งูก็ถือว่าตัวเองมีพิษมีกำลังสามารถที่ชนะกบได้กบก็ถือว่าสามารถตัวเองก็มีสติกำลังสามารถจะกินแมลงได้สัญญากินแต่เล็กต่อๆกันมาเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้พระองค์ก็ทรงวิตกวิจารณ์จนจิตนั้นสงบวิเวกสามารถเป็นยกพระวิตกวิจารณ์ได้ปิติก็เกิดเลยเห็นสภาวะก็ปลงตกเพราะจิตเกิดปิติปีติปลื้มตัวเบาไม่ปวดไม่เมื่อยเลยคราวนี้นั่งกับตัวสงบใจก็สงบก็ตัวก็เบาไม่ปวดไม่เมื่อยเมื่อปีติดับไปก็มีแต่ความสุขปลื้มอิ่มใจสุขใจไม่มีอะไรจะเหมือนในชีวิตที่ตนเองได้เกิดมาแล้วก็เมื่อสุขถึงที่สุดแล้วสุขเย็นถึงที่สุดแล้วก็เหลือแต่เฉยจิตก็เป็นเอกตาหนึ่งเดียวสงบระงับเหมือนคนที่ไม่มีงานอะไรทำแล้วก็นั่งเก็บตัวอยู่ในห้องแอร์นั่นเองเมื่อข้างนอกมันร้อนแล้วข้างในก็เย็นแต่ว่าไอ้ห้องของเราเนี่ยมันยังเย็นแต่เพียงข้างนอกข้างในมันยังร้อนอยู่เมื่อเป็นอย่างนั้นจิตพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวและอยู่ได้จนถึงบ่ายพอบ่ายแล้วตะวันนั้นคล้อยไปแล้วคล้อยเป็นยังใกล้จะตกดินแต่งโล่มเงาของต้นว่านั้นยังคงอยู่ล่มเงานั้นยังคงคลุมให้พุทธเจ้าเราเนี่ยสิทธัตถะเนี่ยไม่ร้อนเลยแต่ตะวันนี่คล้อยไปแต่อัศจรรย์ด้วยกำลังของสมาธิพระองค์ทำให้เงาต้นไม้นั้นไม่เคลื่อนไปยังคลุมมันกดกลางกั้นไปที่อัศจรรย์ใจพวกเทวดาทั้งหลายก็มาสาธุมาปกปักรักษาด้วยอำนาจของสมาธิบารมีของพระองค์เสร็จแล้วทั้งราชอำมาตย์ทั้งหลายก็เข้ามาดูก็เห็นเจ้าชายสิทธัตถะนี่นั่งขัดสมาธิตัวตรงดูแล้วน่าเคารพน่ารักเหลือเกินเป็นเด็กที่อยู่ในวัยน่ารักแต่มานั่งสมาธิโดยที่ไม่ซุกไม่สนเลยก็ทรงไปทูลพระพุทธทรงไปทูลพระเสด็จพ่อคือสุโธทนะให้มาดูสุโธทนะเห็นลูกชายทำอาการอย่างนั้นเป็นที่อัศจรรย์ใจลงยกมือไหว้เลยยกมือไหว้ลูกเลยธรรมดากษัตริย์หรือพ่อจะไม่ไหว้ลูกตอนเกิดที่มีเกิดที่เกิดแล้วพาไปหาแอชดินแล้วก็ทรงไหว้ครั้งหนึ่งเห็นอัศจรรย์ไปเดี๋ยวพระองค์ไปยืนอยู่บนศีรษะชดินได้อันนี้จึงว่าสมาธิอย่างนี้เนี่ยที่พุทธเจ้าทรงทำแล้วพระองค์ก็ถูกพระบิดาเนี่ยพยายามกบเกลื่อนอารมณ์นี้ไม่ให้เกิดขึ้นพยายามเปลี่ยนอารมณ์ของสิทธัตถะไม่ให้สนใจเรื่องสมาธิให้ร่ำเรียนให้ทำโน่นทำนี่จนแต่งงานพระองค์ก็ลืมอันนี้ไปได้นานต้องถึงอายุ29ปีพออายุ29ปีพระองค์ได้ทรงแต่งงานมีลูกแล้วก็มาคิดถึงความหลังตัวเองได้อีกว่าเราจะไปข้างหน้าไปหาอะไรที่หลังแล้วได้มาแล้วแต่ไปข้างหน้านี่เราจะไปอะไรข้างหน้าเราจะต้องไปแก่ไปเจ็บไปตาย
เอาทั้งงานในชีวิตนี้เราจะทำประโยชน์อะไรได้บ้างพระองค์ก็เลยทรงคิดออกบวชนั่นเองออกบวชทรงทำความเพียรแบบทรมานร่างกายตัวเองอดอาหารบ้างยืนกระเยงขาเดียวบ้างนอนบ้างอะไรทรมานจน6ปีเนี่ยไม่กินอาหารกินบ้างไม่กินบ้างเนี่ยจนร่างกายนี้สู้พร้อมเลยแต่ซี่โครงจนขนเนี่ยพอมือลูบขนแล้วเนี่ยลบหนังหรือขนหลุดติดไปเลยจนร่างกายนี้พร้อมสลบได้สลบอีกผลที่สุดพระองค์ก็ทรงมาพิจารณาที่พระอินทร์ทรงดีดพินสามสายเห็นว่ากลางและลิ้นท่านดีดพินสามสายถ้าดีดหย่อนถ้าสายไหนหย่อนดีดไม่ดังดังไม่เพราะถ้าสายตึงดีดก็ขาดถ้าตรงสายกลางมันจะดังไพเราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยทรงเห็นว่ามัชฌิมาปฏิปทาอย่างไรก็มันนึกอ๋อเมื่อก่อนเราเมื่อตอนอายุ7ขวบเราเคยนั่งสมาธิแบบนี้ได้นี่เรามาทำแบบอื่นเราไม่เคยได้สงบเท่าถึงที่สุดเลยมันไปตันมันไปติดอยู่แค่นี้เองพระองค์ก็เลยทรงละทุกสิ่งทุกอย่างมาทรงฉันอาหารแล้วก็มาทรงทำอนาปานุสติอยู่ที่โคนต้นโพเริ่มต้นทำอนาปานุสติตอนหัวค่ำก็ได้ปฐมฌานเลยได้แบบเดียวกับที่ตนเองนั่งสมาธิที่โคนต้นว่านั่นเองพอทำสมาธิได้ปฐมฌานเสร็จแล้วก็พอไปถึงกลางคืนก็สามารถระลึกชาติได้หมดเลยอดีตที่แล้วมาสามารถทรงเห็นชาติตัวเองระลึกชาติได้พอตอนเช้ามืดก็สามารถกำจัดอนุสัยกิเลสอสวะกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานได้เรียบร้อยเป็นวิปัสสนาญาณไปนี่พุทธลัทธ์นะนี่วิธีการปฏิบัติไม่ต้องสงสัยเราเริ่มต้นพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยจะเข้าถึงรัตนตรัยได้จะทำให้เรามีศีลดีมีสมาธิดีมีความรู้เห็นที่ถูกต้องไม่ใช่เรานั่งสมาธิเราจะไม่ได้อะไรได้แม้แต่พุทธเจ้าเพียงอายุ 7-8 ขวบยังนั่งได้พวกเรามีบุญบารมีเนี่ยจึงได้ดลนำให้เราพวกเราได้จนใจอีกครั้งหนึ่งในชาตินี้ถือเราจะได้ธรรมะแค่ไหนแต่สิ่งที่เราทำวันนี้จะไม่เป็นของคนอื่นจะเป็นเหมือนเงาตามตัวเราให้เพิ่มพูนสติปัญญาของเราไปเป็นเครื่องดับทุกข์ได้เมื่อมีทุกข์อะไรเราก็อย่าได้ทิ้งธรรมะทิ้งปฏิบัติธรรมให้ทำจิตทำใจของเราให้ได้สมถะภาวนาเนี่ยภาวนาอยู่ที่ตัวเราดับทุกข์ที่ตัวเราสงบที่ตัวเราถ้าเราแก้ใจเราได้ไม่ต้องไปแก้ใครทุกข์ทั้งหลายมันจะดับที่ใจเราเย็นนี่เองฉะนั้นเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องบาปเรื่องบุญไม่ต้องไปนึกว่าสิ่งอื่นจะบันดาลให้เราตัวเราเนี่ยเป็นคนสร้างเองการที่พุทธเจ้าจะได้มาเป็นพุทธเจ้าก็อาศัยทำความดีนี่เองอาศัยให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำจิตจนสงบได้เนี่ยจึงได้รู้ธรรมะจึงได้เข้าถึงทางถูกต้องฉะนั้นอนาปานสตินี้ทำได้ทำไม่ต้องสงสัยทำให้จิตของเราอยู่กับอนันต์ได้เป็นอุบายอันที่จะแยบคายวันนี้ก็คงจะพูดถึงเรื่องวิธีการทำจิตของเราให้เป็นสมาธิได้ถาวรหรือว่าได้ตลอดไปการที่เราทำสมาธิกันมานานบ้างน้อยบ้างก็ตามแต่โอกาสตามแต่เวลาญาติโยมที่ได้ฝึกกันมาการทำสมาธินี้เป็นเรื่องถ้าเราได้ปฏิบัติแล้วเราจะรู้เลยว่าเป็นเรื่องประจำชีวิตประจำวันของเราเพราะจิตใจของคนเราเนี่ยมีแต่เรื่องคิดนึกสร้างอารมณ์อดีตอนาคตหาความว่างหาความสงบอย่างจริงๆไม่ได้โดยมากก็จะเกิดจากความสุขจากการปรุงแต่งส่วนใหญ่สุขจะเกิดจากความสงบนั้นไม่ค่อยได้พบไม่ค่อยได้มีกับชีวิตประจำวันของคนมีการงาน
บางคนก็คิดว่า

เราจะไปทำสมาธิเมื่อตอนอายุมากมากแต่ความจริงอันนั้นเป็นการเข้าใจผิดว่าอายุมากนั้นคงจะทำได้ดีแต่ความจริงอายุน้อยๆ นี่แหละที่จะปฏิบัติให้จิตใจของเราสงบได้เร็วกว่าคนที่อายุมากก็มีภาระมากมีการมางานมากมีสัญญามีความจำมากเราไม่ต้องไปรอจนวันปลดเกษียณหรือว่าปลดอายุถึง60เลยค่อยเข้าวัดค่อยนั่งสมาธิถึงตอนนั้นเราอาจจะทำไม่ได้เลยเพราะวัยของเราล่วงเลยทำให้เวทนาทั้งหลายในร่างกายเราเนี่ยเจ็บปวดเมื่อยอยู่ตลอดเวลาประสาทความรู้สึกต่างๆก็ไม่หลับไม่เร็วมึนชาหรือเสื่อมซึมไม่ฉับไวเหมือนตอนเยาว์ยังมีอายุวัยหนุ่มวัยสาวการปฏิบัติธรรมจึงเหมาะกับคนที่ยังอยู่ในวัยฉะนั้นเราปฏิบัติได้โดยที่ยังไม่ต้องไปรอปลดเกษียณทำตั้งแต่วันนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็ได้ทำทุกวันหรือว่าทุกอาทิตย์ก็ว่าได้การสร้างสมบารมีก็จะเป็นการเพิ่มพูนจิตใจนิสัยเราให้ก้าวหน้าขึ้นไปโดยไม่หยุดหย่อนโดยไม่หยุดยั้งฉะนั้นบุญเนี่ยใครทำใครได้ใครกินใครอิ่มเหมือนข้าวเหมือนน้ำนั่นแหละใครไม่รีบตักไม่รีบตวงคนนั้นก็แห้งหรือว่าไม่มีไม่เกิดความอิ่มในร่างกายตัวเองจิตที่เราจะฝึกให้มีสมาธิเราต้องพยายามตั้งมั่นคือมั่นในความดีของตัวเองว่าตัวเองมีอะไรเรามีทานอยู่ที่เราแล้วเราเคยให้รักษาศีลเราก็มีอยู่แล้วภาวนาเราก็กำลังทำอยู่ฉะนั้นจิตที่เราจะฝึกให้มันสงบนี่เราจะต้องรวมมาไว้ที่กายของเรารวมไว้ที่จิตของเราเราจะเป็นผู้เริ่มเฝ้าดูกายเฝ้าดูจิตของเราที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องสติปัฏฐาน4กำหนดอนาปานุสติท่านสอนบอกว่าภิกษุจงกำหนดลมให้ใจเข้าออกทำความรู้เบื้องต้นคือกำหนดกายตามความเป็นจริงกำหนดลมให้ใจเข้าบ้างลมให้ใจออกบ้างนี่เริ่มต้นท่านเพียงให้รู้อย่างนี้ทุกคนก็สามารถจะกำหนดได้ลมให้ใจเข้าเป็นอย่างไรลมให้ใจออกเป็นอย่างไรกายเรานั่งตรงเราหลับตาอยู่ในสภาพรูปร่างอย่างใดเราก็กำหนดเห็นตัวเองตามที่พระพุทธเจ้าสอนกายตรงก็รู้ว่าเราตรงหลับตาก็รู้หลับตาเวลาให้ใจเข้าเราก็รู้ให้ใจออกก็รู้ท่านบอกทำความรู้ให้ชัดขึ้นอีกทำความรู้อย่างเดียวยังไม่พอท่านบอกทำความรู้ให้ชัดในกองลมให้ภิกษุเนี่ยจงฉลาดในการพิจารณาในกองลมด้วยการมีสติสัมปชัญญะว่าลมให้ใจเข้ามีลักษณะอย่างไรให้ใจออกมีลักษณะอย่างไรทำความรู้ชัดให้ใจเข้าทำความรู้ชัดให้ใจออกยิ่งขึ้นไปก็เรื่อยไปจนถึงเวลาลมให้ใจเข้าเราก็รู้ว่ายาวให้ใจออกก็รู้ว่ายาวหรือว่าสั้นจงทำความรู้สึกทั้งลมให้ใจเข้าให้ใจออกทั้งสั้นยาวและทั้งหยาบทั้งละเอียดทำความรู้เอาจิตเข้าไปท่านบอกเมื่อกำหนดรู้ก็เอาจิตเข้าไปกำหนดรู้ลมอีกว่าเวลาลมเข้าจิตเรามีสติรู้ว่าจิตตามลมให้ใจเข้าทำความรู้จิตที่กำหนดรู้ลมให้ใจออกเมื่อเรารู้ว่าชัดว่าจิตของเรามีลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกจิตเข้าไปกำหนดรู้ท่านก็ให้เมื่อรู้ชัดขึ้นไปก็ให้ทำความรู้ว่าจิตมีความปรุงแต่งมีสังขารมีความปรุงแต่งจงกำหนดรู้ว่าความปรุงแต่งในลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกเป็นอย่างไรเมื่อมีความรู้ทำความปิติให้เกิดขึ้นอีกว่าเราจงทำความดีใจที่เรากำหนดรู้ว่าลมให้ใจเราเข้าเป็นอย่างไรให้ใจออกเราเป็นอย่างไรที่สองช่องจมูกก็ทำความรู้ปีติเกิดขึ้นให้มากขึ้นปีติในลมให้ใจเข้า
แล้วก็ปีติในลมหายใจออกมีลักษณะอย่างใดปีติมีมากก็รู้ว่ามากในเวลาลมหายใจเข้าหรือมากในเวลาลมหายใจออกทำความอิ่มใจทำความดีใจในลมแล้วก็ทำความรู้เรื่อยๆไปว่าสุขเกิดขึ้นในเวลาลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าสุขเกิดขึ้นในลมหายใจเข้าความสุขเกิดขึ้นในลมหายใจออกเราก็รู้ว่าสุขเกิดขึ้นในลมหายใจออกรู้ว่าลมหายใจเข้าก็เป็นสุขรู้ว่าลมหายใจออกก็เป็นสุขรู้ว่าลมหายใจเข้าก็สงบรู้ให้ลมหายใจออกก็สงบหรือว่ากำหนดชัดขึ้นไปอีกว่าลมหายใจเข้าสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ให้รู้ชัดว่าเวลาลมตอนไหนที่มันสงบและไม่สงบท่านให้แยกลมแยกรู้ว่าอารมณ์ของเราเนี่ยเวลาเข้าสงบเวลาออกไม่สงบหรือว่าเข้าไม่สงบออกสงบหรือว่าเข้าเป็นสุขออกเป็นสุขทำความรู้เป็นลำดับลำดับเรื่อยไปปีติก็รู้ว่าลมหายใจออกมีปีติหายใจเข้าก็รู้ว่ามีปีติอิ่มใจปีติแปลว่าปลื้มใจอิ่มใจสงบใจสุขใจจิตได้ผ่านสมาธิแล้วจิตมีวิตกมีวิจารณ์มีปีติมีความสุขจิตเป็นอุเบกขาก็รู้เวลาลมหายใจเข้าจิตวางเฉยก็รู้เวลาลมหายใจออกจิตวางเฉยก็รู้หายใจเข้าเห็นชัดว่าจิตเราหายใจเข้าให้รู้ว่าให้เห็นชัดว่ามีความวางเฉยในเวลาหายใจเข้ามีความรู้ว่าหายใจชัดจิตวางเฉยในเวลาหายใจออกอีกทำความรู้อย่างนี้ให้ติดต่อกันแล้วจิตของเราก็จะเป็นหนึ่งแล้วเราก็รู้ว่าหายใจเข้าจิตปรุงแต่งอะไรคิดนึกอะไรอดีตบ้างอนาคตบ้างหายใจออกก็คิดอดีตบ้างอนาคตบ้างนึกถึงหน้าตัวเองบ้างนึกถึงหน้าเพื่อนบ้างนึกถึงหน้าคนอื่นบ้างนึกถึงหน้าตนเองมากบ้างนึกถึงหน้าตนเองน้อยบ้างรู้สึกอยู่ที่ใจตนเองน้อยบ้างรู้สึกอยู่ที่ใจคนอื่นบ้างอะไรแล้วหายใจเข้านึกถึงเรื่องเก่าบ้างหายใจเข้านึกถึงเรื่องใหม่บ้างหายใจเข้าเฉยบ้างหายใจออกเฉยบ้างทำความยังรู้อย่างนี้ที่พุทธเจ้าทรงปฏิบัติและทรงให้ภิกษุทั้งหลายและญาติโยมทั้งหลายจงกำหนดรู้ตามความจริงจิตก็จะเป็นสัมมาสติเป็นสัมมาสมาธิใจเราก็จะตั้งมั่นไม่โยกโครงไม่หวั่นไหวไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆความเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐก็จะเกิดขึ้นในกระมนสันดานในดวงใจของเราใจเราก็จะผ่องใสเบิกบานมีคุณรัตนตรัยอยู่ในใจเรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้ามีพระสงฆ์เจ้ามีใจเป็นเทวดามีใจเป็นพรหมถ้าจิตของเรามีปิติเราก็เดินทางผ่านจากเทวดาไปสู่พรหมโลกจิตของเราเข้าสู่อรูปรูปพรหมอรูปพรหมเมื่อจิตของเรามีอุเบกขาเราก็ไม่ยึดอะไรแล้วเราเหลือแต่จิตอย่างเดียวเหลือแต่จิตกับลมอย่างเดียวจิตหายใจเวลาหายใจเข้าจิตก็รู้เวลาหายใจออกจิตก็รู้มีสังขารปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งเรื่องบุญก็รู้ว่าหายใจเข้าปรุงแต่งเรื่องบุญหายใจออกปรุงแต่งเรื่องบุญหายใจเข้าปรุงแต่งเรื่องบาปก็รู้หายใจเข้าปรุงแต่งเรื่องบาปหายใจออกปรุงแต่งเรื่องบาปเราก็รู้เมื่อเรารู้ชัดอย่างนี้เราก็จะเพลินในลมหายใจเข้าออกเห็นตรงนี้เห็นตรงนี้เรียกว่าเห็นตัวเห็นตนเห็นสังขารเห็นจิตเห็นกายเห็นใจแล้วเราก็จะเป็นผู้มีสติดีมีสัมปชัญญะดีมีความมั่นคงในธรรมะในวินัยคำสอนของพุทธเจ้าจิตของเราก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานการศึกษาธรรมะก็คือศึกษาที่ตัวเรานี่เองศึกษาที่กองลมชัดๆนี่เองแล้วก็จะค่อยๆรู้เป็นลำดับลำดับไปสิ่งใดไม่รู้ก็จะเริ่มรู้สิ่งใดไม่เห็นก็จะเริ่มเห็นจะรู้เห็นธรรมคำสอนพุทธเจ้าที่ตัวเรา
ที่เราภาวนาอยู่ทุกวันเนี่ยจะเป็นครูบาอาจารย์ที่เสี่ยมสอนและสั่งสอนให้เรารู้จักรัตนตรัยเป็นเบื้องต้นรู้ทางไปคือสวรรค์คือนิพพานได้รู้อยู่ที่ใจสงบนี่เองฉะนั้นเราต้องพยายามทำจิตของเราให้มีสติทำจิตเราให้มีสติน้อมพิจารณารมให้ได้ใจจะได้เย็นใจจะได้ไม่ขุ่นมัวใจจะได้ไม่เศร้าหมองใจจะได้เป็นตัวของตัวเองพยายามพิจารณาเมื่อเห็นชัดในรมหยาบรมละเอียดสั้นยาวมากขึ้นมากขึ้นจิตของเราก็จะเป็นหนึ่งในเวลาลมหายใจเข้าจิตของเราก็จะหนึ่งในเวลาหายใจออกแล้วก็สลัดหายใจเข้าเราก็รู้ว่าจิตเรานี่สลัดละวางทุกอย่างในชีวิตอนาคตปัจจุบันแล้วก็รู้ว่าหายใจออกจิตของเราก็จะสลัดละวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นภาระทางกายทางใจเมื่อสลัดได้แล้วจิตของเราก็เริ่มผ่องใสขึ้นแล้วก็รู้ว่าจิตของเราเนี่ยหายใจเข้าจิตเราก็ว่างหายใจออกก็รู้ชัดว่าจิตเราก็เริ่มว่างไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาจิตที่เป็นจิตล้วนๆก็จะเกิดขึ้นกับการปฏิบัติธรรมของเราอันนี้เราก็พยายามรู้เป็นลำดับไปอย่างนี้ทบทวนความจำเรื่อยๆไปการปฏิบัติในนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวเองเป็นเรื่องที่อยู่ในตัวเองทั้งหมดเพียงว่าเราพยายามตั้งสติให้พอดีตั้งสมาธิให้พอดีตั้งความวางเฉยให้พอดีย้ายจิตของเราก็สับกระส่ายไปคิดเรื่องราวต่างๆจะทำให้ใจของเราเศร้ามองคุณมัวไม่เป็นธรรมะไม่เป็นสมาธิเราต้องโอปนยิโกน้อมมาเห็นกายเห็นใจของเรารูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดก็เห็นกายของเรามีผมมีขนมีเล็บมีควันมีหนังแล้วก็พยายามพิจารณาน้อมเข้าไปในกายของเรากายของเรามีเนื้อมีเส้นเอ็นมีโครงกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองแล้วก็รู้ชัดเข้าไปในกายสังขารว่าขณะนี้เราหายใจเข้ากายสังขารสงบระงับเราก็รู้หายใจออกกายสังขารสงบระงับเราก็รู้ทำความรู้อย่างนี้ให้มากขึ้นจิตของเราก็จะเป็นเอตคตาเข้าถึงความสงบได้มากขึ้นการปฏิบัติธรรมเราต้องพยายามทำจนรู้พยายามทำจนเห็นพุทโธผู้รู้เรื่องของตัวเองนี่เองพุทโธผู้รู้ใจตัวเองคิดนึกอะไรพุทโธรู้ลมหายใจรู้ทั้งความคิดนึกพุทโธผู้เบิกบานรู้ว่าลมหายใจเข้าใจก็เบิกบานลมหายใจออกใจก็เบิกบานมีปีติมีความสุขแล้วก็รู้ว่าใจของเราเนี่ยอยู่สงบเป็นผู้เบิกบานอยู่ตลอดเวลาพยายามทำจิตของเราให้เข้าไปสู่กระแสของโลกุตระคือเรียกว่าข้ามโคตรความเป็นปุถุชนที่คิดนึกแต่เรื่องวุ่นวายต่างๆทำให้จิตของเรานี่มีธรรมะจิตของเราก็จะพยายามจะสำรวมระวังจิตของเราไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆที่ไม่เป็นประโยชน์ที่ไร้สาระจงพยายามน้อมเข้ามาดึงเข้ามารั้งเข้ามาให้เห็นกายเห็นใจของเราเราก็จะเป็นพุทโธผู้รู้เป็นพุทโธผู้ตื่นเป็นพุทโธผู้เบิกบานใจพยายามปฏิบัติอย่างนี้จิตเราจะไม่วุ่นวายจิตเราจะขาวสะอาดสงบนิ่งไม่ต้องคิดอะไรมากการทำสมาธินี่เป็นยอดบุญยอดกุศลเราจะเอาเงินทองมารอเอาให้เป็นทองคำแทนตัวเราจะหาเงินเอาทองคำมารอเป็นพระพุทธรูปทองคำเท่าองค์จริงของตัวเราแล้วเอามานั่งสมาธิแทนเราหรือเอามาไว้กราบไหว้บูชาแทนเราบุญอันนั้นก็ยังไม่สามารถจะพาไป
ู้ความ

สุขสงบถึงสวรรค์นิพพานได้ยังเป็นเพียงต้นบุญเท่านั้นเองแต่ว่าเราไม่มีเงินเลยสักบาทเดียวเรากลับมีปัจจติปัญญากำหนดรู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องของการละความโกรธรู้เรื่องละของความโลภรู้เรื่องละของความหลงรู้เรื่องภาวนาทำจิตให้มีสมาธินั่นได้บุญมากยิ่งกว่าเราเอาเงินทองมากองมาปั้นให้เป็นพุทธรูปทองคำอยู่เฉพาะข้างหน้าเราเพราะธรรมะคำสอนพุทธเจ้าที่จะเอาบุญกุศลได้จริงๆถึงแก่นแท้นั้นคือทำใจตัวเองทำใจนั่นเนี่ยเป็นยอดบุญทำใจไม่โกรธทำใจไม่โลภไม่หลงทำใจปล่อย

ใจไม่โกรธทำใจไม่โลภไม่หลงทำใจปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างทำจิตของเราให้มีความว่างสงบได้นั่นชื่อว่ายอดบุญเราได้ปฏิบัติบูชาบูชาสิ่งที่ถูกต้องเป็นการปฏิบัติที่เข้าถึงพระรัตนตรัยฉะนั้นเราต้องพยายามเลือกเป็นสิ่งที่ดีของเราในชีวิตนี้เราจะทำได้ทุกอย่างทำทั้งทานทำทั้งศีลทำทั้งภาวนาแต่ภาวนานี่พุทธเจ้าท่านจัดไว้ยอดสุดท้ายที่บุคคลที่มีสติปัญญาเท่านั้นที่จะเข้าไปถึงได้เรามีบุญเรามีวาสนาเรามีสติปัญญาสามารถเข้าถึงหลักแก่นแท้ของพุทธศาสนาคือปฏิบัติบูชาทำใจของเราให้สงบได้เย็นลงอันนี้ถือว่าเราได้ยอดบุญบุญอะไรก็ไม่ใหญ่โตเท่ากับบุญละความทุกข์ทั้งปวงความคิดนึกทั้งปวงที่มันมีอยู่ในจิตใจของเราเราก็พยายามจะละจะวางให้หมดไปด้วยอำนาจของรัตนตรัยแล้วก็พยายามภาวนานึกอะไรไม่ได้ก็พุทโธหายใจเข้าเราก็พุทหายใจออกเราก็โธเราคิดถึงพุทโธอย่างเดียวดูสิว่าใจเราจะเป็นอย่างไรชั่วครึ่งชั่วโมงกว่าชั่วชั่วโมงเนี่ยเราพยายามนึกถึงแต่พระอย่างเดียวกับที่อยู่เราข้างนอกตลอดวันตลอดคืนเราไม่เคยนึกถึงพระเลยจิตใจมันเล่าร้อนขุ่นมัวเศร้าหมองวุ่นวายแค่ไหนเราก็ไม่เจอความเย็นใจไม่เจอความสงบใจได้เลยฉะนั้นขณะนี้เราต้องพยายามใส่ใจเอาจิตของเรานี่ตั้งไว้ในรัตนตรัยให้มีทุกลมให้ใจเข้าออกของเราพิจารณาว่าไม่มีอะไรเวลาลมให้ใจเข้าก็สลัดละวางว่าตัวก็ไม่ใช่ตัวของเราตนก็ไม่ใช่ตนของเราสักแต่ว่าคิดสักแต่ว่านึกสักแต่ว่าลมเข้าลมออกแล้วก็ปล่อยวางความปรุงแต่งต่างๆฉะนั้นการปฏิบัติที่เราจะละอารมณ์ภายนอกได้เราก็ต้องพยายามรู้ใจตัวเองรู้ด้วยเห็นด้วยเราจึงจะเชื่อเราจึงจะมั่นใจถ้าเราไม่รู้แม้ตะลมให้ใจเข้าเราก็ไม่รู้ลมให้ใจออกเราก็ยังไม่รู้เราก็ไม่รู้จะไปรู้อะไรได้แม้ตะลมให้ใจเข้าเราก็ยังไม่สามารถจะกำหนดรู้ได้ลมให้ใจออกเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้เราก็ไม่รู้แก่นไม่รู้คำสอนพุทธเจ้าเริ่มต้นของอุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุสามเณรจะต้องรู้ลมเข้าลมออกว่าตนเองมีลักษณะหายใจอย่างไรเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็เรียนเรื่อยไปลมให้ใจเข้ามีการพิจารณามีปีติมีความสุขในลมหายใจเข้าออกมีอุเบกขาในลมหายใจเข้าออกนั่นแหละสมาธิสมาธิได้เกิดขึ้นในเมื่อลมหายใจเข้าเราก็เฉยเมื่อลมหายใจออกเราก็เฉยการปฏิบัติเราต้องพยายามตั้งต้นเริ่มต้นอยู่ตลอดเวลาและจิตของเราก็จะเริ่มเป็นลำดับลำดับไปจนถึงที่สุดเมื่อใจของเราทำไปบ่อยมันก็ชำนาญไปเองเราจะไปนั่งปุ๊บให้สงบปุ๊บนั่นเป็นไปไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองกว่าจะต้อนจิตกว่าจะควบคุมจิตตัวเองต้องใช้เวลานานเป็นปีจิตนั้นจึงจะยอมได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้รู้ทางถูกแล้วว่าวิธีการที่พระองค์ทรงทรมานมาถึง6ปีนั้นทรมานให้กิเลสให้จิตใจสงบนั้นไม่ใช่ทางทางที่ถูกต้องนั้นคืออนาปานุสติลมให้ใจเข้าก็รู้ลมให้ใจออกก็รู้ชัดนั่นเองเมื่อรู้ลมแล้วก็รู้จิตตัวเองว่าหายใจเข้าจิตคิดอะไรหายใจออกจิตคิดอะไรหายใจเข้ามีปีติหรือมีความสุขอย่างใดก็พิจารณาทั้งลมเข้าลมออกจนพระพุทธเจ้าทรงรู้เรื่องปฐมฌานมีวิตกยกจิตขึ้นสู่รูปอารมณ์ที่มากระทบทางจิตตัวเองมีนิมิต

เกิดขึ้นเห็นกายตัวเองบ้างไม่เห็นกายตัวเองบ้างเห็นหน้าตัวเองชัดบ้างไม่เห็นหน้าตัวเองชัดบ้างบางครั้งจิตตัวเองเลือนลางหายไปคิดถึงเรื่องอื่นก็ดึงกลับมาพุทโธหรือกำหนดลมชัดขึ้นเห็นหน้าตัวเองชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็พยายามกำหนดไปเรื่อยๆไปจนเห็นลมให้ใจชัดขึ้นแล้วก็ตามดูรู้จิตใจตัวเองไปจนถึงหลักของสมาธิจนเห็นกายภายในบ้างเห็นกายภายนอกบ้างเห็นกายภายในชัดบ้างเห็นกายภายนอกชัดบ้างเห็นกายภายในไม่ชัดบ้างเห็นกายภายนอกไม่ชัดบ้างจับความรู้สึกไว้อย่างนี้เรื่อยๆพุทธเจ้าก็สามารถรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมได้ภายในหนึ่งราตรีหนึ่งราตรีตั้งแต่ปฐมยามไปจนถึงมัชฌิมยามพุทธเจ้าก็สามารถรู้อาสวะขยานทำอาสวะคือความคิดนึกปรุงแต่งในโลกีนั้นหมดไปสิ้นไปความโลภความโกรธความหลงอวิชชาความลืมตัวก็หมดไปพระองค์ก็เห็นแต่ตัวเองอย่างเดียวจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจิตก็ไม่ได้แลบออกจากตัวเองจิตก็เป็นจิตแท้ๆจิตดวนที่ไม่คิดอะไรเลยถ้าไม่น้อมจิตไปจิตนั้นก็จะไม่ไปจิตก็จะเป็นจิตแท้ๆที่อยู่กับกายกับใจตลอดไปนั่นแหละบรมสุขที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรได้สำเร็จถึงขั้นสุดท้ายทรงนั่ง7วันโดยที่ไม่ต้องทานอาหารเลยเดินจงกรม7วันเสวยวิมุตติสุขไม่ต้องทานอาหารเลยไม่ปวดไม่กบไม่เมื่อยทรงยืน7วันเพ่งพระเนตรไม่ปวดไม่เมื่อยเลยไม่ต้องทานอาหารเลยพุทธเจ้าทรงอยู่ได้ถึง4สัปดาห์โดยที่จิตไม่ได้ออกจากร่างกายไปเลยจิตได้รู้ธรรมเห็นธรรมที่เกิดผุดขึ้นในใจของพระองค์มิขาดสายพิจารณาตั้งแต่พระสูตรพระวินัยตั้งแต่พระอภิธรรมเมื่อตนเองละความหลงลืมตัวได้เหลือแต่สติเหลือแต่สมาธิธรรมะต่างๆก็ยอมเกิดขึ้นในดวงใจของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเราก็เดินตามทางท่านเพียงวันเดียวพระพุทธเจ้าเดินทางมาถึง6ปีกว่าจะมาค้นพบวันสุดท้ายท่านก็บอกว่าทางที่จะปฏิบัติให้รู้ได้เห็นได้พ้นทุกข์ได้คือสติปัฏฐาน4คืออานาปานุสติเป็นบาทเบื้องต้นฐานของลมเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่รู้ในร่างกายทั้งหมดลมของเราเนี่ยหายใจไปแล้วเนี่ยมันจะไปถึงปลายเท้าไปถึงปลายผมมันจะพัดผ่านไปทั่วในร่างกายถ้าเรารู้แล้วก็จะเห็นไปหมดในสภาวะความจริงเมื่อเราพิจารณากายของเราแยกสัตว์แยกส่วนแล้วก็ไม่มีอะไรเรามายึดกายว่าเป็นของเรามั่นคงขนาดเองแต่ความเป็นจริงมันก็ไม่มั่นคงอะไรมันเป็นของถอดถอนหลุดออกไปจากตัวเราได้ธรรมะท่านนั้นแหละที่จะเป็นของจริงคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านนั้นแหละที่จะเป็นที่พึ่งได้ฉะนั้นเราพยายามกำหนดความจริงของเราไว้ให้เห็นให้รู้ให้ชัดขึ้นในจิตของเราเราสอบดูซิว่าขณะนี้เราเป็นอย่างไรจิตเรามีธรรมะแล้วหรือยังจิตของเราผ่องใสแล้วหรือยังจิตของเราเบิกบานแล้วหรือยังหรือจิตของเรายังอยู่ที่ใดเรายังค้างอยู่ในอารมณ์ใดแล้วก็พิจารณาอารมณ์ของเราในใจของเรายังไม่เข้าถึงธรรมเราก็พยายามทําให้ถึงธรรมเมื่อเราถึงธรรมแล้วเราก็เจริญธรรมะที่มีอยู่ในใจสงบเรานี้ให้ยิ่งขึ้นไปด้วยการวางเฉยนั่นเองธรรมะคือละคือวางคือรู้กายรู้ใจรู้สุขรู้ทุกข์รู้ลมให้ใจเข้าออกของเรานั่นเองการปฏิบัตินี้เราต้องพยายามบำเพ็ญเพียรภาวนาของเราบุญนั้นไม่มีใครจะมาหยิบยื่นให้เราได้เราจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นในจิตของเราจิตที่เราไม่โกรธที่ไม่โกรธได้ไม่พยาบาทได้เราถอนความมานะถือตัวตนออกไปได้นั้นนั่นแหละเป็นกุศลแท้
ที่เราจะทำบุญด้วยบุญอันใดก็ไม่เท่ากับทำใจให้สงบฉะนั้นเราชาวพุทธต้องพยายามศึกษาและปฏิบัติเรื่องใจให้มากยิ่งขึ้นไปทำใจละกิเลสได้เท่าไรก็ยิ่งพ้นทุกข์มากเท่านั้นยิ่งเข้าถึงธรรมดับทุกข์มากเท่านั้นทำความรู้สึกตัวเวลาเราจะเลิกนั่งสมาธิเราต้องพยายามสำรวจตัวเอง พิจารณากายใจของเรามีอาการ32พิจารณายังไม่ต้องลืมตายังไม่รีบออกจากสมาธิการออกจากสมาธิอย่าออกเร็วจะทำให้จิตใจของเราไม่ตรอดตรงมึนตึงเราทำความรู้ทั่วตัวแล้วเราก็ทำความรู้ไว้เฉพาะใบหน้าของเราแล้วก็เลื่อนมาไว้ที่มือที่เท้าของเราเราก็ค่อยเคลื่อนตัวเองค่อยๆเคลื่อนมือดูว่ามือเราหนักเบาอย่างไรก็ค่อยยกมือมาวางที่หัวเข่าด้านขวาแล้วก็รู้ค่อยๆดึงออกจากสมาธิเวลาออกจากสมาธิก็ค่อยๆทำความรู้แล้วก็ดึงมือซ้ายมาวางที่ข่าด้านซ้ายแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือทำใจให้ชัดก็อธิษฐานแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ ให้แก่พระอินทร์พระพรหมพระยมพยาบาลให้แก่ลูกเทวดาเปรตอสุรกาย สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ก็ให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขก็ให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณอธิษฐานจิตของเราให้ทำความดีให้เป็นยอดบุญยอดกุศลสร้างบารมีให้ถึงที่สุดคือทางดับทุกข์คือพระนิพพานที่สุดในชีวิตของเราปรารถนาอย่างนั้นทุกครั้งไป

0: โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายการฟังธรรมนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายถ้าใครขาไม่ดีก็นั่งตามสบายแล้วก็มือขวาวางบนมือซ้ายหัวไม่โป้งมือชนกันชนต่อกันไว้เพื่อกันเผลอตัวแล้วก็หลับตาลืมตาก็ได้ตามแต่สะดวกการที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยการแสวงหาทางที่เป็นที่สงบใจทางที่เราจะได้มาฝึกจิตใจนั้นก็มีอยู่ทางเดียวก็คือการเข้ามาหาศีลธรรมเราก็รู้แล้วว่าคนเราเกิดมานี้ก็ต้องอาศัยจิตใจตัวเองเป็นหลักธรรมถ้าเราจะหาสุขก็ต้องหาในใจเราถ้าจะมีทุกข์ก็คือทุกข์ที่ใจเราไม่มีใครหยิบยื่นให้เราได้ซึ่งความทุกข์ใจความสุขใจมาจากใจเป็นใหญ่ใจเป็นนายใจเป็นหัวหน้าที่บังคับบัญชาให้ตัวเรามีความสุขความทุกข์ไม่สม่ำเสมอทำไมคนเราจึงไม่มีสุขสม่ำเสมอได้อะไรมาจึงไม่พอดีได้อะไรมาทำไมจึงไม่ต้องตรงตามความต้องการเมื่อไรคนเราจะสมความต้องการเมื่อไรจะถึงจุดความอิ่มตัวใครคนไหนที่ถึงความอิ่มตัวเองว่าสุขจริงหนอที่ชีวิตจะต้องไม่เข้าไปผัวพันด้วยความทุกข์ใจความวุ่นวายใจคนไหนที่ประกาศตัวว่าสุขจริงไม่มีทุกข์ใจยังไม่มีใครประกาศตัวได้ส่วนมาก
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
2: กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสุนันทธรรมภาพราธานีฉันทะธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตบุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับ
3: ครับขอบคุณครับขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโก ุณพ่อสนองประดับบุญโยและขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนและพระเถรานุเถระทุกท่านขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมที่สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569เราก็มาสนทนาตอบปัญหากันตามวันเวลาก็มาพูดคุยกัน ช่วงนี้ที่วัดถ้ำปริศนาหรือบ้านสว่างใจก็มีการเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมกันก็มีญาติโยมมาเต็มรถวัดนะ1คันก็ประมาณ30กว่าท่านหลายคนก็มาฝึกฝนมาพักจิตพักใจก็เป็นสถานที่ในที่หนึ่งในหลายๆสถานที่ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านสร้างเอาไว้เพื่อให้พุทธบริษัทให้ญาติโยมได้มีที่ได้มีที่ที่สัปปายะที่มีป่ามีเขาเหมาะควรสงบสงบเป็นที่ลมณีเหมาะควรกับการฝึกจิตเจริญสติก็เป็นประจำทุกเดือนทุกเสาร์ที่สองของทุกเดือนก็จะมีรถออกเราก็ไปสมัครกันแล้วสมัครกันก็จะมีรถรับส่งจากนนทบุรีวัดสังฆทานนะมาส่งไปรับไปส่งก็เป็นงานนะกิจกรรมกิจการพระศาสนาที่หลวงพ่อไพรินทร์ได้สานต่อเจตนารมณ์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราหลานศิษย์ลูกศิษย์ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือตามภูมิธรรมสติปัญญาผิดบ้างถูกบ้างก็ให้ญาติโยมอนุโมทนานะคอยติชมคอยบอกกล่าวเราก็พาลูกพาหลานมาพูดคุยตามภูมิธรรมความรู้ตามสัญญาความจำอาจจะไม่สมบูรณ์ไม่รอบด้านไม่กว้างขวางอาจจะตกหล่นบกพร่องผิดพลาดก็ชี้แนะบอกกล่าวกันก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้จัดรายการก็ดีผู้เจ้าหน้าที่ดูแลสถานีวิทยุโทรทัศน์ของวัดสังฆทานก็ดีก็ช่วยกันพวกเราอุบาสกอุบาสิกาที่ยินได้ฟังก็เป็นงานของพวกเราเหมือนกันที่เรียกว่าเป็นคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยนอกจากจะมั่นคงในพระรัตนตรัยและรักษาศีลของตัวเองแล้วก็เขาเรียกว่าไม่ไปแสวงหาทักขิณายะนอกพระศาสนาแล้วเชื่อในหลักธรรมคำสอนก็ไม่ต้องไปแสวงหาสิ่งอื่นแล้วก็ไปมงคลตื่นข่าวที่นู่นขังที่นั่นศีลที่นั่นให้โชคให้ลาภเราก็เชื่อหลักกรรมเชื่อการกระทำของตัวเองและข้อสุดท้ายนี่ก็คือช่วยกันทำนุบำรุงพระศาสนาเราอาจจะไม่มีวัตถุสิ่งของเงินทองแต่เรามีสติมีปัญญาเราศึกษาพุทธพจน์พระดำริพระดำรัสของพระศาสดาเราพยายามทำความเข้าใจเมื่อใดก็ตามเมื่อมีบุคคลใดหรือลัทธิใดมาจับจ้วงมาบิดเบือนหลักธรรมคำสอนแล้วก็เป็นหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาที่แจกแจงไปแจกแจงแก้ไขไม่ทิ้งภาระให้กับพระสงฆ์องค์เณรทั้งหลายเราก็เป็นส่วนหนึ่งของศาสนาภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเมื่อมั่นคงดีแล้วเนี่ยเราถึงพระองค์ตัดเองฮะเราถึงจะเนี่ยปลงอายุสังขารเมื่อพุทธบริษัท4สามารถที่จะสานงานของพระองค์ได้มั่นคงแล้วมีทั้ง บรรพชิตนักบวชจนถึงคฤหัสถ์คฤหัสถ์กองเรือนที่เป็นพุทธบริษัทของพระองค์รู้หลักธรรมคำสอนเราก็ช่วยทำรูปบำรุงกิจกรรมเนี่ยกิจการศาสนาถ้าจะเป็นประโยชน์ก็ช่วยกันนะอยู่ในหมู่เราเนี่ยดูกันฟังกันไม่กี่คนคนที่มีรถเนี่ยรถคอเดียวกันรถพระธรรมบุคคลที่ใฝ่ในธรรมเป็นกลุ่มนึงก็อย่างน้อยก็ยังดีถ้าค่อยขยายไปในคนในครอบครัวจะมีถึงชุมชนประเทศชาติอะไรก็ตามเนี่ยพวกเราก็พยายามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็พาทำก็เนี่ยแบ่งปันหลักธรรมคำสอนตื่นบ้างลึกบ้างก็เลยมีการกิจกรรมอย่างนี้มาเข้าคอร์สหลักการก็เพื่อจะเดิน

0: สตินั่นเองมาอยู่กับตัวเองจิตเรามาชอบส่งออกข้างนอกนะญาติโยมตาดูหูฟังส่งไปเรื่อยเก็บเอาอารมณ์เรื่องราวต่างๆเข้ามาบางทีมันก็ขยะมันก็เป็นขยะก็เป็นมลพิษขยะพอมันอยู่เยอะๆก็เป็นมลพิษอารมณ์มลพิษในจิตใจเราก็มาเคลียร์มาขัดมันออกไปมาเจริญสติอยู่กับกายสวดมนต์นั่งสมาธิทำความเพียรทั้งวันตื่นแต่ดึกนอนดึกเนี่ยกินน้อยนอนน้อยมาฝึกฝนมาหาความสุขที่ปานี้ขึ้นพวกเรานะคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็รู้อยู่แล้วสุขอะไรที่ไม่ได้กินได้เที่ยวได้ดูได้เห็นได้เสพบริโภควัตถุเนี่ยลูกรสกลิ่นเสียงเนี่ยเราก็มีความสุขสุขอย่างนี้ก็บอกแล้วมันต้องพึ่งพาการที่เราจะพึ่งพาอะไรทั้งอย่างมันไม่แน่นอนมันจะต้องอาศัยไงมันต้องพึ่งพาต้องอาศัยสิ่งเหล่านั้นมาประกอบถึงจะมีความสุขถ้ามันหาไม่ได้มีไม่เป็นอย่างที่เราต้องการก็เป็นทุกข์แหละหรือมีมากๆเลยก็ต้องคอยเก็บดูแลรักษากลัวเขาจะแย่งจริงกลัวจะสูญหายบอกไปมาโอ้จะกินอะไรก็ไม่อร่อยและแก่แล้วเนี่ยตาก็ฟ้าฟางหูก็ตึงจะลุกจะนั่งก็ลำบากทั้งที่มีทรัพย์สมบัติมีวัตถุเสพบริโภคมากมายแต่ร่างกายก็ไม่เอื้ออำนวยเลยนี่แหละมันเป็นความจริงที่ปรากฏแต่เดี๋ยวนี้มันเล่าร้อนหาอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นอยากให้ตัวเองได้สมหวังเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เกิดคดีความเกิดข่าวเนี่ยที่ออกมาอยู่บ่อยๆไม่ได้ดั่งใจก็ทุบตีกันเบียดเบียนกันฆ่ากันขโมยของกันหนีเบียดเบียนกันโลกก็วุ่นวายเพราะทุกคนก็อยากได้เหมือนกันอยากมีความสุขนี่อยากได้มาเสพบริโภคต่างคนต่างอย่างกระทบกระทั่งกันเบียดเบียนกันแย่งชิงกันก็เป็นธรรมดาของโลกธรรมดาของสัตว์ที่ไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้เข้าใกล้ธรรมะเนี่ยตามสำนักวัดวาอารามต่างๆที่มันเปิดให้พวกเราเนี่ยพุทธบริษัทได้มาทำความเพียรได้มาเจริญสติภาวนากันแต่จะมีสักกี่คนกี่ท่านที่ใฝ่ในธรรมเขาเปิดโอกาสไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายวัดก็เปิดอยู่แล้วอยู่ที่เราจะสนใจไหมเนี่ยแล้วโลกปัจจุบันมันมีสิ่งยั่วยุชักยุงไปให้สนุกเพลิดเพลินอยู่เยอะแยะมากมายไปหมดสื่อเข้าง่ายด้วยมันก็เลยควรเราแทนที่จะมีที่พึ่งที่ดีกับกลายเป็นที่พึ่งที่ผิดบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนเพราะฉะนั้นจึงมีการออกมันบ้างเรียกว่าเนกขัมมะเนี่ยก้าวออกนำออกดำริเนกขัมมะสังคปะดำริออกจากกามบ้างพึ่งพาวัตถุข้างนอกให้น้อยลงเป็นอยู่ง่ายขึ้นกินง่ายนอนง่ายสุขง่ายคนเราเนี่ยพอสุขยากต้องพิธีปีตองต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถึงจะมีความสุขมันก็เป็นทุกข์นะเพราะสุขยากเพราะสุขยากมันเลยทุกข์ง่ายพอคนเราสุขง่ายเนี่ยโอ้กินอย่างนี้มื้อเดียวก็อิ่มได้นอนที่นอนที่เขาจัดไม่ให้ก็หลับได้กลายเป็นสุขง่ายสุขนั่งสมาธิเดินจงกรมก็มีความสุขโอ้ใจมันเบามันโล่งมันโปร่งมันเคลียร์มันปล่อยคลายผ่อนคลายปล่อยวางเรื่องราวทั้งหลายได้โอ้สุขกลายเป็นสุขง่ายคนเราพอสุขง่ายก็ทุกข์ยากเพราะฉะนั้นพอเนกขัมมะเรามาถือศีล8นี่แหละเป็นศีลแห่งการฝึกฝนฝึกพึ่งพาวัตถุข้างนอกให้มันน้อยลงกลายเป็นว่าเป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์ที่ครองเรือนอยู่เนี่ยที่ไม่ศึกษาหลักธรรมก็ไม่มีไม่ได้ต้องมีถึงจะมีความสุขนะพอมาในขั้นนี้มีก็ดีไม่มีก็ได้ไม่มีก็ดีไอ้มีก็ดีเนี่ยมีก็ดีไม่มีก็ได้นะอยู่ได้อย่างเงี้ยมีก็ดีแล้วก็เอาอยู่ตามคารวาสเนี่ยคลองเรือนจะมีก็ดีแต่ไม่มีก็ได้นะฉันอยู่ได้อย่างเงี้ยให้ได้อย่างนี้และจริงๆต้องได้อย่างนี้ด้วยเพราะไม่มีอะไรที่สมความปรารถนาของทุกท่านทุกคนหรอกนะมันไม่เป็นอย่างที่ใจเราต้องการทั้งหมด เนี่ยจะมีการฝึกฝนถือศีลแปดถือพระโพธิสัตว์วันหนึ่งคืนหนึ่งก็มีอานิสงส์มีผลทำให้เราได้เข้าใกล้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเข้าใกล้พระศาสนาเพื่ออะไรก็เพื่อมีวิหารธรรมนะญาติโยมมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตมีที่พึ่งมีพึ่งพาเนี่ยวิหารมีที่พึ่งมีธรรมเป็นที่พึ่งเป็นมีเครื่องระลึกของสตินึกได้นึกอยู่ไม่เป็นนึกไปคิดในเรื่องที่มันจะทำให้เราหมกมุ่นคุ้มคิดทำให้วุ่นวายเร่าร้อนเพราะฉะนั้นสติจึงมีบทบาทสำคัญในธรรมทั้งหลายเราจึงมาเนี่ยมาฝึกกันทำสมถะวิปัสสนาก็มาฝึกสติเนี่ยเจริญสติในช่วงนี้ก็มีนักบวชก็ปฏิบัติกันเมื่อกี้ก็เพิ่งออกมาพูดคุยกันเรื่องหลักธรรมต่างๆเดี๋ยวในวันที่17ถึงวันที่เท่าไหร่ที่วัดป่าภาวนาของหลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมเนี่ยท่านก็จัดบวชเนกขัมมะในงานมุทิตาจิตยินขององค์ท่านทางวัดทางอาจารย์ก็มีจัดรถวัดอะไรก็เดี๋ยวให้ท่านพระอาจารย์ธานีพอทราบไหมฮะก็จัดกันยังไงกี่วันยังไงมุทิตาจิตท่านพระอาจารย์พอทราบไหมครับเล่าให้ญาติฟังกิจกรรมของทางวัดทางอาจารย์นะคร
1: ับ อ๋อไม่ทราบครับพระอาจารย์ครับผมไม่ทราบเลยครับ
0: ก็จะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปเทศไปให้ธรรมะก็เปลี่ยนบรรยากาศไปราชบุรีอยู่ราชบุรีสวนพึ่งจะเป็นเขาก็มีครูบาอาจารย์มาให้กรรมฐานเนี่ยพ่อบุญเลยนั่งสอนเป็นงานที่จะติดทุกปีพวกเราได้ยินว่าทางวัดสังฆทานก็จัดรถบัสไปเนี่ยวันที่21ก็เป็นการถวายพานพุ่มแสดงมุทิตาจิตวันที่21ที่จะถึงวันที่20ก็มีการสวดชัยมงคลมีนิมนต์ครูบาอาจารย์มาพวกเราลูกศิษย์หลานศิษย์นะก็ไปแสดงมุทิตาจิตนะไปยินดีกับท่านก็เป็นที่พึ่งของลูกศิษย์หลานศิษย์นะญาติโยมให้ท่านครองท่านขับเป็นสัญลักษณ์เป็นครูบาอาจารย์นะหลวงปู่หลวงตาเนี่ยพอเราเห็นแล้วก็ท่านครองท่านขันมาท่านอยู่ในเพศนักบวชมาเราก็ยินดีเนี่ยพอเนี่ยเชื่อเลยล่ะเป็นสัญลักษณ์ทำให้เรามั่นใจว่าเนี่ยการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยได้มรรคได้ผลท่านมีความสุขอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนะท่านทำเป็นตัวอย่างให้ลูกศิษย์แม้แต่ท่านอาพาธท่านก็จิตใจเด็ดเดี่ยวนะไม่ได้ต้องไปเข้าโรงพยาบาลไปผ่าตัดสอดอะไรต่ออะไรเนี่ยท่านรักษาด้วยจิตด้วยใจล้วนๆสู้กับทุกขเวทนาได้ท่านกายมันก็เป็นทุกข์โดยธรรมชาติของมันแต่จิตท่านเหนือทุกข์เหนือสุขเหนือทุกข์เหนือบุญเหนือบาปก็เป็นรูปธรรมปรากฏให้เราเห็นชัดๆว่าเป็นเช่นนั้นมันก็เหมือนกับเราเป็นกำลังใจนะเรานึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์นึกถึงเนี่ยธรรมะคำสอนมันทำให้เราเกิดกำลังใจเกิดความเพียรพยายามนะให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นโยมถ้ามีโอกาสมีเวลาลองแบ่งเวลาบ้างเราอยู่ทางโลกเนี่ยหัวหกคนผิดหาอยู่หากินแล้วได้ใช้ชีวิตแล้วทำยังไงให้ตัวเองได้จริงๆบ้างให้มีอะไรติดไม้ติดมือไปเราไม่รู้เลยนะเราจะถึงที่สุดจิตสุดท้ายจะมาเยือนวันไหนไม่รู้เราจะหายใจได้อีกกี่วันเราจะอยู่ในโลกนี้สักกี่วันเวลามันล่วงเลยไปเร็วมากผ่านไปอายุก็มากขึ้นวันเวลาที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกวันนี้ก็น้อยลงทำยังไงให้เวลาวันเวลาที่เหลืออยู่ไม่โมฆะได้อัดได้ทำ

0: ได้มรรคได้ผลให้มากที่สุดองค์ชี้เนี่ยทางให้เราเดินแล้วมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยอริยะอัตถังคิกมรรคเนี่ยมรรคมีองค์8นี่แหละที่พวกเราเรียกกันสรุปมรรคมีองค์8ก็คือศีลสมาธิปัญญาสรุปถ้าเป็นญาติโยมก็ท่านให้เอาทานนำหน้าเนี่ยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ด้วยพระเมตตาของพระองค์เนี่ยเอาละคลองเรือนก็ได้มรรคได้ผลท่านก็เลยว่าเออเราอยู่ร่วมกันกับร่วมกันกับสังคมนะเราอยู่คฤหัสถ์คฤหัสถ์เนี่ยเสียสละให้ทานแบ่งปันเอื้อเฟื้อช่วยเหลือการเห็นใครตกทุกข์ได้ยากก็มีความกรุณาอยากให้เขาพ้นทุกข์มีความรักมีความเมตตาปรารถนาดีต่อกันช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเป็นจิตอาสาเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันนะการให้การเสียสละไม่จะเป็นวัตถุก็ดีกำลังกายกำลังใจก็ดีอย่างเราอยู่ร่วมกับสังคมก็น่าอยู่ต่างคนต่างให้ไม่ได้แย่งชิงกันไม่เบียดเบียนกันแถมเรามีศีลเนี่ยทานศีลเป็นพื้นไว้เป็นพื้นจิตพื้นใจเอาทานคอยหนุนคอยส่งเสริมไปเรื่อยเป้าหมายก็ลดไอ้ความโลภเนี่ยจาคะลดละไอ้ความตณีไอ้ความโกรธมีอยู่แล้วก็กั้นมันด้วยศีลไม่คิดให้มันออกไปทางพฤติกรรมทางกายวาจาแถมเราภาวนาเป็นจิตตภาวนาปัญญาภาวนาพัฒนาจิตเราให้สงบตั้งมั่นเป็นพัฒนาปัญญารู้จักศึกษาเรียนรู้นะฝึกฝนรู้อะไรก็รู้โลกและชีวิตตามความเป็นจริงรู้ตามที่มันเป็นเนี่ยไม่รู้ได้เป็นอยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการแต่รู้ตามเหตุตามปัจจัยนั่นแหละพัฒนาคือทำให้มีขึ้นเจริญขึ้นภาวนาเนี่ยทำให้มันเกิดขึ้นมีขึ้นจิตตภาวนาปัญญาภาวนาพระอรหันต์ก็คลองเรือนก็ได้มรรคได้ผลถ้าเราเข้าทางมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยเข้าทางเดินตามทางที่พระองค์ชี้ให้เราเดินอยู่ที่เราจะเดินไหมครูบาอาจารย์ท่านพูดนะทำน่ะไม่ยากหรอกมันยากตรงที่ไม่ทำเราไม่เอาจริงมันก็เลยดูยากถ้าเอาจริงๆมันก็จะไม่ยากอาจารย์ครับผมก็เกริ่นมาพอสมควรมีคำถามจากตรงนี้นะฮะถามท่านอาจารย์บอกว่าอวิชชาคืออะไรครับใช่การไม่รู้อริยสัจ4ใช่ไหมครับ
1: อวิชชาก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนในหลักเลยนะฮะเป็นหลักสำคัญในพระพุทธศาสนาด้วยเหมือนกันทุกๆเรื่องก็เป็นส่วนที่มันจะเกี่ยวเนื่องกันในหลักของปฏิจจสมุปบาทก็จะเริ่มต้นจากนี่แหละฮะสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นก็จะเป็นสิ่งนี้มีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ดับอะไรท่านก็จะเริ่มต้นจากสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเพราะนั้นสิ่งที่เราไม่รู้เลยใช่ไหมฮะคุณโยมอย่างน้อยในชีวิตเราเนี่ยถ้าเราไม่ศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาของเราเราก็ไม่ทราบใช่ไหมฮะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องอยู่ในชีวิตนี้อย่างไรเราไม่รู้ว่าเรามีเหตุที่มันจะต้องเกิดดับอะไรไปจากที่เราสิ้นไปแล้วสิ้นชีวิตนั่นนะฮะก็คือตายไปแล้วมันเราไม่ทราบตรงนี้ที่เรียกคำว่าสงสารละวัฏเนี่ยสงสารในคำไทยก็จะเป็นความหมายแตกต่างกับจากธรรมะทางธรรมะก็คือการเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละสงสารแต่ถ้าเป็นภาษาไทยก็คงจะไปเกี่ยวกับเรื่องว่ารู้สึกว่าเห็นความเดือดร้อนเห็นความทุกข์ทุกอื่นอะไรตรงนั้นก็คือคนละความหมายกันแต่สงสารในหลักพระพุทธศาสนาก็คือการเวียนว่ายตายเกิดวัฏฏะก็คือวนเวียนกับสังสารวัฏก็คือวังวนแห่งสงสารก็คือท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็นี่คือสิ่งที่เราไม่รู้ใช่ไหมครับว่าเราตายไปเราจะต้องไปวนเวียนอีกไปตกอยู่ในอบายภูมิบ้างไปตกอยู่ใน

0: สภาพของสิ่งที่เราเรียกว่ายังเป็นภูมิชั้นภูมิที่มันลำบากเดือดร้อนไม่สบายนี่คือสิ่งที่เราไม่รู้ใช่ไหมก็คืออวิชชาที่คุณโยมถามเมื่อสักครู่เนี่ยนะก็คือความไม่รู้งั้นเราก็จะต้องศึกษาธรรมะเพื่อเราจะได้ทราบว่าสิ่งที่ท่านสอนให้เรามีความรู้ขึ้นมาเนี่ยจะได้แก้ไขหรือดำรงชีวิตหรืออยู่ในวิถีชีวิตยังไงที่จะไม่ให้ตกไปอยู่ในอบายเพราะนั้นมันก็มีหลักสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการต่อเนื่องกันนะที่กล่าวก็คือสิ่งนี้มีสิ่งนี้เกิดก็สิ่งนี้ดับสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะนั้นเริ่มต้นจากอวิชชาเลยเป็นจุดแล้วพระองค์ท่านจะสอนก็เหมือนเป็นการอนุโลมปฏิโลมก็ได้ท่านจะพิจารณาจากเริ่มต้นแล้วก็กลับมาจากสิ่งที่อยู่สุดท้ายแล้วก็กลับไปที่เริ่มต้นนั้นจุดแรกก็คืออวิชชานี่คือความไม่รู้ในความเป็นจริงเกี่ยวกับสงสารวัฏนี่แหละไม่ใช่ไม่รู้เรื่องราวอะไรจริงๆเราก็ไม่ทราบอะไรทุกๆเรื่องใช่ไหมฮะเรื่องของทางโลกอะไรก็ไม่ทราบแต่คุณโยมอาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เปิดมาก็รู้เรื่องเลยว่าอ๋ออันนี้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันยุคสมัยนี่มันเปลี่ยนไปสามารถที่จะรู้อันนี้คือความรู้อย่างนั้นความรู้ที่ญาติโยมเรียนหนังสือมาปริญญาตรีโทเอกอะไรอย่างนั้นเป็นความรู้ทางโลกแต่อวิชชาความไม่รู้คือความไม่รู้เกี่ยวกับความเป็นจริงที่กล่าวสักครู่นี้ก็คือเรื่องของสงสารวัฏวัฏฏะสงสารก็ได้สงสารวัฏก็ได้ครับก็ลองถามครูบาอาจารย์ที่ท่านอาจจะขยายได้มากกว่านี้นะฮะคุณโยมลองสอบถามแต่ละท่านดูครับขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
1: สาธุครับก็ขยายความอีกนิดนึงโยมถามว่าอวิชชาคืออะไรครับใช่การไม่รู้อริยสัจ4ใช่ไหมครับถ้าตามพจนานุกรมก็ถูกครับไม่รู้ในอริยสัจอวิชชา4ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางที่จะปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ในคำศัพท์เนี่ยมีอวิชชา8ด้วยอวิชชา8คือนอกจาก4นี้แล้วก็5ก็คือไม่รู้อดีต6ไม่รู้อนาคต7ไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตตัวที่8นี่สำคัญก็คือไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทที่ท่านอาจารย์บอกนี่แหละปฏิจจสมุปปนธรรมเนี่ยหรือปัจจัยสมุปบาทหรือในชั้นอรรถกถาเขาเรียกปัจจัยการปัจจัยทำให้การและการเกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้การและการเกิดขึ้นอย่างที่ท่านบอกเนี่ยสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้จึงมีจะเกิดขึ้นเพราะอวิชชาเกิดเพราะมีอวิชชาเนี่ยสังขารจึงมีเพราะสังขารมีวิญญาณจึงมีเนี่ยไล่ไปเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีเพราะความดับไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเชียวสังขารจึงดับเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีในหลักของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นหลักสำคัญในทางพุทธศาสนาก็พระองค์แสดงเองว่าพระองค์เนี่ยตรัสรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วก็นิพพานเป็นธรรมที่ยากที่บุคคลที่ยังอาลัยในโลกอยู่จะเข้าใจด้วยตรรกะด้วยความคิดเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องลึกซึ้งจนมีน้อมผ่านด้วยไทยจะไม่ประกาศธรรมไม่ประกาศพระศาสนาด้วย เราไปอ่านในพุทธประวัติในวินัยปิฎกก็คือสรุปก็คือโยมที่ถามมาถูกแล้วก็อาจจะเพิ่มอีก4ก็ได้เพราะฉะนั้นการเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นหลักสำคัญหลักใหญ่มันชี้ไปยังเรื่องการกระทำของมนุษย์เนี่ยมีดีมีชั่วมีถ้าจะเข้าใจเรื่องกรรมก็ต้องเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทแต่พระองค์มาแสดงให้เราเห็นง่ายๆมาแสดงให้พระปัจจวัคคีย์เนี่ยยอมอ่านพุทธประวัตินะพระองค์ทรงแสดงมาในรูปของอริยสัจ4นั่นเอง พระองค์ในรูปของอริยสัจเรารู้แล้วทุกข์กับสมุทัยเนี่ยคู่หนึ่งเนี่ยหนึ่งคู่ที่หนึ่งเนี่ยก็คือปฏิจจสมุปบาทเขาเรียกว่าสายเกิดสายเกิดก็คือพออวิชชาเป็นปัจจัยนะสังขารจึงมีเนี่ยเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันทุกเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ก็ไล่ลงไปจนทุกข์ต้องพวงเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทมี12องค์นะ12องค์เนี่ยมีอวิชชาอ่ะเนี่ยมีสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะเนี่ยองค์12แล้วผลพลอยมากระโสกับปฏิเทวะในพวกเนี่ยก็สะสมเป็นอาสวะอาสวะสะสมขึ้นไปหมุนเวียนไปในพุทธประสงค์ของพระองค์จริงๆเนี่ยที่เราเรียนเรื่องปัญญาสมุปบาทปัจจัยทำให้การและการเกิดขึ้นในพระองค์ชี้ในปัจจุบันธรรมแต่บางท่านบางแนวอธิบายเนี่ยอาจจะข้ามภพข้ามชาติหรือสาวเป็นภพเป็นชาติไปแต่ในพุทธประสงค์จริงๆของพระองค์เนี่ยทรงแสดงเอาไว้เพื่อให้เราเนี่ยได้ผลจริงนะพึ่งปฏิบัติจริงในชาติปัจจุบันนี่แหละก็เป็นเรื่องที่น่าเอามาอ่านให้โยมฟังเหมือนกันเรื่องนี้เนี่ยจากคำถามนี้ขยายออกไปได้เยอะเลยเพราะอวิชชาเนี่ยมันตัวเป็นความมืดเนี่ยของที่คว่ำไว้มันมืดเป็นระบบที่มันทำให้ขบวนการพวกนี้การกระทำเกิดกรรมเกิดดีเกิดชั่วเกิดปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นเพราะมันไม่รู้เลยจึงอยากแล้วเลยยึดว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้แต่จริงๆเนี่ยบางครั้งพระองค์ตัดจากอวิชชาไปจนที่สุดชรามรณะโศกกับทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นบางครั้งพระองค์ก็จัดแสดงตั้งแต่เนี่ยทุกข์ไล่ขึ้นมาชาติไม่มีภพก็ไม่มีไล่กลับขึ้นมาย้อนขึ้นมาบางทีบางครั้งพระองค์ก็จัดจากกลางตรงกลางไปหาปลายจากตรงกลางขึ้นมาหาต้นก็แล้วแต่ในตอนที่พระองค์จัดทรงแสดงบางครั้งไม่ได้ขึ้นเรื่องราวอะไรเลยก็กลับเข้ามาสู่ตรงที่มีสายตนะพัสสะมีอายตนะกระทบกันเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยก็เป็นหลักเขาเรียกเป็นกฎนะกฎธรรมชาติที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยพระองค์ก็ตัดของพระองค์เองเราจะอุบัติเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามธรรมชาติเหล่านี้มันก็มีอยู่แล้วเราเพียงแต่มาเปิดมาแจกแจงมาแสดงให้พวกเราพระองค์ตัดไว้เองในพระสูตรธรรมเหล่านี้ก็เป็นกฎหลักๆในพุทธศาสนาเนี่ยมีสองกฎหลักๆเนี่ยปฏิจจสมุปบาทกฎที่มันเป็นธรรมชาติแล้วก็กฎใจรักมันเป็นอยู่แล้วเป็นปรากฏการณ์ที่มันมีขึ้นเกิดขึ้นอยู่แล้วถึงว่าจะพระองค์จะอุบัติเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นไปมีความเป็นไปของมันอย่างนั้นแต่พระองค์เพียงมารู้แล้วก็มาสอนพวกเราก็เป็นเรื่องที่สนุกเป็นนักศึกษาหน้าเรียนหน้าหาข้อมูลเอาไว้เดี๋ยวอาจจะยกมาบางอย่างให้ฟังก็ได้เพราะมันเป็นหลักควบคุมถ้าเราจะรู้เรื่องเนี่ยขันธ์ 5เรื่องไตรลักษณ์เนี่ยนะปฏิจจสมุปบาทพวกเราศึกษาตามตัวหนังสือเนี่ยองค์ตัดเอาไว้มากมายธรรมชาติอยู่เป็นกฎของธรรมชาติอยู่แล้วที่พระองค์ตัดบอกว่าตถาคตทั้งหลายด้วยนะจะอุบัติหรือไม่ก็ตามธาตุคือหลักเนี้ยนั้นก็ยังคงมีอยู่พระองค์ตัดว่าเป็นธรรมทิฏฐิเป็นธรรมนิยามเป็นหลักอิทธัพปัจจยตาอิทธัพปัจจยตาก็คือสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นหลักธรรมชาติกว้างถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีถ้าสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับเป็นหลักกว้างแต่พระองค์มาแสดงเหมือนมาขยายความในรูปของปฏิจจสมุปบาทก็คือมีอวิชชาพระองค์เริ่มที่อวิชชาที่มันวนกันจะเริ่มตรงไหนก็ได้ตรงไหนเป็นตัวเริ่มก็ได้ แต่เพื่อเห็นภาพชัดๆผมจึงเริ่มอวิชชาแต่พอเราไปเริ่มเนี่ยหลายท่านหลายคนก็เข้าใจว่าอวิชชาเนี่ยเป็นต้นเรียกเป็นมูลการเป็นต้นบัญญัติมันจะไปเข้ากับพวกลัทธิพระผู้สร้างจะเป็นเหมือนกับเป็นผู้มีอำนาจปกครองอย่างนั้นอย่างนี้พระองค์จึงแสดงบางช่วงบางตอนว่าเพราะมีอวิชชาจึงอาสวะเพราะอาสวะเป็นปัจจัยจึงมีอวิชชาเนี่ยไขว้กันอยู่ค้ำกันอยู่กลัวว่าเวลาเราเรียนเราศึกษาไปก็เลยจับเอาอวิชชาเนี่ยเป็นตัวเป็นมูลการอันนี้ก็เป็นมูลการเป็นตัวเป็นภาคที่สร้างอย่างเงี้ยคือองค์ประกอบเหล่านี้เป็นปัจจัย12องค์เนี่ยเป็นปัจจัยสืบต่อเนื่องกันเป็นวงเวียนไม่มีต้นไม่มีปลายคือไม่มีตัวเหตุเริ่มแรกที่สุดที่เรียกว่ามูลการการที่พระองค์ยกอวิชชาเป็นตั้งเป็นข้อที่หนึ่งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอวิชชาเป็นเหตุเริ่มแรกหรือมูลการของสิ่งทั้งหลายแต่เป็นการตั้งหัวข้อเพื่อความสะดวกในการทำความเข้าใจโดยตัดตอนยกเอาองค์ประกอบอันใดอันหนึ่งที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดขึ้นมาตั้งเป็นอันดับที่หนึ่งแล้วก็นับต่อไปตามลำดับบางคราวเนี่ยท่านก็ป้องกันเอาไว้นี่ให้ยึดเอาอวิชชาเป็นมูลการเป็นต้นกำเนิดโดยแสดงความเกิดของอวิชชาว่าอวิชชาเกิดเพราะอาสวะเกิดอวิชชาดับเพราะอาสวะดับที่บาลีท่านบอกว่าอาสวะสมุทยาอวิชชาสมุทโยอาสวะนิโรธาอวิชานิโรโธเนี่ยเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งอย่างที่พระองค์ตัดกับพระอนุนนะที่พระอนุนบอกว่าองค์ตัดพระอนุนกล่าวกับพระพุทธเจ้าบอกว่าน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาเลยเท่าพระหลักปฏิจจสมุปบทบาทนี้ถึงจะเป็นธรรมนะลึกซึ้งและปรากฏว่าเป็นของลึกซึ้งก็ยังปรากฏแก่ข้าพเจ้าเหมือนเป็นธรรมง่ายๆพระอานนท์บอกพระพุทธเจ้าพระเจ้าพระองค์ก็ตำหนิเลยอย่ากล่าวอย่างนั้นย้ำสองครั้งเลยอย่ากล่าวอย่างนั้นอานนท์ปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมลึกซึ้งและปรากฏเป็นของลึกซึ้งเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจไม่แทงตลอดหลักธรรมข้อนี้แหละหมู่สัตว์นี้จึงวุ่นวายเหมือนเส้นได้ที่ขอดกันยุ่งจึงขมวดเหมือนกลุ่มเส้นได้ที่เป็นปมจึงเป็นเหมือนหญ้ามุกกระต่ายเป็นหญ้าป้องจึงผ่านพ้นอบายทุกขติวินิบาตสังสารวัฏไปไม่ได้ที่เราเรียนพุทธวัตรที่พระองค์ตัดใช่ไหมฮะตอนตัดสรุปใหม่ๆเนี่ยก่อนจะเสด็จออกประกาศพระศาสนาเนี่ยพระองค์ดำริขึ้นในพระทัยของพระองค์บอกภิกษุทั้งหลายเราได้มีความดำริเกิดขึ้นว่าธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้เป็นของลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบระงับปานี่ไม่เป็นวิสัยแห่งตรรกะละเอียดบัณฑิตจึงจะรู้ได้ก็แลหมู่ประชานี้ผู้ลื่นลมอยู่ในอะไรเนี่ยท่านให้ความหมายเหมือนว่าผูกพันยึดติดยินดีอยู่ในอะไรล่าเริงอยู่ในอะไรสำหรับหมู่ประชาผู้ลื่นลมลื่นเริงอยู่ในอะไรเช่นนี้ฐานะอันนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากกล่าวคือหลักอิทธัปปัญญาตาปฏิจจสมุปบาทถึงแม้ฐานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากกล่าวคือความสงบแห่งสังขารทั้งปวงความสลัดอุปจิตทั้งปวงความสิ้นตัณหาวิราคะนิโรธนิพพานก็ถ้าเราพึงแสดงธรรมและคนอื่นไม่เข้าใจซึ่งต่อเราข้อนั้นก็จะพึงเป็นความเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยเปล่าแก่เราจะพึงเป็นความลำบากแก่เรา พุทธดำริตอนนี้เนี่ยกล่าวถึงหลักธรรมสองอย่างเราจะเห็นว่าเป็นหลักของปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน

หลักกว้างๆที่เรียกว่าอิทัปปัญญาตาเนี่ยก็คือเนี่ยอิมัสมิงสติอิทังโหติเนี่ยเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชฌติเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอิทังนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีอิมัสสนิโรธาอิทังนิรุจจติเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับนี่เป็นหลักใหญ่คุ้มกว้างนี่มีนี่มีแล้วพอพระองค์มาขยายมาแจกแจงเนี่ยหัวข้อ10ทั้ง12หัวข้อเนี่ยเพราะอวิชชาปัจจยาสังขาราเนี่ยเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีสังขาราปัจจยาวิญญาณังเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีก็ไล่ไปเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสรายตนะจึงมีเพราะสรายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมี12หัวข้อส่วนคำว่าโสกปฏิเทวะความโศกเศร้าความคำควรทุกปฐมนัสต่างๆเนี่ยความแคบใจในใจหลายทั้งหลายเนี่ยจึงมีพร้อมขึ้นเนี่ยความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนี้จึงมีได้ด้วยประการฉะนี้ก็ไล่สายดับสายดับก็คือเพราะอวิชชาสำลอกดับไม่เหลือสังขารก็ดับไล่ลงไปสังขารดับวิญญาณก็ดับเนี่ยเป็นหลักที่พระองค์มาแจกแจงตามหัวข้อนี่ตามหลักตามหนังสือของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นะฮะเนี่ยหนังสือเล่มนี้น่าหาอ่านกันพุทธธรรมแปลไว้เป็นภาษาอังกฤษก็มีทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราใช้กันใช้กันในชีวิตประจำวันเนี่ยตั้งแต่สลายยับนะเป็นปัจจัยจึงมีภาษาสลายตนะก็คือเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเรียกอายตนะภายในอายตนะภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์เรียกรวมกันว่าสลายตนะเป็นปัจจัยพอมีสิ่งเหล่านี้แล้วจึงมีปัจจัยทำให้เกิดพอมีผัสสะมันกระทบกันเนี่ยก็เกิดเวทนาเราสังเกตในชีวิตประจำวันนะครับพอตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเนี่ยมันมีการกระทบกันวิญญาณก็ทำหน้าที่มันมีสามองค์ประกอบประกอบกันเนี่ยก็มีตากับมีสิ่งที่เรารูปภายนอกแล้วก็มีวิญญาณเข้าไปรู้ไปทำหน้าที่เห็นเหมือนตากระทบรูปวิญญาณก็ทำหน้าที่เห็นหูกระทบเสียงวิญญาณก็ทำหน้าที่ได้ยินเนี่ยเป็นต้นนะฮะจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสก็เหมือนกันวิญญาณก็ทำหน้าที่เนี่ยพอทำหน้าที่ปุ๊บมันก็เกิดอะไรเกิดเวทนาผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนามีสุขมีทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาตรงเนี้ยเราสังเกตดูท่านตรัสว่าเป็นวิบากไม่ดีไม่ชั่วในตัวมันนะฮะหรือท่านเรียกว่าอภิญญากิจเป็นการกาเป็นผลจากการที่ตากระทบรูปหูกระทบเสียงบางทีเราเห็นเรามองอะไรเราก็เฉยๆเป็นอนุภาพสุขะเป็นที่เราเรียกกันเวขาเวทนาแต่บางทีเราเห็นปุ๊บหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นเนี่ยเกิดเรารู้สึกสบายแล้วก็เป็นสุขไม่สบายก็เป็นทุกข์เวทนาก็จัดว่าเป็นกลางๆเหมือนเป็นภาครับแต่มันจะเกิดปฏิกิริยาตรงที่เวทนาทุกเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตรงนี้แหละที่เราฝึกกันในชีวิตประจำวันที่ท่านสอนให้เรียกว่าในศีลชุดหนึ่งของพระที่เรียกว่าอินทรีย์อินทรีย์และสังวรศีลโยมก็ใช้ได้ก็คืออินทรีย์ก็คือความเป็นใหญ่ในหน้าที่นั้นตาก็เป็นใหญ่ในที่ในการเห็นหูก็เป็นใหญ่ในการได้ยิน

จมูกก็เป็นใหญ่ในการรับกลิ่นอีกนิดเป็นต้นก็เรียกว่าอินทรีย์ก็เรียกว่าสำรวมอินทรีย์และสังวรศีลสำรวมอินทรีย์ใช้ตาดูหูฟังให้เป็นรู้จักสำรวมระวังเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เกิดไอ้ตัณหาตัวนี้ถ้าตัณหาเกิดเนี่ยเริ่มแล้วทุกเริ่มอัตตาตัวตนเริ่มสังขารเริ่มปรุงเพราะว่าความอยากเนี่ยเราอยากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกามมาคุณทั้งหลายอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือว่าไม่เอาแล้วไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเป็นตัณหาสามนี่แหละพอมีตัณหาเริ่มเนี่ยมันจะเกิดอะไรมันก็จะเกิดตัวความปรุงแต่งเพราะตัณหามันเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรเกิดอุปทานยึด

0: เกิดความอยากมากๆไปยึดนะอยากจะเอาอยากจะทำให้ได้เนี่ยมันก็เกิดเจตจำนงจงใจจะเอาไหนเนี่ยกรรมเกิดเกิดการกระทำเกิดปฏิกิริยาจิตเริ่มกระเพื่อมเกิดปฏิกิริยาจะเอาจะให้ทำให้ได้มาถ้าอยู่ในรูปของขันห้าก็คือสังขารสังขารเนี่ยมันปรุงคิดๆปรุงแต่งตัวหัวหน้าตัวพระเอกของมันก็เจตจำนงจงใจจะเอายังไงจะทำยังไงตัวออกหน้ามันพอเราเกิดตัณหาความอยากจะเอาให้ได้ยึดมั่นถือมั่นนี่พวกเราฝึกกันตรงนี้คือเจริญสติก็เพื่อให้เท่าทันอารมณ์ตรงนี้ไม่ให้ตัณหาเป็นปัจจัยทำให้เกิดนี่นะฮะเกิดกรรมเกิดการกระทำอะไรต่างๆเรื่องราวเกิดขึ้นมากเลยตัวกิเลสตัวเนี้ยมันมีอัตตามีตัวตนมันยึดมั่นถือมั่นมันก็สร้างภพสร้างพื้นที่สร้างปรากฏการณ์ตรงนี้เกิดในใจเรานี่แหละพบชาติเกิดในปัจจุบันนี้เองอยู่ในใจเราสร้างพบสร้างชาติอยู่ในอกอยู่ในใจเราการกระทำต่างๆก็เกิดจากผัสสะการกระทบที่ไม่สำรวมระวังปัจจุบันการเจริญสติกั้นมันไว้ก่อนจับมันไว้ก่อนตึงมันไว้ก่อนอย่าปล่อยมันเลยไปสติจึงไปโดนจับจะพูดเป็นรูปธรรมเนี่ยจับดึงเอาไว้ปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาละมีเวทนาสุขก็ดีทุกข์ก็ตามเนี่ยสติจับเอาไว้และใคร่ควรทั้งสุขและทุกข์เนี่ยถ้าจะทำอะไรต่อไปจะเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นไปเพื่อตัณหาเป็นเพื่อกิเลสหรือเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นธรรมะสามารถจะวิเคราะห์ตรงนี้นิดนึงได้เหมือนอาหารที่เราทานเนี่ยโอ้มันอร่อยเราชอบแต่พอชอบแล้วเราสติจับเอาไว้ก่อนเราวิเคราะห์ให้ควรอาหารที่เรากินที่เราทานไปเนี่ยที่มันอร่อยที่เราชอบเนี่ยสติเราจับเอาไว้ปัญญาปัญญาวิเคราะห์ให้ควรดูความรู้สึกมันอาจจะเต็มขึ้นมาก่อนแล้วตอนแรกเราสติจับเอาไว้ใช้ปัญญาวิเคราะห์ให้ควรว่าอาหารที่เราทานเนี่ยเป็นคุณและเป็นโทษมีประโยชน์เพื่อคุณต่อสุขภาพร่างกายไหมเนี่ยเริ่มแล้วเนี่ยเริ่มใช้ปัญญาเริ่มใช้สติเริ่มการศึกษาเรียนรู้เริ่มฝึกฝนจะไม่เอาแค่ความรู้สึกไปล้วนเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในชั่วโมงที่สองนะญาติโยมครับอาจารย์ครับ
1: ครับขอขาดครับสำหรับในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการขอเจริญพร
2: So is it? So, what does it function?

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราชาญหลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุทธโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนิโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูปราชไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6 ต่อ115-137หรือ988-1671
1: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569 สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมคุณบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่าน A 0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7104141680 7104141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากร
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก0878457163 0878457163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726
2: พระจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
3: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักมั่งเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
2: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
4: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
5: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมากๆ
6: เป็นจะเป็นไร่10 ขอ 10 ขอกับไม้ถึงราชการที่10ค่ะแล้วก็เพิ่นกับป่าปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกคนบ่เคยทิ้ง
7: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านเนี่ยที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้น ชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
8: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการ

ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.

0: ที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากนะคะ
1: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปเราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบการณ์นิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่

0: เป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติ
1: ทำโดยกฎโดยสภาวะที่มันมีอยู่แล้วเราก็เลยไปศึกษาธรรมะนะพูดคุยก็เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนก็ต้องเราจะหาประโยชน์กับหลักธรรมคำสอนนี้เนี่ยได้ดีก็ตรงที่กล่าวเมื่อท้ายชั่วโมงคือเนี่ยใช้ตาดูหูฟังให้เป็นเวลามันจะเกิดปฏิกิริยาที่จะเป็นโทษเป็นไฟต่อการกระทำเพราะเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็คือเรื่องของทุกข์นะกับความดับทุกข์พวกเราทุกข์เนี่ยมันมีทั้งในไตรลักษณ์ทุกข์ในของในอริยสัจในหัวข้อธรรมหลักๆก็มีเรื่องทุกข์อยู่ในพุทธพจน์ในบางช่วงบางตอนพระองค์ก็ตรัสที่ว่าที่เราเคยได้ยินบ่อยๆในการก่อนก็ดีในการบัดนี้ก็ดีเราแสดงเรื่องทุกข์และความดับแห่งทุกข์แม้แต่ ในพุทธพจน์ที่บอกว่าที่บอกว่ามีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นและมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่กลับไปนะได้ยินบ่อยๆและในพุทธพจน์ที่พระองค์แสดงให้ที่พระอัสสชิเป็นคาถาเยธรรมานะที่แสดงให้พระอุปติสสมานพหรือพระสารีบุตรเยธรรมาเหตุปัพพวาเตสังเหตุตถาคตโตเตสัจจโลนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนอะไรเนี่ยเป็นที่แปลบอกว่าทำเราได้เกิดแต่เหตุพระศาสดาตัดเหตุและความดับแห่งเหตุนั้นก็คือความเกิดความดับของเหตุอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์พระศาสดาตรัสและความดับแห่งเหตุเหล่านั้นโดยปกติเนี่ยเอวังวาทีมหาสมโนโดยปกติพระองค์แสดงอย่างนั้นเป็นคาถาที่พระอัสสชิแสดงให้พระสารีบุตรจนได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันก็หลักใจความสำคัญก็คือเนี่ยก็รวมอยู่ในอริยสัจพอเรามาแจกแจงเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพระองค์มาแสดงรูปของอริยสัจสายเกิดและสายดับจำง่ายๆทุกขสมุทัยสายเกิดนิโรธกับมรรคสายดับพอเราเรียนพวกนี้ก็จะโยงกันเรื่องไตรลักษณ์ก็ดีเรื่องขันห้าเราก็เรียนตั้งอยู่แบบนี้ชีวิตทั้งชีวิตเราก็เนี่ยมีแค่ขันห้านี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานที่ทำให้เราเป็นทุกข์พอเรารู้เรามาเรียนเรื่องทุกข์เนี่ยทุกข์ในอริยสัจพระองค์ก็ชี้ลงมาที่ขันห้าอุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์พอเราจะเรียนเรื่องรู้ทุกข์เรื่องกรรมเรื่องการกระทำเราก็รู้ว่ามันทุกข์เป็นยังไงมันเป็นไปเพื่อยังไงเพราะฉะนั้นทุกข์ในคำว่าทุกข์เนี่ยทุกขตาทุกข์เนี่ยท่านให้คำจำกัดความไว้ทั้ง3นัยยะและพร้อมด้วยคำอธิบายของพระตถารุ่นหลังทุกขะทุกขตาเนี่ยหนึ่งนะทุกที่เป็นความรู้สึกทุกคือความรู้สึกทางกายทุกกายทุกใจอย่างที่เข้าใจโดยสามัญตรงตามชื่อตามสภาพที่เรียกกันว่าทุกขเวทนาเป็นความทุกข์อย่างปกติที่เกิดขึ้นเมื่อประสบอนิจจาลมหรือสิ่งที่มากระทบบีบคั้นกายทุกกายทุกใจที่เราปรากฏที่เราเห็นอยู่มีอยู่นี่ความหมายที่หนึ่งของทุกข์ความหมายที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าภาษาบาลีเขาเรียกวิปริณามะทุกขตาทุกเนื่องด้วยความผันแปรหรือทุกข์ที่เนื่องด้วยความผันแปรของสุขคือโดยปกติเนี่ยเราอยู่ตามปกติเฉยๆนะครับอันนี้เราได้เสพได้ความสุขไปเสพสุขตามสภาวะตามปกติเนี่ยเราสบายดีอยู่เฉยๆเนี่ยไม่รู้สึกสุขไม่รู้สึกทุกข์แต่อย่างใดเลยแต่ครั้นพอเราได้เสวยสุขบางอย่างพอสุขนั้นจางลงหรือหายไปภาวะเดิมที่แต่ก่อนเราเคยอยู่สบายๆเฉยๆปกติฮะตอนเนี้ยพอเราได้เสพเสวยความสุขบางอย่างไปแล้วพอไอ้ทุกข์ไอ้สุขเนี่ยมันจางหายไปมันก็กลับกลายเป็นทุกข์ กับกลายเป็นทุกข์ไปเสมือนเป็นทุกข์แฝงซึ่งแสดงตัวออกมาในทันทีที่ความสุขนั้นจืดจางหรือเลือนลางไปยิ่งสุขมากขึ้นเท่าใดก็กลับกลายเป็นทุกข์รุนแรงมากขึ้นเท่านั้นเสมือนว่าทุกข์ที่แฝงขยายตัวตามขึ้นไปถ้าความสุขนั้นไม่เกิดขึ้นทุกข์เพราะสุขนั้นก็ไม่มีเมื่อยิ่งเสวยความสุขอยู่พอนึกถึงสุขนั้นอาจจะต้องสิ้นสุดไปก็ทุกข์เลยทุกข์กังวลใจหวั่นไหวเนี่ยในลักษณะของทุกข์แบบนัยยะที่สองนัยยะที่สามเนี่ยสังขารและทุกขตาทุกตามสภาพสังขารคือสภาวะของตัวสังขารเองหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นมีปัจจัยเนี่ยเกิดขึ้นได้แก่ขันธ์ห้าก็ดีหรือรวมไปถึงมรรคผลซึ่งเป็นโลกุตระธรรมเป็นทุกคือเป็นสภาพที่ถูกบีบคั้นด้วยปัจจัยที่ขัดแย้งมีการเกิดขึ้นและการสลายหรือดับไปไม่มีความสมบูรณ์ในตัวของมันเองอยู่ในกระแสแห่งเหตุปัจจัยจึงเป็นสภาพซึ่งพร้อมที่จะก่อเกิดให้เกิดทุกข์ความรู้สึกทุกข์หรือทุกขเวทนานะฮะที่จะก่อให้เกิดทุกข์แก่ผู้ไม่รู้เท่าทันต่อสภาพและกระแสของมันแล้วเข้าไปฝืนกระแสอย่างทื่อๆด้วยความอยากความยึดที่เรียกว่าตัณหาอุปทานซึ่งมีอวิชชาคอยปิดกั้นไม่เข้าไปเกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อมันด้วยปัญญาลักษณะนี้เหมือนว่าสังขารทั้งหลายมันเกิดขึ้นแล้วมีแล้วอันปัจจัยนี่ฮะสังขารมันปรุงแต่งขึ้นแล้วมันก็ต้องเป็นไปตามธรรมดาก็คือมีความเกิดดับมีความเปลี่ยนแปลงมีความไม่คงที่โดยธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแต่เรามีอวิชชาตัณหาอุปาทานเราไม่รู้เราอยากแล้วเลยยึดกระแสธรรมกระแสธรรมชาติมันก็เป็นไปของมันเนี่ยแต่กระแสคนที่มีตัณหาเนี่ยมีอวิชชาตัณหาอุปาทานก็เลยขัดแย้งกันที่ท่านว่าไอ้ตัวนี้ไม่เห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงไม่เห็นด้วยปัญญาเราไปเห็นด้วยอวิชชาความอยากความไม่รู้และอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราไม่เห็นตามที่มันเป็นทุกลักษณะนี้ก็เป็นอีกนัยยะหนึ่งเพราะว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยเป็นปัจจัยแก่กันสิ่งทั้งหลายมีอยู่ด้วยความสัมพันธ์สิ่งทั้งหลายมีอยู่ด้วยอาศัยปัจจัยสิ่งทั้งหลายไม่มีความคงอยู่ตามเดิมแม้แต่ขนาดเดียวสิ่งทั้งหลายไม่มีโดยตัวของมันเองคือไม่มีตัวตนที่แท้จริงของมันสิ่งทั้งหลายไม่มีมูลการหรือต้นกำเนิดที่เดิมสุดพอเรามาศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันก็แตกแยกออกไปมันก็วนให้เราเห็นนะพอศึกษาเรื่องทุกข์เราก็จะเห็นอ๋อเราต้องมาดูทุกข์ในอริยสัจและทุกข์ในอริยสัจนั่นชี้ลงมาไหนที่ขันธ์ 5ก็เลยต้องเหมือนกับทำความเข้าใจด้วยก็ศึกษาก็เป็นเหมือนกับสุตตมยปัญญาให้เกิดเหมือนเป็นปริยัติแต่พอปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่เราจะยกข้อธรรมหรือสภาวะขณะนั้นๆมาวิเคราะห์มาพินิจวิจารณายังไงไม่ให้เกิดทุกข์เกิดโทษเนี่ยจึงเป็นหน้าที่จริงๆของมนุษย์จะต้องมาศึกษากฎธรรมชาติที่ตามความเป็นจริงเพราะกฎธรรมชาติมันก็ตายตัวอยู่แล้วอย่างที่พระองค์ตรัสนะถึงจะพระองค์จะอุบัติเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามสภาวะหรือกฎเหล่านั้นมันก็มีอยู่พระองค์จึงมาเปิดให้เห็นมาชี้จำแนกแจกแจงให้เรารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเนี่ยพอเรารู้แล้วเนี่ยเราจะได้ไม่เห็นตามที่มันเป็นไม่ได้เห็นเป็นอย่างใจเราต้องการเพราะใจเรามันมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกคอยดึงคอยร้อยรัดจิตใจคอยยึดมั่นถือมั่นหมายว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่มันไม่เป็นตามเหตุมันจะยกตัวอย่างหยาบๆง่ายๆเลยกายเราเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งขึ้นแล้วมีแล้วเป็นเราคิดว่าเป็นของเราใช่แต่มันไม่ได้เป็นของเรามันก็เป็นธรรมชาติที่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันสักวันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในที่สุดธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้น แต่ธรรมชาติมนุษย์มันไม่อยากเป็นอย่างนั้นมันไม่อยากเป็นมันอยากเป็นอย่างที่ใจตัวเองต้องการถ้าพูดเป็นกระแสเป็นภูมิคลาที่ไหนกระแสธรรมชาติกับกระแสมนุษย์มันก็ขัดแย้งกันกระทบกระทั่งบีบคั้นกันกระแสธรรมก็เป็นธรรมชาติที่จริงแท้แน่นอนต้องชนะแต่กระแสคนกระแสมนุษย์ที่มีอวิชชาคอยกั้นอยู่มันก็กลายเป็นทุกข์ไปในบุคคลนั้นทุกโดยธรรมชาติก็กลายมาเป็นทุกข์ในใจคนนั้นที่มีตัณหาอุปทานคอยยึดอยู่เนี่ยพอเห็นหลักการกว้างๆเนี่ยเราจะได้มาประยุกต์มาใช้กับชีวิตจริงๆให้ได้ธรรมะนี่ไม่ใช่เอามาเรียนแล้วก็วางไว้เฉยๆต้องเอามาใช้กับชีวิตจริงๆใช่ไหมตาดูหูฟังมาเจอพฤติกรรมการดำเนินชีวิตกิริยาสื่อสารกับโลกภายนอกเนี่ยทำไงให้มันไม่ตกเป็นท่ากิเลสไม่ได้ทำแค่ความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจมันต้องแค่ความรู้หรือความรู้สึกความรู้อาจจะมาช้าความรู้อาจจะต้องศึกษาเนี่ยสดับตับฟังเรียนแล้วก็ปฏิบัติควบคุมจิตใจของตัวเองในการเจริญสติฝึกสมาธิบ้างเพื่อเปิดโอกาสให้ปัญญาได้ทำงานปัญญาทำงานที่ไหนก็ทำงานที่จิตถ้าจิตตรงนั้นมันยังเหลวไหลยังส่งออกขมุกขมัวฟุ้งซ่านมันไม่เหมาะควรแก่การงานปัญญาก็ทำงานยากเพราะปัญญาทำงานที่จิตจิตมันเล่าร้อนมันขมุกขมัวอยู่ปัญญาก็ทำงานได้ยากเพราะนั้นสมาธิจึงมีบทบาทสำคัญคือทำให้จิตให้ใจเราเนี่ยเป็นกรรมนิยามอ่อนโยนเหมาะควรกับการงานเพื่อเปิดโอกาสให้ปัญญาได้ทำงานได้สะดวกขึ้นมันก็จะเป็นช่วยกันถ้าปัญญาทำงานได้ก็ต้องเรียนฮะต้องฝึกต้องศึกษาแล้วก็นำธรรมะเหล่านี้ที่พระองค์ทรงแสดงเอาแล้วเนี่ยเอามาใช้ใช้เป็นประโยชน์ครับอาจารย์ครับมีคำถาม
2: ครับ
1: อีกคำถามหนึ่งครับว่าศีลถือศีล5อย่างเคร่งครับแต่ทุกๆวันมีจิตบางส่วนรู้สึกกิเลสที่เข้ามาในชีวิตประจำวันกิเลสดับหากปฏิบัติอย่างนี้เรื่อยๆมีโอกาสเห็นกายนี้ไม่ใช่เราไหมครับพอเข้าใจนะครับ
2: อาจารย์ลองขออีกครั้งครับ
1: โยมบอกว่าถือศีล5อย่างเคร่งครัดเลยแต่ทุกๆวันนะครับตอนนี้แต่ทุกๆวันเนี่ยมีจิตบางส่วนรู้สึกกิเลสมันเข้ามาในชีวิตประจำวันแต่เห็นว่ากิเลสดับหากปฏิบัติอย่างนี้เรื่อยๆมีโอกาสเห็นกายนี้ไม่ใช่เราไหมครับ
2: อ๋อเห็นกิเลสมันดับหากปฏิบัติอย่างนี้จะเห็นว่ากายไม่ใช่เราคุณโยมถือศีล5ปฏิบัติด้วยความเคร่งครัดด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ในชีวิตประจำวันก็เห็นจิตที่มันเกิดดับมีความคิดมีความรู้สึกหากปฏิบัติอย่างนี้จะเห็นกายก็เห็นกายเห็นจิตนี่นะฮะคุณโยมก็ถูกประพฤติปฏิบัติถูกแล้วนะกายกับจิตมันก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้เราสังเกตให้เราดูให้เราพิจารณาที่เรียกว่ารูปธรรมนามธรรมก็ได้สังขารก็ได้ขันธ์5ก็ได้เนี่ยเป็นสิ่งอันนี้อย่างที่คุณโยมบอกว่าถ้าเราเห็นความรู้สึกเห็นกิเลสเราที่เกิดขึ้นในจิตในชีวิตประจำวันนั่นแหละคือเราเห็นนามธรรมแล้วเราเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตของเราที่มันรับอารมณ์ใช่ไหมฮะมันมีวิญญาณที่รับรู้จากอายตนะภายในของเรากับภายนอกที่เชื่อมต่อกันเกิดเป็นความรู้สึกมันมีความจำกำหนดจดจำหมายรู้ว่าตรงนี้เขาพูดอย่างนี้เขาทำอย่างนี้ แล้วก็เป็นการคิดปรุงแต่งขึ้นมานั่นคือเราเห็นใช่ไหม

0: คุณโยมเห็นกิเลสที่มันเกิดขึ้นนี่แหละคือการทำงานของนามธรรมที่มันอยู่ในข้อที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าเป็น4ข้อหลังก็จะเป็นนามธรรมก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดังนั้นที่คุณโยมบอกว่าเราเห็นจิตเห็นกิเลสที่มันเกิดขึ้นนี่แหละฮะมันอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมาเลยคุณโยมก็จะเห็นอย่างนี้เห็นนั้นเห็นมันเกิดแล้วมันก็ดูว่าเรามีสิ่งที่เราจะทำให้มันเกินเลยไปจากศีลที่คุณโยมประพฤติอยู่หรือเปล่าใช่ไหมมันก็เกิดอยู่ในใจเป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นถ้าเรารู้สึกว่าเราควบคุมอารมณ์ตรงนี้ไอ้ความรู้สึกนี้ไม่ได้มันก็ออกมาเป็นทางกายใช่ไหมทางวาจาด้วยออกมาเป็นทางกายเป็นทางวาจาทางกายก็จะไปประทุษร้ายเขาโต้ตอบเขาทำร้ายร่างกายกันถึงกับฆ่ากันถ้าเป็นทางวาจาก็พลุสว่าด่าทอกันก็มีปัญหาเกิดขึ้นนั่นเท่ากับว่าสิ่งที่เรารับรู้มันเป็นความรู้สึกเนี่ยเราไม่สามารถที่จะให้มันดับอยู่ในใจเราได้ใช่ไหมเพราะมันเกิดที่ไหนฮะเกิดที่ใจเราใช่ไหมถ้ามันเกิดที่ใจเรารู้สึกระงับได้มันก็จะดับไปที่ใจก็จะเห็นอย่างนี้นั่นนะฮะคุณโยมก็ปฏิบัติถูกแล้วนะฮะฝึกอย่างนี้แหละฮะทำไปเพิ่มเติมไปเห็นมันไปดูไปแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราจะต้องควบคุมมันให้ได้ก็คือเนี่ยใจดวงนี้นี่เองที่มันรับใช่ไหมมันก็รับสิ่งอย่างนี้ออกมาแล้วเราจะทำยังไงก็คือเราก็ต้องรู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันรบกวนเราใช่ไหมเราก็รู้สึกมันเราจะทำยังไงที่จะไม่ให้มันเกินไปจนถึงกระทั่งที่จะเป็นให้มันทุกข์เราทุกข์ใจกับตัวเราให้มันค่อยๆ คลี่คลายไปนะฮะค่อยๆฝึกอย่างนี้แหละฮะแล้วเราก็จะเห็นจิตพึงเห็นจิตรู้จิตที่มันเกิดขึ้นความสุขที่เกิดขึ้นก็คือเห็นจิตมันตรงนี้ทุกข์ที่เกิดขึ้นคือไอ้จิตดวงนี้นี่เองนะก็ฝึกอย่างนี้ไปนะสอบถามครูบาอาจารย์ได้นะฮะตามไปทำไปสอบถามไปคุณโยมก็จะเห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะแล้วก็ฝึกหัดไปสม่ำเสมอทุกๆวันทุกๆอิริยาบถในความรู้สึกที่คิดนึกตลอดเวลาครับขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
1: ครับสาธุครับเพิ่มเติมสั้นๆนิดนึงโยมเห็นกิเลสเกิดดับเนี่ยก็เห็นในการที่จิตมันเกิดดับแล้วโยมถามว่ามีโอกาสเห็นกายนี้ไม่ใช่เราใช่ไหมคะเนี่ยถ้าเรารู้จิตเห็นมันเกิดดับจนเห็นว่าโอ้มันยึดมั่นถือมั่นไม่ได้มันไม่เที่ยงมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับถ้าเราเห็นปุ๊บจิตน้อมเข้าสู่ไตรลักษณ์ได้จริงๆพอเห็นจิตนี้กายจิตนี้ไม่ใช่เราเพราะเราไม่ใช่เราแล้วเนี่ยกายมันก็ธรรมชาติเลยมันก็ต้องเห็นเหมือนกันก็มีโอกาสนะถ้าว่าในรูปแบบลักษณะเนี่ยถ้าเราเห็นบ่อยๆมันเกิดดับมันไม่เที่ยงไม่คงสภาพเดิมเนี่ยอันนี้จะลักษณะปรากฏจิตนี้มันก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้จิตมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วเป็นอาการที่มีเหตุมันก็เกิดพอหมดเหตุมันก็ดับก็เกิดดับของมันเองพอมากๆเข้าดูแบบพอจิตเนี่ยพอเราเห็นมันเป็นอย่างนี้แล้วว่าไม่ใช่เราเนี่ยกายมันก็พลอยไปด้วยว่ากายไม่ใช่เราถ้ามีโอกาสนะถ้ามองในมุมนี้แง่นี้ก็มีโอกาสเห็นกายนี่ไม่ใช่เราเหมือนกันอีกคำถามนึงครับเขาบอกว่าปัดใจแมงมุมแต่ไม่ได้ฆ่าแมงมุมบาปไหมคะ
0: ปัดใจแมงมุมแต่ไม่ได้ฆ่าก็เราไม่ได้ไปทำร้ายมันนะฮะคุณโยมอันนี้มันเป็นที่อยู่อาศัยของมันใช่ไหมฮะที่อยู่อาศัยที่มันทำไว้เพื่ออะไรเพื่ออาศัยเพื่อหากินหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มันก็เป็นส่วนที่อาจจะต้องพิจารณาดูแต่ว่าบางทีเราก็ต้องทำความสะอาดใช่ไหมฮะมันมีอยากเยื่ออยากใยเข้าไปโดนบ้างอะไรบ้างก็พิจารณาดูนะฮะคุณโยมถ้าเราไม่ไปฆ่าเขาโดยตรงมันเป็นส่วนตรงที่ว่ามันเป็นเราจะต้องทำความสะอาดใช่ไหมฮะมันก็ต้องไปโดนบ้างอะไรบ้างก็ตั้งเจตนาไว้ฮะคุณโยมตั้งเจตนาไว้ มันก็ต้องทำความสะอาดด้วยแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ก็คือเราก็นึกถึงว่าถ้าเราไม่ไปเจตนาที่จะไปทำร้ายเขานะเราก็ถือว่าเราไม่ได้บาปอะไรไม่ได้ผิดอะไรก็จะเป็นองค์แห่งปานาติบาตที่จะกล่าวทุกครั้งก็คือมีอยู่5ข้อก็สัตว์นั้นมีชีวิตนะรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตเรามีเจตนาที่จะฆ่าสัตว์นั้นเรามีความพยายามที่จะฆ่ามีจิตคิดจะฆ่ามีความพยายามที่จะฆ่าแล้วก็สัตว์นั้นตายเพราะสิ่งที่เรากระทำนั่นเองก็พิจารณาใน5ข้อนี้นะก็ลองดูอันไหนหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงฮะคุณโยมแม้แต่จะไปเบียดเบียนเขาเล็กๆน้อยๆก็มันจะได้เป็นเรื่องที่เราจะได้ไม่เป็นภัยกันไม่เป็นเกี่ยวกับสิ่งที่มันอาจจะเป็นเรื่องเบียดเบียนอะไรอย่างนี้เราก็เริ่มจากเล็กๆน้อยๆหลวงพ่อจะบอกประจำนะว่ายุงตัวดำมดตัวแดงแมงตัวน้อยเราก็ไม่ไปตบไม่ไปบี้ไม่ไปเบียนก็เป็นการเริ่มต้นที่จะไม่ให้จิตใจของเราเนี่ยโกรธไปพยาบาทมันเริ่มต้นจากเล็กๆน้อยๆเนี่ยสิ่งที่จะเป็นลุกลามไปใหญ่โตถึงจะเป็นความโกรธก็ลดลงไปครับขอโอกาสเท่านี้ครับอาจารย์ครับ
1: ครับสาธุครับมีคำถามหนึ่งครับผมมีเขาถามว่ามีวิธีลดละเลิกงดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยไหมครับ
0: อ๋อก็คุณโยมก็ไม่กินเลยนะฮะงดเลยเห็นโทษของมันพระพุทธเจ้าท่านตัดเรื่องทางแห่งความเสื่อมก็มีข้อนี้ด้วยดื่มสุราเป็นทางไปสู่ความเสื่อมนะผู้ที่เสพสุราเมรัยสิ่งเสพติดทุกชนิดนะเป็นต้นเหตุให้เสียทรัพย์นะข้อแรกท่านบอกเลยนะฮะเป็นเหตุให้เราเสียทรัพย์เราก็เห็นเหตุมันไปเป็นเหตุให้เกิดโรคร้ายต่างๆใช่ไหมดื่มไปมันก็เป็นโรคเป็นเหตุให้ก่อเกิดการทะเลาะวิวาทวิวาทก็บาดหมางกันใช่ไหมฮะทำร้ายกันทำให้เกิดความไม่ละอายพอดื่มสุราเริ่มจะมึนเมาไปก็ทำอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะก็ทำให้บั่นทอนสติปัญญาของเราเพราะฉะนั้นเราเห็นโทษเห็นภัยมันอย่างเงี้ยมันเราก็คิดเสียว่าต้องตัดมันให้ได้นะประโยชน์ไม่เกิดขึ้นกับเราไม่มีคุณค่าอะไรกับเราเลยไม่มีวิตามินด้วยนะไปกินอย่างอื่นหลวงพ่อก็บอกไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าเนี่ยเราไปดื่มเหล้าดื่มมันก็พยายามเห็นโทษมันคุณโยมใช่ไหมเราก็เห็นทราบอยู่แล้วเหตุอะไรที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้ก็มาจากตรงนี้เราก็ทราบแล้วเราก็เคยดื่มแล้วเราก็เห็นมาตั้งแต่เล็กน้อยจนเราโตมันก็เห็นว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เริ่มมาจากตรงนี้อุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นที่เราเห็นทุกๆวันนี้บนประเทศเราใช่ไหมดื่มสุรารถราที่มันชนกันนอกจากสิ่งที่เราขาดอะไรไปมากๆในระเบียบในอะไรมันก็ทำเรื่องของสุรานี่แหละสงกรานต์ทีปีใหม่ครั้งหนึ่งโอ้โหเห็นไหมคุณโยมยอดที่เสียชีวิตมากกว่าลบกันชายแดนอีกก็ต้องพิจารณาดูเดือดร้อนทั้งตัวเราครอบครัวเราทำให้ครอบครัวอื่นคนอื่นเขาเดือดร้อนตามไปด้วยถ้ามันเกิดเหตุใช่ไหมก็เห็นโทษของมันอย่างหนักเลยฮะคุณโยมแล้วเราก็จะตัดสินใจว่าประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นมันไม่มีก็เป็นบุญของเราถ้าเราพยายามที่จะตัดมันให้ได้ครับขอบคุณขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
1: เป็นคำถามน่าจะไปขอคำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุขนะเขาก็มีวิธีนะเลิกบุหรี่เลิกเหล้าพวกเนี้ยเลิกยาเสพติดก็จะมีหน่วยงานรักษาทางกายภาพร่างกายสภาพจิตใจแต่ทางธรรมะอย่างที่ท่านอาจารย์ธานีบอกครับเห็นทุกข์มันเนี่ยต้องเห็นทุกข์เห็นโทษมันชัดชัดคนไม่กลัวเหมือนเราไม่เห็นทุกข์แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะออกจากทุกข์ทำไมเราก็ยังมีความสุขหลงไหลเพลิดเพลินอยู่ว่าทุกข์ต้องเห็นมันชัดชัดแล้วเราก็เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของมันจริงๆเราถึงจะไม่อยากไปหาทางออกเราเลยต้องหาทางออก
0: ส่งไปแล้วใช่ไหม
1: เราไม่อยากทุกข์เนี่ย ก็เป็นกำลังใจให้โยมเลิกดีกว่านะไม่มีคุณไม่มีประโยชน์ยังไงก็ต้องครับอาจารย์ตรงนี้มีตัวอาจารย์มีคำถามมา
0: พอครับพอดีเจ้าหน้าที่ส่งมาครับจากเฟซบุ๊กคำถามเขาบอกว่ามาจากวันศุกร์นะฮะสอบถามดังนี้ครับอาจารย์ครับถ้าเรานั่งสมาธิแล้วคุณโยมบอกว่าขนลุกตัวเย็นน้ำตาไหลไม่มีลมหายใจเคยฟังพระอาจารย์เลยบอกว่าใกล้จะเข้าถึงฌานได้จะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างคะญาณญาณยอหญิงเนี่ย
1: ครับสาธุครับก็เป็นธรรมชาติปกติฮะเราฝึกเนี่ยพอเราเหมือนเราทำงานหรือทำอะไรสำเร็จมันจะมีความรู้สึกภูมิใจอิ่มใจบางทีมันมากจนขนลุกขนชันก็เรียกอาการของปิติความภูมิใจอิ่มเอิบใจปิติน้ำตาไหลก็มีอาการหลายๆอย่างบางคนก็ตัวสั่นตัวเหมือนลอยขึ้นอย่างเงี้ยมีอาการแล้วแต่เป็นอาการของจิตที่นิวรณ์เนี่ยสิ่งที่มาก่อกวนจิตใจไม่ให้เราสงบเนี่ยมันดับซึ่งมีตัวนี้แหละปิติมีสุขอิ่มเอิบดูมันเฉยๆเดี๋ยวปิติมันก็จะจางลงจะสุขที่ปานนี่นิ่มๆขึ้นขอให้รักษาอารมณ์เนี่ยบอกว่าไม่มีลมหายใจเนี่ยแสดงว่าตรงนี้จิตเราฮะมันไปอยู่กับความรู้สึกตรงนั้นก็เลยไม่ได้ดูที่ลมอาจจะเบาเนี่ยก็พยายามจะทำยังไงต่อก็เนี่ยนะดูลมอาการของปิติเนี่ยในปฐมฌานเนี่ยท่านมีองค์ประกอบก็คือมีวิตกวิจารวิตกก็คือจิตเนี่ยยังตกมีอารมณ์คออยู่เหมือนเราดูลมเนี่ยก็ลมเนี่ยโยมบอกลมดับปิดวิตกวิจารคำว่าวิตกวิจารคือวิตกคือยกจิตที่ดูองค์กรรมฐานที่เราดูเนี่ยลมเข้าลมออกวิจารคือคอจิตคออยู่รู้ว่าลมเข้าลมออกยาวสั้นยาวไปเดียวแต่มันก็มีปิติอิ่มเอิบใจมีสุขและจิตมันก็เป็นอารมณ์เดียวอยู่ตรงนั้นเรียกเอกขัตตาทีนี้บอกว่าโยบอกลมหายแสดงว่าไม่มีโจประยุงไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปิติมีแต่สุขมีปิติเอกขัตตาก็มองดูมันเฉยๆนะตามดูมันเฉยๆรู้จิตเห็นจิตตัวเองขณะนี้ปิติดับปิติมันเหมือนกับมันจะเพิ่มมันจะต่างกับสุขเหมือนท่านเปรียบเหมือนเราเดินในทางทะเลทรายเนี่ยหิวกระหายน้ำเลยแต่พอมีคนเดินสวนมาบอกว่าที่นี่กายมีแหล่งน้ำมันเริ่มมีความรู้สึกปิติขึ้นเฮ้ยรอดแล้วอะไรเงี้ยประมาณว่ามีน้ำยิ่งเดินไปใกล้ๆยิ่งเห็นแหล่งน้ำเนี่ยปิติยิ่งเพิ่มขึ้นจนกระโดดโลดเต้นเลยเนี่ยปิติมันทำให้ดีอกดีใจแต่พอเราได้ดื่มนะสบายแล้วเนี่ยไอความกระเพื่อมจิตที่มันมีปิติเนี่ยมันอ่อนลงก็เหลือแต่สุขมาให้ดูอาการตรงนั้นพอน้ำหูน้ำตาไหลที่โยมบอกเนี่ยเกิดขนลุกขนชันออกของมันดับรู้สึกมีความสุขรู้สึกรักษาอารมณ์นั้นดูมันไว้จนไปสุขดูสุขมันระงับไปเนี่ยจิตตั้งมั่นอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวแล้วมันวางเรียบวางเฉยที่เรียกว่าเป็นอุเบกขาตามเข้าไปดูเรื่อยๆอย่าไปย้อนกลับถ้าลมมันหายแล้วหายไปมันไม่หายไปไหนหรอกมันก็ยังหายใจอยู่นั่นแหละแต่อาการจิตตอนนี้มันไปเกาะอยู่ตรงนั้นให้สังเกตปิติดับเอาง่ายๆแล้วอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ตามดูมันก่อนต่อไปเพราะอะไรเกิดขึ้นอะไรมันดับอะไรมันเกิดแล้วทำอย่างนี้ให้เป็นว่าสีชำนิชำนาญเลยนะครับจะย้อนกลับมาดูใหม่ก่อนที่มันจะเกิดหูน้ำตาหลายคนลุกขนชันเนี่ยมีอะไรดับไปอะไรเกิดขึ้นก่อนอารมณ์นี้มีอารมณ์นี้อันไหนมีก่อนอาจจะย้อนมาวิเคราะห์พิจารณาไปค่ายครัวให้มันชำนิชำนาญทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆก็เป็นอารมณ์ของสมถะก็เป็นบาตรเป็นฐานเปิดโอกาสให้ปัญญาได้ทำงานเราไม่ทิ้งในเรื่องของจิตภาวนาสมถภาวนาสมาธิภาวนาเป็นเรื่องของจิต ส่วนปัญญาภาวนาเนี่ยเราใคร่ควรได้อะไรเกิดอะไรดับสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีอ่อนควายไอ้นี่ดับไปไอ้นี่เกิดขึ้นได้เออไอ้นี่มีขึ้นได้เพราะไอ้นี่มีก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็วิเคราะห์แบบนี้ไปก่อนใคร่ควรไปเรื่อยๆแล้วถ้ามีคำถามยังไงเพิ่มเติมก็โยมเข้ามาถามใหม่มีคำถามนึงครับท่านอาจารย์ครับ
0: ครับ
1: จากเรียนถามขอแนวทางกำจัดแมลงสาบออกจากบ้านไปโดยไม่ผิดศีลข้อที่หนึ่งจากการวางกับดักจับแมลงสาบอะไรพวกนี้ครับ
0: อ๋อนี่น่าสนใจนะฮะอันนี้เราต้องหาวิธีที่จะไม่ไปฆ่าเลยนะฮะคุณโยมก็จะต้องดูว่าเรามีเศษอาหารมีอะไรหรือว่าสิ่งที่มันรกเป็นที่อยู่ของเขาหรือเปล่าถ้าเราฆ่าก็ถือว่าเราก็มันไม่ได้งดเว้นจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปใช่ไหมฮะก็ผิดศีลที่พระพุทธเจ้าบอกเพราะฉะนั้นก็ต้องทำความสะอาดโยมต้องดูแลเรื่องความสะอาดให้ดีอันนี้ก็สำคัญนะเพราะว่ามันเป็นแหล่งหรือว่าเป็นที่อะไรก็ต้องหาวิธีให้ได้ว่ามันอาจจะมีเศษมีอะไรอยู่หรือโดยเฉพาะข้อนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะถ้าคุณโยมไม่ฆ่าไม่อะไรเราต้องแผ่เมตตาให้เขาบอกตลอดเลยโยมสวดมนต์ก็แผ่เมตตานึกถึงว่าเอาข้อให้บุญกุศลอันนี้ไปอยู่กับเจ้าทั้งหลายขอให้อย่ามาเบียดเบียนกันเคยมีผลนะฮะเป็นไปได้จริงก็เป็นจริงที่พักอาศัยที่อยู่ก็เป็นมดมีมดอะไรก็จะบอกเขาไม่ไปทำร้ายเขาก็คุยเหมือนเราบอกเขาอะไรอย่างนี้สักพักก็จะหายไปหมดเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องก็เป็นเรื่องจริงนะฮะเป็นเรื่องจริงโยมแม่ที่เคยอยู่ที่บ้านท่านก็เคยทำอย่างนี้มีอะไรมาแมวเมื่ออะไรเข้ามาก็คุยกับมันบอกมันเมตตามันมันจะเข้ามาอึมาฉี่มาอะไรก็บอกมันเออเองเข้ามาได้นะเองอย่ามาขี้มาเยี่ยวนะให้มันเลอะเทอะทำความสะอาดยากอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรเข้ามาก็ไม่ได้ว่าช่วงแรกก็จะมาทำแบบนี้แหละมาอึมาฉี่แต่พอบอกนั่นก็เข้ามาแต่ว่ามันก็ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้อึไม่ได้ฉี่เรื่องของเรื่องราวอย่างเงี้ยมีเยอะนะหลวงพ่อจรัญที่จิตตธรรมโมที่สิงห์บุรีท่านก็เล่าเรื่องราวแบบเนี้ยฮะเรื่องของแมวเรื่องของอะไรเนี่ยมีโยมคนหนึ่งก็จะไปทำร้ายเขาไปตีแมวตัวนั้นก็ยิ่งมาไม่มาตัวเดียวด้วยพาพวกพาเพื่อนมาทำความให้เดือดร้อนมาอึมาขี้มาฉี่อะไรเต็มไปหมดหลวงพ่อท่านก็บอกว่าให้แผ่เมตตาให้เมตตากับเขาให้ทำทุกวันก็ครั้งเดียวคงยังไม่ได้นะโยมก็ควบคู่กันไปในเรื่องตรงนี้ด้วยทำจิตตั้งจิตว่าเราจะไม่ฆ่าเขาแล้วก็พยายามดูเรื่องความสะอาดอะไรที่มันเป็นแหล่งเป็นบ่อเกิดที่เขาจะมาแหละก็ต้องใช้ความพยายามหน่อยนะคุณโยมเรื่องหนูเรื่องอะไรเนี่ยมันมีจริงนะเพราะมันเป็นเรื่องที่มันอยู่กับในต้องหากินแต่เราก็ยึดถือว่าเราจะต้องไม่ฆ่าเขานะเป็นหลักเอาไว้ลองทำดูนะคุณโยมครับขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
1: ก็ข้อกำหนดละเมิดศีลข้อที่หนึ่งท่านพระอาจารย์ท่านนี้ก็บอกแล้วเนี่ยฆ่าสัตว์เบียดเบียนเขาก็หลีกเลี่ยงจริงๆบ้านยังมีแมลงสาบถ้าเราทำให้สะอาดนะปัดกวาดอยู่บ่อยๆแล้วอาจจะเอาไปอะไรที่ไล่มันนะไม่ให้มันมาเหมือนกุฏิพระก็เหมือนกันบางทีมีปวกมดแมลงมันมาเนี่ยเราก็ปัดกวาดแล้วเอาน้ำฉีดและป้องกันมันบางทีโคนเสาเนี่ยถ้าใครเอาน้ำมันที่โล้น้ำมันเครื่องที่เขาทิ้งแล้วมาหล่อโคนเสาบ้างนี่ก็ชุบน้ำมันผูกไว้บ้างเนี่ยคือป้องกันของเราก็ป้องกันยังไงมาแรงสามก็อยู่ตามไอ้ที่สกปรกใช่ไหมเครื่องอะไรที่มันดูมันลกลุงลังลกลุงลังก็ปัดกวาดซะจะได้ไม่ละเมิดสิ่งข้อนี้ถ้าโยมจะรักษาให้ดีไล่มันไปไล่ไปแล้วปัดกวาดเช็ดถูให้สะอาดอาจจะไปวางอะไรกลิ่นอะไรที่มันไม่ชอบลูกเหม็นหรืออะไรเนี่ยน่าจะได้อยู่ก็สิ่งที่เราจะละเมิดมันก็นี่แหละต้องไปเบียดเบียนไปฆ่าทำร้ายเขา ถ้าเราจะรักษาให้ดีนะให้ศีลให้เป็นศีลบริสุทธิ์ไม่ขาดไม่จางไม่ทะลุ

0: สุดท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับ
1: ครับขอให้ทุกคนนะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเจริญในกิจกรรมการงานทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเถิด
0: สาธุครับอาจารย์นมัสการลาครับอาจารย์ครับ
1: นมัสการครับ

ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะสว่างใจขอเชิญติดตามรายการธรรมะสว่างใจได้ใหม่ทางสถานีโทรทัศน์ SVB TV และสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอความเจริญในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุทธโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนิโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูปราชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโภวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: การที่พระพุทธศาสนาเกิดได้นี่ก็เกิดจากการปฏิบัติธรรมสมัยก่อนนี้สมาธินี่มีมาก่อนพุทธเจ้าหลายร้อยหลายพันปีแต่สมาธิที่มีนั้นเป็นสมาธิของพวกนักปฏิบัติพวกฤาษีชีไพรที่ฝึกสมาธิกันมาก่อนแต่พวกนั้นฝึกสมาธิด้วยการใช้ดูไฟด้วยการบูชาไฟบ้างแล้วก็ใช้ดินบ้างใช้น้ำบ้างแล้วก็ใช้อารมณ์ของพระเจ้ามาปรุงแต่งหรือว่ากำหนดรู้จนสงบจนได้ ปฐมฌานบ้างได้สมาบัติบ้างแล้วก็บางพวกก็ตายไปก็ไปเป็นพรหมบางพวกก็ตายไปเป็นอสัญญิสัตตพรหมเป็นพรหมลูกควักก็ไม่สามารถจะไปเป็นพระอรหันต์หรือเป็นไปนิพพานได้แต่สมาธิของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสมาธิที่เริ่มต้นใหม่ที่ศึกษาแบบกับอราระดาบททุกขดาบทแล้วเนี่ยไม่ได้มรรคผลจะเพียงสงบอย่างเดียวแต่ว่าสมาธิที่พุทธเจ้าทรงปฏิบัตินี้เป็นสมาธิที่ดำเนินลอยแบบแผนของพระพุทธเจ้าคือกำหนดอานาปานุสติคือที่เขาสอนนั่นเขาไม่ได้สอนให้ทำกำหนดโดยอารมณ์ของอานาปานุสติพระองค์ทรงทำอานาปานุสติโดยบารมีที่สร้างสมมาทำรู้ลมเข้าลมออกสั้นยาวอย่าละเอียดพิจารณารมจึงเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดอารมณ์ฌานขึ้นมาแล้วก็พิจารณาอารมณ์เรื่อยไปจนถึงที่สุดเรียกว่าพระพุทธเจ้าสามารถปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลได้ในการทำสมาธิขั้นแรกตอนนี้พระพุทธเจ้าจึงสำเร็จพิจารณาได้จนจบกรรมฐาน40แล้วจึงได้เป็นหลักคำสอนมาทุกวันนี้เป็นหลักตายตัวที่ว่าสมาธิดันนี้เนี่ยเป็นสมาธิที่เป็นทางพ้นทุกข์เป็นทางไปนิพพานฉะนั้นเรื่องปฏิบัตินี้จึงว่าของศาสนาหรือว่าของพุทธศาสนาที่ทำให้ได้สงบเป็นเบื้องต้นดังนั้นที่เรามาบวชเรียนหรือเราศึกษาพุทธศาสนากันทั้งหมดเนี่ยถ้าเราจะเข้าถึงพุทธศาสนาก็คือเข้าตัวปฏิบัตินั่นเองปฏิบัติให้ใจสงบนั่นเองสมัยก่อนเข้าถึงศาสนาพุทธเขาเข้าถึงกันง่ายๆเช่นพาหิยะเนี่ยเช่นพวกสุภัททะอะไรเงี้ยแค่คำสอนพุทธเจ้าเพียงคำสองคำเขาก็ทำใจได้สงบถึงพระศาสนาพุทธเลยเป็นพระขึ้นมาเลยเป็นผู้รู้ขึ้นมาเลยอย่างนี้คือเรื่องศาสนาพุทธนี่เรื่องของใจอย่างเดียวเรื่องปฏิบัติเพื่อให้รู้ใจตัวเองอย่างเดียวฉะนั้นสมาธิไม่รู้ใจจึงเรียกว่าไม่รู้จักพุทธะที่ทำแบบไม่รู้ใจตัวเองก็เรียกว่าไม่เกิดปัญญาไม่เกิดสมาธิฉะนั้นเราปฏิบัติสมาธินี่เราต้องรู้ใจตัวเองว่าที่เรานั่งนี่เราคิดอะไรบ้างรู้อารมณ์ตัวเองรู้จิตตัวเองนั่นเองรู้ว่าสงบอย่างไรไม่สงบอย่างไรนั่นแหละสมาธิพุทธะพุทธศาสนาสอนให้รู้จักจิตจักใจตัวเองแต่พวกฤาษีชีพายนั้นเขาสอนให้สงบอย่างเดียวไม่ต้องรู้ใจตัวเองคือให้รู้สงบอย่างเดียวให้รู้มีฤทธิ์ให้รู้แสดงอะไรได้อย่างนั้นสามารถจะระลึกชาติได้อะไรได้เนี่ยแต่ว่าสมาธิของพุทธเจ้านั้นให้ระลึกดีชั่วอยู่ที่ใจตัวเองแล้วก็สามารถจะไปรู้ไปเห็นเรื่องชาติภพได้ที่หลังแต่เรื่องเบื้องต้นก็คือการให้รู้ใจตัวเองนั่นเองที่จะดับทุกข์ได้เนี่ยความโกรธถ้าเราไม่รู้ใจตัวเองก็ดับไม่ได้ความโลภถ้าไม่รู้ใจตัวเองก็ดับไม่ได้ความหลงนี่ถ้าไม่รู้ใจตัวเองก็ดับไม่ได้ฉะนั้นจะต้องรู้ใจได้จึงจะดับได้เมื่อเราจะดับไฟเนี่ยเราดับไม่ตรงไม่กองกองไฟมันก็ไม่ดับฉะนั้นต้องดับให้ตรงไฟการทำสมาธิก็ทำให้ตรงใจนั่นเองที่อุบายให้กำหนดลมให้ใจเขาออกเขาต้องการให้จิตของเรามาผูกอยู่กับลมจะได้ไม่ไปคิดอย่างอื่นเรื่องศาสนาพุทธเนี่ยถ้าพูดถึงความจริงแล้วก็ไม่ต้องสร้างอะไรเลยสร้างแต่ใจอย่างเดียว ทำใจให้มีศีลสมาธิอย่างเดียววัดวานี่มาที่หลังทั้งหมดโบสถ์วัดวาอารามเนี่ยมาจากใจนั่นเองพระพุทธเจ้ามีศาสนาพุทธครั้งแรกมีโคนโพธิ์ต้นเดียวมีโคนโพธิ์ต้นเดียวไม่ได้สร้างอะไรเลยตอนอยู่บ้านอยู่เมืองก็ยังไม่เป็นศาสนาเพราะอยู่โคนโพธิ์มีศาสนาพุทธขึ้นมาจะไปสอนปัญจวัคคีย์อยู่ในป่าพอปัญจวัคคีย์บรรลุเป็นโสดาบันเป็นพระอรหันต์ก็เกิดพระรัตนตรัยขึ้นมาเลยเกิดพระพุทธเกิดพระธรรมเกิดพระสงฆ์ขึ้นมาพร้อมเป็นศาสนาพุทธสมบูรณ์เลยแต่ยังไม่มีกุฏิไม่มีศาลาไม่มีโบสถ์เลยศาสนาพุทธเกิดแล้วไปสอนยัสสะให้บรรลุอีกรวมไปแล้วทั้งชดินสามพี่น้องอีกพันกว่ารูปมีพระสงฆ์ต้องพันกว่ารูปแล้วเนี่ยยังไม่มีวัดมีโบสถ์ไม่มีศาลาก็เป็นศาสนาพุทธเริ่มรุ่งเรืองแล้วศาสนาพุทธได้เกิดขึ้นมาแล้วในโลกแต่ทุกวันนี้คนเราไปนึกว่าศาสนาพุทธอยู่ที่โบสถ์อยู่ที่ศาลาอยู่ที่วัดไม่ได้นึกก็อยู่ที่ตัวเองศาสนาพุทธนี่อยู่ที่ตัวปฏิบัติแก่นแท้คือสมาธินี่เองทำสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญารู้เห็นบุญบาปรู้จักสวรรค์นิพพานในใจเราแสดงว่าเราไปอยู่ที่ไหนนั่นแหละเราเอาไปหมดแล้วจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนถ้าเรารู้หลักปฏิบัติในศาสนาพุทธอยู่ที่เราพระไตรปิฎกอยู่ที่เราเรามีพร้อมหมดทุกอย่างมีโบสถ์มีศาลามีกุฏิมีวิหารมีวัดอยู่ในกายใจทั้งหมดอันนี้จึงเรียกว่าวัดพ้นทุกข์ศาสนาพ้นทุกข์แต่ที่มาสร้างกันนี่สร้างเพื่อให้ทุกคนได้อาศัยอยู่บังแดดบังฝนได้ประพฤติปฏิบัติบังเหลือบยุงเป็นอุบายเพื่อเราจะได้มีเวลาทำสมาธิได้นั่นเองจึงได้สร้างวัตถุขึ้นมาที่หลังวัตถุพวกนี้มาเป็นศาสนาที่หลังเป็นศาสนาวัตถุแต่ศาสนาจริงๆนั่นคือคำสอนคือการปฏิบัติธรรมเราต้องให้เข้าถึงศาสนาตัวปฏิบัติเนี่ยถ้าเข้าไม่ถึงเราก็ไม่ได้ศาสนาไว้ในตัวเราโดยมากคนไทยเราไปติดศาสนาวัตถุจนหมดสิ้นเลยไม่ได้มองเห็นศาสนาตัวปฏิบัติเลยศาสนาคำสอนเนี่ยเป็นหัวใจจริงๆแต่คนไม่ได้มุ่งมาทางนี้ถ้ามุ่งมาทางนี้แล้วจึงจะรู้นะถ้าเราคิดอย่างนี้ได้จะรู้อ๋อศาสนาพุทธนี่ไม่สร้างวัดก็เป็นศาสนาพุทธมีแต่พระสงฆ์มีแต่ญาติโยมประพฤติปฏิบัติอยู่ป่าอยู่ถ้ำก็เป็นศาสนาที่เจริญได้ทุกวันนี้การปฏิบัติมันหมดไปเบาหมดไปสมัยก่อนนี่ถ้าจะมาหาพระพุทธเจ้าคือการต้องการให้มารู้ใจตัวเองนั่นเองว่าอย่างไรจะดับทุกข์ทางใจได้ทำให้ใจสงบไม่ร้อนใจได้ทุกคนมาฟังเทศนาพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องการฟังเทศนาเพื่อให้ใจเย็นให้ใจสงบนั่นเองนั่นแหละคือมาเรียนรู้เรื่องศาสนาต้องทำบุญที่ใจอย่างนั้นนะทำบุญที่ศีลสมาธิที่ใจอย่างนั้นจึงจะเป็นคำสอนพุทธเจ้าจึงเรียกว่าถึงแก่นไม่ใช่ถึงเปลือกไม่ใช่ถึงกระพี้เนี่ยเราเรียนรู้พุทธศาสนาง่ายๆนะเรียนทันทีที่ใจเราเรียนเดินภาวนาเรียนนั่งภาวนาเรียนกินภาวนาเรียนทำอะไรก็พยายามละนิวรณ์พยายามให้รู้จักจิตใจตัวเองนั่นในเรียนรู้เรื่องศาสนาที่ตรงเลยพระไตรปิฎกก็อยู่ที่ใจนี้เองพระพุทธเจ้าท่านรู้ใจตัวเองแล้วท่านก็อ่านพระไตรปิฎกออกหมดจึงได้มาพูดขยายความมาพวกเรามาเรียนรู้ไม่รู้จักจบใจท่านที่มีศีลสมาธิเนี่ยมีปัญญาสามารถพูดจน 84,000 พระธรรมขันธ์ออกมาเนี่ยจะเราเรียนไม่หมดคำสอนของพุทธเจ้าฉะนั้นทุกคนเราก็เข้าถึงศาสนาพุทธได้ง่ายใช่ไหมทุกคนยังไม่ต้องมีเงินเลยสักบาทเดียวก็ถึงศาสนาพุทธได้เพียงปฏิบัติ

มถะภาวนาวิปัสสนาภาวนานี้เราก็เป็นชาวพุทธแล้วเราก็ปฏิบัติถึงธรรมะได้ตอนนี้คนเราเข้าไม่ถึงก็เลยต้องไปซื้อดอกไม้ธูปเทียนต้องไปตั้งขันห้าต้องทำพิธีกรรมอีกเยอะแยะเลยกว่าจะถึงศาสนาพุทธแต่สมัยก่อนนี่บางคนเดินตามพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอเรียนธรรมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกนิดเดียวได้เป็นผู้เข้าถึงธรรมะเลยเพียงแต่ยังไม่ถึงวัดเลยนะเดินตามพระพุทธเจ้าแล้วฟังธรรมพุทธเจ้าพอเข้าใจธรรมะเท่านั้นเป็นพระอรหันต์ทันทีโดยที่ยังไม่มีอะไรเลยเนี่ยนี่เราเข้ามาอยู่วัดอยู่คนประจำเลยแต่บางคนก็ไม่เข้าใจศาสนาพุทธกลับไปเข้าใจผิดๆอธิบายผิดๆอยู่เรื่อยเนี่ยจะพาคนมาสหาศาสนาก็ต้องพามาเจอให้มาเห็นพระพุทธรูปบ้างให้มาเห็นพระไตรปิฎกบ้างให้มาเห็นพระสงฆ์บ้างนั่นเรียกว่าตัวศาสนาตัวจิตนั่นแหละตัวศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักสงบให้รู้จักรู้ทันถ้าเราดับโลภโกรธหลงไม่ได้ก็ศาสนาพุทธก็เกิดไม่ได้ศาสนาพุทธที่ดับได้นะจึงได้เกิดขึ้นมาได้ถ้าพุทธเจ้าละกิเลสไม่ได้ศาสนาก็เกิดไม่ได้ที่พุทธเจ้าละกิเลสได้ละโลภโกรธหลงได้นะจึงมีศาสนาพุทธขึ้นมาฉะนั้นพุทธะจึงเป็นพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่ใจนั่นเองคนใดมีพุทธะคนนั้นก็มีพุทโธคนนั้นก็มีพุทธะทันทีพวกนี้เข้าใจไหมโยมแสดงว่าเราเข้าถึงพุทธศาสนากันได้ง่ายไม่ใช่ของยากเลยเพียงเข้าทางใจอย่างเดียวบุญกิริยาวัตถุนั้นมันเป็นบุญภายนอกที่เราทำเพื่ออนุเคราะห์กันบุญที่เป็นกิริยาทางธรรมนี่เป็นไม่แสดงออกถึงกิริยาภายนอกนี่มันเป็นเพียงจิตเป็นเพียงนามธรรมนี่ต้องปฏิบัติด้วยตัวเองจึงจะได้จึงจะเกิดบุญต้องทำใจให้สงบอย่างการให้ทานการสร้างการทำอะไรนี่เป็นบุญวัตถุตรงนี้ถ้าเราทำถึงใจแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องสร้างอะไรสร้างแต่ความสงบอย่างเดียวทำเพื่อระวางทำเพื่อให้ใจมันสบายนั่นเอง

ถ้าอยากได้บุญมากก็ภาวนาให้มากทำสมาธิให้มากแต่เราก็จะเห็นบุญอยู่ที่ใจเราบาปอยู่ที่ใจเราเราจะได้คัดเลือกได้ถ้าไม่งั้นเราก็ไม่เชื่อนะจะทำบุญเท่าไรเท่าไรก็ไม่เชื่อบุญทำบุญเท่าไรเท่าไรก็ไม่เห็นบุญนอกจากทำสมาธิทำสมาธินี่จึงจะเห็นบุญเห็นบาปได้มันจึงจะเชื่อได้ดังนั้นไม่ต้องเสียเวลาเลยถ้าอยากจะรู้จะเห็นก็พยายามฝึกสมาธิให้ได้จะได้ถึงความเชื่อทั้งทีจะได้หมดความสงสัยในศาสนาพุทธทิ้งถ้าหมดความสงสัยแล้วจะได้มีศรัทธาจะได้มีความเลื่อมใสมากขึ้นไม่ถอยหลังถ้าทำอะไรมันก็ไม่หมดสงสัยได้เรื่องใจเพราะใจมันไม่สงบมันเป็นนิวรณ์แต่ถ้าทำปฏิบัตินี่มันหมดความสงสัยเรื่องบุญบาปมันเชื่อโดยใจตัวเองพิสูจน์ได้อันนี้สำคัญมากทุกคนเราโดยมากบางคนนี่เรียนรู้เป็นมหาปริญญาไปแล้วนะเรียนตำราศึกไปแล้วยังสงสัยเรื่องศาสนาพุทธมันจะจริงแค่ไหนก็ไม่รู้สวรรค์นรกก็ยังไม่เคยเห็นสักทีเขียนกันหลอกๆกันไว้หรือเปล่ากลับมาสงสัยกันใหม่อีกแต่คนไม่รู้หนังสือเลยสักตัวเดียวทำสมาธิเนี่ยเห็นได้รู้ได้เชื่อได้เพราะมันมีจริงๆบุญบาป

สวรรค์นรกไม่มีจริงๆแต่พระนิพพานมีจริงๆมันมีโดยที่ไม่ได้คิดไม่ได้นึกเอาคือนึกเอาคิดเอานั้นไม่ได้ต้องปฏิบัติทำใจจึงจะได้

พวกนี้ง่วงนอนไหมพูดเรื่องใจเลยง่วงนอนเลยไม่เหมือนเล่านิทานเนาะคนชอบนิทานเนาะถ้าคนฟังธรรมะเข้าใจเขาก็ไม่ต้องฟังนิทานนะเนาะคนยังฟังนิทานก็เหมือนเด็กๆนักเรียนนั่นแหละไปอบรมเด็กนักเรียนเนี่ยถ้าไม่เล่านิทานมันเจียวหมดเลยถ้าเล่านิทานแล้วเงียบเงียบพอพูดธรรมะมันเจียวเลยพอเล่านิทานนึกฟังดิเด็กมันไม่เข้าใจพอพูดธรรมะเด็กก็จะหลับหมดเลยเด็กเจียวหมดพอเล่านิทานเด็กเงียบเลยเลยพระไปเทศให้เด็กฟังก็ต้องเตรียมนิทานเยอะๆเลยเราเรื่องนี้จบเอาเรื่องโน้นต่อหรือต้องเป็นพระบวชนานนิทานมากเลยคนนี้พิสูจน์ทางปฏิบัติในพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้ในชาตินี้คนชาติใดภาษาใดพอมาทำสมาธิแล้วมันก็รวมใจดวงเดียวแล้วมันก็ถึงบุญถึงบาปทันทีไม่เห็นนะโยมเขาตายดูไม่เห็นนะยังไม่เชื่อว่าตายมีเลยนะพวกมายืนตายดูเนี่ยเนี่ยเรื่องจริงธรรมะเป็นของจริงแต่คนก็ไม่ได้คิดเนาะยังไม่นึกว่าเราจะตายเนาะนี่ถ้าเราจะตายทำไงโยมต่อไปเราจะต้องหมดร่างกายนี่ทำไงนะต่อไปต้องมายืนที่โครงห้อยทำไงเป็นคนมาเนี่ยใครยอมตายไหมหรือว่ายังไม่ยอมตายไม่มีใครเดินเกิน100 ปีหรอกหลวงพ่อแหวน90 กว่าปีก็ต้องเจาะผุงให้อาหารทานแล้วบางคนเรานี่ไม่เกิน100 ปีตายหมดโวปัสโมสุโขหมดต้องเตรียมตัวก่อนตายสิปฏิบัติธรรมไว้ก่อนจะได้ไม่กลัวตายจะได้ไม่กลัวเจ็บตายนี่มันนึกใจหายวาบเลยนะจะไปที่ไหนก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยใจดวงนี้จะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะไปดีหรือเปล่าไปชั่วหรือเปล่าบาปก็ทำไว้บุญก็ทำเอจะไปทางไหนดียังไม่มั่นใจเลยบางคนคิดให้ดีนะคิดให้ดีมันก็ใจหายเหมือนกันนะนึกถึงเรื่องตายเลยนะคนไหนไม่กลัวตายไม่มีหรอกนอกจากพระอรหันต์นะไม่กลัวตายพระอรหันต์นะอยากตายอยากทิ้งร่างถึงไม่อยากตายอยากทิ้งขันธ์แต่คนธรรมดานี่จะได้ร่างไม่อยากทิ้งร่างให้แก่ไงก็ไม่อยากตายยังอยากหายใจยังอยากอยู่กับลูกกับหลานอยู่นั่นเนี่ยแต่พระอรหันต์นี่อยากทิ้งสังขารอายุมากอายุน้อยก็ต้องการไปเพราะว่าเห็นว่าความเจ็บป่วยมันมีคนหนึ่ง90 กว่าปีเลยโยมนอนขดแล้วไปๆร้องไห้ฮือๆร้องคนเดียวไอ้หลานไปถามว่ายายเป็นไงกูยังไม่อยากตายคือแกนึกถึงเรื่องตายก็แกบอกกูยังไม่อยากตายแกตอบมาแกกลัวตายอ่ะพันนึกโอ้กูจะต้องจากลูกจากหลานแล้วร้องไห้เลยไอ้หลานถามว่ายายร้องไห้ทำไมมากูยังไม่อยากตายอยากจะอยู่อีกสัก100-200 ปีในนี้เราก็ต้องนึกไว้นะนึกเตรียมใจไว้ก่อนคนเราไม่ได้ตายพร้อมกันหรอก20 ปีตายเกิดมา1 เดือนเกิดมา7 วัน3 วันตาย7 วันตายครึ่งเดือนตาย1 เดือนตาย2 เดือนตาย3 เดือน4 เดือนปีตาย5 ปีตาย15 ปีตาย20 ปีตาย30 ปีตาย40 ปีมันเรื่อยไปถึง40-50ไม่เกิน100 ปีตายหมดเกิดเท่าไรก็ตายเท่ากันหมดไม่มีใครเกินกว่ากัน
เนี่ยเราเกิดมาตายทำไงเนี่ยอยู่ไม่ได้ทำไงจะเอาอะไรไปเราก็ต้องหาทางสินะหาทางดีให้ได้คนมีศีลเขาไม่กลัวตายแล้วนะพอตายแล้วเขาไปเป็นเทวดาคนมีสมาธิตายแล้วเขาไปเป็นพรหมคนมีปัญญาตายเข้าไปนิพพานแต่คนทำบาปตายไปไหนล่ะคนยังไม่ได้ภาวนาเนี่ยยังห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงเรือนตายไปใจจะไปไหนอันนี้ก็ต้องคิดหาทางละโดนมากคนเราไม่อยากคิดเนาะคิดแล้วมันใจเศร้าภาวนาสิจะได้ไม่ตายคนภาวนานะไม่ตายหรอกไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วภาวนาเนี่ยพุทธเจ้าท่านหนีพ้นแล้วตายไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเลยภาวนานี่เป็นอมตะถ้าไม่อยากตายก็ต้องภาวนาแล้วจะพ้นความตายพ้นจากทางจิตทางวิญญาณนะแต่ไอ้ร่างกายเนี่ยมันต้องทิ้งแน่นอนนะเอาไว้ไม่ได้แล้วนี่แต่ใครจะคิดอย่างเราหรือเปล่าเนาะให้โยมคิดกันหรือเปล่าคิดว่าตายแล้วจะไปไหนไอ้นี่ของเราตอนนี้หรอกต่อไปก็ไม่ใช่ของเราตัวเรายังเอาไปไม่ได้เลยโยมถ้านึกงี้แล้วโหไปอยู่ที่ไหนก็ต้องตายนะไปอยู่ที่ไหนก็ต้องตายคนเกิดมาตายนี่น่าสงสารจังเลยนะน่าสงสารจริงๆเกิดมาแล้วต้องแก่มาต้องตายน่าสงสารจริงๆน่าสงสารไหมโยมต้องมาร้องไห้พัดภาคจากการในน่าสงสารเขาเรียกว่าตะสงสารนะก็บอกแล้วบ่ออะไรจะลึกซึกอะไรจะลบยากยากอะไรจะแสนเข็นเห็นอะไรจะน่ากลัวกลัวอะไรจะหนีไม่พ้นกลัวอะไรก็หนีไม่พ้นบ่ออะไรจะลึกบ่ออะไรลึกล่ะซึกอะไรจะลบยากเนี่ยซึกลบยากกิเลสเนี่ยลบยากที่สุดบ่อลึกก็ความยากอ่ะได้อะไรมาก็ไม่รู้จะพอความอยากในตัณหาความอยากมันลึกยากอะไรจะแสนเข็ญกิเลสเนี่ยมันความอยากเนี่ยมันยากเข็ญจริงๆมันไม่รู้จะพอเห็นอะไรจะน่ากลัวเห็นความแก่ความเจ็บความตายน่ากลัวมากกลัวอะไรจะหนีไม่พ้นกลัวตายจะหนีไม่พ้นใครง่วงนอนก็นอนนะโยมนอนฟังก็ได้แบบฟังวิทยุอ่ะยังอยู่วัดไม่กล้านอนฟังอยู่บ้านพระไม่เห็นเลยนอนฟังเลยเนาะอยู่บ้านพระไม่เห็นว่าเมื่อยนอนฟังเลยอยู่วัดนอนฟังก็ได้ก็บอกนอนฟังเทศเป็นงูเหลือมตัวยาวงั้นไอ้นอนอย่างนั้นไม่ถึงว่าพระเทศอย่างนี้นะไอ้นอนฟังวิทยุไม่เป็นงูเหลือมหรอกหมายถึงว่านอนพกพระเทศอยู่ข้างหน้าเนี่ยแต่เราไปนอนฟังเนี่ยแต่ถ้าไม่เห็นตัวไม่เป็นไรคือชอบนอนฟังเทศเหมือนกันบุญกุศลเนี่ยมีน้อยมีสามล้มโพนั่นแหละก็ครัวงัวตวงโคตวงเนี่ยเขาเรียกว่าคนทั้งคนเป็นหมื่นล้านเนี่ยที่จะไปได้มีสองคนนั่นแหละมีสองเขาเท่านั้นเองคนจะพ้นนรกได้ก็มีแค่สองคนคนเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยคนที่จะมีใจสูงได้มีแค่เขาโคเท่านั้นเองนอกนั้นเขาคิดทำบาปหมดที่จะคิดเข้าหาศีลหาธรรมเนี่ยไม่ค่อยมีคนที่สามารถยกใจตัวเองได้เนี่ย
สามารถภาวนาได้เนี่ยก็เรียกว่าสองเขาโคใจตัวเองอ่ะเขามันตั้งขึ้นมาได้นอกนั้นเป็นขนหมดเต็มหมดดอกนรกนี่เข้าไปเบียดกันยิ่งกับอย่างกับเข้ากระสอบข้าวสารน่ะขนไปลงนรกเหมือนอย่างกับกระสอบข้าวสารเอาข้าวสารไปใส่เบียดกันอยู่งั้นน่ะแต่ใครๆก็หลงก็ไม่รู้จักกันเข้าไปเบียดกันเต็มหมดไม่มีช่องว่างอ่ะแต่สวรรค์นี่มีช่องว่างเยอะหมดแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาเราเห็นใจเราเนี่ยรู้ใจเราเนี่ยจะรู้เลยนรกมันเป็นอย่างไรมันมากจริงๆสวรรค์นี่ไม่ค่อยพูดเคยเกิดหรอกถ้าพูดเกิดแต่ละครั้งมันมีความสุขจริงๆอ่ะปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราทำใจสงบได้โอ้ยมีความสุขชื่นบานตลอดวันแต่ว่าวันนึงใจมันคอยจะขุ่นมัวตลอดเวลาเนี่ยมันก็ตกนรกทั้งวันเวลาที่มันจะมาทางสวรรค์เนี่ยมันมีเวลาน้อยแต่ที่คิดที่นึกเนี่ยมันมีตลอดเวลาเลยไม่หยุดไม่หย่อนเลยจริงว่ามันถ้าพูดกันแล้วมันยัดกันเต็มก็สอบเลยแหละสอนให้รู้ใจตัวเองจะได้ฉลาดแก้ทุกข์ทางใจได้เวลามีอะไรเกิดขึ้นจะได้รู้เท่าทันถ้าเราทำสมาธิไม่รู้ทันใจตัวเองมันก็โลภโกรธหลงตลอดวันทุกข์ก็ตามมาเรื่อยมาย่ำยีใจของเราเราก็กลายเป็นผู้แพ้อยู่ตลอดเวลาไม่ชนะใจตัวเองก็แพ้ตลอดเวลามีแต่ทุกข์มีแต่ตรอมตมอยู่เรื่อยเขาเรียกว่าคนปรงไม่ตกมีเหตุการณ์อะไรก็ทุกข์อยู่เรื่อยการมาวัดเนี่ยทำใจให้แข็งแกร่งทำให้ใจเป็นคนต่อสู้อดทนกลับไปบ้านก็ปล่อยวางเป็นรู้จักระงับดับอารมณ์ได้ช่างมึงช่างมันได้ทำใจได้มันดีอย่างนั้นนะทำใจได้มันเจริญไม่ใช่ไปนั่งคิดจนผมงอกเลยนะบางคนคิดจนผมงอกเลยคิดจนหน้าตาในซูบซีดมาเลยเอาใจมาเคี่ยนตีกายเอาใจมาทรมานกายจนแย่ย่ำแย่เลยใจมันจะต้องไม่เคี่ยนตีกายใจจะต้องบำรุงกายให้มันดีจิตมันไม่มีตัวไม่มีตนเนี่ยควรจะทำให้กายมันสุขสบายบ้างไม่ควรจะทรมานบางคนแก่เร็วใช่ไหมโยมบางคนแก่เร็วพอแต่งงานได้ไม่กี่ปีแก่แล้วโอ้โหเพราะใจคิดมากคิดธรรมะกินคิดปัญหาครอบครัวแก่เลยบางคนไม่เคยแก่หรอกหน้าตาอิ่มเอิบอยู่เรื่อยเพราะอะไรเพราะไม่เคยคิดมากใจตัวเดียวเท่านั้นทำให้สังขารร่างกายเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนางวิจาขาไม่ทุกข์กันเป็นโสดาบันตั้งอายุ8ขวบอายุนาง80ปีแล้วเนี่ยยังเป็นสาวรุ่นอยู่เลยไปกับลูกกับหลานนี่ใครไม่รู้จักว่าคนไหนคนแก่คนไหนนางวิจาขาถ้าไม่บอกจะรู้ตอนเวลาลุกกันเนี่ยคนแก่เวลาลุกแล้วอะไรตัวมันหนักต้องเอาก้นขึ้นก่อนนะเอาหัวยังดึงไม่ขึ้นนะเอามือเท้าแล้วก็ยันตัวเองขึ้นมาจะเรียกว่าตัวหนัก จึงรู้ตรงนั้นเองพวกลูกหลานสาวๆรุ่นๆมันก็ลุกพลุดไปเนี่ยพอตัวคล่องแคล่วแต่ว่านางวิสาขาต้องค่อยๆลุกแต่ว่าหน้าตานี่อิ่มเอิบเบิกบานเหมือนสาวรุ่นๆอายุ17 18เนี่ยกุศลที่นางทำใจไว้ตั้งหลายชาติคือทำใจไม่โกรธนั่นเองตามใจไม่คิดมาก

นั่นเองทำใจมีแต่ทานมีแต่ศีลมีแต่ภาวนาใจมีทานมีศีลภาวนามันก็ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดวันคนถ้าทำใจไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาใจมันก็เศร้าหมองตลอดวันมันก็คิดแต่เรื่องอกุศลมันก็นึกแต่ทีดีไม่ได้ไม่มีพึ่งไม่มีที่พึ่งทางใจเนี่ยนึกทางวัดไม่ได้ก็ต้องไปนึกทางอื่นไปเก็บเรื่องเก่าๆไอ้เรื่องภาคีริ้วเนี่ยมาคิดใหม่อีกไอ้ที่คัดขาดแล้วเสียๆแล้วกลับมาต่อใหม่อีกเรื่องแต่ครั้งไหนทั้งไหนเอากลับมาพยาบาทเอามาโกรธเอามาชังอีกมันก็เลยกลายเป็นอารมณ์เศร้าหมองแต่บอกคนคิดถึงอดีตก็เรียกว่าเดินก้มหน้าคนคิดถึงอนาคตก็เดินหงายหน้าครับคนนั่งกรรมฐานลองนั่งคอตกนะคิดถึงเรื่องเก่าถ้านั่งหน้าลอยๆแล้วเปล่งตาลอยๆนะคิดถึงเรื่องใหม่ถ้านั่งหน้าตรงๆแล้วก็คิดปัจจุบันจริงๆนะโยมคนลองที่นั่งตาลงดินนะคิดเพลินไปเรื่องเก่าฉะนั้นกรรมฐานนี่เป็นเครื่องส่องใจตัวเองเป็นแว่นส่องใจทำให้ใจเรานี่มีความรู้มากขึ้นปฏิบัตินี่แก้ได้ทุกอย่างแก้เคล็ดแก้กรรมแก้เคราะห์แก้สะเดาะทุกอะไรมันก็ไม่ตามมาไม่ต้องไปสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาที่ไหนแล้วกรรมฐานเนี่ยทำเสร็จหมดทุกอย่างคนจะร้องไห้ก็ไม่ต้องร้องไห้แหละเพราะไม่มีกรรมฐานที่ยังได้ถูกเขาหลอกใช่ไหมพอมีความโลภหน่อยเดียวเอาเงินไปเสียให้พวกแชร์เขาหมดเลยเนี่ยโลภอยากได้มากถ้าคนทำกรรมฐานไม่เสียเงินท่านโดดไม่เอาแล้วมีท่านนี้ก็พอแล้วไอ้เรื่องกรรมฐานเป็นเรื่องนำชีวิตตัวเองเราก็ต้องพยายามทำโยมที่สันบุรีแกมาป่วยอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยตอนนั้นก็นิมนต์พระเราไปทำบุญตอนนั้นต่ออายุทำบุญแกเจ็บป่วยมากคนจีนแต่แกศรัทธามากดีๆก็ไปทำบุญไปวัดเรื่อยเลยที่สองพี่น้องที่สันบุรีป่วยลูกสาวคนดีเหลือเกินลูกสาวเอาเทปขนเทปไปเลยเทปหลวงพ่ออะไรดีๆก็ไปให้ฟังหลวงพ่อสิมมั่งเอาไปหลวงพ่อสังวานมั่งเอาจากที่วัดสังฆทานไปบ้างเปิดให้พ่อฟังทั้งวันเลยพ่อก็นอนป่วยก็ฟังแต่เทปอย่างเดียวฟังไปฟังไปฟังไปตอนจะดับจิตแค่นั่งสมาธิฟังธรรมเลยนั่งกรรมฐานตายเลยเนี่ยฟังเทปด้วยลูกสาวก็เอาเทปเปิดแกก็นั่งสมาธิแล้วก็ดับจิตไปนั่งสมาธิตายนี่เพิ่งเก็บศพเมื่อวานนี่วันเพิ่งเก็บศพเก็บไว้ที่สองพี่น้องอ่ะถ้าเป็นพระก็ดังเลยนะนั่งสมาธิตายนะคนชาวบ้านก็ไม่มีใครรู้นอกจากพวกกันเองคนจีนด้วยนะเก่งด้วยคนก็แก่เนี่ยดูสิอายุ70กว่าไม่รู้หนังสือหนังหาไม่รู้งั้นแหละรู้แต่ภาวนาแต่ศรัทธามากศรัทธาดีแล้วลูกสาวก็ดีรู้ว่าวิธีทางอื่นดับทุกพ่อไม่ได้เขาเป็นโรคมะเร็งหรือไงเนี่ยหมอที่ไหนดีก็ไปหามาหมดแล้วสู้หมอธรรมะไม่ได้ผลสุดคนนั่งตายไม่มีทุกข์อะไรก็ไปเป็นสุขเลยบอกอีตอนกระดับจิตนะปากยังขมุกขมิบอยู่เลยยังมีพุทโธเลยปากยังพุทโธเลยแต่ว่าแค่ว่าพอหมดความว่าแกหมดลมอ่ะปากก็ยังเป็นพุทโธอยู่เลยภาวนายันตายเลยอย่างนั้นจึงเกิดใจได้พวกเราจะได้งั้นหรือเปล่าโยมจะดิ้นตายหรือไง
จะได้หรือเปล่าโยมก็ไม่ได้รู้ไม่ได้เรียนอะไรมาเลยเนี่ยมาอาศัยพระพวกเราไปสอนกรรมฐานที่สองพี่น้องเนี่ยอาศัยพระตุ๊กลูกหลานนมๆเนี่ยไปสอนแกเอาได้เลยดูนั่งตายได้นี่ได้สองคนแล้วนะโยมโยมบาสิกาผ่องก็หลานชายไปสอนกรรมฐานตายกระดูกเป็นพระธาตุเลยโยมคนนี้จะเป็นไม่เป็นเราต้องเผาก่อนตอนนี้เก็บศพไปแล้วจะเรียกว่าตายมีลวดลายเขาเรียกว่าตายมีลวดลายเนี่ยไม่ใช่ตายไม่มีลวดลายตายจะไว้ชั้นเชิงไว้ลูกหลานลูกหลานได้ดีใจไม่มีใครร้องไห้แบบนี้ใช่ไหมโยมนี่แหละลูกหลานก็ดีใจโอ้โหพ่อตายแบบนี้เตี่ยตายแบบนี้มันอัศจรรย์จริงๆคนสู้เวทนาได้นี่เก่งมากพระยังยอมเลยนะพระยังยอมยกย่องเลยว่าคนไม่กลัวตายคนภาวนาตายหาได้ยากที่สุดพระบางองค์ยังนอนร้องลั่นโรงพยาบาลเลยแต่มาเคยเที่ยวโรงพยาบาลพระนอนร้องลั่นเลยเจ็บมากเราก็สงสารโอ้คิดถึงหัวอกอันเดียวกันเจ็บหายใจไม่ออกทำไมไม่ร้องล่ะก็ไม่มีกรรมฐานนี่พระโยมมีกรรมฐานโยมไม่ร้องเอาไงโยมเก่งกว่าเอาบ้างไหมโยมเวลาจะดับจิตภาวนาให้แน่วแน่เลยนะคนจีนนะไม่รู้หนังสือสักตัวเดียวอาตมาไปสองพี่น้องที่ไรแกต้องมาละรู้ละมาเลยละเดี๋ยวแกมาหาเลยพอใครไม่บอกแกต้องเข้ามาละถวายตังค่าน้ำมันรถทุกทีแกจะใครชอบทำบุญลูกสาวก็ใจดีน่าจะถ่ายรูปไปนะอาตมาไม่ได้ไปนะเขาไม่ได้บอกมันมีงานยุ่งๆไปถ่ายสไลด์ไปนะพระไม่รู้มั้งเขาถ่ายหรือเปล่าจะได้คนภาวนาตายนี่ตายแล้วไม่เน่าไม่เปื่อยหรอกเก็บศพไว้ได้สบายไม่ต้องฉีดยาด้วยคนหนึ่งอยู่ที่โน่นอ่ะพอจะตายเมียก็บอกพี่ภาวนาพุทโธไว้นะไอ้คนมันไม่เคยพุทโธอ่ะเมียก็นึกว่าตายแน่พุทโธพุทโธเดี๋ยวพุทโชพุทโชโชโชอย่างเนี้ยพุทโธไม่เป็นอ่ะน่าเสียดายจังเลยคนไม่หนุ่มๆไม่เคยหัดภาวนาพุทโธก็ว่าไม่ถูกมาเข้าว่าพุทโธก็ไม่ได้อะไรเพราะตนเองมาเริ่มต้นเพียงไม่กี่นาทีมันต้องฝึกไว้นานๆจนชำนาญเนี่ยอย่างก็โยมเนี่ยก็ฝึกไว้เป็นปีคนนั่งสมาธิตายนี่ไม่ใช่คนธรรมดามันต้องคนเก่งคนมีความรักทางภาวนาจริงๆธรรมดาคนจะตายเนี่ยโอ้โหก็เหมือนคนจมน้ำมันเนี่ยเหมือนคนถูกไฟลวกกันเนี่ยมันทรมานแค่ไหนมันทุกข์มากเพราะคนหายใจไม่ออกเนี่ยโยมลงไปเอามืออุดจมูกดำน้ำดูก็ได้มันอึดอัดแค่ไหนเนี่ยคนจะตายเป็นอย่างนั้นเนี่ยหายใจเข้าก็ไม่ได้เอาน้ำเข้าไปอีกหายใจออกก็ไม่ได้แต่ว่าคนที่ดับเวทนาได้นั่นคือพวกทำสมาธิเท่านั้นเองที่จะตายแบบไม่มีทุกข์จึงนั่งตายได้ไงนอนตายก็ไม่ได้นะมันก็ทุกข์อยู่นั่นแหละขยับกายหน่อยก็ต้องให้คนอื่นขยับตีนมือนี่มันปวดไปหมดน่ะคนจะตายเนี่ยจะยกมือยกเท้านี่ก็ต้องให้คนอื่นยกนะ
มันเหมือนน้ำยอกน้ำตำไปเลยมันร้อนไปหมดเจ็บไปหมดเคยไปดูคนตายแล้วคนใกล้ตายแล้วโอ้มันแสดงว่าสังขารนี่มันเจ็บไปทุกส่วนเลยมันไม่เป็นสุขเลยนี่ตอนยังไม่มีทุกข์ก็ไม่อยากเข้าหาพระนนท์นะเวลายังไม่ทุกข์อะไรก็นึกว่าวัดไม่สำคัญอะไรพระไม่สำคัญอะไรพูดหูผ่านหูซ้ายก็ทะลุหูขวาเป็นเรื่องธรรมดาทิ้งมาหาพระพระไปที่บ้านนั่งใกล้ไกลนะครับว่าใจมันยังไม่ถึงมันยังไม่มีทุกข์บ้านก็มีลูกก็มีสามีก็มีเงินก็มีนั่นก็เลยพระก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งพอลูกตายคนหนึ่งเท่านั้นนะโยมพอลูกชายตายคนหนึ่งเท่านั้นนะโอ้พอเจอพระมันนั่งใกล้เลยถ้าจะเบียดพระเลยไม่มีอะไรเป็นสุขเท่ากับนั่งใกล้พระเลยเรานึกโอ้น่าสงสารจริงๆเมื่อก่อนเขาไม่อยากเข้าใกล้พระเลยพอลูกตายปุ๊บเท่านั้นนะพระไปในงานศพมันนั่งใกล้พระเลยอยากฟังพระรู้ว่าพระมีทางดับทุกข์ให้ได้มันปวดใจเหลือเกินนะมันทรมานใจเหลือเกินที่มันไม่คิดเลยว่าลูกจะต้องมาตายตั้งแต่วัยหนุ่มวัยสาวคิดว่าจะต้องเราจะต้องตายก่อนลูกเราตายก่อนสามีเราแต่ไหนเลยไอ้ลูกยังกำลังน่ารักน่าใคร่มาตายอย่างเงี้ยไอ้ที่มันไม่เข้าใกล้พระก็เพราะว่านึกว่ายังไม่มีอะไรไม่จำเป็นต้องมาใกล้พระไม่จำเป็นต้องเข้าวัดเวลาพระไปบ้านก็นั่งสักไกลเลยเสียเวลาทำกินคุยกับพระพระก็จะพูดแต่เรื่องบุญเรื่องบาปให้ฟังเท่านั้นแต่พอลูกตายปุ๊บเท่านั้นนะโอ้มันนั่งใกล้พระเลยไม่มีทางอื่นจะดับได้ก็ต้องให้พระช่วยถามว่าลูกนี่จะไปอยู่ดีหรือไม่ดีถามเนาะลูกจะไปเกิดดีไม่ดีช่วยส่งวิญญาณให้ทีให้พระช่วยถ้าคนเราจะตายจะทำไงพระก็บอกโอ้ยเขาไปแล้วสบายแล้วไอ้คนอยู่สิเป็นทุกข์คนอยู่ต้องร้องไห้ต้องเสียใจคนตายเขาไม่ห่วงเราแล้วถ้าคนตายมันเสียใจเป็นทุกข์มันก็ไม่ตายสิไอ้นี่เขาไม่ต้องการอยู่แล้วเพิ่งรีบไปเขาพ้นทุกข์เรามันยังมีทุกข์อยู่เขาพ้นทางสังขารร่างกายนี้ไม่เจ็บไม่ปวดแล้วพูดไปพูดมาสักพักตัดได้หายร้องไห้ยิ้มได้กลับมาสอนให้เพื่อนญาติญาติเดี๋ยวเขาไปพ้นทุกข์แล้วพวกเรามันยังมีทุกข์อยู่คิดได้ธรรมะดับได้ทันทีโยมถ้ามีปัญญาดับได้ทันทีอันนี้แหละคนเราเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละในโลกนี้เพราะเข้าใจผิดนึกว่าวัดวาอารามพระสงฆ์องค์เจ้าธรรมะไม่จำเป็นเพราะเราไม่เห็นต้องสนใจอะไรมากแต่พอมันผิดหวังขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นธรรมะเป็นของดีเลยอยากเข้ามาวัดเลยอยากเข้าไปสวดมนต์ภาวนาดับทุกข์เลยมีพุทโธตัวเดียวนั่งทิ้งไม่รู้จะว่าอะไรตัวเองไม่เคยเรียนอะไรวันนี้ทำไงกลางคืนนอนไม่หลับคิดถึงแต่ลูกก็ต้องพุทโธไว้เท่านั้นเองพุทโธมันก็ไม่อยู่นะคนเพิ่งจะทำอันนี้เรียกว่าเตรียมตัวไว้ก่อนนักปฏิบัติเนี่ยฉลาดเขาไม่ปล่อยให้ทุกข์ครอบงำที่เราไม่ทำเนี่ยพอมันมีทุกข์มันก็แก้ใจตกจะนึกถึงพระได้ทันทีโอ้เราปูพื้นฐานของเราไว้ดีที่เราจึงไม่มีทุกข์แน่ที่ถ้าเราไม่ได้เข้ามาปฏิบัติเนี่ยแย่เลยจำไว้นะโยมนะคำพูดเนี่ยมันไปเป็นประโยชน์ทางนั้นแหละในเมื่อเราเจออะไรขึ้นมาเราไปแก้ใจได้ที่ทำมาเนี่ยเป็นมรรคผลทั้งนั้นแหละต่อไปจะไปช่วยตัวเองได้มากเลยเป็นรากฐานที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม
เหมือนไอ้คนอยู่ชายแดนนะไอ้คนอยู่ชายแดนนะเขาต้องทำหลุมหลบภัยนะอยู่ชายแดนเขาเหม็นนะถ้ามาไปเที่ยวเขาต้องขุดหลุมแล้วเอากระสอบทรายมาตั้งเป็นบังเกอร์แล้วเอาไม้บังไอ้บ้านไหนไม่ทำแล้วโหเดือดร้อนเลยพอพวกเขาเหม็นยวนมันยิงมันเนี่ยไม่รู้จะไปหลบที่ไหนเลยโดดไปหลบเสาเรือนก็ไม่ได้มันยิงลูกแตกตกมาในหมูขาดสองท่อนเลยควายงัวนี่ตายเลยคนนี่ตายทันทีเวลามันยิงมันต้องวิ่งลงไปหลบตรงหลุมมันอ่ะมีกี่คนกี่คนก็หลุมเป็นที่พึ่งหมดเลยไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งละวิ่งลงหลุมหลบภัยหมดพยายามจะตายขึ้นมาคนเราก็ต้องหาทางเป็นที่พึ่งละอย่างน้อยหลุมสักหลุมนึงก็ยังดีนั่นเองโอ้คนเหล่านี้มันเวลามีทุกข์ก็ต้องวิ่งหาที่พึ่งแหละนั้นถ้าไม่มีหลุมน่าตายเลยทุกข์ทั้งกายทั้งใจไม่จะไปหลบที่ไหนไปดูแล้วโอ้พวกเราเนี่ยมันสบายอยู่ไม่มีทุกข์อย่างนั้นไปอยู่ที่ชายแดนตมาเพลินนึกสงสารเขาพอพระไปเนี่ยมันนั่งฟังธรรมะกันเต็มบ้านเลยไม่มีอะไรดีเท่ากับธรรมะแหละมาฟังธรรมะกันเพราะตนเองมีทุกข์มากเลยมีเหตุการณ์แล้วก็วิ่งเจียวหลงหลุมกันหมดโอ้โหมันน่าสงสารจริงๆนอนไม่หลับเป็นพระอินทร์ก็อานิสงส์ก็ยังน้อยกว่าอุโบสถเขาบอกว่าแม้แต่พวกเทวดามนุษย์ที่มียศศักดิ์เป็นพระราชาเป็นพระอินทร์นี่ยังอานิสงส์บุญยังด้อยกว่าถืออุโบสถวันหนึ่งเลยอุโบสถวันนั้นเนี่ยมีอานิสงส์มากเหลือเกินทำให้ใจผ่องใสเบิกบานได้ถึงจะมีทรัพย์สมบัติเป็นพระราชาเจ้าแผ่นดินเสวยราชก็ยังไม่สุขไม่สบายใจเหมือนคนถืออุโบสถจึงมีอานิสงส์มากที่เรื่องอะไรเรื่องพระวิทูลน่ะวิทูลบัณฑิตเนี่ยพอถึงวันอุโบสถนะพวกพญาคุดก็มาถืออุโบสถอยู่ในอุทยานสละราชสมบัติมาพญานาคก็แปลงตัวมาเป็นพมนุษย์ถืออุโบสถพระอินทร์ก็แปลงตัวมาถืออุโบสถพระเจ้าแผ่นดินก็เข้าไปถืออุโบสถทิ้งพระราชวังไปก็ต่างคนก็ต่างแปลงตัวไปถืออุโบสถสมาทานเองไม่ต้องมีศาสนาพุทธสมาทานวันหนึ่งคืนหนึ่งข้าพเจ้านี่จะงดเว้น8ข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดพรหมจรรย์ไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาไม่กินข้าวเย็นเที่ยงไปแล้วไม่เคี้ยวไม่กลืนอะไรทั้งหมดไม่ดูคนลำขับร้องไม่ผัดหน้าทาแป้งไม่ประดับตกแต่งร่างกายไม่นอนที่นอนยัดในนุ่นในสำลีเสร็จแล้วก็ทานอาหารเสร็จแล้วก็ไปบำเพ็ญคือการระลึกถึงศีลตัวเองนั่นเองสมัยก่อนไม่มีใครทำสอนสมาธิก็ระลึกถึงศีลตนเองที่บริสุทธิ์แล้วก็ดีใจระลึกข้อนั้นเราก็เว้นไประลึกข้อนี้เราเว้นระลึกไประลึกมาระลึกอยู่ตลอดวันน่ะพิจารณาศีลตัวเองก็บริสุทธิ์ข้อนั้นก็บริสุทธิ์ข้อนี้ก็บริสุทธิ์กายวาจาใจบริสุทธิ์ก็เลยใจก็สบายพอนึกถึงศีล8ข้ออุโบสถนี่ต้องพิจารณาศีลตัวเองพิจารณาว่าเรางดเว้นทุกอย่างตกลงก็เลยมาถามกันว่าใครมีบุญมากกันพระราชาก็บอกเราเนี่ยมีบุญอุโบสถมากขนาดเราเป็นพระราชามีความสุขในเสวยราชดิศีตีเป่ามีคนพเนาพนอตลอดวันเรายังทิ้งมาได้มาถืออุโบสถเราถือว่าเราบุญมากเป็นการเสียสละอย่างสูงพระอินทร์ก็บอกว่าเราก็มีบุญมาก
ดาวดึงส์นี่เป็นทิพย์วิมานสุขที่สุดเหมือนไม่มีอะไรจะเทียบเท่าเราก็ยังทระมานอน

มากินอยู่กับดินกับมนุษย์นี่ถือว่าโบสถ์ของเราอานิสงส์มากเพราะเราเสียสละสูงพญานาคพยาคุดก็บอกว่าเรานี่ก็มีความสุขมากมีทิพย์สมบัติมีดีจีที่เปล่ามีคนประคบประงมแล้วแต่เราก็ทิ้งสละราชมาถืออุโบสถทุกคนนึกว่าตนเองได้บุญมากเพราะตนเองต่างคนต่างต้องตัดใจอย่างมากเลยมันจะออกจากบ้านจากเมืองตัวเองต้องเสียสละไม่ห่วงหน้าห่วงหลังก็เลยถือว่าตนเองมีอานิสงส์มากทุกคนตัดสินไม่ได้ก็ไปหาพระวิทูลตัดสินพระวิทูลบัณฑิตก็ตัดสินทุกคนก็มีพลังจิตเหมือนกันทุกคนก็เสียสละสูงเหมือนกันประการที่จะตัดจากเย้าเรือน

จิตเหมือนกันทุกคนก็เสียสละสูงเหมือนกันประการที่จะตัดจากเย่าเรือนมาไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายอย่างนั้นเพราะนั้นก็ดีใจโอ้โหบุญกุศลนี่มากเอาพวกนี้มารวมกันแล้วยังไม่เท่ากับอุโบสถเลยพระราชามีเมืองถึง16แคว้นเนี่ยได้ครองเมืองเป็นใหญ่ใน16แคว้นยังอานิสงส์ยังน้อยกับการถืออุโบสถเที่ยวหนึ่งเนี่ยแสดงว่าการที่พุทธเจ้าท่านบัญญัติศีลคนเนี่ยต้องการให้คนเนี่ยเข้ามาสงบใจจึงเป็นยอดบุญจึงเป็นบุญมากถ้าอยู่บ้านมันก็คิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้มีภาระการงานหน้าที่ใจมันก็วาวุ่นไม่สงบพอมาทำใจเป็นอุโบสถนี่มันปล่อยวางได้ใจมันละวางก็เป็นสุขสิจึงมีอานิสงส์ที่มันมากกว่าที่คนมีสมบัติคนมีสมบัติมากมันก็ห่วงมากกังวลมากแต่คนมีศีลมากเนี่ยมันดีไม่ต้องห่วงกังวลอะไรจึงว่ามีอานิสงส์ทางบุญกุศลทำใจได้จึงจะได้บุญมากตอนนี้คนเราไม่รู้นะว่าถืออุโบสถได้บุญเดี๋ยวก็มานอนวัดมันไม่ได้อะไรเราก็ต้องสำรวจตัวเองว่าเราได้อะไรบ้างเราปล่อยวางอะไรได้บ้างเราละอะไรได้บ้างอะไรมันหลุดพ้นไปได้บ้างมันสบายใจกี่อย่างนี่สู้ไม่ไหวก็พักนะคนไหนสู้ไม่ไหวก็พักคนไหนแข็งแรงก็ทำต่อเวลาอดนอนนี่นอนน้อยก็ง่วงน้อยนะนอนมากก็ง่วงมากถ้าไม่นอนก็ไม่ง่วงตรงกันข้ามนะคนนอนมากยิ่งง่วงมากคนกินมากยิ่งหิวมากคนกินน้อยหิวน้อยคนกินมากก็หิวมากคนกินน้อยก็หิวน้อยคนง่วงมากกินนอนมากก็ง่วงมากนอนน้อยก็ง่วงน้อยถ้าไม่นอนไม่ง่วงแก้ก็แก้ตรงกันข้ามคนคิดมากก็ทุกข์มากคนคิดน้อยก็ทุกข์น้อยคนไม่คิดไม่ทุกข์เลยเนี่ยไม่ใช่ว่าคิดมากเลยจะเป็นสุขนะคิดมากยิ่งทุกข์มากคิดน้อยก็ทุกข์น้อยไม่คิดไม่ทุกข์เลยอันนี้ทางดับทุกข์ไม่ใช่ว่าคิดมากมากจะได้สบายใจคิดมากจะลำบากใจกินมากมากยิ่งอึดอัดมากยิ่งทุกข์มากคนไม่กินไม่หิวเลยนะแปลกจริงๆกินน้อยก็หิวน้อยไม่กินไม่หิวเลยพออาหารในอด7วันเนี่ยมันจะมีอยู่3วันที่ร่างกายมันต้องการพอเข้า4วันไม่ต้องการแล้วพอ7วันนี้ไม่หิวแล้วกินก็ได้ไม่กินก็ได้พอ15วันเนี่ยพออดไปถึง15วันเนี่ยไม่หิวเลยกายมันไม่ต้องการแล้วอยู่ยังไงก็อยู่ได้ความรู้สึกเหมือนไม่หิวแต่ว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยมันต้องใช้อาหารแต่ว่าเราอดไปแล้วอย่างนั้นมันไม่หิวอ่ะมันไม่อยากกินมันไม่หิวบางครั้งมันอยู่กับธรรมชาติไปเลยแต่เรารู้ว่าร่างกายถ้าไม่กินมันก็อยู่ไม่ได้มันยังมากก็เดือนสองเดือนก็ไปแหละเดือนกว่าก็ไปแหละแต่ว่าไอ้ความหิวนี่มันไม่มีหรอกพอครึ่งเดือนไปแล้วความหิวมันหมดมันหมดไปตั้งแต่เริ่ม7วันไปแล้วมันจะไม่มีความรู้สึกต้องการอาหารถึงว่าไม่กินก็ไม่หิวเลยกินมากก็หิวมากกินน้อยก็หิวน้อยไม่กินไม่หิวเลยมันก็เป็นจริงๆถ้าคนไม่ลองไม่รู้เลยมีคนก็จึงได้อดนอนอดกินตั้ง7วันน่ะไม่กินไม่นอน7วันแล้วเขาเป็นสุขอดได้มันก็ไม่หิวอันนี้มันเป็นเรื่องฟื้นธรรมชาตินะเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเป็นเรื่องฟื้นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแล้วมัน

0: ไปจริงๆอ่ะเป็นไปตามอย่างที่บอกเนี่ย
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

นั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชมรมเทวดาก่อน

ติหริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตาจิตตาปริตัง

ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

0: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
1: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ
2: พระราชกรณียกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือการโดยเสด็จพระราชดำเนินตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรซึ่งในขณะนั้นมีความยากจนมีอาชีพที่ไม่มั่นคงจึงมีพระราชประสงค์ที่จะจัดหาอาชีพให้กับราษฎรได้มีรายได้เพิ่มพูนเพียงพอต่อการดำรงชีพด้วยความสนพระราชหฤทัยในงานฝีมือพื้นบ้านหนึ่งในนั้นคือการทอผ้าไหมที่จัดทำขึ้นโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นจึงทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมในเรื่องนี้ซึ่งเป็นงานศิลปาชีพที่ราษฎรมีความถนัดและมีความชำนาญดังมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ข้าราชการและประชาชนณศาลาดุสิตดาไรสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่11สิงหาคม2532ตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสฝึกฝนเขาจะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นด้วยพระราชอุตสาหะในการส่งเสริมหัตถกรรมการทอผ้าไหมอย่างจริงจังต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพในการส่งเสริมอาชีพและคุณประโยชน์ในการสร้างงานนำมาซึ่งการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในชุมชนท้องถิ่นต่างๆดังเช่นกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีได้สืบสานพระราชปณิธานในการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าท้องถิ่นดั้งเดิมในรูปแบบการรวมกลุ่มต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ในชุมชนเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าโบราณไม่ให้สูญหายไปจากประเทศไทย
3: ผมได้เห็นสารคดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงครับที่เกี่ยวกับเรื่องศิลปาชีพนะครับศิลปาชีพตอนนั้นนะครับเป็นต้นแบบและเป็นแรงจูงใจให้ผมอยากจะทำงานศิลปาชีพด้านการทอผ้าให้กับชาวบ้านนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าการทำอาชีพนี้ครับทอผ้าที่บ้านเนี่ยได้อนุญาตรักภูมิปัญญาแล้วก็ได้สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยนะครับอันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่คิดไว้ตั้งแต่เด็กๆครับพอดีโตขึ้นนะครับได้มีโอกาสทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องผ้าทอครับแล้วการทอผ้าของนนท์ก่อนนี่ก็หายไม่มีการทอผ้าร่วม20ปีนะผมก็เลยอยากจะอนุรักษ์ตรงนี้ขึ้นไว้นะครับว่าอยากจะอนุรักษ์ภูมิปัญญาเก่าของเราที่มันหายไปนะครับกลับคืนมาแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับ
2: โดยการดำเนินงานครั้งแรกเริ่มจากการนำชาวบ้านที่มีความชำนาญด้านการทอผ้าโบราณรวมบูรณาการความรู้ความสามารถและประสบการณ์ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาพัฒนากรรมวิธีย้อมผ้าแบบเฉพาะตัวโดยไม่พึ่งสารเคมีจนสามารถคิดค้นวิธีการย้อมผ้าด้วยบัวแดงซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นที่หาได้ง่ายมีสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถนำสีธรรมชาติที่ได้จากดอกบัวแดงมาสกัดและย้อมเข้ากับผ้าได้ถึง3เฉดสีอีกทั้งได้ปรับปรุงการออกแบบลายผ้าทอดั้งเดิมให้มีเอกลักษณ์ความสวยงามเฉพาะตัวด้วยการนำเอาศิลปะที่ได้จากลวดลายสิ่งต่างๆมาประยุกต์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์คติความเชื่อพื้นบ้านสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้แก่ผ้าทอได้อย่างชัดเจน
4: เรื่องของการทอผ้าอะไรเงี้ยนะครับผมมันไม่ค่อยมีคนทำแล้วดังนั้นเราต้องกลับมาอนุรักษ์แล้วก็รื้อฟื้นเกิดขึ้นครับผมนี่ในการดูแลในกลุ่มนะครับเราก็ผมเองเนี่ยจะเป็นคนที่ออกแบบโทนสีครับผมสีให้มันเป็นไปตามการตลาดครับผมแบบที่ลูกค้าต้องการเองครับผมแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าให้การบ้านกับคุณแม่นะครับว่าเราไม่เอาลายเดิมที่มันแบบดั้งเดิมจริงๆแต่เราอยากให้มีการประยุกต์ลายใหม่ร่วมสมัยด้วยอะไรด้วยเพื่อที่จะให้มีการเลือกที่หลากหลายมากขึ้นครับผมก็คุณแม่ก็ได้เรียนรู้ในการทำที่มันทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ลายผ้าก็จะเริ่มหลากหลายมากขึ้นครับผม
5: มันดีขึ้นค่ะมันดีขึ้นตามที่ว่าลวดลายมันก็จะสวยเพิ่มขึ้นแล้วก็คนก็นิยมของแบบเก่ากับใหม่ผสมกันค่ะมูลค่าก็เพิ่มขึ้นค่ะแต่ก่อนก็ขายแค่พื้นหนึ่งไม่ถึงพันค่ะ700-800แต่เดี๋ยวนี้พันจากหลักพันถึงหลักแสนค่ะ
2: ภาพเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าการส่งเสริมงานศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ประสบผลสำเร็จไปอีกก้าวหนึ่งด้วยราษฎรต่างเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่สามารถผสมผสานปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการนำผลิตภัณฑ์มาสร้างอาชีพที่มั่นคงอันเป็นการสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมแบบไทยโบราณที่กำลังจะเสื่อมสูญไปตามกาลเวลาให้กลับมาแพร่หลายได้อย่างสมบูรณ์

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา

ตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาด้วยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระบั่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชร

กระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เลยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทางด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอาชญาวิทยาและธรรมทวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทันให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายานญาติสภากาชาติไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณาต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนทรงผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ปริตยา รรัตนาทูลทีมข่าวในพระราชสำนักททบ.เรียบเรียง

สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เรานั่งอยู่ในลักษณะของความสงบสงบกายเป็นอย่างไรสงบจิตสงบใจเป็นอย่างไรให้รู้จักว่ากายใจของเราเป็นอย่างไรให้ทำความรู้สึกน้อมนึกมาที่กายที่ใจของเราว่าขณะนี้เรากำลังนั่งทำใจสงบอยู่พยายามทำความรู้จักตัวเองนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายพิจารณานึกรู้มือขวาวางบนมือซ้ายหัวไม่ป้องมือชนกันตั้งกายตรงๆหลับตาเมื่อเรานอนหลับหลับเปลือกตานอกลืมตาในทำใจให้สงบมีสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองลักษณะองค์พระขัตสมาธิขณะนี้กายของเราเป็นสมาธิทำจิตทำใจของเราให้เป็นสมาธิกายของเราสงบทำจิตใจของเราให้สงบกายเป็นบุญทำจิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลพยายามระลึกถึงแต่บุญไว้ในจิตในใจของเราไม่ลืมเลือนพยายามนึกน้อมมาเราทำบุญมาแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนามีโอกาสจะได้ทำความดีทำจิตทำใจของเราให้เป็นพระเป็นบุญพยายามน้อมไว้ที่กายใจของเรากายของเราเป็นพระทำจิตทำใจให้เป็นพระพระแปลว่าประเสริฐประเสริฐในการไม่นึกถึงบาปการที่เรามีสติมีศีลมีสมาธินั่นคือว่าใจประเสริฐกายเป็นพระใจเป็นพระพยายามละพยายามวางทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปจากจิตใจเราเรื่องเก่าๆก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่ทำอารมณ์ปัจจุบันคือเห็นตัวเองรู้ตัวเองว่าหลับตาลืมตานั่งอย่างใดหายใจแรงหายใจเบาอยู่ลักษณะอย่างใดเราก็รู้ตัวเองเห็นตัวเองนั่งอยู่เห็นตัวเองนั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่กินอยู่พูดอยู่คิดอยู่ทำการงานอะไรเราก็รู้ตัวเองพยายามลืมตาหลับตาเห็นตัวเองอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพยายามมีสติน้อมเข้ามาที่ตัวเองการรู้จักตัวเองการเห็นตัวเองการมองตัวเองเนี่ยเหมือนมีกระจกเงาส่องดูตัวเองทำให้เราเกิดสติทำให้เราเกิดสมาธิทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งความจริงในกายใจเราได้การทำสมาธิต้องพยายามน้อมมาดูตัวเองอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพิจารณากายของเรามีอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บควันหนังพิจารณากายของเรามีหนังหุ้มรอบตัวเองพิจารณาหนังหุ้มรอบตัวเองตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าพิจารณาจากหนังปลายเท้าขึ้นมาระวังเบื้องบนคือศีรษะเห็นใบหน้ารูปร่างหน้าตาของเราอย่างใดให้มีสติน้อมมาเห็นชัดเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากจิตใจเราเรื่องเก่าเราก็พยายามไม่เก็บมาคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวเพราะเรื่องเก่าล่วงเลยมาแล้วเหมือนกับผ้าคีริ้วที่เราใช้ขาดๆไปแล้วเมื่อก่อนมันใหม่ก็จริงแต่ตอนนี้มันเก่าเอามาใช้ไม่ได้แล้วเราก็ไม่เอาเก็บมาใช้จะมาเช็ดหน้าเช็ดตัวเอามานุ่งห่มก็ไม่ได้แล้วอารมณ์ก็เก่าเราจะมานึกให้เป็นใหม่เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นอารมณ์เก่ามันเป็นความคิดที่เป็นอดีตไปแล้วเราไม่ควรจะคิดมาใหม่ถ้าเอาความคิดเก่าๆมาคิดนั้นจึงทำให้กลายเป็นโรคประสาททำให้เป็นโรคตึงเครียดทำให้เลือดเศร้าหมองจิตใจทำให้ใจของเราเศร้าหมองไม่สงบสุขสมาธิจะเกิดไม่ได้ในเมื่อเรายินดีกับอดีตที่แล้วมาเราก็พยายามไม่นึกถึงอนาคตที่ยังไม่ถึงคือวันพรุ่งต่อไปหรือว่าชั่วโมงต่อไปเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่ต้องนึกถึงไม่ต้องไปวาดไม่ต้องไปวางแผนทำแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่พยายามน้อมเห็นตัวเองนั่งอยู่ทุกๆลมหายใจเข้าออกกายเป็นอย่างไรจิตใจของเราเป็นอย่างไรสุขทุกข์สงบหรือไม่สงบร้อนเย็นอย่างใดพยายามเห็นตัวเองชัดแจ้งในกายใจของเราพยายามระลึกรู้อยู่พิจารณาตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณากายมีอาการ32
มีผมขนเล็บควันหนังเป็นต้นผมมีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาเส้นผมดำยาวหยาบละเอียดขนมีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาให้เห็นลักษณะนะให้ดูลักษณะให้จำลักษณะเมื่อเราดูลืมตาดูผมขนเล็บควันหนังนึกเห็นผมมีลักษณะสั้นยาวดำอย่างไรแล้วก็ขนมีลักษณะอย่างใดขนคิ้วขนตาขนทั่วตัวเราเคยส่องดูกระจกเราก็สามารถจะพยายามนึกให้เห็นตามที่เราเคยเห็นในกระจกจังหวะเพ่งเรียกพยายามดูในลักษณะจะว่าเพ่งก็เกินไปคือเพียงพยายามพิจารณาลักษณะผมมีลักษณะอย่างใดขนมีลักษณะอย่างใดมีสั้นยาวหยาบละเอียดดำยาวอย่างไรก็ขนพิจารณาขนมีลักษณะอย่างใดแล้วก็พิจารณาเล็บมือเล็บเท้าของเรามีสีสันอย่างใดงอกออกมาสั้นยาวอย่างใดแล้วก็พิจารณาเล็บของเราตะโจทันตาฟันพิจารณาฟันในปากเราฟันเราซี่ใหญ่ซี่เล็กซี่ดำซี่ขาวฟันจริงหรือฟันปลอมประกอบพิจารณาฟันในปากเราเห็นฟันเราในปากเราพิจารณาลักษณะฟันจริงฟันปลอมฟันเล็กฟันซี่ใหญ่ฟันห่างฟันพิจารณาจนเห็นความจริงว่าลักษณะฟันของเราจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรตะโจหนังพิจารณาหนังหุ้มรอบกายตัวเองตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าจากปลายเท้าขึ้นมาศีรษะเราก็มีหนังหุ้มรอบตัวเองพื้นเดียวคนเราไม่ได้มีหนังมากมายแบบกับตัวเองมีหนังพื้นเดียวหุ้มรอบที่ปิดบังก้อนเนื้ออยู่ที่ปิดบังทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ก็อาศัยหนังนั่นแหละเป็นเครื่องหุ้มห่อปิดบังทำให้ดูไม่น่าเกลียดถ้าเราไม่มีหนังแล้วก็เอาหนังออกแล้วก็ดูน่าเกลียดมันจะไม่มีอะไรหุ้มห่อหนังเป็นเครื่องกันเวทนาไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดได้เพียงหนังบางๆนี่ก็เป็นเครื่องป้องกันแล้วก็พิจารณาลักษณะหนังมีลักษณะอย่างไรเหี่ยวย่นอย่างไรตึงอย่างไรหรือว่าสีดำสีขาวลักษณะเป็นฝอยเป็นขว้าเราก็พิจารณาหนังของเราอย่างไรพิจารณาย้อนไปย้อนมาจนกว่าจิตของเราจะสงบพิจารณาเรื่อยๆเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมแล้วก็พิจารณาว่าตามถ้าว่ายังไงเราก็พิจารณาตามเกสาผมแล้วก็พิจารณาที่เส้นผมดำยาวหยาบละเอียดโลมาขนก็พิจารณาที่ขนในตัวเรานขาเล็บก็พิจารณาเล็บที่มือเท้าของเรามีลักษณะอย่างใดตาโจหนังเราก็พิจารณาหนังหุ้มรอบกายของเราหนังเราหุ้มห่อร่างกายเรามีลักษณะอย่างใดพยายามพิจารณาจนกว่าใจจะสงบใจสงบเรียกว่าสมถะยังจิตให้สงบเป็นการปูพื้นฐานดับนิวรณ์ไม่ให้เราฟุ้งซ่านคิดอะไรมากเพียงแต่พิจารณาว่าเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมเมื่อจิตใจของเรามีพื้นฐานสงบเย็นลงเย็นลงก็จะเกิดปัญญาเกิดนิพพิทาเกิดญาณเกิดปัญญาขึ้นมารู้เห็นสภาวะร่างกายตามความเป็นจริงอันนี้เราไม่ต้องบอกกันเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็ถึงขั้นสามารถที่จะรู้ได้เองพยายามพิจารณาผมขนเล็บควันหนังหนังควันเล็บขนผมที่ตัวเราเมื่อพิจารณาแล้วก็พยายามพิจารณาว่าเกสาผมเราในดำยาวหยาบละเอียดถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมดาตามธรรมชาติหลายๆวันโดยที่ไม่ซักศีรษะเลยไม่อาบน้ำเลยปล่อยทิ้งไว้สัก10 วัน20 วันหรือเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยผมของเราก็จะมีกลิ่นเป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็น
ทั่วทั้งที่ศีรษะเราจะมีเหงื่อใครมีขี้รังแคบนศีรษะเราอันนี้เราก็พยายามพิจารณาตามความจริงเป็นอย่างนั้นแค่เราไม่ฟอกหัวสักวันสองวันนี่เราจะมีขี้รังแคเขาเรียกว่าขี้อยู่บนหัวได้จัดว่าขี้รังแคอยู่บนหัวแล้วก็เห็นว่ามันไม่สะอาดมันสกปรกจริงๆถ้าเราปล่อยทิ้งที่เห็นว่ามันเป็นของสะอาดน่ารักน่าใคร่เพราะเราต้องชำระล้างน้ำทุกวันแต่ถ้าเราไม่ล้างแล้วมันก็จะเปรอะเปื้อนมากขึ้นมากขึ้นไม่มีที่สะอาดได้เลยในบนศีรษะของเราเราพิจารณาเรื่อยไปจนใจของเราจำได้โอ้จริงๆแล้วผมของเรามีลักษณะอย่างนี้สีอย่างนี้สั้นยาวอย่างนี้แล้วก็มีเหงื่อใครอย่างนี้เราก็พิจารณาทำใจเรื่อยไปตอนนี้ก็ลงมาโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนทั่วตัวของเรามีลักษณะอย่างใดเราก็พิจารณาขนทุกเส้นขนของเราแต่เราไม่ถูไม่ล้างปล่อยไว้หลายๆวันเหงื่อใครก็ออกทุกเส้นขนแล้วก็พิจารณาขนก็เป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเป็นของสกปรกพิจารณาเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีงอกออกมาจากมือเท้าแล้วก็พิจารณาเราถ้าเราไม่แคะไม่ตัดไม่ล้างเล็บก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นบางคนเป็นขบเล็บเนี่ยพอแคะออกมาแล้วเหม็นเน่าเลยเล็บเหม็นเน่าเลยเราก็พิจารณาตามความจริงแต่นี้ก็พิจารณาเรื่อยไปทันตาฟันในปากเราฟันของเรามีสี่บนสี่ล่างสี่กรามสี่เล็กสี่ใหญ่ดำขาวฟันจริงฟันปลอมก็เป็นควันพิจารณาตรงไปพิจารณาในปากเราเป็นสี่เป็นยังกว่าเราจะนึกเมื่อเราอ้าปากดูในเงากระจกนึกติดตาติดใจได้ว่าลักษณะฟันเรามีลักษณะอย่างใดบางคนก็ฟันถี่บางคนก็ควันห่างฟันถ้าเราปล่อยทิ้งหลายวันเราไม่ถูไม่ชำระล้างไม่แคะเลยกินอาหารก็ปล่อยทิ้งเศษไว้ในปากก็ทำให้เกิดมีกลิ่นเน่าบูดในปากเราบางก็พิจารณาตามความจริงควันบางคนก็สะอาดบางคนก็ไม่สะอาดแต่พิจารณาถ้าปล่อยทิ้งแล้วมันไม่สะอาดทุกวันเนี่ยพอพิจารณางี้เราก็จะได้เห็นความจริงแม้แต่ในปากที่เรากืนกินอาหารเข้าไปทุกวันเรานึกว่าเป็นของดีของวิเศษนั้นก็มีกลิ่นเป็นของสกปรกไม่สะอาดอยู่ตลอดเวลาเมื่อพิจารณาอย่างนี้ตามความเป็นจริงแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อความเคารพความศรัทธาความเลื่อมใสในการพิจารณาจิตของเราก็จะเป็นจิตที่เป็นปราโมทปราณีตมีปีติพิจารณาเราก็เรื่อยไปถึงตะโจหนังตะโจหนังตะโจหนังหนังนี่หุ้มรอบกายตัวเองมีหนังผืนเดียวหนังถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยหนังก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดคนเราลองไม่อาบน้ำชำระร่างกายที่จะเห็นความสกปรกในตัวเราทันทีเหนียวเหนอะไปหมดตามในที่ช่องส่วนอวัยวะในร่างกายเราก็จะเป็นของเห็นได้ว่าเหงื่อใครจะออกทุกเส้นขนออกทั่วตัวเปื้อนเปื้อนเป็นที่แหล่งเกาะของไม่สะอาดได้แล้วก็พิจารณาตะโจหนังหนังถ้าปล่อยทิ้งไว้วันถ้าเราไม่ถูไม่ล้างมันก็จะสกปรกเป็นของไม่สะอาดพยายามพิจารณาอนุโลมปฏิโลมถอยกลับอีกตะโจหนังทันตาควันนาคาเล็บโลมาขนเกศาผมแล้วก็อนุโลมปฏิโลมย้อนขึ้นอีกเกศาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะโจหนังการพิจารณาอยู่เรื่อยก็ทำให้จิตของเรานี่สงบปราณีตขึ้นมีความเห็นว่ากายของเรานี่สักแต่ว่ากายมันไม่ใช่ของเราจริงจังเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของผุพังเป็นของที่เศร้าหมองเราไปดูซากศพที่เขาตายแล้วมาดูเราก็เหมือนกันแต่เรายังหายใจได้เท่านั้นเองเรียกว่าลามันขึ้นและคนรอลาวันนั้นไปดูศพโยมเก็บศพไว้แล้วลามันขึ้นหมดทั้งตัวพอลาขึ้นมันก็แห้งเหี่ยวสลายไปเป็นดินเป็นเท่าฐานไปเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไปร่างกายคนเราก็มีสภาพเช่นเดียวกันทุกคนเราจะพิจารณาแล้วไม่พิจารณามันก็เป็นของมันอยู่แล้วเฉพาะร่างกายของคนเราที่เกิดมาหนีความแก่ความเจ็บความตายหนีความน่าเกลียดน่าชังไม่พ้นสักคนเดียวเราก็พยายามพิจารณาเรื่อยอนุโลมปฏิโลมจนเกิดจิตของเราเห็นความจริงว่ากายของเรามันนี่เป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกเป็นของเน่าเป็นของมีกลิ่นก็พิจารณาเรื่อยๆเข้าไป
แล้วก็พยายามนึกจนหนังนั้นหลุดออกไปหนังศีรษะหลุดลอกออกไปเรื่อยๆหนังลอกไปยันหูหูหลุดไปตาหลุดไปปากหลุดไปคอหลุดหนังหลุดเรื่อยๆไปตามหัวไหล่ลำตัวหน้าอกสะโพกขาหนังก็หลุดลุยออกไปหมดแล้วไปกองอยู่กับดินก็เห็นตัวแดงๆเลยเราเคยลอกหนังสัตว์อย่างไรก็เห็นตัวเองอย่างนั้นเคยเห็นเนื้อสัตว์อย่างไรเนื้อสัตว์แดงๆเนื้อเราก็แดงๆเหมือนกันมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองอย่างนั้นเหมือนกันเราก็พิจารณาหนังเป็นของหลุดไปแล้วก็เนื้อเป็นของไม่สะอาดอาศัยหนังหุ้มห่อฉะนั้นเองพอเอาเนื้อออกแล้วก็เป็นของน่ารังเกียจคนจะไม่รักไม่ใคร่กันก็อีกตรงที่เห็นหนังออกไปนี่เองไอ้คนที่จะรักจะใคร่จะหลงจะกันอยู่ก็อาศัยหนังเนี่ยหุ้มห่อปิดบังไว้ปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดปากปิดกายไว้เพราะมีหนังหุ้มมันก็ดูสดใสแต่ว่าถ้าลอกหนังไปแล้วมันไม่สดใสมันไม่สวยไม่งามก็พิจารณาหนังลอกออกไปแล้วก็มีแต่เนื้อแดงๆอยู่ทั่วตัวเราลึกไปตรงไหนก็มีเนื้อแดงๆแล้วพิจารณาเนื้อหลุดออกไปอีกเอาเนื้อศีรษะหลุดไปเรื่อยหลุดไปตามลำตัวก็หมดเหลือแต่ซี่โครงหรือจะโครงร่างโครงกระดูกมีแต่เส้นเอ็นร้อยรัดอยู่ทั่วหมดมีเส้นเอ็นตะปุ่มตะปมไปทั่วร่างกายหมดเลยไม่มีอะไรเหมือนยิ่งกว่าเถาวัลย์พันมาอีกร่างกายเรามีแต่เส้นเอ็นแล้วก็พิจารณาเส้นเอ็นหลุดออกไปเอาเส้นเอ็นหลุดออกไปก็มีแต่โครงกระดูกมีกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปลากระดูกแขนกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงซี่โครงแก่ซี่โครงอ่อนกระดูกสันหลังพิจารณาสะโพกซ้ายสะโพกขวาก้นกบพิจารณาขาพิจารณาแขนพิจารณามือพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกในกายตัวเองเห็นตามความจริงแล้วเห็นกายตัวเองก็เป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่น่าจะอยู่ได้เห็นโครงร่างโครงกระดูกของเราจิตของเราจะได้สงบเมื่อเห็นโครงร่างโครงกระดูกแล้วก็พิจารณาเรื่อยๆเข้าไปในหัวใจโอ้หัวใจมีปอดมีตับมีดีมีม้ามมีไตมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีกระเพาะอุจจาระกระเพาะอาหารกระเพาะปัสสาวะเข้าไปภายในลำไส้มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีอาหารเก่าอาหารใหม่พิจารณาภายในเป็นของมีกลิ่นเป็นของไม่สะอาดให้เห็นกายภายในมีน้ำมันสมองมีหัวใจปอดตับมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสร็จน้ำลายพิจารณาน้อมเข้าไปเห็นอยู่ในกายตัวเองเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเราจะกินอะไรไปมันก็เป็นเสร็จเป็นน้ำลายเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองออกไปแล้วกินถั่วกินงากินปูกินปลากินเป็ดไก่กินเนื้อกินสัตว์อะไรก็ไปกลายเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองเป็นเสร็จเป็นน้ำลายแล้วก็แยกออกไปเป็นถั่วเป็นงาเป็นข้าวสุกขนมสดอะไรก็แล้วแต่เลยจะเคี้ยวกินอะไรเข้าไปมันก็เป็นกายตัวเองเป็นเลือดน้ำเหลืองเป็นร่างกายถ้าแยกไปแล้วแยกเอากลับมาแล้วมันก็ไม่มีอะไรพิจารณาให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของแตกดับสลายไปในที่สุดให้พิจารณาเป็นธาตุดินธาตุดินอันไหนแข็งก็เป็นธาตุดินอันไหนเหลวก็กลายเป็นธาตุน้ำอันไหนวันไหวอบอุ่นก็กลายเป็นธาตุไฟอันที่พัดผ่านไปในร่างกายก็เป็นธาตุลมเมื่อธาตุทั้ง4มันแตกแยกออกไปแล้วมันก็หมดไปไม่มีร่างกายเราธาตุที่5ก็คือมโนธาตุวิญญาณธาตุคือความรู้ธาตุรู้คือรู้ว่าสุขว่าทุกข์รู้ว่าดีว่าชั่วรู้ว่าบุญว่าบาปอันนี้ธาตุที่5ก็คือการเป็นธาตุรู้อันนี้ไม่มีตัวไม่มีตนอยู่แล้วไม่ประกอบกับอะไรฉะนั้นให้พิจารณาร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นแยกออกไปแล้วก็มีถั่วมีขนมมีเนื้อมีปูมีปลาแยกกายออกไปแล้วไม่มีอะไรเกิดจะเข้าสุกขนมสดพอเราปล่อยทิ้งไม่ให้ลมมันหายใจเข้าออกกายนี่ก็บูดกายนี่ก็เน่าทุกคนเราก็เมื่อเวลาหมดลมแล้วกายก็บูดก็เน่าทุกคนเราก็พยายามให้นึกตามความจริงเลยจะได้ไม่หลงไม่ลืมตัวเองจะได้มีสติจะได้มีสัมปชัญญะคุ้มครองอารมณ์ตัวเองไม่ให้หลงไม่ให้เกิดความวุ่นวายพิจารณาแยกสัตว์แยกส่วนในกายตัวเองให้บ่อยๆเราจะได้ฉลาดเราจะได้ชำนิชำนาญเลือดมาจากอะไรน้ำเหลืองมาจากอะไรขนมาจากอะไรควันมาจากอะไรกระดูกมาจากอะไร
มาจากข้าวสุกมาจากขนมสดมาจากถั่วมาจากมันมาจากผักมาจากหญ้ามาจากปูจากปลามาจากอาหาร

นี่เนี่ยก็มากลายเป็นเลือดเนื้อกายใจของเราพอแยกออกไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรฉะนั้นก็พยายามทำจิตของเราให้สงบทำจิตของเราให้รู้เข้าใจเข้าถึงอันนี้เราก็จะได้มีความรู้ได้ถูกต้องพิจารณาเรื่อยๆไปเห็นแล้วก็แยกกายกับจิตของเรามีอะไรกายส่วนหนึ่งมีธาตุดินน้ำไฟลมจิตคือธาตุรู้รู้สุขรู้ทุกข์รู้ดีรู้ชั่วการคิดนึกของเราเนี่ยเราก็รู้เลยว่ากายมีหน้าที่เย็นร้อนอ่อนแข็งแต่จิตเรามีหน้าที่รับรู้เรื่องอะไรได้ทั้งใกล้และไกลก็พยายามพิจารณาอย่างนี้นะเข้าจิตเราก็จะสงบแล้วก็พยายามพิจารณาทั้งเข้าทั้งออกจะทำให้จิตของเราสงบยิ่งขึ้นไปทำหลักเดิมทำอย่างไรเราก็พยายามยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานกายของเราเนี่ยเป็นกรรมฐานเป็นที่ตั้งเป็นที่อยู่ของจิตใจแล้วก็พยายามยึดหลักกายเห็นกายก็เห็นจิตเห็นจิตก็เห็นกายเห็นจิตเห็นกายก็เห็นอยู่เรื่อยกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะกายทำอะไรแล้วก็พิจารณากายเมื่อเห็นกายก็เห็นจิตการที่มีสติรู้จักกายนั่นแหละจิตมันก็คิดนึกทั้งใกล้ทั้งไกลฉะนั้นเราต้องพยายามนะพยายามมองสอดส่องตั้งแต่กลางใจของเราเราพิจารณาเห็นชัดก็ผ่าตัวเองเลยผ่าตัดเหมือนหมอผ่าตัดนั่นแหละเอาสติเอาปัญญาเหมือนมีดมาผ่าตัดตัวเองผ่าเลยผ่าออกไปเลยผ่าออกไปคนละซี่เลยก็ได้นึกเห็นว่ากระดูกศีรษะเราเนี่ยเอาเหมือนเอามีดเนี่ยมาตัดผ่าออกไปแหวะออกไปกลางตัวเมื่อเราผ่าเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่ผ่าออกไปแยกออกไปเห็นข้างในตัดปึ๊บจากศีรษะทะลุไปเลยก้นกบมันเลยขาดแยกออกไปเลยไม่มีอะไรเลยขาไปทางแขนไปทางกายของเราแยกเป็นสองส่วนแหละเหมือนกับคนที่ทำวัวทำควายทำหมูทำไก่ทำเป็ดทำปลาเนี่ยพวกช่างพวกนี้ชำนาญช่างทำวัวทำควายทำหมูทำเป็ดทำไก่ถลกเลยลอกหนังปุ๊บออกไปควันคอลอกหนังดึงหนังออกจากตัวเหมือนพวกช่างงัวทำงัวน่ะทำงัวทำควายก็ลอกหนังออกไปแล้วก็เหลือแต่เนื้อแดงๆเอาหนังออกไปหมดเหลือแต่เนื้อแดงๆเป็นยังไงเนื้อแดงๆแต่ก็ชำแหละเอาเนื้อออกไปอีกเหลือแต่ซี่โครงนี่พวกช่างทำงัวนี่เขาเก่งเขาชำแหละพักเดียวเอาหนังไปทางนึงแล้วเอาเขาไปทางนึงเอาเนื้อไปกองไว้อีกทางหนึ่งเอาแขนเอาขาเอาตีนไปกองไว้อีกทางหนึ่งนี่ก็ควักลำไส้ควักตับควักหัวใจออกดึงออกมาเลยพวกนี้เราพิจารณาตัวเองแบบนั้นเลยแบบเหมือนช่างงัวที่เอางัวออกทั้งตัวก็ดึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่มีอุจจาระปัสสาวะมีกลิ่นเลือดคาวคลุ้งในตัวเรานั่นเลยในตัวนั้นก็ออกมาแยกออกสัดส่วนไปแต่ภายในนั้นมีอีกมีหัวใจมีปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่แล้วมีเสลดมีน้ำลายมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองอีกมีน้ำมันสมองอีกก็แยกออกเป็นสัดส่วนแล้วก็พิจารณาปล่อยทิ้งไว้2วัน3วันเน่าเละท่านบอกว่ามีสุนัขมันดึงเอาไส้ไปกินเอาไส้น้อยไส้ใหญ่มากินไปกินมีแรงกามาจิกกินมีหนอนชัยพอ2วัน3วันก็เละเน่าเหม็นไปคลุ้งไปหมดทั้งกายเนี่ยถ้าเราไม่ตายนะถ้าเรามาดูตอนนั้นเราก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยถ้าเจ้าของมาดูไอ้ศพอย่างนั้นก็คงเหม็นเหมือนกันแต่เมื่อตายไปแล้วมันก็เลยไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองอยู่ในสภาพอย่างนั้นตัวเองไม่รู้จักว่าเหม็นอย่างไรเพราะเราไม่ได้พิจารณาก่อนตายแต่ตายแล้วมันก็ไม่รู้ตัวเองพิจารณาเมื่อกายเป็นอย่างนั้นแล้วก็น่าเกลียดน่าชังไม่น่ารักไม่น่าห่วงไม่น่าหวงไม่น่าเสียดายไม่น่าจะมายึดมาติดกันจนเกินไปก็นึกว่าเออมันเป็นทุกรูปทุกนามนี่นะอย่างนี้เราก็สบายใจได้พิจารณาเห็นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ค่อยหมดไปเนื้อหายไปเป็นดินไปแล้ว
กระดูกก็ผุไปเป็นเท่าฐานไปแล้วน้ำเลือดน้ำเหลืองหัวใจปอดตับผมขนเล็บกวันหนังก็ละลายหายไปเป็นดินน้ำไฟลมไม่มีอะไรจิตก็เป็นสักแต่ว่าจิตเท่านั้นเองกายก็เป็นสักแต่ว่ากายรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาเป็นสักว่าธาตุสักว่าธาตุคืออะไรมันก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนเดิมดิกายเราก็กินข้าวกินน้ำมันก็กลายเป็นก็ข้าวน้ำนั่นก็เกิดจากดินจากน้ำแล้วมันก็กลับไปเป็นสภาพเดิมเป็นไงเป็นธรรมชาติธรรมะแปลว่าธรรมชาติเป็นธรรมชาติใช่ไหมเป็นไปโดยสมบูรณ์แบบนี่แหละผู้ไม่หลงศีลสมาธิปัญญาเห็นอย่างนี้เห็นกายตามความเป็นจริงทั้งกายภายนอกบ้างกายภายในบ้างพิจารณาเห็นอย่างนี้จิตภายนอกมั่งจิตภายในมั่งเห็นจิตอย่างนี้คิดนึกไปข้างนอกมั่งอยู่ข้างในบ้างเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็รู้ธรรมเห็นธรรมมีธรรมเกิดขึ้นในใจของเราต้องพยายามพิจารณาอย่างนี้พิจารณาเจนใจเรานี้เข้าใจแจ้งชัดไม่เห็นว่ากายของเราจะวิเศษไปกว่าอะไรกายคนเรานี้ต้องแตกกายทำลายขันเน่าเปื่อยไปในที่สุดมันแน่นอนนักหนาพยายามนึกไปแล้วราคะก็จะดับความกำหนัดในรูปตรงกันข้ามกำหนัดในรูปชายกำหนัดในรูปหญิงก็จะเบาลงเพราะเห็นสภาพรูปของเรานั้นไม่สวยไม่งามแต่ได้พิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะเบาราคะราคะก็จะไม่ค่อยรบกวนใจความกำหนัดที่อยากจะสัมผัสถูกต้องเพศตรงกันข้ามก็เบาลงหายไปเพราะเห็นว่าคนเรามันมีน้ำเหงื่อน้ำไข่มีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองมีอุจจาระปัสสาวะมีขี้หูขี้ตาขี้มูกขี้ปากก็เห็นว่าไม่ใช่ของวิเศษอะไรที่เราจะต้องไปบูชาและแสวงหานอกจากตัวเราตัวเราก็มีอยู่แล้วจับต้องตรงไหนมันก็เป็นอสุภะจับต้องตรงไหนมันก็เปื่อยเน่าก็พยายามดับเข้ามาที่ตัวเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วราคะสังโยชน์ก็จะดับความกำหนัดย้อมใจเพศตรงกันข้ามก็จะน้อยลงศีลสมาธิปัญญาก็จะตั้งมั่นอยู่ในดวงใจของเราเราก็จะรู้ว่าเราหลุดพ้นไปได้ใบอะไรบ้างหลุดพ้นไปชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีดีก็มันมีอยู่ตลอดวันอันนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนชี้แนะแนวทางให้ทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่ากิเลสหมดแล้วจะเป็นไม่ดีนะกิเลสหมดสิใจมันจะมีกำลังกิเลสทำให้ใจเศร้าหมองทำให้เราโกรธทำให้เราโลภทำให้เราหลงทำให้เรากังวลทำให้เป็นโรคกินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้เป็นเรื่องทำให้ใจนั้นไม่มีความสุขสงบเมื่อเราละอันนี้ไปได้แล้วเราเห็นตามธรรมชาติมันแล้วไม่มีอะไรแล้วคนเราเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้ดับไปเป็นอย่างนี้ก็สบายใจได้ปฏิบัติกรรมฐานเห็นอย่างนี้แล้วก็เราก็มั่นใจแล้วคนเรามีเท่านี้เองนะถ้าบอกว่าหนังเราเนี่ยถ้าเรามาขูดเราออกไปแล้วมันไม่มีเท่าไหร่เลยทั้งนั้นลอกหนังไปแล้วข้างในมันก็ไม่สวยข้างในมันก็ไม่งามมันก็พิจารณาไปดูในกายเราแล้วมันก็ยอมรับจริงๆมีอะไรที่จะน่าเกลียดน่าชังยิ่งกว่ากายไม่มีเหม็นอะไรไม่เหม็นเท่ากับเหม็นกายตัวเองกายตัวเองนี่มันเหม็นแต่ว่าคนที่เหม็นไม่ได้รับรู้เสียแล้วคนอื่นเขามารับรู้ก็เลยเห็นว่าเหม็นมากวัวควายตายตวงมีคนแย่งกันมากินเนื้อมีหอมมีอร่อยแต่คนตายแล้วไม่มีอร่อยเลยไม่มีรสชาติเลยมีแต่ความน่าเกลียดทิ้งความน่าเกลียดไว้ในกายทิ้งความน่ากลัวไว้ในกายทิ้งความน่าชังไว้ไม่น่ารักเหมือนสัตว์สัตว์นั้นตอนเป็นมีค่าน้อยพอตายก็มีค่ามากทุกคนขาดไม่ได้ยิ่งคนกินเนื้อสัตว์แล้วติดนั่นก็ขาดไม่ได้ต้องกินทุกวันแต่ว่าเป็นไงคนตายแล้วไม่มีใครติดไม่มีใครอยากจับสัปเหร่อเท่านั้นเองสัปเหร่อนี่มีวันดีอยู่ทุกวันวันพุธก็อยู่วันอาทิตย์ก็อยู่กับผีสว่างก็อยู่กับผีกลางวันก็อยู่กับผีเย็นก็อยู่กับผีกลางคืนก็อยู่กับผีอยู่กับซากศพสัปเหร่อมีวันนั่นน่ะปีใหม่ก็อยู่กับผีปีเก่าก็อยู่กับผี

วันอะไรเป็นมงคลก็อยู่กับผีเป็นอวมงคลก็อยู่กับผีใครจะเลิกงามยามดีสัปเหร่อก็อยู่กับผีตลอดปีตลอดชาติจนตายถ้าเป็นไงมีเงินมีทองใช้เพราะฐานะเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสัปเหร่ออยู่กับผีก็เหมือนตัวเราเนี่ยอยู่กับผีแต่เราไม่เคยพิจารณาตัวเองเลยสัปเหร่ออยู่กับผีกินเหล้าเมายาทุกวันบางคนมีเมียต้องสองสามเมียมีเงินมีภรรยาต้องหลายคนเจ้าชู้อีกด้วยแต่ว่าก็จับซากศพที่เป็นของว่าตายแล้วก็มาอย่างนี้ทั้งหมดแต่ก็ไม่เคยพิจารณาปัญญามันไม่เกิดมันมิดหมดมันมืดบอดหมดแล้วเพราะความเคยชินเหมือนงูที่มันอยู่กับงูมันไม่กลัวงูหรอกหรือว่าเหมือนหมองูอยู่กับงูก็ไม่กลัวงูเสืออยู่กับเสือมันก็ไม่กลัวเสือไม่กลัวเสือกัดแต่คนไปอยู่ใกล้เสือกลัวเสือกัดไอ้เสือกับเสือเองมันก็ไม่กลัวกันตัวเราก็อยู่กับเราก็ไม่เคยพิจารณาเลยเหมือนสับปะเลอนั่นเองจิตนี่เหมือนสับปะเลอจิตนี่มันตัวสับปะเลอมันไม่เคยกลัวเลยไม่เคยพิจารณาเลยว่ากายของเรานี่มีความตายความเจ็บความแก่มีความเปื่อยเน่าอยู่ในตัวมันก็หลงไปติดอยู่ข้างนอกแต่ถ้าจะไปเลยคนใดเอาธรรมะนะจะเห็นทันทีเลยโอ้กายของเราพุทธเจ้าสอนให้เป็นสัปเหร่อสอนให้รูปคำสอนให้ไปแหวะให้ไปคลำศพซากศพนั้นสอนให้ไปดมกลิ่นนั้นสอนให้พิจารณานั้นว่ามันเหม็นอย่างไรมันหอมอย่างไรมันน่าเกลียดอย่างไรให้ทำความรู้ให้เกิดขึ้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำให้เห็นความจริงเห็นความน่าเกลียดน่าชังในร่างกายของมนุษย์ทั้งหมดทั้งตัวทั้งเรานี่สัปเหร่อคนนี้ก็จะฉลาดจะหลุดพ้นขึ้นได้เพราะมันน้อมตัวเองดูตัวเองเห็นซากศพข้างนอกแล้วมันก็ตายมีเน่าเหม็นแล้วก็มาดูตัวเองเน่าเหม็นเหมือนกันเนี่ยจิตก็จะสงบมากขึ้นอันนี้เป็นอุบายกำจัดความกำหนัดย้อมใจได้ดีมากเราต้องอาศัยพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆพิจารณาอยู่เนืองๆท่านพุทธเจ้าบอกภิกษุเขาถามว่าภิกษุหนุ่มทำไมจึงอยู่ได้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พระภิกษุหนุ่มปกครองพระภิกษุหนุ่มอยู่ได้ธรรมดาคนวัยหนุ่มไม่ต้องเที่ยวเตะฮะต้องมีครอบครัวจะมาโกนหัวนุ่งเหลืองมาอดอะไรอยู่อย่างนี้ไม่ได้ถามพระพุทธเจ้าแปลกใจเนี่ยศาสนาอื่นแปลกใจว่าพระพุทธเจ้าสอนคนหนุ่มๆทั้งนั้นเลยหนุ่มๆสาวๆให้บวชให้เรียนได้ท่านบอกว่าที่ท่านให้พระภิกษุหนุ่มที่อยู่ได้นั้นก็อาศัยอย่างนี้เองอาศัยการพิจารณาอสุภกรรมฐานภิกษุพิจารณาร่างกายของเรามีการเปื่อยเน่ามีการชำแหละอยู่เรื่อยๆเนี่ยพิจารณาร่างกายเป็นของไม่สวยไม่งามภายในมีโครงร่างโครงกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีน้ำเลือดน้ำเหลืองภิกษุก็เลยปลงใจไม่อยากจะสึกไปพอเห็นว่าสังขารร่างกายมันไม่มีอะไรข้างในมันไม่ใช่มีแก้ววิเศษอยู่ในท้องในพุงของคนไม่มีความหอมความหวนอบอวลอะไรที่มันน่าดมน่าไปจับอยู่ในไส้ในพุงคนภิกษุหนุ่มจึงปลงใจตกไม่อยากสึกไปแล้วก็มองเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยเปรียบเหมือนแม่ตัวเองมองผู้หญิงเหมือนแม่ตัวเองรักเหมือนแม่ตัวเองสงสารเหมือนแม่ตัวเองถ้ารักก็รักแบบแม่ตัวเองอยากจะช่วยอยากจะให้แม่ตัวเองมีความสุขสะดวกสบายมีความสุขสงสารก็สงสารเหมือนแม่ตัวเองแล้วคนเราถ้าคิดว่าเป็นแม่จะเป็นยังไงจะเอาไปทำเมียก็ไม่ได้ก็คิดว่าเป็นแม่แล้วก็อยู่กันอยากแบบแม่ท่านพุทธเจ้าสอนพระภิกษุให้ทำความรู้ว่าผู้หญิงก็คือแม่เราสมมติว่าเป็นแม่เรามีเพศเดียวกับแม่เราถ้าเธอยังไม่หายข้องใจก็ให้ทำเหมือนน้องเราเหมือนน้องสาวเราหรือพี่สาวเราก็เป็นเพศเดียวกับพี่สาวเราน้องสาวเราก็จะมีความเมตตาสงสารรักใคร่เหมือนน้องเราพี่สาวเราก็จะไม่มีคิดอะไรที่เกินเลยไปทางเพศตรงกันข้ามราคะสังโยชน์ก็จะดับไปทุกวันในเมื่อพิสุรู้จักพิจารณาว่าผู้หญิงคือแม่เราพี่สาวเราน้องสาวเราจะสอนพิสุณีว่าพิสุณีจงคิดเถอะว่าบุรุษนั้นคือพ่อเราเสียงนั้นคือเสียงพ่อเรารูปนั้นคือรูปพ่อเราเพศนั้นคือเพศพ่อเราภิกษุณีก็สบายใจได้ในเมื่อเห็นพ่อตัว

เองก็ไม่คิดที่จะร่วงเกินล่วงเลยไปในทางกามเพราะเห็นว่าเป็นพ่อแล้วก็อยู่กันได้พ่อกับลูกก็อยู่กันได้นอนด้วยกันได้กินด้วยกันได้เพราะมีความรักความใคร่สงสารเมตตาเหมือนพ่อกับลูกหรือว่าคิดเหมือนพี่เราเหมือนน้องสาวเราหรือรู้มาคิดเหมือนพี่ชายเราน้องชายเราคิดแค่สามคนเองคิดเหมือนพ่อเราพี่ชายเราน้องชายเราก็สบายใจในเมื่อเธอยังคิดปรงไม่ตกก็ให้ภิกษุณีเธอจงพิจารณาร่างกายของเราและของเขาที่เธอเคยเห็นซากศพมันเน่ามันเปื่อยมันเละมันพุมันพองน่าเกลียดน่าชังของบุรุษที่ตายไปแล้วบุรุษที่ตายไปแล้วไม่มีสวยงามเลยสักบุรุษเดียวจะเป็นใครก็หรือแม้แต่ก็น่าเกลียดน่าชังมีอุจจาระมีปัสสาวะมีหนอนชัยทั้งช่องจมูกช่องตาช่องหูหนอนเต็มไปหมดกินน้ำเลือดกินน้ำเหลืองอร่อยอร่อยเฉพาะนอนมันสนุกสนานเลื่อนเลงกันชวนกันกินควนกันใช้กันใจอยู่ในร่างกายบุรุษนั้นแล้วเธอจะใคร่อะไรเธอจะอยากได้รูปบุรุษนั้นหรือถ้าบุรุษนั้นปราศจากวิญญาณแล้วก็น่าเกลียดน่าชังทั้งหมดภิกษุณีทำอย่างนี้ก็เลยบรรลุได้ไม่อยากสึกภิกษุณีสาวๆก็บวชอยู่ตลอดชีวิตเมื่อสตรีมองเห็นบุรุษเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องก็เบาใจเมื่อบุรุษมองเห็นสตรีเป็นแม่เป็นพี่สาวน้องสาวก็เบาใจปฏิบัติอยู่ได้พระภิกษุหนุ่มๆก็สามารถคลองจีวรกาสาวพัดไม่ให้ร้อนใจอยู่ถือพรหมจรรย์ได้ตลอดไปอันนี้เราต้องพยายามทำใจไว้เรื่อยๆพิจารณากายข้างนอกบ้างเห็นคนอื่นเขาตายไปแล้วตายไปเมื่อวานนี่ก็มีตายไปเมื่อวันซืนก็มีเพื่อนรุ่นเดียวก็ตายไปแล้วอายุน้อยกับเราก็ตายไปแล้วทำยังไงดีอ้าวไอ้นั่นก็ตายคนนี้ก็ตายนึกว่าสิโอ้ที่ตายไปก่อนเราก็มีเยอะเลยเนี่ยอายุน้อยก็ตายออกวันต้องวันก็ตายฉะนั้นก็มีแต่คนตายให้เราเลยถามตัวเองว่าจะตายเมื่อไหร่แค่ตายเมื่อไหร่แล้วยังหลงยังทำความดีไว้พอหรือยังอันนี้ก็นึกถึงเห็นคนอื่นเขาตายบ้างเขาตายไปเก่าๆแล้วตายไปจนกระดูกผุหมดแล้วก็คนมีกินมีใช้มีการมีงานมีความรู้สึกนึกคิดมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียเหมือนกับเรานี่เองไม่ต่างอะไรกันแต่ก็ไม่พ้นความตายทำไมจึงต้องตายเกิดมาน่าเสียใจถ้าไม่ตายได้ก็เป็นสุขที่สุดในโลกแต่เกิดมาแล้วก็ต้องทิ้งสังขารเพราะขยืมเข้ามาชั่วคราวเราเอามาจากท้องแม่น่ะเราได้มาจากท้องแม่แล้วเราก็มาทำมาหากินมาอยู่เป็นตัวอย่างนี้ก็อาศัยแม่นั่นเองเป็นผู้อุปถัมภ์มาตลอดเหมือนธรรมะอุปถัมภ์ทุกคนนั่นเองเราก็นึกถึงว่าที่เขาตายไปแล้วใหม่เก่าเขาเห็นเราไปเผาเนี่ยเราคิดเลยว่าเราก็ต่อไปก็เป็นอย่างนั้นคิดเรื่อยๆไปต่อไปเราก็ต้องนอนให้เอาคอเอาตาสังมัดมือมัดเท้าขึ้นตัวเขียวอืดมานึกถึงตัวเราโอ้เราต่อไปก็ต้องตัวเขียวอืดหน้าเกลียดไม่มีใครอยากจับแม้แต่กลิ่นก็ไม่อยากให้เข้าจมูกบางคนก็ไม่อยากจะดูคนสวยก็กลายเป็นคนหน้าเกลียดหน้าชังกลายเป็นคนที่สกปรกไม่อยากจะเข้าไปใกล้กลัวจะไปสูดดมกลิ่นเกิดเชื้อโรคจะติดตัวอันนี้ก็ทำให้เกิดความกลัวนี่เราก็พิจารณาเรากลัวตายเราก็ต้องรีบทำความดีเพราะร่างกายของเรานี้เอาถ้าถึงขั้นนั้นแล้วเราใช้ไม่ได้แล้วมันเสียคนและเสียรูปเสียนามแล้วมันไม่มีอะไรดีแล้วร่างกายมันเน่าเปื่อยแล้วมันผุพังไปแล้วนี่มันแตกสลายไปแล้วมันเปลี่ยนแปลงคนที่ตายวันหนึ่งหน้าตาก็เริ่มรู้สึกว่าน่าเกลียดขึ้นที่สองก็น่าเกลียดมากๆขึ้นที่สามจะน่าเกลียดแค่ไหนที่สี่ที่ห้าที่เจ็ดจะเริ่มน้ำเหลืองน้ำเลือดไหลตาถลนลิ้นจุกปากมือเท้ากลางขึ้นมากขึ้นทั้งที่คนผอมก็อ้วนใหญ่มากถ้าคนอ้วนก็ยิ่งอ้วนใหญ่มากขึ้นนี่เราก็พิจารณาความตายคนอื่นเป็นอย่างนี้แล้วเราเป็นไหมเป็นเราก็โอ้เราก็ต้องเป็นต่อไปนี่เราก็ต้องตายใช่แล้วเพื่อนเพื่อนหลวงปู่เราตายกันไปเยอะแล้วเรานี่ก็ยังมีบุญนะยังรอดมาได้นะไม่ตายแต่ตอนนั้นถ้าเราตายแล้วเราทำไง
พยายามกำหนดรู้ตัวเองให้ตลอดเวลาและจิตของเราก็จะสบายเห็นด้วยตัวเองก็ตายโอ้ถ้าคนตายก็ไม่ต้องทำอะไรมากทำแต่ความดีอย่างเดียวทำแต่ความดีเท่านั้นที่จะเอาไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้เป็นบ้านเราเป็นรถของเราเป็นที่ดินของเราลูกหลานของเรามีเงินฝากไว้ธนาคารตายปุ๊บเมื่อไหร่ไม่เป็นของเราเลยอาศัยที่ความยึดถือเท่านั้นที่ว่าเป็นของเราแต่ถ้าตายแล้วไม่มีอะไรติดตัวไปได้เลยแม้แต่ผ้าผืนเดียวก็เอาไปไม่ได้อันนี้เราก็ให้คิดถึงความตายมาข้างหน้าแล้วที่ตามมาที่มาข้างหลังก็แล้วไปที่เขาจะเที่ยวเขาตายก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้าเราก็ต้องมีทุกวิธีทางจะเกิดขึ้นรูปใดเท่านั้นเองอันนี้เราก็ต้องสังวรระวังพยายามรักษาใจของเราไว้อย่าให้มันเป็นคนตกต่ำให้เป็นคนอาภัพอย่าให้เป็นคนใจหนาไม่เชื่อบุญเชื่อบาปให้เป็นคนน้อมเอียงมาทางจิตใจกุศลอย่างนี้เขาก็จะได้ประโยชน์ที่สุดในชีวิตของเขาต้องพยายามทำจนจิตเราเนี่ยคล่องแคล่วชำนิชำนาญนึกถึงกายใครภายนอกบ้างมานึกถึงกายข้างในตัวเองว่าเราจะต้องตายอย่างนั้นพยายามทำให้เกิดขึ้นในตัวเราพยายามเห็นศีลเป็นของเราสมาธิเป็นของเราปัญญาเป็นของเราเราก็จะได้เข้าถึงธรรมะเข้าถึงการหลุดพ้นทางความคล่องใจความไม่สงบใจสมาธินี่จะช่วยได้ดีที่สุดทุกอย่างขอให้เพียรทำพยายามทำไปเถอะเราก็จะเจริญขึ้นยิ่งขึ้นไปหัดพิจารณากายข้างนอกเขาตายกันแล้วเราก็มาดูตัวเราตายบ้างเราจะต้องตายเมื่อไหร่ตายวันนี้ยอมไหมขนาดนี้ถ้าเกิดนั่งแล้วไม่หายใจจะยอมตายไหมโอ้ยังกลัวลูกหลานยังไม่โตไม่กล้าเป็นไงจึงกลัวตายแล้วไปดีไม่เอาหรือจิตมันยังเข้าข้างตัวเองอยู่ก็ไม่มันก็ยังกลัวอยู่ไม่อยากตายบางคนภาวนาไปแล้วหายใจไม่ออกนึกว่าจะตายรีบภาวนาใหม่หายใจใหม่ธรรมะเกิดขึ้นแล้วเราไม่อยากธรรมะก็ไม่ได้ธรรมะก็หายไปอันนี้น่าเสียดายที่เราไม่รู้เท่าทันต้องพยายามดูความคิดตัวเองและจะรู้จักธรรมะคำสอนพุทธเจ้าถ้าไม่รู้เท่าทันจิตแล้วถูกหลงหมดถูกความหลงครอบงำหมดโมหะจริตเกิดขึ้นเลยคิดอะไรก็ไม่รู้จักความคิดตัวเองเขาเรียกว่าหลงไม่รู้ความจริงปัญญาไม่เกิดที่รู้จิตเห็นจิตเนี่ยปัญญาจะเกิดสามารถไม่หลงรู้เท่าทันจิตตัวเองจะเป็นมรรคผลขึ้นมาได้อันนี้เราต้องพยายามต้องเข้าใจว่าความคิดนึกของเรานะเป็นอย่างไรคิดดีไหมสุขหรือทุกข์สงบหรือไม่สงบพยายามน้อมมาพุทลมเข้าโทลมออกหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจนกว่าใจจะสงบพยายามไม่ไปคิดไกลตัวเองคิดใกล้ตัวเองเนี่ยคิดเฉพาะที่ใบหน้าตัวเองจมูกตัวเองปากตัวเองคางคอหัวไหล่ลำตัวเนี่ยน้อมเห็นชัดในตัวเองมากๆขึ้นจิตเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านการทำการงานทั้งหลายก็พยายามไม่ฟุ้งซ่านทำใจเฉยๆทำใจเย็นๆทำสงบให้เกิดขึ้นในตัวเราและจิตของเราก็จะเป็นบุญกุศลอย่างใหญ่หลวงอะไรไม่มีดีเท่ากับจิตเราคนเราทุกข์ที่จิตสุขที่จิตดีที่จิตชั่วที่จิตจะไปสวรรค์นิพพานไปนรกมันเรื่องจิตทั้งหมดเลยในโลกนี้จะไปไหนแม้แต่คนจะส่งจรวดไปดวงจันทร์ได้เท่าเทียมก็ไปด้วยจิตจิตมันไปก่อนจิตมันไปมาเป็นร้อยๆปีเป็นพันๆปีจิตมันไปมานานแล้วแต่ว่ากายมันยังไม่ไปมันยังคนคิดหาวิธีไปไม่ได้อันนี้พอจิตมันไปได้กายมันไปไม่ได้พอคนคิดให้มันไปได้มันก็ไปตามจิตแต่ที่จริงเริ่มต้นมันจิตมันไปมาแล้วจิตมันไปมาแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะไปยังลึกรู้ถึงแก่นแท้ของสถานที่นั้นได้เพราะญาณยังไม่แก่กล้าแต่ถ้าหากมีปัญญาแก่กล้ามันก็ไม่ไปแล้วมันรู้อยู่ตรงนี้เองเห็นตรงนี้รู้อยู่ตรงนี้พอแล้วไม่ดิ้นไม่ทะเยอทะยานที่จะไปเพื่ออะไรฉะนั้นเราต้องพยายามควบคุมจิตของเราให้มีธรรมะเวลาพิจารณาอะไรก็พยายามพิจารณาให้เกิดความเห็นจริงๆในร่างกายในความคิดนึกของเราเห็นกายรู้กายรู้จิตรู้กายรู้จิตรู้เฉยรู้ละรู้วางรู้สงบรู้ไม่สงบรู้
ต้องทำความรู้ที่จิตใจของเราไม่ใช่ไปรู้ที่อื่นไปรู้ถึงคนอื่นไม่ได้ความคิดนึกก็เป็นของเรารู้มากรู้น้อยอยู่ที่เราตั้งใจนั่นเองพยายามปฏิบัติให้กำหนดรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนกำหนดกายเดินกายนั่งกายนอนไว้เดินไปยังไงเราก็รู้ว่าเดินอย่างไรพระนั่งอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรก็พยายามกำหนดรู้จนกว่าใจจะสงบพิจารณาเรื่องความตายเนี่ยดีที่สุดพิจารณาว่าเราจะต้องตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายพยายามน้อมความตายมาไว้ที่ตัวเราเราจะได้รู้จักความสงบมากขึ้นบางคนภาวนาแล้วหายโรคเลยบางคนภาวนาไปเนี่ยเกิดเป็นไข้เกิดป่วยจะต้องหามเข้าโรงพยาบาลแต่พระท่านบอกไม่เป็นไรภาวนาไปภาวนาพอหลุดตรงนั้นตัวเย็นเลยหายไข้ทันทีเลยพุทโธก็รักษาโรคได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหมดไปเพราะเรายึดหลักภาวนาเวลาตายกายของเราบูดนะเวลาตายแล้วกายระบุจึงได้เหม็นเน่าจึงไม่มีขยะเข้าใกล้กายมนุษย์นี่น่าเกลียดที่สุดในเมื่อยามตายไม่มีขยะกิบอยากกิบอยากจับอยากกินอยากทานไม่มีใครปรุงแต่งในแง่นั้นแต่ถ้าสัตว์อื่นตายแล้วยังมีคนอยากกินอยากทานอยากหยิบอยากจับทุกคนก็ชอบแต่กายมนุษย์นี่เป็นกายที่น่าเกลียดในเมื่อหมดลมแล้วให้พิจารณาไปเรื่อยๆเป็นถึงเมื่อถึงที่สุดแล้วมันก็กลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไม่มีกายเราไม่มีกายเขาสักแต่ว่ากายเท่านั้นเองให้พิจารณาหมดตัวตนไปด้วยไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เมื่อพิจารณามากๆขึ้นไปแล้วก็พยายามอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาแล้วก็ดูว่าใจเขาก็ขณะนี้เป็นอย่างไรใจเราว่างไหมใจเราสว่างไหมใจเราสงบไหมสุขเกิดขึ้นหรือทุกข์เกิดขึ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเราก็ให้รู้ว่ากายเราเป็นอย่างไรใจเราเป็นอย่างไรสงบมากสงบน้อยก็ให้เจริญขึ้นวิตกวิจารพิจารณากายของเราทำความดีใจอิ่มใจสุขใจมากขึ้นจิตของเราก็จะสงบไม่วุ่นวายไม่ปรุงแต่งไม่ฟุ้งซ่านใจของเราก็เป็นตัวของตัวเองได้พยายามพิจารณาบ่อยๆจนเกิดญาณและปัญญาในตัวเรากรรมฐานที่ทำไปแล้วจะไม่รู้ไม่เห็นไม่มีสิ่งที่ไม่รู้ก็จะรู้สิ่งที่ไม่เห็นก็จะเห็นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักธรรมที่พิสูจน์ได้โอปนัยโกน้อมเข้ามาใส่ใจพิสูจน์ได้ทุกการทุกเวลาทุกสมัยในพระสามารถพิสูจน์ได้ทางสมาธินี่เองสามารถจะพิสูจน์ให้รู้เห็นบุญบาปสวรรค์นรกให้เห็นเรื่องจริงได้อันนี้ต้องพยายามทำใจถ้าใจของเรายังไม่สงบเราก็พยายามกำหนดพุทโธกลายเป็นตายเวลาให้ใจเข้าเราก็นึกว่าตายหนอเวลาให้ใจออกก็ตายหนอให้ใจเข้าก็ตายแน่ให้ใจออกก็ตายแน่ให้ใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่หายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายที่สองช่องจมูกจนกว่าใจจะสงบมีการพิจารณาความตายเป็นอารมณ์จิตจะบรรลุเร็วมันสุดยอดตรงความตายนี่เองธรรมะคำสอนพุทธเจ้าถ้าภิกษุยังลืมความตายแล้วก็เป็นผู้ประมาทภิกษุที่นึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกเขาเป็นพระอรหันต์ได้เช่นพระพุทธเจ้าท่านนึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกท่านทรงตรัสถามพระอานนท์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งอานนท์กระหม่อมฉันยังมีภารกิจมากกระหม่อมฉันมีโอกาสได้นึกถึงความตายวันละ7ครั้งพระเจ้าค่ะพระอานนท์ระลึกถึงความตายวันละ7ครั้งโสดาบันจึงว่าขณะจิต7ชาตินะเกิดอีก7ชาติก็มีขณะจิตที่นึกถึงความตาย7ครั้งเนี่ยโสดาบันจึงต้องเกิดอีก7ชาติก็เจอเกิดตามชวนะจิตนั่นเองพระเจ้าก็อานนท์เธอยังนึกถึงความตายน้อยไปเราสินึกถึงความตายตลอดเรานึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกเราไม่เคยลืมความตายเลยนี่เป็นวิธีการที่นึกถึงความตาย
พระพุทธเจ้าฉะนั้นวิธีการปฏิบัติขั้นสุดท้ายคือมรณานุสติ

จเข้าตายหายใจออกตายตายแน่ตายหนอตายจริงๆทุกคนจะต้องตายวันนี้ไม่ตายวันหน้าก็ต้องตายไม่มีใครพ้นจากความตายในโลกนี้เกิดเท่าไรตายเกลี้ยงไม่เหลือหรอพิจารณาหายใจเข้าตายหายใจออกตายจนกว่าใจจะสงบภาวนาในการหลงได้พุทโธพุทโธหรือเราจะภาวนาอะไรก็ได้สัมมาหลังหรือหนออะไรก็คิดหนอคิดหนอก็ได้หรือว่าหลงหนอลืมหนออะไรก็ได้ให้เรามีสติก็แล้วกันแต่รู้ว่าเราไม่ภาวนาอะไรเรามีสติสามารถจะดูทันใจตัวเองรู้ว่าคิดอะไรแล้วก็ดึงรั้งกลับมารู้ว่าคิดอะไรแล้วก็รู้ว่าโลภอย่างไรโกรธอย่างไรหลงอย่างไรคือความรู้ในถึงที่สุดคือรู้ในพาเข้าพระนิพพานได้สมาธิเข้าพาไปศีลสมาธิพาไปสวรรค์ตัวรู้นิพพานยันถึงนิพพานรู้แจ้งรู้จริงรู้จิตเห็นจิตรู้คิดรู้นึกรู้ละรู้วางเนี่ยทำให้ถึงนิพพานได้ตัวรู้นี่ไม่ขัดข้องกับอะไรจะรู้อะไรก็ได้รู้พุทโธรู้ธัมโมรู้สังโฆรู้สัมมาหังรู้หนอรู้รูปนามก็คือรู้นี่คือรู้ไม่มีสมมุติอะไรรู้เป็นจิตรู้เป็นนามเอาจิตตามดูตามรู้ตามเห็นมันจะคิดนึกอะไรเราก็ตามดูตามรู้ความเคลื่อนไหวของสังขารร่างกายเราก็จะทำให้ใจเราสงบไม่ต้องไปคิดอะไรมากพยายามพิจารณาจิตตัวเองเห็นจิตตัวเองไหมล่ะเห็นว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ดีก็อยู่ที่จิตชั่วก็อยู่ที่จิตสุขทุกข์ก็อยู่ที่จิตสวรรค์นรกก็อยู่ที่จิตแล้วก็ลองพยายามพิจารณาเพ่งดูจิตของเราจิตคิดอะไรเราก็รู้จิตคิดอะไรเราก็พยายามพุทโธของเราไว้แล้วจิตก็จะสงบไปเองอันนี้เราต้องตามดูรู้กายก็รู้จิตรู้จิตก็รู้กายรู้กายรู้จิตรู้จิตก็รู้กายเห็นกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้กายตามความเป็นจริงแล้วจิตเข้าไปรู้อย่าไปห้ามความคิดนึกไม่ได้เราต้องคอยตามดูตามรู้อย่างเดียวเราไม่ต้องไปห้ามความคิดนึกห้ามแล้วมันทำให้เราฟุ้งซ่านบังคับก็ไม่ได้อย่าไปบังคับจิตบังคับไม่ได้คอยรู้อย่างเดียวรู้ว่าคิดอะไรอ๋อคิดอย่างนี้คิดเรื่องเก่าอ๋อคิดเรื่องเก่าก็ดับแล้วอ๋อดับอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ที่จิตของเราอ๋อดับแล้วเฉยตอนนี้จิตของเราไม่ปรุงแต่งอะไรอยู่ในดวงใจของเราก็อ๋อจิตดับพอเผลอตัวเอาคิดถึงคนโน้นคนนี้อีกอ๋อเรารู้ว่าคิดถึงคนโน้นคนนี้เราก็พยายามมีภาวนาไว้พุทโธไว้อ๋อจิตของเราคิดโน้นคิดนี้ไม่เป็นไรทำอย่างนี้เรื่อยๆไปก็ฉลาดตัวเองคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองอยู่เรื่อยพยายามไม่ไปสนใจอย่างอื่นเนี่ยปฏิบัติฐานจิตฐานกายฐานจิตไม่มีอะไรปฏิบัติอย่างนี้ทำให้รู้เร็วเห็นเร็วรู้กายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ตามดูกายจิตคิดอะไรก็รู้จิตเห็นจิตของเราอยู่เรื่อยๆอันนี้จะทำให้เราปฏิบัติมีสติปัญญามากไม่ไปหลงติดไม่ไปหลงยึดอะไรมากแต่เราต้องพยายามมีความเพียรมีสติให้ติดต่อกันพยายามทำอยู่เป็นนิจศีลทำจนเกิดอารมณ์ศีลสมาธิขึ้นมาได้จะได้เชื่ออ๋อศีลสมาธินี่มีจริงจริงไม่จริงก็อยู่ที่เราทำนะถ้าเราทำจริงก็เห็นจริงเราทำให้จริงก็เห็นไม่จริงอย่าไปว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีจริงพิสูจน์ไม่ได้ก็เราไม่พิสูจน์จริงๆเราไม่อดทนจริงๆฉะนั้นถ้าเราอดทนจริงๆแล้วเรื่องจริงก็ต้องปรากฏกับเราเรื่องไม่จริงก็จะหมดไปสิ้นไปเห็นความเสื่อมของร่างกายสังขารว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในเรื่องที่มันเกิดขึ้นและแปรปรวนไปเรื่องที่ตั้งอยู่ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องพยายามเจริญสติเจริญสมาธิให้เกิดขึ้นถ้าเราเข้าใจเรื่องจิตแล้วไม่มีอะไรคนเรานี่อำนาจดีชั่วสุขทุกข์นี่อยู่ที่จิตดวงเดียวมันจะเบียดเบียนลบราค่าควันไปเอาอะไรใหญ่โตเท่าไหร่ก็จิตดวงเดียวจิตนี่มันมีทรงพลังไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่ามันคิดนึกของมันมันปรุงแต่งของมันจะไปจับเอาให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก็ไม่มีสักแต่ว่าคิดสักแต่ว่านึกแล้วก็หายไปแต่มันมีเผลอแล้วมันจะต้องมาปรุงแต่งให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ทันมันก็ดับที่จิตนั่นแหละขอให้รู้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นที่จิตอย่างเดียวดับที่จิตดูที่จิตสุขทุกข์อยู่ที่จิตสวรรค์นรกอยู่ที่จิตคิดนึกอันนี้เราต้องพยายาม

พยายามละพยายามวางพยายามเจริญให้เห็นกายเคลื่อนไหวกายสุขทุกข์สงบไม่สงบพยายามทำจิตทำใจของเราไปด้วยทำจนกว่าใจของเราจะไม่ต้องคิดอะไรเราก็พิจารณาของกายของเราส่วนใดถ้ามันหลุดไปแล้วไม่ใช่กายเราเลยที่คิดไปแล้วมันก็ไม่ใช่มันก็ดับไปฉะนั้นต้องพยายามให้เจริญจิตของเราให้เห็นชัดเห็นชัดในจิตอยู่กลางจิตของเราขณะนี้อนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานของเราเนี่ยที่มันมาทำมาแต่เวทชาติมันเป็นไงมันแสดงออกยังไงเวลาเข้าสมาธิอยากไปโน่นอยากไปนี่อยากกินโน่นกินนี่เราก็ภาวนาเราตายให้ตายตรงนี้เนี่ยจะไปทำตามมันทำตามมันแล้วก็

อยากไปโน่นอยากไปนี่อยากกินโน่นกินนี่เราก็ภาวนาเราตายให้ตายตรงนี้เนี่ยจะไปทําตามมันทําตามมันแล้วก็เคยตัวข้างหลังก็ทําเรื่อยเนี่ยข้างหลังอยากอะไรก็ต้องทําตามคิดอะไรก็ต้องทําตามเวลาโกรธก็โกรธตามอยากจะไปด่าไปว่าเขาก็ไปทําตามเราต้องอดกั้นอดทนไม่เอาพยายามชนะใจเราอย่างเดียวผู้ชนะใจตัวเองได้เนี่ยเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้วิเศษพุทธะเป็นผู้กัสสรู้คือชนะใจตัวเองมันโกรธแล้วก็พยายามเฉยมันโลภก็พยายามเฉยมันหลงผิดก็พยายามเฉยรู้ลักษณะความโกรธรู้ลักษณะความโลภรู้ลักษณะความหลงว่ามีลักษณะอย่างไรมันแสดงอาการอย่างไรแล้วก็รู้พอรู้ลักษณะแล้วมันก็ดับเราก็ไม่ต้องไปทำมันก็เกิดขึ้นกับใจของเรากินเดินนั่งนอนก็ไม่ขัดขวางอันนี้ก็มีความสุขสบายใจได้อันนี้เราต้องพยายามนะพยายามเข้าไปดูธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านี่เห็นอะไรรู้อะไรให้เข้ามาดูที่จิตอย่างเดียวแสงสว่างก็ดีนิมิตเห็นเป็นพุทธรูปพุทธเจ้าอะไรเดินมาก็ดีก็มันน้อมเข้ามาที่จิตอย่างเดียวสว่างจิตนี่พ้นทุกข์ได้ฉะนั้นต้องพยายามดูกายดูจิตของเราแล้วก็ถอดออกไปทีละชิ้นทีละชิ้นน่ะเนี่ยเมื่อจิตเราปฏิบัติอย่างนี้จิตเราก็ถอนอุปาทานออกจากตัวตนเราเขามันไม่มีความยินดียินร้ายแล้วก็สบายใจใครๆเกิดมาก็เป็นอย่างนี้ทุกคนน่ะจะเป็นคนชั้นไหนประเทศใดคนรูปร่างอย่างใดสวยงามอย่างใดมีตระกูลมียศศักดิ์อย่างใดก็เป็นอย่างนี้ว่าถอดออกไปแล้วไม่มีคนพอลืมตัวแล้วเป็นคนเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังนี่เหมือนกับเราเอาบ้านมาปลูกทีแรกมันก็ไม่เป็นบ้านหรอกมันก็คือแปรอะไรมันก็อยู่คนละทิศคนละทางแต่พอเราเอามาเอาโน่นมาใส่เอานี่มาใส่เขามันก็เป็นบ้านเป็นเรือนประกอบเป็นองค์สวยงามให้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าพระพุทธเจ้าบอกอนนท์ให้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขามันเป็นของว่างไม่มีอะไรสัตว์ว่าสัตว์สัตว์ว่าบุคคลเราสัตว์ว่าชีวิตและวิญญาณก็เท่านั้นเองฉะนั้นก็ให้มองร่างกายและข้างนอกก็เป็นของว่างเปล่าไม่มีอะไรตอนนี้ก็พอดีกับเวลาก็ให้ญาติโยมทุกคนค่อยๆทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาทำความรู้เคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายแล้วก็ค่อยยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งสัตว์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะให้ยิ่งยิ่งกันไปเพื่อความสุขสงบสมหวังในชีวิตในการประพฤติปฏิบัติธรรมอธิษฐานจิตให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปพลังจิตของเราก็จะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไปได้ตั้งใจแผ่เมตตา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับหลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหมวงไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

ท่านทั้งหลายอย่าได้เชื่อถือโดยฟังตามกันมาอย่าได้เชื่อถือตามประเพณีอย่าได้เชื่อถือข่าวลืออย่าได้เชื่อถือโดยอ้างตำราอย่าได้เชื่อถือโดยนึกเอาเองอย่าได้เชื่อถือโดยคาดคะเนเอาอย่าได้เชื่อถือโดยตรึกเอาตามอาการอย่าได้เชื่อถือโดยชอบใจว่าถูกกับลัทธิของตนอย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าผู้พูดน่าเชื่อถือได้อย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าสมณะเป็นครูของเราเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอกุศลมีโทษวินยูชนติเตียนสมาทานแล้วเป็นไปเพื่อสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อกูลและเพื่อทุกเมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลไม่มีโทษวินยูชนสรรเสริญสมาทานแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูล

การทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดหมายความว่าทำจิตให้เป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวงถ้าจิตใจยังไม่เป็นอิสระจากอำนาจครอบงำของสิ่งทั้งปวงจะเป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่ได้คนเรามีแต่ความยึดมั่นถือมั่นกันอยู่เมื่อเห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นเมื่อใดจิตใจก็จะคลายจากความยึดมั่นถือมั่นเมื่อนั้นจิตที่ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวว่าตนเท่านั้นจะมั่นคงเป็นสมาธิได้อย่างแท้จริงพระธรรมคำสอนพระธรรมโกษาจารย์

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอเตเตภิกขเวอุโปอันเตอนุปกรรมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปัสสมายะอภิญญายะสัมโบธายะนิพพานายะสังวัตตติติณ ลำดับต่อแต่นี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคำสั่งสอนอันมีในพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลแห่งวิสาขบูชาที่คณะสงฆ์วัดสังฆทานมีหลวงพ่อท่านพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเป็นประธานเป็นพิเศษเนื่องในเทศกาลแห่งวิสาขบูชาพร้อมกันนั้นได้มีการแสดงพระธรรมเทศนามาทุกคืนตั้งแต่วันที่27เป็นต้นมาซึ่งครูบาอาจารย์แต่ละท่านที่ได้มาแสดงนั้นล้วนแต่เป็นครูบาอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิทรงภูมิทรงธรรมท่านทั้งหลายก็คงได้รับฟังกันมาทุกค่ำคืนเป็นต้นมาแล้วเนื่องจากงานนี้เป็นงานวิสาขบูชาโดยเฉพาะมีการสงน้ำพระบรมสารีริกธาตุเป็นหลักด้วยดังนั้นพระธรรมเทศนาที่จะได้แสดงเป็นลำดับไปนั้นก็คงจะเกี่ยวเนื่องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามส่วนต่างๆในส่วนของการประสูติจัตรู้และปรินิพพานเรื่องของวันวิสาขบูชาเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยตรงดังที่เราได้ทราบกันมาแล้วว่าเป็นวันที่พระพุทธองค์นั้นประสูติจัตรู้และปรินิพพานในวันเป็น15ค่ำเดือน6ทำไมเราชาวพุทธหรือตอนนี้เป็นวันวิสาขบูชาโลกไปแล้วถึงได้ประกอบพิธีวิสาขบูชาก็เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงเป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เป็นศาสดาเอกของโลกคำว่าศาสดาเอกของโลกนั้นไม่ใช่พูดกันง่ายๆแต่ทรงมีความเป็นจริงทั้งเรื่องของการประสูติเรื่องของประชาติเรื่องของความรู้และเรื่องของคำสั่งสอนที่พระองค์ได้สั่งสอนเป็นลำดับมาที่ว่าประสูติเป็นเรื่องจริงก็เพราะว่าประวัติศาสตร์ได้จารึกชัดว่าพระพุทธเจ้านั้นมีพระราชบิดามีพระราชมารดาเ ็นมนุษย์ในวรรณะกษัตริย์นี่เป็นเรื่องจริงและได้ทรงออกบวชจารึกเพื่อที่จะศึกษาหาความรู้โดยพระองค์ทรงมีเป้าหมายในการแสวงหาความรู้ว่าจะต้องหาโมกขธรรมสำหรับที่จะรื้อขนสัมปสัตออกจากกองทุกข์ที่เรารู้จักกันว่าพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและได้ทรงเสียสละพระองค์บำเพ็ญพระองค์ต่างๆนานาประสบกับความยากลำบากมากมายซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องจริงในวันที่ได้ประสบความสำเร็จที่เราเรียกกันว่าตรัสรู้สิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ก็เป็นเรื่องจริงแล้วนำคำสั่งสอนนั้นโปรดเวไนยสัตว์45ปีตลอดระยะเวลามีผู้รู้ตามเห็นตามในสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้แล้วนั้นมากมายจนได้รับการรวบรวมเป็นคำสอนสืบต่อมาจนถึงรุ่นของพวกเราทุกวันนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องจริงฉะนั้นการเป็นศาสดาเอกของโลกหรือการเป็นมหาบุรุษต้องมีความจริงทั้งสามส่วนอย่างนี้คือมีพระชาติจริงๆคือเป็นมนุษย์ไม่ใช่ว่าเป็นผู้วิเศษวิโสร่วงหล่นมาจากฟากฟ้าไหนออกมาจากท้องของมารดาเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปและสิ่งที่ทรงได้มานั้นได้มาด้วยความภาคเพียรพยายามด้วยความเสียสละของผู้ที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งจึงได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการตรัสรู้นี่ก็เป็นเรื่องจริงนั้นทุกอย่างในส่วนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเรียกว่าพิสูจน์ได้หมดมีเหตุผลเข้าถึงได้หมดมีทั้งวัตถุพยานที่เป็นศาสนสถานในประเทศอินเดียเป็นตูดเป็นต้นเป็นตัวอย่างและมีพระศาสนธรรมคือคำสั่งสอนของพระองค์ที่ได้รวบรวมที่เราได้ทราบกันว่าคือพระไตรปิฎกในปัจจุบันนั้นก็เป็นตัวอย่างให้เห็นได้ชัดไม่มีสิ่งใดที่ก่อความเครือบแคลงสงสัยในสามส่วนนี้เพราะฉะนั้นพวกเราผู้เป็นชาวพุทธเมื่อวันเช่นนี้เวียนมาถึงก็มาน้อมระลึกถึงพระองค์ผ่านทางรูปเคารพต่างๆเช่นผ่านทางพระพุทธรูปบ้างพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์บ้างพวกเรามาสงน้ำพระธาตุกันมากราบพระธาตุกันก็ไม่ใช่ว่าไปยึดติดกับพระธาตุหรือพระพุทธรูปเหล่านั้นแต่มันลงลึกลงไปยิ่งกว่านั้นว่าการมาของพระพุทธเจ้าสู่โลกใบนี้นำมาซึ่งคุณประโยชน์เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเกื้อกูลต่อหมู่สัตว์การได้เป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์นั้นเกิดขึ้นจากพระอรุณไทยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาตั้งต้นตั้งแต่ทรงเป็นพระโพธิสัตว์สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรตอนนั้นท่านเป็นสุเมธดาบสมีความตั้งมั่นแห่งจิตทรงฌานสามารถที่จะฟังธรรมจากพระทีปังกรพุทธเจ้าแล้วบรรลุสำเร็จเป็นพระอรหันต์เดินตามพระพุทธเจ้าเป็นสาวกได้ตลอดในตอนนั้นแต่มิได้ทรงเห็นแก่ความสุขส่วนพระองค์พระองค์กลับทรงมองว่าบรรดาสังสารสัตว์เมื่อสิ้นสมัยของพระพุทธเจ้าแล้วจะมีใครที่จะสามารถนำพระธรรมคำสอนเหล่านี้ไปหยิบยื่นให้เหล่าสัตว์ผู้ร้อนร้อนอยู่ด้วยอำนาจของเพลิงกิเลสพระองค์จึงตัดสินพระทัยที่จะไม่ตรัสรู้ในตอนนั้นแต่กลับตั้งอธิษฐานต่อหน้าพระทีปังกรพุทธเจ้าว่าด้วยบารมีที่ตนได้บำเพ็ญกระทำมาขออธิษฐานจิตไว้ต่อหน้าพระทีปังกรพุทธเจ้าว่าจะขอเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในวันข้างหน้าเพื่อที่จะได้ช่วย กับมหาสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์ให้ได้ปณิธานหรือพระมหากรุณาในครั้งนั้นเรียกว่ายิ่งใหญ่เป็นตะข่ายของพระมหากรุณาที่แผ่ครอบคลุมสรรพสัตว์ไปทั่วแสนแดนโลกธาตุเลยทีเดียวและจากนั้นมาที่พระองค์ได้ทรงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพชาติต่างๆทุกชาติทรงฝึกฝนพระทัยบำเพ็ญพระบารมีอย่างแสนสาหัสจนกระทั่งว่าพระทัยของพระองค์นั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยพระบารมีเรียบร้อยมาถึงเป็นพระชาติสุดท้ายมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะสมัยนั้นพระองค์เรียกว่าเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสิ่งที่มนุษย์ในโลกนี้ปรารถนากันไม่มีใครมีเพียบพร้อมเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในตอนนั้นก็เรียกว่าไม่มีใครมีเพียบพร้อมเท่ากับพระเจ้าชายสิทธัตถะไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามทรงมีเหนือกว่าผู้คนทั่วไปแต่ว่าความสุขเหล่านั้นทำให้พระองค์ได้มองเห็นผู้ยากไร้ผู้ซึ่งได้รับความทุกข์เมื่อตอนที่พระชนมายุ29พรรษาเสด็จออกไปเจอคนผู้แก่ชราคนผู้เจ็บป่วยและคนผู้ที่ตายเห็นคนแก่คนเจ็บและคนตายเข้าทรงพิจารณาเห็นคนที่แก่เห็นความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ของผู้คนเหล่านั้นแล้วนึกถึงพระองค์เองว่าความหนุ่มแน่นของพระองค์ที่มีอยู่ในตอนนี้เป็นเพียงแค่ม่านมายาที่ปิดบังความเป็นจริงก็คือความแก่นั้นไว้สุดท้ายความจริงของชีวิตก็คือความแก่นั่นเองเมื่อไปเห็นความเจ็บเห็นคนเจ็บป่วยก็ทรงพิจารณาและน้อมมาสู่พระองค์ก็ทรงเห็นว่าความที่พระองค์ไม่มีโรคภัยในขณะนี้นั้นมันเป็นมายาที่ปิดบังความเป็นจริงคือความเจ็บป่วยไว้จากนั้นไปเห็นคนที่ตายก็ทรงพิจารณาแล้วก็น้อมมาสู่พระองค์ก็ทรงเห็นว่าความมีชีวิตอยู่ของพระองค์ในขณะนั้นมันไม่ใช่ความจริงแท้ที่จริงแล้วมันเป็นมายาปิดบังความตายไว้เพราะฉะนั้นเมื่อความแก่ความเจ็บและความตายครอบคลุมสัมปสัตทั่วไปที่เกิดมาจะไหนเลยที่จะต้องไปยินดีกับสิ่งต่างๆที่จะรอความทุกข์อันเกิดจากความแก่รอความทุกข์อันเกิดจากความเจ็บรอความทุกข์อันเกิดจากความตายเมื่อตรวจระลึกนึกย้อนไปถึงพระญาติเช่นพระบิดาพระนานนางพระชายาและวงศาคณาญาติประสบนิกรทั้งปวงแล้วไม่มีใครที่จะหลีกพ้นออกมาจากความแก่ความเจ็บความตายนี้ได้ทรงเล็งเห็นความทุกข์อันเกิดจากความแก่เหมือนกับภูเขาลูกใหญ่เห็นความทุกข์อันเกิดจากความเจ็บเหมือนกับภูเขาลูกใหญ่เห็นความทุกข์อันเกิด

จากความตายเหมือนภูเขาลูกใหญ่ภูเขาสามลูกนี้กลิ้งบดขยี้สัตว์ที่เกิดมาไม่เว้นแม้แต่ผู้เดียวความทุกข์เหล่านี้มันจึงทำให้พระองค์เห็นชัดแจ้งว่าถ้าอย่างไรเสียการที่เราจะอยู่ครองราชสมบัติเป็นพระมหาจักรพรรดิยังไงก็ตามแต่ในที่สุดแล้วเราก็ไม่พ้นจากสามเรื่องนี้ผู้คนทั้งหลายประสบนิกรที่มีความจงรักภักดีพระราชบิดาที่เรารักนักรักหนานี้ก็ไม่มีใครที่จะล่วงพ้นจากความทุกข์สามประการนี้เมื่อพิจารณาเห็นดังนี้จึงตัดสินพระทัยว่าเราจะต้องแสวงหาความรู้ที่สามารถหรือขนสัมปสัตซึ่งจะต้องจมอยู่กับความทุกข์เหล่านี้ออกมาให้ได้แม้นว่ามันจะต้องทุกทรมานต้องเสียสละต้องอดทนขนาดไหนก็จะต้องแสวงหาให้ได้จึงเป็นที่มาทำให้พระองค์ตัดสินใจออกบวชในครั้งนั้นเมื่อออกบวชแล้วชีวิตในขณะที่เป็นเจ้าชายเรียกว่าเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ดังที่กล่าวดังที่เราทราบแต่เมื่อออกบวชแล้วก็ต้องทำตนเป็นนักบวชทั่วไปในสมัยนั้นการที่จะเสวยพระกัลยาหารแต่ละมื้อก็ต้องขอเวลาขอได้ของดีมั่งของไม่ดีมั่งเวลาฉันอาหารมื้อแรกหลังจากที่ได้ทรงออกผนวชมื้อนั้นทรงพิจารณาในอาหารเป็นดังของบูดของเน่าของสกปรกของปฏิกูลแต่ต้องเสวยคือต้องกินถ้าไม่กินมันก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงจึงทำการพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งปฏิกูลมันเป็นเพียงแค่อาหารเป็นเพียงแค่ปัจจัยสำหรับที่จะบำรุงหล่อเลี้ยงร่างกายนี้ให้มีเลือดมีเนื้อมีกำลังสำหรับที่จะแสวงหาโมกขธรรมต่อไปการกระทำดังนี้ถ้าเราพิจารณาถ้าเป็นบุคคลอื่นถ้าทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาแล้วต้องมาประสบพบเจอกับปัญหาอย่างนี้ก็คงจะไม่สามารถที่จะดำเนินการไปตามปณิธานที่มีในพระทัยนั้นได้แต่เจ้าชายสิทธัตถะณขณะนั้นตัดสินใจเด็ดขาดทำไมจึงกล้าหาญที่จะเลือกอย่างนี้ก็เพราะมหากรุณาที่มีอยู่ในพระทัยนั่นเองเป็นหลักพระมหากรุณาของพระองค์ที่มีอยู่นั้นน่ะมันแผ่เข้ามาถึงปกคลุมมาถึงพวกเราที่นั่งอยู่ในที่นี้ในโลกนี้ผู้ที่มารู้จักคำว่าพุทธศาสนาผู้ที่รู้จักคำว่าพระพุทธเจ้าทุกท่านล้วนแต่อยู่ในข่ายคือพระมหากรุณาของพระองค์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีพระคุณตรงที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณามากตั้งแต่เสียสละจากการที่ไม่ไปเป็นสาวกอรหันต์กับพระทีปังกรพุทธเจ้าเสียสละพระองค์ในการฝึกฝนบำเพ็ญบารมีตลอด4อสงไขยกับแสนกับเสียสละจากการที่ไม่เสวยไม่ติดอยู่ในมนุษยสมบัติสละกามสุขออกไปแล้วหลีกออกพระองค์เองเพื่อแสวงหาโมกขธรรมด้วยความเสียสละด้วยความอดทนอดกลั้นต่างๆนานาแม้นว่ายังไม่ได้ตรัสรู้แต่ก็ยังมีความมุ่งมั่นทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะพระมหากรุณาของพระองค์เป็นส่วนเดียวหลังจากที่ออกบวชแล้วได้ไปศึกษาอยู่กับสำนักอาจารย์ต่างๆจนจบความรู้ของทุกสำนักเพราะก็เหมือนกับคนทั่วไปเมื่อไม่รู้อะไรอยากจะมีความรู้ก็จะต้องไปแสวงหาครูบาอาจารย์ต้องไปแสวงหาสำนักพระพุทธเจ้าใจสิทธัตถะในขณะนั้นก็เหมือนกันไปแสวงหาอาจารย์ไหนที่มีกระแสดีๆมีคนนับถือมากๆก็เข้าไปศึกษาสำนักไหนดีๆมีชื่อเสียงก็เข้าไปศึกษาแต่เมื่อศึกษาจนจบความรู้ของครูบาอาจารย์ต่างๆก็เห็นว่ามันยังไม่ใช่เพราะมันยังมีอยู่
ไม่สามารถที่จะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ในที่สุดไม่มีที่จะไปก็หมายความว่าไม่รู้จะไปศึกษากับใครที่ไหนแล้วคนที่ดีที่สุดเก่งที่สุดเชี่ยวชาญที่สุดก็ไม่สามารถที่จะช่วยให้ผ่านพ้นได้ในที่สุดพระองค์ก็มาศึกษาด้วยตนเองใช้ความสามารถของพระองค์เองแต่ว่ายังอาศัยคำพีต่างๆอยู่จึงตัดสินพระทัยที่จะบำเพ็ญทุกกิริยาต่างสามวาระใช้ความอดทนอย่างมากเช่นวาระที่หนึ่งกดฟันกับฟันและเอาลิ้นดันเพดานไว้ตามหลักคำพีความบำเพ็ญเพียรอย่างอุกิจของพราหมณ์จนคิดว่าหนักทำจนถึงที่สุดเดียวขั้นอุกิจถ้าขืนทำต่อไปเลยสิ้นพระชนเห็นว่าไม่ใช่ทางแห่งการตรัสรู้ก็บำเพ็ญทุกกิริยาวาระที่สองก็คือผ่อนกลั้นลมหายใจการผ่อนกลั้นลมหายใจนั้นหมายความว่าค่อยๆหยุดการหายใจไปจนถึงขั้นอุปริตหมายความว่าถ้าขืนทำต่อไปนี่สิ้นพระชนอีกเหมือนกันเห็นว่าไม่ใช่ทางแห่งการที่จะตรัสรู้จากนั้นก็อดไปกายอาหารคืออดข้าวนั่นเองฉันทีละน้อยจนกระทั่งหยุดฉันจนร่างกายสู้ผอมถึงขนาดเป็นลมล้มพับไปแล้วถ้าขืนทำต่อไปก็สิ้นพระชนอีกเหมือนกันอันนี้เรียกว่าทำตามคำพีของที่ว่าเลิศที่สุดในยุคนั้นก็ไม่ตรัสรู้ในที่สุดพระองค์ก็หันเข้ามาหาวิธีของพระองค์เองเนื่องจากว่าทรงเปรียบเทียบว่าเมื่อมันมีความทุกข์ได้มันก็ต้องมีความพ้นทุกข์ได้มีกลางวันมันก็มีกลางคืนทรงระลึกถึงพินเครื่องดนตรีสามสายว่าพินนั้นมีสามสายถ้าสายตึงเกินไปก็ขาดหย่อนเกินไปก็ไม่ไปเราะมันจะต้องพอดีพระองค์ใช้หลักการอย่างนี้จึงพิจารณานำพระองค์ไปประทับอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เมื่อนั่งอยู่ที่นั่นก็ทรงสติเข้าไปตรวจสอบเปลี่ยนรู้ดูกายดูใจของพระองค์เองโดยส่วนเดียวเมื่อศึกษาเข้าไปศึกษาเข้าไปศึกษาเข้าไปปรากฏว่าพระองค์ทรงค้นพบความจริงอันเป็นสัจจะในนั้นมากมายจนในที่สุดได้ตรัสรู้การที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้จึงเห็นได้ชัดว่าไม่ได้ไปตรัสรู้มาจากที่ไหนแต่พระองค์ศึกษาจากภายในของพระองค์เองจนกระทั่งถึงที่สุดเรารู้จักกันว่าพระองค์ตรัสรู้อริยสัจสี่อันนี้ได้แสดงมาเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าทั้งหมดเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าที่มีต่อสังสารสัตว์นั่นเองสัตว์ผู้นั้นไม่เว้นแม้แต่ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ครั้นเมื่อพระองค์ตรัสรู้พระองค์ได้ทรงอุทานว่าอเนกะชาติสังสารังสันทาวีสังอนิปีสังเป็นต้นอันแปลความว่าเราตัณหาผู้แสวงหาช่างผู้สร้างเรือนเราแสวงหาช่างผู้สร้างเรือนเมื่อไม่พบจึงแล่นเข้าไปสู่ภพน้อยใหญ่เกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกหลายภพหลายชาติสัตว์ว่าดูก่อนตัณหาผู้กระทำซึ่งเรือนเราหาพบเราพบเจ้าแล้วเราเห็นเจ้าแล้วเจ้าจะมาสร้างเรือนนี้ขึ้นต่อไปอีกไม่ได้เราได้รู้เรือนยอดท่านแล้วจิตของเราถึงซึ่งอะไรอะไรปรุงแต่งไม่ได้แล้วเราถึงซึ่งการสิ้นไปแห่งตัณหาทั้งหลายแล้วอันนี้คือหลังจากที่ท่านตรัสรู้ท่านทรงรำพึงอย่างนี้มันจึงเป็นสิ่งที่เราชาวพุทธจะต้องมาพิจารณาว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และพระองค์ได้นำมาสอนนั้นเป็นอย่างไรกับท่าทีที่พวกเราทั้งหลายมีอยู่ในวันนี้มันถูกต้องกับสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้และนำมาสอนหรือไม่เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าสอนครั้งแรกทรงไปสอนกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5
ที่เรารู้จักกันว่าพระธรรมจักรกับปวัตตน

ถูกในนั้นมีความที่ชัดเจนว่าตะเวเบภิกขเวอันตาเป็นต้นบอกว่าตอนนั้นเทศกับบรรยวคีเขาเป็นนักบวชพระองค์ตรัสว่าบรรพชิตไม่พึงเสพทางสุดตรงสองประการคือกามมสุขังหรือกามโยคหมายความว่าการพัวพันตนอยู่ในกามกับอัตตกิลมถานุโยคก็คือการประกอบตนให้ลำบากแต่ว่าบรรพชิตแต่ว่าผู้นั้นจะต้องเอเตเตภิกขเวอุโภอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณอภิธรรมพุทธาแต่ว่าทางมัชฌิมาปฏิปทาคือการที่ไม่เอียงไปในทางทั้งสองนั้นมัชฌิมาปฏิปทาคือทางที่ไม่เอียงไปทางสุดตรงทั้งสองข้างนั้นทำให้เกิดเครื่องรู้เครื่องเห็นและนำเข้าไปสู่ความสงบสู่ความรู้ยิ่งสู่ความตรัสรู้และสู่พระนิพพานนี้เป็นเส้นทางที่พระพุทธเจ้าได้แสดงครั้งแรกเราได้ยินคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาครั้งแรกและมัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าแสดงนั้นถือเป็นการปฏิวัติโลกนี้เลยทีเดียวไม่เคยมีใครสอนมาก่อนพระองค์สอนถึงองค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทาว่าเส้นทางสายนี้เมื่อเดินแล้วจะทำให้เป็นจับกุมกรณีคือมีเครื่องเห็นญาณกรณีมีเครื่องรู้อุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะเนี่ยมันเข้าไปสู่ความสงบเข้าไปสู่ความรู้ยิ่งและเข้าไปสู่ความตื่นรู้และเข้าไปถึงพระนิพพานนี่แหละจึงเป็นแนวในตอนหลังพระองค์ตรัสว่าผู้ที่จะเข้ามาศึกษาและปฏิบัติในพระพุทธศาสนาจะต้องมีธัมมันวโยธัมมันวโยหมายความว่าต้องมีแนวแนวคืออะไรแนวคือการเป็นพุทธศาสนิกชนที่จะต้องศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้องมันเมื่อได้แนวแล้วเราก็จะเดินตามแนวนั้นท่านเปรียบว่าเหมือนกับทหารผู้ที่รักษาประตูเมืองเขาเดินตรวจแนวกำแพงตลอดว่าในแนวกำแพงนั้นมีช่องเล็กช่องน้อยอะไรที่จะให้สัตว์อื่นให้คนอื่นลอดเข้าไปได้ไหมเมื่อเดินตรวจแนวแล้วไม่มีสัตว์มีชีวิตใดลอดเข้าไปในแนวกำแพงได้เขาจึงนั่งเฝ้าอยู่ที่ประตูเพราะเชื่อมั่นแล้วว่าประตูมีอยู่ทางเดียวคนที่จะเข้าคนที่จะออกต้องเข้าออกทางประตูนี้ประตูเดียวอันนี้ฉันใดเหมือนกันการที่เราจะศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมันจะต้องมีธรรมันวโยคือต้องได้แนวแนวที่ว่าคืออะไรแนวที่ว่าก็คือเดินออกจากนิวรณ์ 5เข้าสู่สติปัฏฐานเจริญโพชฌงค์ 7จึงจะถึงวิชชาและวิมุตตินี่คือแนวเมื่อแนวเป็นแบบนี้เราจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในหลักของมัชฌิมาปฏิปทาที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั้นมันจึงจะต้องเดินออกจากนิวรณ์ทั้ง 5ถ้าไม่เดินออกจากนิวรณ์ทั้ง 5ไม่สามารถที่จะอยู่ในแนวนี้ได้การเดินออกจากนิวรณ์ทั้ง 5พระองค์ก็ได้แสดงวิธีการปฏิบัติไว้มากมายนิวรณ์บางอย่างนั้นสามารถศึกษาให้เข้าใจในพระธรรมคำสอนในความเป็นจริงก็พอที่จะทำตัวแรงๆให้มันเบาลงได้แต่ในหลักปฏิบัติโดยตรงพระองค์ให้ใช้กายใช้ใจเรียกว่าใช้รูปใช้นามเรียกว่าใช้รูปใช้นามเป็นเครื่องมือในการศึกษาใช้สติตามดูรูปนามตามความเป็นจริงไอ้นี่เป็นทางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเหมือนอย่างที่ทรงสอนว่าการที่จะเจริญสติคำว่าสตินั้นมันเป็นความรู้สึกท่านว่าสติเป็นเจตสิกเจตสิกคืออะไรคืออาการของใจเป็นอาการของจิตซึ่งมันมีมากแต่นำบรรดาอาการของจิตนั้นสติเป็นหัวหน้าเป็นตัวหลักในการที่จะเป็นเครื่องมือที่จะตามดูกายดูใจนี้สำหรับที่จะให้เข้าถึงสติปัฏฐานทั้ง 4พระพุทธเจ้าจึงแสดงครั้งแรก

ในวิธีการปฏิบัติเมื่อครั้งหนึ่งมีพระหนุ่มๆอยู่รวมกันมากพระองค์ก็ได้บอกให้พระเหล่านั้นลดกำหนัดลดราคะด้วยการเจริญอสุภะแต่เมื่อพระเหล่านั้นเจริญอสุภะแล้ววางท่าทีของใจไม่ถูกต้องกลับไปหลงในอสุภะนิมิตเกิดความรังเกียจเกลียดตนเองขึ้นมาก็ประสงค์ที่จะให้ตัวเองนั้นตายไปเพราะอยู่แล้วมันมีความทุกข์เพราะมันเกิดความรังเกียจเหมือนกับมีซากศพแฝงอยู่ตามเนื้อตามตัวเลยตัดสินใจไปจ้างให้คนมาฆ่าตนเองพระพุทธเจ้าหลีกเล่นไป15 วันก็เสด็จออกมาพอเสด็จออกมาเห็นพระหายไปเกือบครึ่งวัดจึงสอบถามได้ทราบความว่าพระเหล่านี้ได้เจริญอสุภะแล้วจ้างให้คนมาฆ่าตนเองอันเนื่องมาจากว่าทำท่าทีของใจต่ออสุภนิมิตนั้นผิดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเลยแสดงชัดเจนในตอนนั้นและถือว่าเป็นการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องที่สุดว่าปริมุขังสติงอุปัตตเปตวาคำนี้เป็นคำเริ่มต้นของผู้ที่จะภาวนาถ้าไม่เข้าใจคำนี้จะปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นยากยากจริงๆปริมุขังสติงอุปัตตเปตวาแปลว่าดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าหมายความว่าสติที่มีอยู่นั้นไปใช้ที่อื่นไม่ได้ต้องน้อมเข้ามาที่กายนี้ดำรงอยู่ข้างหน้าภาษารีบุตรขยายความว่าการดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าก็คือวางไว้ที่ว่ามุขนิมิตเตวานาสิกะเทวามาวางไว้เหนือริมฝีปากหรือเหนือริมฝีปากบนกับโพรงจมูกเป็นทางเข้าออกของลมหายใจพระพุทธเจ้าแสดงชัดว่าเมื่อดำรงสติไว้ณที่ตรงนี้แล้วตัวสติจะคอยเฝ้ารู้กายโดยใช้ลมหายใจหายใจเป็นเครื่องแทนกายหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ตัวรู้ที่อยู่บริเวณที่อยู่บริเวณเหนือริมฝีปากหรือโพรงจมูกนั้นประกอบไปด้วยสติและสัมปชัญญะและอาศัยการเพ่งรู้เมื่อมีตัวรู้อยู่บริเวณนั้นแล้วตัวเพ่งรู้เมื่อลมหายใจออกเพ่งแล้วก็รู้ลมที่ออกเมื่อลมหายใจเข้าเพ่งและรู้ลมที่เข้าอย่างนี้รู้ที่รู้ตรงต่อลมหายใจในขณะนั้นรู้ที่เราว่ากันนี้ก็คือจิตผู้รู้ตัวนี้มีลมหายใจเป็นวิหาระเป็นเครื่องอยู่รู้ที่รู้ตรงต่อลมหายใจเป็นรู้ที่เป็นอิสระในขณะนั้นอิสระที่ว่าก็คืออิสระจากนิวรณ์นั่นเองในขณะที่ก็รู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าไม่มีอำนาจของอกุศลธรรมอันเป็นบาปอกุศลธรรมอันเป็นบาปก็คืออภิชฌาและโทมนัสคือความชอบใจและความไม่ชอบใจถ้าเราเอาตัวรู้ตรงต่อลมหายใจหรือรู้ตรงต่อกายรู้ตรงต่อใจนี้และรู้นั้นไม่มีความพอใจไม่มีความไม่พอใจรู้นั้นจึงเป็นรู้ที่เป็นกลางรู้ที่เป็นกลางต่อกายต่อใจเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทันทีผู้ใดก็ตามที่ทำความรู้อย่างนี้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เรียกว่าเอากายใจของตนขึ้นมาเป็นมัชเอากายใจของตนขึ้นมาเป็นสำนักงานคือการทำการของมัชเมื่อทำต่อไปเนื่องต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมีวิหาระคือเครื่องอยู่เป็นลำดับตอนแรกมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ของผู้รู้เมื่อรู้ต่อไปเรื่อยๆทุกครั้งที่รู้อย่างอิสระต่อลมหายใจนั้นจะบ่มความตั้งมั่นขึ้นที่ใจพระพุทธเจ้าท่านขยายความไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าเมื่อมีวิหาระเมื่อใดความรู้ตัวก็จะมีขึ้นได้ไม่ยากพระสารีบุตรขยายความต่อว่าเมื่อใดที่เรารู้ลมยาวเราก็รู้ไม่กระสับกระส่ายก็ตกผลึกมาเป็นความตั้งมั่นด้วยสัพบาลีท่านขยายว่าอัสสาสะวะเสนะอัสสาสะวะเสนะเอกคตจิตตัสสะ
อวิเคโปสมาธิแปลว่าบอกว่าเมื่อผู้ปฏิบัติมีจิตอันเป็นมีจิตอันมีอารมณ์อันเดียวด้วยอำนาจของลมหายใจออกยาวต่อเนื่องไปจนสุดนี่เรียกว่าอวิเคโปคือไม่กระสับกระส่ายท่านว่าสมาธิคือว่าเป็นสมาธิทุกครั้งที่ตัวรู้รู้ตรงต่อลมหายใจออกเป็นสมาธิทุกครั้งที่ตัวรู้รู้ลมหายใจเข้าเป็นสมาธิแต่รู้นั้นจะต้องเป็นรู้ที่อิสระไม่ไปปักไม่ไปแนบไม่ไปกำหนดใดๆเป็นตัวรู้ที่ระลึกขึ้นมาจากคำแรกที่กล่าวในเทศนานี้ก็คือปริมุขังสติอุปัตตเปตวาคือการดำรงสติอยู่เฉพาะหน้ารู้กลางๆรู้อย่างอิสระและรู้ตรงต่อลมหายใจอย่างนั้นรู้นั้นแหละเป็นอนิสิตะไม่เป็นที่อาศัยของตัณหามานะทิฏฐิเป็นรู้ที่ประกอบไปด้วยความอิสระอย่างเป็นธรรมชาติและเมื่อรู้อย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็จะบ่มให้เกิดเป็นความตั้งมั่นขึ้นมาความตั้งมั่นที่ถูกบ่มขึ้นมาจะทำหน้าที่คอยขัดเกลาจิตใจด้วยวิธีการอะไรด้วยวิธีการจักขุกรณียานกรณีจักขุกรณีคืออะไรจักขุกรณีก็คือว่าเมื่อมันเกิดความตั้งมั่นขึ้นมามันก็จะทำให้เกิดการเห็นอะไรก็เห็นความเป็นจริงที่ปรากฏอะไรปรากฏก็รู้เห็นตามความเป็นจริงเกิดเป็นญาณกรณีก็คือเครื่องรู้อะไรเกิดขึ้นมาก็รู้เรื่องนั้นตามความเป็นจริงการเห็นและการรู้ตามความเป็นจริงอย่างต่อเนื่องมันก็เกิดวิหารตัวใหม่คือมีที่อยู่ใหม่ตัวจิตผู้รู้ก็จะมีที่อยู่ใหม่ที่อยู่ใหม่ของจิตผู้รู้คืออะไรเมื่อตัวรู้เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นความรู้สึกตามความเป็นจริงเห็นสภาวะตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าตรัสย้ำไว้ชัดว่าสมุทัยธรรมานุปัสสีวากายสมิงวิหารติหมายความว่าเมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติธรรมดาก็แค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาวยธรรมานุปัสสีวากายสมิงวิหารติเมื่อมีสภาวะใดดับไปเป็นธรรมดาก็แค่รู้ว่ามันดับไปเป็นธรรมดาเมื่อแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแค่รู้ว่ามันดับไปไม่มีอะไรเหลือจากการเกิดและการดับของสภาวะแต่ละอย่างอย่างนี้เมื่อรู้ตรงอย่างนี้กายก็จะดับไปตัวผู้รู้ก็จะปล่อยวางกายไปเมื่อปล่อยวางกายไปมีอุเบกขาขึ้นมาตัวผู้รู้ก็จะมีอุเบกขาเป็นวิหาระเมื่อตัวผู้รู้มีอุเบกขาเป็นวิหาระเขาก็จะอยู่ด้วยความรู้ตัวพระพุทธเจ้าจึงตรัสกับพระอานนท์ว่าตัสสะเจอานันทะภิกขุโนอิมินาวิหาเรนะวิหารโตบอกว่ารู้ก่อนอานนท์ถ้าภิกษุใดมีวิหารนี้อยู่มีวิหารนี้อยู่จังกมายะจิตตังนามติเขามีจิตที่จะน้อมไปเพื่อการเดินโซติตติเขากำลังจะเดินเอวังมังจังกมันตังนาพิจาโทมานาสาปาปกาอากุศลาธรรมาอันวาสสิทธิสันติติอิติหะตัตตาปชาสันปชาโมโหติซึ่งความชัดตรงนี้ว่าเมื่อเขามีวิหารนี้อยู่เขาจะเดินเขากำลังจะเดินเขาใส่ใจอย่างนี้ว่าอภิชาโทมนัสซึ่งเป็นบาปธรรมทั้งสองฝั่งไม่ย่ำยีเรากำผู้ซึ่งกำลังจะเดินเป็นดังนี้ตัตถะสัมปชาโนโหติเรียกว่าภิกษุนั้นมีความรู้ตัวในการเดินเพราะฉะนั้นคำว่าวิหาระจึงเป็นสิ่งสำคัญไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการคิดไม่สามารถเกิดได้ด้วยการอ่านไม่สามารถเกิดได้ด้วยการฟังเกิดได้ด้วยการภาวนาการอบรมสติปัฏฐานภาวนาเท่านั้นสติปัฏฐานภาวนาก็คือการเดินตามทางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเอาตัวรู้ที่มีอยู่ไม่ประกอบไปด้วยความพอใจไม่ประกอบไปด้วยความไม่พอใจเป็นตัวบริสุทธิ์ที่รู้ตรงต่อกายต่อใจดังนั้น
ให้กองล้อของรู้นี้ทำงานต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปบ่มสรุปตกผลึกมาเป็นความตั้งมั่นความตั้งมั่นที่เกิดขึ้นจะทำให้เกิดการรู้การเห็นเกิดการเห็นก็คือเกิดจากอุกรณีเกิดการรู้ก็เรียกว่าญาณกรณีเมื่อเป็นดังนี้มันก็จะเป็นไปเพื่อการเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความรู้ยิ่งเข้าสู่ความตื่นรู้และเข้าสู่พระนิพพานในที่สุดพระพุทธเจ้าแสดงความรู้ของพระองค์ในลักษณะที่ได้ยกขึ้นมาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังพอเราเข้าใจอย่างนี้ประกอบกับนักภาวนาทั้งหลายได้มาพิจารณาดูว่าจิตของเรากายใจของเราเป็นที่ตั้งของมรรคหรือเปล่าคำว่าเป็นที่ตั้งของมรรคหรือเปล่าตัวรู้ที่เป็นอิสระอันมีอยู่ภายในนั้นบังเกิดไหมเรามองเห็นไหมมันมองไม่เห็นอะไรล่ะที่มันมองไม่เห็นก็เพราะนิวรณ์นิวรณ์ก็มีหน้าที่อะไรนิวรณ์มีหน้าที่อันตะกรณาคือทำให้มืดอาจักขุกรณามันทำให้บอดมันทั้งมืดแล้วก็ทั้งบอดมันทำให้ไม่รู้มันทำให้โง่มันทำให้หลงไอ้ตัวนิวรณ์เนี่ยมันเราไม่สามารถที่จะเข้าไปรู้ได้แล้วนิวรณ์เหล่านี้มันเกิดจากอะไรพระพุทธเจ้าตรัสชัดว่าโมหะสัมบันตโนโลโกภัพพรูโปวนิสติว่าโลกคือกายใจนี้มีโมหะเป็นเครื่องห้อมล้อมโมหะที่ห้อมล้อมโลกคือใจของเราไว้เนี่ยมันมาจากอะไรมันก็มาจากอวิชชาซึ่งเป็นรากของมันพอมีอวิชชาแล้วพอมันโง่แล้วมันก็เลยหลงหลงเข้าไปมันก็ห้อมล้อมกายใจนี้ไว้พอห้อมล้อมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราก็เกิดความหลงไปเชื่อทุกเรื่องหลงคิดหลงรู้หลงเข้าใจหลงดีหลงเก่งหลงบุญหลงบาปหลงนรกหลงสวรรค์หลงไปเที่ยทั้งหมดเลยความหลงเหล่านี้มันจึงก่อให้เกิดการกระทำต่างๆทางกายทางวาจาและทางใจการกระทำด้วยอำนาจของความหลงทั้งทางกายทางวาจาและทางใจของเรานั้นเรียกว่าอุปาทิพระพุทธเจ้าจึงตรัสอีกว่าอุปาทิบันตโนบาโลว่าคนโง่จะมีอุปาทิเป็นกำแพงห้อมล้อมไว้อีกชั้นหนึ่งเรามีโมหะล้อมไว้หนึ่งชั้นแล้วมีอุปาทิเข้ามาล้อมไว้อีกหนึ่งชั้นท่านจึงตรัสว่าตามาซาปริวาริโตมันเหมือนถูกแวดล้อมด้วยความมืดไม่มีเห็นความริบหรี่ของแสงสว่างใดๆได้เลยอันนี้แหละมันจึงเป็นที่ทำการของนิวรณ์นิวรณ์มันดำเนินการเคลื่อนไหวอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกขณะของการเคลื่อนไหวเป็นไปด้วยอำนาจของนิวรณ์เพราะมันมีอุปาทิและความหลงให้สังเกตได้สังเกตได้ในใจเจ้าของของแต่ละท่านว่าเรามีนิสัยสันดานแบบไหนถามใจตัวเราเองดูเถอะเห็นก็ดีได้ยินก็ดีได้ฟังก็ดีเกิดนึกคิดก็ดีมันมีความหลงที่ดำเนินการเข้าไปร่วมกับนิวรณ์อยู่ทุกครั้งแต่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือเดินอยู่ตรงกลางตรงกลางของอะไรตรงกลางของความที่มันไม่ใช่ความชอบใจมันไม่ใช่ความไม่ชอบใจกามสิขันธ์กามโยก็คือความชอบใจนั่นเองอัตตกิลมัฏฐานโยก็คือความไม่ชอบใจนั่นเองทั้งสองภาคฝั่งนี้มันเป็นบาปธรรมมันเป็นบาปธรรมอันเป็นอกุศลบาปธรรมที่เป็นอกุศลนี้มันจะต้องเดินด้วยความรู้ตัวรู้ตัวอย่างไรเมื่อจะเดินก็รู้ว่าเราไม่มีอกุศลธรรมทั้งสองฝ่ายเข้ามาย่ำยีและเดินไปอย่างนี้เรียกว่ารู้ตัวในการเดินเมื่อยืนก็รู้ว่าเราไม่มีอกุศลธรรมทั้งสองฝ่ายไม่มีความพอใจไม่มีแม้ความไม่พอใจมาย่ำยีผู้ซึ่งกำลังจะเดินตัวรู้ที่รู้อย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นกลางและเขาครองอยู่ที่จิตของเราเราเรียกว่าดำเนินการตามมรรคอันนี้เรียกว่าลักสั้นตรงที่สุดแล้วท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูเถอะว่าเราได้เดินตามความรู้ของพระพุทธเจ้าหรือไม่ถ้าเรายังไม่ได้เดินตามความรู้ของพระพุทธเจ้ามันอยู่กับความหลงทั้งหมดหลงคิดหลงพูดหลงตัดสินใจหลงในเรื่องราวต่างๆทั้งหมดเลยแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เราก็เดินอยู่ในเจ็ดสายสายอะไรบ้างนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานและก็สวรรค์พรหมทางทั้งหมดเหล่านี้มันมีมาก่อนพระพุทธศาสนาไม่จำเป็นต้องอาศัยของความรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าจะไปลงนรก
ไม่จำเป็นต้องอาศัยความรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าจะไปเป็นเดรัจฉานไม่จำเป็นต้องอาศัยความรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าจะมาเป็นมนุษย์ไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยความรู้ของพระพุทธเจ้าที่จะไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมเขาเป็นกันมาก่อน

ดังนั้นก่อนที่จะพระพุทธเจ้าของเราจะมาประสูติท่านก็ลงมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตก็เป็นเทวดาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวิธีการของโลกมันเป็นไปได้ทั้งหมดทั้งเจ็ดสายนั้นแต่ทำไมพระพุทธเจ้าถึงตรัสรู้ตรัสรู้ก็เป็นเดินออกมาจากสายเหล่านั้นทั้งหมดเมื่อพูดอย่างนี้เราเข้าใจในบริบทของความรู้ของพระพุทธเจ้าแบบนี้เราก็จะเห็นได้ชัดเลยทีนี้ว่ากิจกรรมอะไรก็ตามที่เราจะเคลื่อนไหวในฐานะชาวพุทธมันจะต้องเป็นไปในขวักขวายของโลกุตระทั้งสิ้นบุญก็จะต้องเป็นไปในขวักขวายของโลกุตระถ้าไม่เป็นไปในขวักขวายของโลกุตระไม่ใช่บุญของพุทธศาสนาให้ทานก็ต้องเป็นไปในขวักขวายของโลกุตระรักษาศีลก็ต้องเป็นไปในขวักขวายของโลกุตระมันจึงต้องกล้าที่จะพูดกล้าที่จะแสดงกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะเปิดใจตนเองเข้าไปรับความรู้ชนิดที่พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านตรัสรู้และนำมาสอนพวกเราจนถึงมาวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่เช่นนั้นเราก็จะเดินออกจากเส้นทางเดินออกจากแนวที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้เมื่อตอนที่พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานซึ่งในคาที่พระองค์จะปรินิพพานนั้นได้มีพุทธฎีกาสั่งเสียไว้สุดท้ายว่าเมื่อเราเดินตามมรรคหรือเดินตามมรรคได้ไม่มากได้เท่าใดนักให้เด็ดขาดให้เด็ดขาดกับกายใจนี้ให้เด็ดขาดกับชีวิตนี้ทรงตรัสว่าจิรังวายดิวาติทั้งนี้สิ้นโดอุดวาสยังวิตักตังวิตักเกติปาเปกังเกหะนิสิตังอาภัพโภกุมมะคังปฏิปันโดโซโบหะโดเยสุมุชิโตภัพโภอาภัพโภตาดิโซภิกขุปุตตุงสัมโพธิมุตตมังพระองค์ทรงชี้แจงว่าถ้าในกรณีที่เราอยู่ในอำนาจของนิวรณ์กายใจนี้มันจะเป็นที่อาศัยให้เกิดอกุศลความคิดอันเป็นอกุศลเรียกว่าจิรังวายติวาติทังเรียกว่าเราเดินก็ดียืนก็ดีนั่งหรือนอนก็ดีวิตกังวิตกีติวิตกคือความคิดอันเป็นอกุศลอันใดเปปาเปกังเคหานิสิตังอันเป็นบาปแล้วอาศัยกายนี้เกิดขึ้นอาศัยชีวิตนี้เกิดขึ้นในขณะในขณะในขณะนี้ในขณะที่เรานั่งอยู่นี่หรือในขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ตายในขณะนั้นในขณะที่เป็นปัจจุบันนั้นมันมีความคิดอันเป็นอกุศลอันใดเกิดขึ้นอาศัยร่างกายนี้เกิดขึ้นจะปล่อยให้อกุศลนั้นมีอำนาจในใจเมื่อใดพระพุทธเจ้าท่านตรัสต่อว่ากุมมะคังปฏิปันโดโซโมหะโดยเยซูมุชิโตนั่นน่ะมันเป็นทางผิดโบหะเนเยซูมุชิโตมันเป็นการที่จะนำพาเราเข้าไปตกอยู่ในอำนาจของอารมณ์ซึ่งเกิดด้วยอำนาจของโบหะแต่นั่นก็คือหัวหน้าของนิวรณ์นั่นเองทุกครั้งที่เราปล่อยให้ความคิดอันเป็นอกุศลความคิดอันเป็นบาปสำเร็จที่ใจทุกครั้งมันจะทำให้ใจนี้ทั้งดวงตกอยู่ในอำนาจของโมหะท่านว่าโมหะโดยเยซูมุชิโตคือในอารมณ์อันเป็นขี้ข้าของโมหะนั่นเองโมหะก็จะยิ่งมีอำนาจว่าเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าตรัสอีกว่าอาภัพโภตาดีโซภิกขุพุทธุงสัมโพธิมุตตมังภิกษุผู้เช่นนั้นไม่ควรไม่สามารถพุทธุงสัมโพธิมุตตมังที่จะเข้าไปสู่สัมโพธิมุตได้คือเส้นทางที่พระพุทธเจ้าจะตรู้และนำมาสอนไม่สามารถเดินในเส้นทางนี้ได้เลยพระองค์ตรัสต่ออีกว่าจิรังวายติวาติตังนิสิมโดอุดวาสยังวิตักกังสมายิตวานะวิตักกูวัสเบระโตแปลว่าเมื่อเราเดินก็ดีนั่งก็ดีหรือยืนนอนก็ดีความคิดอันเป็นอกุศลเกิดขึ้นวิตกังสมยิตวานะแปลว่าให้ระงับยับยั้งละลายความคิดอันเป็นบาปนั้นเสียไม่ให้มันอยู่ในอำนาจวิตกูปสเบระโตมันก็จะเกิดความยินดีในความสงบอันเกิดขึ้นจากการที่ความคิดไม่ดีนั้นดับไปพระพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณามากที่ทรงชี้แจงอย่างนี้เพราะอะไรเพราะถ้าท่านทั้งหลายได้ฟังอย่างนี้แล้วเกิดความรู้ความเข้าใจหันไปดูจิตใจตนเองถ้ามันมีความคิดอันเป็นบาปโกรธก็ดีเกลียดก็ดีพยาบาทก็ดีอิจฉาริษยาก็ดีชิงชังก็ดีหาเรื่องใส่ร้ายส่อเสียดยุ

ธรรมทั้งหลายก็ดีที่มันตั้งอยู่ในความคิดมันเกิดขึ้นมาปั๊บเรามีความรู้ความเข้าใจแล้วเห็นว่ามันเป็นความคิดอลามกเป็นความคิดอันเป็นบาปมันอาศัยชีวิตจิตใจของเราแล้วมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ขณะนี้เราไม่อยู่ในอำนาจของมันวิตกังสมยิตวนะทำให้มันสงบละลายหายไปจากใจคราใดก็ตามที่อกุศลธรรมอันเป็นบาปที่ตั้งอยู่ที่ใจมันระงับยับยั้งลงไปมันละลายออกไปจากใจโดยเรามีสติรับรู้ตั้งแต่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ที่ใจมันหนักพอเราสามารถระงับทำให้มันละลายออกไปได้มันก็จะเบาพระพุทธเจ้าท่านว่าวิตะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าวิตะกูปัสเบระโตมันก็จะเกิดความยินดีกับความสงบอันเนื่องจากว่าความคิดอันเป็นบาปนั้น

0: ท่านบอกว่าวิตกูปสเบระโตมันก็จะเกิดความยินดีกับความสงบอันเนื่องจากว่าความคิดอันเป็นบาปนั้นมันดับไปทุกครั้งที่มันดับไปบ่อยความสงบมันก็จะมีมากขึ้นในที่สุดเราก็จะสามารถเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นและเราไม่อยู่ในอำนาจของมันอันนี้เป็นพระพุทธฎีกาที่ทรงรับสั่งไว้ตอนที่ใกล้จะปรินิพพานเราตรัสเลยว่าถ้าเราปฏิบัติได้ดังนั้นตรัสต่ออีกว่าพระโพตาดิโซภิกขุผู้ทุ่งสัมโพธิมุตตมังผู้นั้นสมควรแก่การที่จะเข้าสู่สัมโพธิมุตสัมโพธิมุตก็คือการรู้การตื่นรู้ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นั่นเองเพราะฉะนั้นเส้นทางในการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยเวลาสังเขปที่ได้นำมาแสดงให้กับท่านทั้งหลายได้รับฟังในวันนี้ก็พอที่จะทำให้ได้เห็นว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาสู่โลกนี้นั้นด้วยพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ที่แผ่ปกคลุมไปทั่วแสนโลกธาตุแม้แต่เราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็อยู่ในภายใต้พระมหากรุณาของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุไม่ว่าจะเป็นสามเณรไม่ว่าจะเป็นแม่ชีไม่ว่าจะเป็นอุบาสกไม่ว่าจะเป็นอุบาสิกาทุกท่านในบนทนนี้ล้วนแต่เป็นสัตว์ผู้อยู่ในตาข่ายคือพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราจึงได้ร่วมกันมารำลึกนึกถึงวันที่พระองค์ได้ประสูติตรัสรู้และพระนิพพานที่ชื่อว่าวิสาขบูชาในวันนี้จึงได้ร่วมกันจัดวันวิสาขบูชาประกอบบำเพ็ญกุศลเป็นพิเศษอันมีวัดสังฆทานโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปลัดสมไพรินทร์ศรีวัฒโนได้เป็นประธานเปิดโอกาสให้พี่น้องญาติโยมทั้งหลายได้มีโอกาสได้มาร่วมทำบุญรำลึกถึงพระธรรมสัมพุทธเจ้าของเราในวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลา1 ชั่วโมงพอดีในอวสานการเป็นที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมประชุมบำเพ็ญกันมาเป็นตบะเตชะพลวะปัจจัยอำนวยอวยใจส่งผลให้ทุกท่านประสบในสิ่งที่ประเสริฐปรารถนาสิ่งใดอันชอบประกอบด้วยธรรมแล้วข้อสิ่งนั้นจงสำฤทธิ์จงสำฤทธิ์จงสำฤทธิ์ทั่วกันทุกที่พาราตรีการแสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลาด้วยประการฉะนี้
1: ทุติยะอนุรุทธสูตรครั้งนั้นท่านพระอนุรุทธะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรครั้นเข้าไปถึงแล้วก็ชื่นชมกับท่านพระสารีบุตรกล่าวถ้อยคำที่ทำให้เกิดความชื่นบานต่อกันเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งลงณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าอาวุโสสารีบุตรข้าพเจ้าอยู่ในที่นี้ตรวจดูสหัสโลกคือพันโลกได้ด้วยจักษุทิพย์อันบริสุทธิ์เกินจักษุมนุษย์สามัญอันหนึ่งความเพียรข้าพเจ้าก็ทำไม่ท้อถอยสติก็ตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนกายก็ระงับไม่กระสับกระส่ายจิตก็มั่นคงเป็นหนึ่งแน่วแน่ก็เหตุไฉนจิตของข้าพเจ้าจึงยังไม่สิ้นอุปาทานหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเล่าท่านพระสารีบุตรตอบว่าอาวุโสอนุรุทธะข้อที่ท่านว่าข้าพเจ้าตรวจดูสหัสโลกได้ด้วยจักษุทิพย์อันบริสุทธิ์เกินจักษุมนุษย์สามัญนี้เป็นเพราะมานะความถือตัวของท่านข้อที่ว่าอันหนึ่งความเพียรข้าพเจ้าก็ทำไม่ท้อถอยสติก็ตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนกายก็ระงับไม่กระสับกระส่ายจิตก็มั่นคงเป็นหนึ่งแน่วแน่นี้เป็นเพราะอุทธัจจะความฟุ้งซ่านของท่านข้อที่ว่าก็เหตุไฉนจิตของข้าพเจ้าจึงยังไม่สิ้นอุปาทานหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเล่านี้เป็นเพราะกุกกุจจะความรำคาญใจของท่านทางที่ดีนะท่านอนุรุทธะ

0: งละธรรม3ประการนี้เสียอย่าใส่ใจถึงธรรม3ประการนี้แล้วน้อมจิตไปเพื่ออมตะธาตุหมายถึงธาตุไม่ตายคือพระนิพพานเถิดภายหลังท่านอนุรุทธะก็ละธรรม3ประการนี้ไม่ใส่ใจถึงธรรม3ประการนี้น้อมจิตไปเพื่ออมตะธาตุอยู่มาท่านหลีจากหมู่อยู่คนเดียวไม่ประมาททำความเพียรมีตนอันส่งไปอยู่ไม่ช้าเลยกุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการเพื่อประโยชน์อันใดท่านก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันนั้นซึ่งเป็นคุณที่สุดแห่งพรหมจรรย์อย่างยอดเยี่ยมด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองสำเร็จอยู่ในปัจจุบันนั้นท่านรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกท่านพระอนุรุทธะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วจบทุติยอนุรุทธสูตรจากอังคุตตรนิกายติกนิบาต
1: ความรู้ที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตทั่วไปวิชาช่วยเราได้มากแต่ต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้องเรารู้ได้อย่างไรว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้องคำตอบก็คือความรู้ที่ถูกต้องจะต้องตามมาด้วยผลสำเร็จในกิจนั้นๆถ้าเป็นความรู้อันถูกต้องและปฏิบัติตามความรู้อันถูกต้องนั้นผลสำเร็จในกิจที่ทำจะต้องติดตามขึ้นมาจากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสินอินทสระ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
3: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพวกเราทั้งหลายขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราชาวพุทธตลอดไปขอกราบขอความนอบน้อมคารวะแต่หลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยพระเทรานุเถระครูบาอาจารย์ตลอดจนญาติโยมที่ฟังรายการวิทยุก็ดีญาติโยมที่ดูหน้าจอทีวีก็ดีก็ขอเจริญในธรรมแก่ญาติโยมทั้งหลายให้นั่งตามสบาย วันนี้ธรรมาก็มีโอกาสนะก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยจะว่าแสดงธรรมก็วันนี้ก็ของดเพราะว่าพวกเราก็ได้ฟังธรรมกันมา โดยตลอดวันนี้ก็จะมาพูดจะมาเล่าหลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่าโอกาสที่จะพบปะกับญาติโยมนั้นไม่ค่อยมีที่ไม่ค่อยมีเพราะว่า อาตมาก็มีภารกิจนะก็ไปตามดำเนินการตามโครงการที่หลวงพ่อสนองท่านดำเนินไว้ทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ก็ไปเริ่มพัฒนาที่วังน้ำเขียวหรือที่เรารู้จักกันก็สำนักป่าท่าวังไทรก็จะไปตามดำริของพ่อสนองคือจะไปปลูกต้นโพจะทำเป็นลานโพก็บังเอิญหรืออาจจะเป็นช่วงจังหวะก็ได้ไปพบได้ทราบข่าวว่ามีต้นโพทอง อาตมาก็อยากจะรู้ว่าไอ้ต้นพอทองมันเป็นยังไง ก็เคยได้ยินแต่ว่าเรื่องชื่อโพเงินโพทองแต่ในความนึกคิดก็ต้องคิดว่ามันต้องมีจริงไม่ฉะนั้นคนจะพูดเอ่ยชื่อขึ้นมาได้ยังไงก็ไปเจอต้นโพเงินก่อนโพทองยังไม่เจอเพราะว่าพระท่านเดินตุดงไปแถวเดิมบางท่านก็บอกไปเจอโพทองต้นใหญ่ก็อาตมาก็ยังไม่มีโอกาสไปพอไปทีแล้วก็เขาบอกว่ามีคนซื้อไปแล้วก็นึกในใจว่าถ้าโครงการนี้มันจะสำเร็จลุล่วงไปก็ขอให้ได้เจอก็เพื่อนไปก็ไปเจอต้นก็ไม่ใหญ่ใบสีออกเหลืองๆแต่ถ้ายังไม่โดนแดดก็จะออกเป็นด่างๆนะมันด่างพอออกกลางแจ้งจะเป็นสีทองทั้งต้นเลยแต่ที่ไปเจอนั่นคือไม่ใช่ต้นตอที่แท้จริงคือเขาเอาใบมาเสียบกิ่งนะแล้วก็เผอิญไอ้คนที่ขายก็เป็นคนที่ฟังรายการวิทยุของเราอยู่เหมือนกันเขาก็เลยว่าขายบ้างถวายบ้างก็ได้มาต้นแรกก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกต้นก็ลำต้นขนาดนี้นะต้นก็ยังไม่เป็นสีทองก็อีกประมาณสัก2อาทิตย์ก็ให้คนไปดูก็เจอต้นโพทองต้นใหญ่เท่าเสาศาลานี่แหละนะเขาขาย 20,000 ต่อมาก็เอาเลยนะแต่ว่ามันใบยังไม่เป็นโพทองใบก็ยังด่างอยู่ตอนนี้ก็เริ่มนะเริ่มทำเป็นลานมูลดินขึ้นมาแล้วก็ตั้งเป็นฐานเพื่อจะเอาลูกบลอของหลวงพ่อสนองไปตั้งแล้ววันที่20กรกฎาคมก็จะปลูกเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติก็จะเอาต้นโพเงินโพทองไปปลูกแล้วก็โพธรรมดานะอันนี้เป็นดำริของหลวงพ่อสนองท่านดำริไว้แล้วก็ไปสางป่านะสางป่าที่วัดถ้ำปริศนาแล้วก็ที่วังน้ำเขียวท่าวังใสแล้วก็ยังมีที่อีกที่หนึ่งนะที่เพิ่งไปเจอเพราะว่าหลวงพ่อนั้นซื้อไว้แต่มาก็เป็นเศรษฐีที่ดินนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างเพลินไปเจอก็ได้ทราบข่าวว่าหลวงพ่อนั้นเคยนำญาติโยมไปปลูกต้นไม้แต่ก็ไม่มีใครไปเลี้ยงแลดูแลตอนหลังก็ปล่อยทิ้งก็เป็นที่ญาติโยมทำไร่มันสำปะหลังประมาณ30ไร่แต่มาเห็นว่าน่าจะเป็นป่าดีกว่าก็เลยตั้งใจว่าจะตั้งเป็นสวนป่าหลวงพ่อสนองกตบุญโยตอนนี้เขาก็ไถไร่มันออกไปหมดแล้วตอนนี้เราก็จะไปปรับที่แล้วก็ก่อนวันที่20ก็จะไปลงต้นไม้คือปีนี้เป็นการรณรงค์สร้างป่าเพราะว่าที่ทำกิจสนานั้นมันเป็นป่าเหมือนกันแต่เป็นป่าที่ไร้ประโยชน์คือป่ากฐินนะตอนนี้ถ้าใครไม่เคยไปดูทีก็จะเปลี่ยนแปลงไปมากเลยภูมิทัศน์ก็จะน่าดูน่าอยู่ทำไมต้องไปรีบพัฒนาเพราะว่าเราก็ทราบข่าวก็ ขอไปทราบข่าววันนี้แล้วว่าอนาคตข้างหน้าน้ำมันท่วมแน่สังฆทานนี่ไม่รอดหรอกไม่รอดแน่ต้องโดนน้ำท่วมก็เลยคิดว่าต้องไปสร้างฐานรองรับรองรับญาติโยมพระภิกษุแล้วก็ภูมิแม่ชีพวกคนแก่ๆก็เลยไปเตรียมที่ไว้ก่อน โครงการของหลวงพ่อสนองนะมันยังมีอีกอันหนึ่งคือเจดีย์นะท่านจะสร้างไว้แล้วก็บรรจุคนให้เป็นหมื่นๆอันนี้ต้องมาทราบโครงการแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่านะเพราะว่าโครงการของหลวงพ่อสนองแต่ละอย่างมันไม่ใช่เล็กๆนะคือเล็กๆหลวงพ่อท่านไม่ทำหรอกท่านจะทำใหญ่ๆก็ไม่ใช่อะไรหรอกเพื่อหนุนญาติโยมของเรานั่นเองท่านไม่ทำเพื่อตัวเองท่านทำคิดถึงอนาคตข้างหน้าว่าพวกเราจะอยู่กันยังไงถ้ามีเหตุการณ์เพศภัยอุทกภัยเกิดขึ้นโยมก็เคยได้ยินท่านบอกว่าไปอยู่ท่านไม่ต้องทำอะไรนะกินเปลือกกินมันเพื่อยังชีพไ ทีนี้เราก็ไม่ประมาทนะถ้ามันเกิดขึ้นเราก็ยังมีที่รองรับสำหรับญาติโยมของเราเพราะว่าที่มูลบนก็ที่ไปก็เป็นพันไร่แต่นั่นยังเป็นป่ามันนั่นก็ลำบากหน่อยนะแล้วก็แต่ที่วังน้ำเขียวกับที่ถ้ำกฤษณานี่ก็สะดวกสบายนะมันก็ไม่ไกลเกินไปที่เราสามารถลี้ภัยหลบภัยแล้วก็คิดว่าจะทำตลาสักหลังหนึ่งนะเผื่อน้ำท่วมนะจะได้ย้ายหลวงพ่อนั่นหนีน้ำหนีน้ำไปก่อนนะมันน้ำลดมาไหลแล้วเราก็ค่อยกลับมาใหม่อันนี้เป็นดำริของหลวงพ่อสนองท่านตั้งไว้นานแล้วว่าท่านจะย้ายสถานีวิทยุย้ายโรงพิมพ์ไปอยู่ที่วัดธรรมกฤษณานะท่านก็ทำจำลองเรือนไทยแต่ว่าไม่ใช่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะเล็กกว่านี้ก็กำลังดำเนินการอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแต่มาก็จะทำให้สำเร็จแต่จะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยพวกเราช่วยกันนะลำพังอาตมาคนเดียวก็ได้แต่คิดได้แต่ทำได้ไม่ได้มันอยู่ที่พลังของพวกเราลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อสนองเพราะสิ่งเหล่านี้เราทำไว้เพื่ออะไรเราจะคิดว่าทำไว้เราก็ไม่ได้ใช้แต่คิดว่าทำไว้เพื่อชนรุ่นหลังเหมือนอย่างศาลาหลังนี้หลวงพ่อนั้นทำท่านก็ไม่คิดว่าจะอยู่เองนะผลท้ายท่านก็ไม่ได้อยู่แต่พวกเราได้ใช้ประโยชน์ใช้สอยมันก็เป็นสาธารณวัตถุคือเป็นเครื่องหมายถ้าเราไม่ทำสิ่งที่เป็นเครื่องหมายไว้อย่างไม่มีโบสถ์ไม่มีศาลาไม่มีกุฏิไม่มีวิหารเราก็จะไม่รู้เลยว่าที่นี่มันเป็นวัดแต่สิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุที่ใครเข้ามาแล้วก็รู้ว่าถ้าเป็นวัดมันก็ต้องมีโบสถ์บางวัดไม่มีวิหารแต่มีศาลามีกุฏิ อันนี้ก็เป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเป็นวัดวาอารามฉะนั้นวัตถุสิ่งของเนี่ยไม่เป็นของภายนอกก็จริงแต่มันบ่งบอกนะถึงความศรัทธาของญาติโยมถ้าวัดไหนสร้างโบสถ์สวยๆนะ 5-6 ล้านแสดงว่าวัดวานั้นชุมชนนั้นมีความสนใจนะในเรื่องวัดเรื่องวาโยมนั่งรถผ่านบางทีมะไปในชนบทนะโบสถ์ก็สวยนะโบสถ์ก็สวยก็แสดงว่าชุมชนนั้นเขาสนใจนะที่จะสร้างวัดสร้างวาให้มันเกิดประโยชน์แต่จริงๆแล้วบางทีประโยชน์ใช้สอยมันก็น้อยมาก เพราะว่าเดี๋ยวนี้ญาติโยมจะสังเกตอย่างที่หลวงพ่อท่านเคยพูดไว้ว่าอนาคตข้างหน้ากุลบุตรจะมีการบวชน้อยนะก็สังเกตจากความเป็นจริงก็บวชกันน้อยจริงๆเหมือนวิสาขะที่ผ่านมาแล้วทุกทีเราเคยบวชนาค5-60รูป5-60นาคเดี๋ยวนี้เหลือเท่าไหร่10 กว่าแล้วนี่เอาพรรษากี่รูปไม่กี่รูปนะบวชถามว่าบวชกี่วัน7 วันมั่ง15 วันเดือนนึงมั่ง3 เดือนไม่เอาเราก็ไม่เข้าใจว่าความรู้สึกของเขาความศรัทธาของเขามันมีอยู่แค่นั้นหรือเขาถามว่าทำงานทำการกันหรือเปล่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำแล้วทำไมบวชแค่นี้มันก็น่าเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจนะเพราะว่าคนเรานี่เดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยสนใจเรื่องการบวชการเรียนก็ที่บวชก็ลักษณะที่ว่าไปเป็นประเพณี ตามประเพณียังคนที่บวชรับสังฆทานก็ดีอย่างคือไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายไม่มีความสิ้นเปลืองเดี๋ยวบ้านนอกบ้านนานี่โยมบวช7 วัน15 วันเลี้ยงแขกสมัยก่อนนี้ก็ล้มหัวล้มควายล้มหมูกินกันเลี้ยงกันฉลองกันหมดเหล้าหมดเบียร์ไปยังไม่ทันเก็บของเก็บอะไรเลยนาคพระศึกซะแล้วบางคนก็ยังใช้นี่ไม่หมดเลยยังตามส่งของตามบ้านตามวัดยังไม่เสร็จเลยศึกซะแล้วอันนี้มันเป็นความเชื่อ ที่ไม่ถูกต้องสมัยก่อนเนี่ยการบวชการเรียนเนี่ยเขาต้อง5พรรษานะ5พรรษาเพื่อจะได้นิสัยสมัยนี้อนุโลมก็ถือว่าเราบางคนบางท่านก็ทำงานราชการก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มีเวลาหรือว่าจะได้บวชครบพรรษาแล้วเดี๋ยวนี้กฐินบางวัดต้องรีบนะจะไปกำหนดวันนั้นวันนี้ไม่ได้แล้วรีบมีกฐินเพราะอะไรเพราะใหม่พระใหม่จะสึกถ้าเนิ่นไปแล้วกฐินไม่ได้เลยพระสึกหมดทำไมเดี๋ยวนี้มันคิดว่ามันอะไรล่ะความเสื่อมมันจะเข้ามาในจิตใจศาสนาไม่เสื่อมแต่จิตใจของเราที่ว่าเป็นชาวพุทธน่ะมันเสื่อมเพราะอะไร เสื่อมเพราะสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกที่มันลวงตาเราที่เราคิดว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่พิเศษสิ่งที่ดีนะแต่ถ้าผู้มีปัญญาเขาคิดว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ดีนะมันเป็นสิ่งที่ลวงตาเราลวงใจเราฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติในการพิจารณาเราก็หลงคอยตามไปกับวัตถุสิ่งของนะแล้วผลสุดท้ายเป็นไงเมื่อมีความเดือดร้อนขึ้นมาแล้วใจไม่มีที่พึ่งเมื่อใจไม่มีที่พึ่งแล้วเป็นยังไงโยมมันหาที่อยู่ของใจไม่ได้จะนั่งตรงไหนก็ไม่เป็นสุขนอนตรงไหนก็ไม่เป็นสุขจะไปทางไหนก็ไม่มีสุขแต่พวกเรานี่นั่งตรงไหนก็เป็นสุขนอนตรงไหนก็เป็นสุขถึงแม้ว่าที่หลับที่นอนของที่นั่งของเรามันจะไม่สะดวกสบายมายกตัวอย่างเหมือนเทศกาลวันสำคัญของเราเนี่ยญาติโยมมาบวชกันมากจนไม่มีที่สลับจะนอนกันแต่ทุกคนเคยบ่นไหมไม่เคยบ่นทุกคนอาจจะถอยหรือว่าหมดศรัทธาในการที่จะบวชก็ไม่มีนะนับวันก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ก็แสดงให้เชื่อว่าให้เราเชื่อว่าเรานั้นมีศรัทธาเหนียวแน่นในการที่จะเข้ามาพึ่งวัดปฏิบัติธรรมให้รู้เห็นธรรมเพราะว่าจิตใจของเรานั้นมันต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเราจะอาศัยสิ่งภายนอกก็ได้ชั่วครั้งชั่วคราวมันเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรแต่สิ่งที่ถาวรที่สุดก็คือเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตใจของเราเรามีคุณความดีที่เราได้ประพฤติได้ปฏิบัติสิ่งเหล่านี้แหละมันจะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจของเราไอ้สิ่งภายนอกมันเรื่องของภายนอกทำไมถ้าเราคิดว่าสิ่งภายนอกเป็นของสำคัญแล้วเราจะมาทนนั่งอยู่ทำไมใช่ไหมที่นอนก็ไม่มีบางครั้งกินข้าวกันทีก็จะได้กินใช่ไหมแถวนี้ยาวเหยียดเลยอันนี้เรามีความเชื่อคนเราถ้าไม่มีความเชื่อแล้วมันทำอะไรไม่สำเร็จหรอกมันก็ทำได้ตามที่เขาชักที่เขาจูงฉะนั้นเราชาวพุทธเราต้องมีสติต้องมีปัญญาของตัวเองไม่ใช่ให้ใครมาพูดมาชักนำนะชักนำก็จริงแต่เราต้องมีการพิจารณาว่าสิ่งที่พระท่านพูดชักนำเรานั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกที่ต้องไหมเพราะว่าศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าก็สอนว่าอย่าเชื่อจนกว่าจะลงมือการปฏิบัติถ้าเราลงมือการปฏิบัติแล้วนี่เราไม่จะเชื่อ 100% นะโยมนะแต่อันดับแรกต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อก่อนว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมคำสั่งสอนมีจริงพระอริยสงฆ์เจ้ามีจริงอยู่ในปัจจุบันนี้นะดูอย่างหลวงพ่อเราเนี้ยใช่ไหมไม่ต้องไปรอเผาท่านหรอกไม่ต้องไปเปิดหีบนะด้วยว่าร่างจะเน่าไม่เน่าไม่ต้องไปสนใจอันนี้ไม่ใช่สิ่งสำคัญนะมันไม่ใช่สิ่งวิเศษวิโสอะไรหรอกเป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้าคนเราจิตใจหมดกิเลสกิเลสไม่มีความเศร้าหมองในจิตใจไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงเชื่อได้ว่าสังขารมันไม่เน่าไม่เปื่อยอย่างของพ่อเรานี่แค่เกศาก็เป็นพระธาตุแล้วนะอันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าท่านลงมือปฏิบัติแล้วท่านก็ปฏิบัติจริงแล้วก็ได้เห็นผลจริงเมื่อเรารู้อย่างนี้เราเห็นอย่างนี้แล้วก็จะเป็นเครื่องเตือนสติ เป็นเครื่องบำรุงศรัทธาให้เราว่าการปฏิบัติ

เราสามารถบรรลุธรรมได้ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นพระไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นชีไม่ใช่ว่าต้องมาบวชขาวมันไม่ใช่นะการปฏิบัติเนี่ยมันปฏิบัติได้ทุกนาทียืนเดินนั่งนอนคิดนึกไปไหนมาไหน เราสามารถปฏิบัติได้ปฏิบัติยังไงก็คือดูจิตใจของเรานั่นเองดูความนึกคิดของเรานั่นเองไม่ต้องไปดูใครฉะนั้นเรามาบวชอย่าบวชแต่ภายนอกบวชภายในด้วยบวชใจของเราด้วยนะบวชใจของเราให้เป็นพระพระแปลว่าผู้ประเสริฐผู้เลิศผู้ละนะแต่ถ้าเราบวชแล้วใจเรายังไม่เป็นพระมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมันก็แค่ได้เราได้เสียสละนะแต่จริงๆเราสิ่งสำคัญที่สุดมันอยู่ที่จิตใจของเราฉะนั้นเราจะรู้หรือไม่รู้นะมันอยู่ที่ตัวเราพิจารณาถ้าเรามีสติใคร่ควรเห็นอะไรก็แล้วแต่เราน้อมเข้ามาพิจารณามันก็จะกลายเป็นใช้ปัญญานะส่วนมากคนเรานักปฏิบัติเนี่ยก็จะติดเรื่องของสมาธิเพราะอะไรเพราะเราก่อนนั้นเรามีแต่ความคิดความนึกความทุกสิ่งทุกอย่างแต่เมื่อเรามาลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะเห็นความสุขนะจะเห็นความสุขทุกที่เราไม่ต้องไปซื้อไปหาไม่ต้องไปลิ้นลนไม่ต้องไปแสวงหาเลยทั้งสิ้นสุขยังไงคือแล้วนั่งหลับหูหลับตาของเราอย่างเนี้ยดับความนึกคิดของเราเนี่ยเมื่อเราพบความสุขที่แท้จริงเราก็ติดอยู่ในสมาธิเมื่อติดอยู่ในสมาธิแล้วมันก็ไม่เจริญใช่ไหมเมื่อเรานั่งสมาธิจิตเป็นสมาธิมันก็ใช้ได้แต่เมื่อเราออกจากสมาธิแล้วสมาธิมันไม่เกิดกับเราสติปัญญามันไม่เกิดอารมณ์ทั้งหลายแหลมก็เข้ามาสู่จิตใจของเราใช่ไหมอายตนะที่เรียกว่าอารมณ์นั่นแหละตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงที่มันสัมผัสที่มันปะทะที่มันเข้ามาสู่ใจจิตใจของเราถ้าเราไม่มีจิตใจที่เข้มแข็งเนี่ยมันก็แพ้ต่ออารมณ์นะเรียกว่าเรานั้นไม่มีกำแพงแต่ที่เรามานั่งสมาธินั่งมาปฏิบัติกันทนปวดทนเมื่อยก็เพราะอะไรเพราะเราต้องการให้จิตเรานั้นมีความตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่กับอะไรล่ะตั้งมั่นอยู่กับในทานศีลภาวนาของเราถ้าเราไม่มีที่ตั้งมั่นแล้วเราจะรับกับข้าศึกนั้นได้ยังไงข้าศึกของเราคืออะไรคือกิเลสของเรานั่นเองคือจิตใจของเรานั่นเองมันไม่ใช่ใครอื่นนะเราไม่ต้องไปสู้กับใครหรอกสู้กับความคิดความปรุงแต่งของตัวเราเองแค่นี้มันก็เหลืออดเหลือทนแล้วมันสาหัสสากันแล้วเมื่อเราชนะตัวเราเองได้แล้วเราก็สามารถชนะสิ่งทั้งปวงได้ชั้นสำคัญที่เราจะมีความภาคเพียรกันหรือเปล่ามันก็อยู่ที่ตัวของเราเองนะครูบาอาจารย์ท่านก็ชี้แนะให้เราเนี่ยให้เราฟังเทศฟังธรรมมากี่กันแล้วเกือบ300แล้ววันที่16นี่ก็300วันแป๊บเดียวถ้าเรามีจิตเป็นสมาธิเรามีความตั้งใจมั่นในการที่จะฟังเทศฟังธรรมแล้วเราเอาไปพิจารณาเนี่ยธรรมาว่าคุณประโยชน์มันมากเลยนะมากที่สุดเลยไม่ใช่เราฟังแล้วทิ้งนะฟังแล้วต้องจำแล้วต้องทำไม่ใช่ฟังเพลินครูบาอาจารย์ท่านมาเทศแต่ละองค์แต่ละท่านนี่บางครั้งเราก็ไม่เคยได้ยินนะท่านพูดท่านอะไรเทศนาอะไรนี่มันกินใจเราแต่กินใจเราเอาไปปฏิบัติไหมเอาไปเลิกไปละไหมถ้าฟังอย่างเดียวแล้วไม่ลงมือปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็เป็นการฟังจำก็เป็นสัญญาจำได้หมายรู้แต่มันไม่ได้ความจริงคือสัจธรรมความเป็นจริงเมื่อนั่งเราฟังกันอยู่ทุกวันฟังสวดกันอยู่ทุกวันเนี่ยอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาเทวยธรรมิโนมีการเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาเราคิดได้ไหมเรานึกได้ไหมเราคอยตามไหมเราเห็นจริงไหมถ้าเห็นจริงแสดงว่าใช้ได้
แต่ถ้าเห็นไม่จริงก็ยังใช้ไม่ได้ถ้าใช้ไม่ได้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะหมดโอกาสเราก็เริ่มต้นขึ้นมาใหม่ทำจิตทำใจของเรานั้นให้มีสมาธิให้มีความตั้งมั่นคนเราถ้าทำอะไรแล้วไม่มีความตั้งมั่นไม่เป็นสมาธิทำอะไรมันก็ไม่สำเร็จเหมือนกับเรานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมเนี่ยถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันในกายของเราเนี่ยในการที่เราได้ยินในการที่เราได้เห็นแต่เราส่งจิตออกไปสู่ภายนอกไปคิดไปนึกในเรื่องที่มันไม่สมควรไม่ใช่เวลาอย่างเราฟังเทศน์วันนี้ท่านว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นสัจธรรมเป็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นคู่โลกถ้าเราฟังเฉยๆถ้าเราไม่พิจารณาเออมันจริงไหมอนิจจังคือความไม่เที่ยงมันจริงไหมร่างกายของเราเนี่ยสมัยก่อนนี้มันเป็นแบบนี้ไหมมันไม่ได้เป็นแบบนี้เราเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่เดี๋ยวนี้เป็นยังไงอันนี้จางความไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วเคยลุกเคยเดินเคยทำอะไรได้ฉับไวเดี๋ยวนี้เป็นยังไงคนที่ยังไม่ถึงวัยที่อาตมากล่าวมาก็ยังมองภาพไม่เห็นกว่าจะลุกนี่โยมเอ้ยคนมันหนักจะหาที่จับที่ยึดอันนี้ถ้าเราฟังแล้วเราไปพิจารณาว่าเออมันจริงนะมันจริงสมัยก่อนนี้เราไม่ใช่แบบนี้นึกจะทำอะไรก็ทำนึกจะไปไหนก็ไปนึกจะเดินก็เดินนึกจะนั่งก็นั่งเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วมันไปด้วยจิตนะจิตสังขารจิตปรุงแต่งแต่กายสังขารมันไปอย่างนั้นไหมไม่ไปนี่ใช่ไหมอย่างเราคิดว่าลุกสมัยก่อนก็ลุกก็ลุกเลยนะเพราะบางคนอายุสัก 7-80 เดี๋ยวนี้ฉันจะลุกแล้วนะจิตมันไปแล้วลุกแต่กายสังขารไม่ยอมลุกต้องหาที่เกาะบางทีก็ให้คนช่วยเนี่ยเราคิดพิจารณาว่าเนี่ยความเสื่อมมันเริ่มเข้ามาแล้วนะฉะนั้นเมื่อเรามีความเกิดแล้วเนี่ยมันจะต้องมีความแก่เมื่อมีความแก่แล้วต้องมีความเจ็บเมื่อมีความเจ็บแล้วก็ต้องมีความตายเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นวิเศษวิโสยังไงเลิศเลยยังไงมีวิชาขนาดไหนห่อเหินเดินอากาศได้หนีไม่พ้นทุกคนหนีไม่พ้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายหนีไม่พ้นทุกคนหนีไม่พ้นความทุกข์ทุกคนหนีไม่พ้นความสุขแต่เราจะหนีพ้นได้ด้วยอะไรด้วยจิตของเราเนี่ยคืออะไรคือไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนของเราพูดง่ายฟังง่ายคนพูดก็พูดง่ายคนฟังก็ฟังง่ายแต่การลงมือปฏิบัติมันง่ายไหมผมว่ามันง่ายไหมล่ะถ้ามันง่ายป่านี้พระอรหันต์เต็มบ้านเต็มเมืองหมดแล้วแต่ที่ธรรมาพูดที่ไม่ใช่ว่าไม่มีมันไม่ง่ายมันง่ายสำหรับที่คนทำได้มันยากสำหรับที่คนทำยากยกตัวอย่างทำไมเรามาวัดง่ายเพราะอะไรเพราะเราทำได้เราเสียสละได้แล้วคนอีกกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านที่ไม่เข้าวัดไม่มาปฏิบัติเขาทำได้ไหมเขาทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะบุญวาสนาบารมีของเขามันยังไม่ถึงอย่างพวกเราเนี่ยมันบุญวาสนามันพามานะบุญพามา แล้วก็บุญจะพาไปไม่ต้องกลัวหรอกเพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะบุญมันพามาแล้วนะแล้วเราจะไปข้างหน้าเนี่ยบุญก็จะพาไปแต่ตราบใดที่ยังไม่มีการถือศีลรับศีลรักษาศีลเจริญภาวนาบุญไม่พาไปหรอกบุญไม่พาไปแต่ตราบใดที่เราลงมือทำก็คือเป็นวาสนาเป็นบารมีของเราถ้าเราจะเวียนว่าตายเกิดอีกมันก็ล่นภพล่นชาติแต่ถ้าเราคิดได้คิดว่าจะมาวัดคิดว่าจะเสียสละมาบวชสักวันสองวันนะแต่ถ้าเราไม่ใจแข็งยังห่วงนู่นห่วงนี่ห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงภารกิจการงานไม่ตัดความห่วงความหวงความอะไรไม่ตัดความสุขความสบายออกมาไม่ได้นะทั้งที่เรามาก็ได้เพราะอะไรล่ะ

พราะเป็นบุญเก่าเป็นของเก่านะมนุษย์ทุกวันนี้ที่อยู่ทุกวันเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์ครบอาการ32ก็เพราะบุญเก่าแต่คนที่ไม่เข้าวัดไม่ปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่ากินของเก่ากินของเก่าแล้วมันหมดไหมกินอย่างเดียวไม่หาหมดไหมเออแต่ถ้ามีสักพันล้านสองพันล้านนี่โยมไม่หมดหรอกอันนั้นเรื่องภายนอกแต่ทรัพย์ภายในอริยทรัพย์ภายในเนี่ยถ้าเราไม่รักษาศีลไม่มีศีลเนี่ยมันหมดไปสิ้นไปเพราะอะไรจิตใจมันเสื่อมโทรมลงไปเสื่อมโทรมลงไปความคิดของเรามันก็มีแต่ความอาฆาตพยาบาทริษยาใครทำดีก็ไม่โมทนาใครจะเข้าวัดเข้าวาก็เข้าไปทำไมวัดมีอะไรไปให้ทำไมพระก็ไม่เห็นทำอะไรขี้เกียจเช้าเอนเพลนอนกลางวันพักผ่อนอย่างที่เขาว่ากันกลางคืนกับซัดมาม่าถ้ามันเป็นความเชื่อหรือเรียกว่าเป็นทิฏฐิความเห็นของคนที่ไม่ได้เข้ามาสัมผัสถ้าเข้ามาสัมผัสนะพระท่านไม่มีความสุขความสบายอะไรก็อยู่ด้วยอัตภาพความสันโดษรักน้อยมักน้อยสันโดษจีวรก็มีแค่3ผืนบางทีก็มีผ้าอดิเรกจีวรมั่งผ้าอันอื่นเป็นบริขารมั่งกินก็กินมือเดียวฉันก็ฉันมือเดียวใช่ไหมอันนี้มันสะดวกไหมล่ะมันสบายไหมยังว่าสบายหรือเปล่าทำไมแต่ที่จะทำได้พอแล้วเพราะบารมีเก่ามันมีแน่ธรรมะบารมีมันเกิดมันมีขึ้นแล้วมันเต็มแล้วถึงได้ออกบวชแต่เมื่อบารมีเต็มแล้วไม่ใช่ว่ามันหมดไม่ใช่ว่ามันไม่หมดนายโยมทำไมพระบางองค์ทั้งศึกปัจจุบันยกปัจจุบันเลยหาฮากันเนี่ยปัจจุบันไม่ต้องเอ่ยชื่อก็รู้ว่าอะไรคืออะไรเพราะอะไรเพราะเรามัวแต่ทำสิ่งภายนอกเราให้จนตัวเองหมดคือพูดง่ายๆยังไม่รวยจริงอ่ะถ้ารวยจริงโยมให้ไปเถอะไม่หมดแต่เรายังไม่รวยจริงแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าโมทนาว่าพระท่านได้ทำหน้าที่เสียสละใช่ไหมมีแต่เรื่องไปเทศไปอบรมแต่นี้ถ้าเราเทศถ้าเราอบรมถ้าเราน้อมเข้ามาในจิตใจของเราคำที่เราพูดทำที่เราสอนออกไปแล้วสอนตัวเราเองด้วยนี่โยมสมาว่ามันได้สองอย่างแต่ที่มันได้อย่างเดียวเพราะอะไรเพราะเราขาดสติเพราะเราคิดว่าเรานี่มั่นคงแล้วเหนียวแล้วหนังเหนียวแล้วฟันไม่เข้าแล้วฟันไม่เข้าแล้วยิงไม่ออกแล้วแต่ได้ยิงไม่ใช่ยังบางคนบางท่านคิดว่าเราทำขนาดนี้แล้วเรียกว่าสบายแล้วฉันไม่ต้องทำแล้วฉันพอแล้วท่านี้สิ่งที่เราสะสมไว้มันยังไม่พอจริงอยู่ยังไม่พอจริงถ้าพอจริงแล้วโยมให้ไปเถอะไม่มีหมดอย่างทานของเราเนี่ยให้ไปเถอะโยมให้ไปมันไม่หมดหรอกมันจะสะท้อนย้อนกลับมานะแต่ธรรมะของเราถ้าให้ไปแล้วนี่หมดเหมือนกันนะโยมฉะนั้นอาตมาก็ไม่ค่อยให้ขันไม่ค่อยเดชเทศหรอกเพราะกลัวธรรมะหมดออกทีละนิดทีละหน่อยนะเพราะยังสะสมไว้ไม่มากนะยังสะสมไว้ไม่มากวันดีคืนดีโอกาสดีไม่มีใครก็ฉวยโอกาสเขาเรียกอะไรล่ะมวยแทนนะแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำนะคนเรานี่ถ้าไม่ทำนี่โยมมันไม่ได้อะไรนะเหมือนพระเราเหมือนกันนะโยมอย่าคิดว่าฉันบวชเป็นพระเราฉันไม่ต้องทำอะไรไม่สร้างบารมีมันไม่ได้โยมฉะนั้นใครอย่าอิจฉาตมานะไม่ได้เป็นเจ้าบ้านเนี่ยอย่าอิจฉานะบอกซะก่อนนะถ้าไม่ทำมาจะได้เป็นไหมไม่ได้เป็นหรอกจะอยู่เฉยๆใครจะให้มาเป็นเจ้าอาวาสโผล่มาจากไหนอะใช่ไหมนี่อาตมาทำมาตั้งแต่วัดสังฆทานยังไม่มีอะไรเลยทำมาตั้งแต่อยู่ท้องร่อง

นะยังไม่มีโบสถ์ยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นธรรมะทำมาตลอด ไม่ใช่อาตมาไม่ทำนะทุกคนอย่ามาคิดว่าอาตมาฉวยโอกาสนะไม่ใช่นะอาตมาทำของอาตมามาก็ถือว่าเป็นของอาตมานะไม่ต้องอิจฉาเพราะอาตมาทำเองใช่ไหมถ้าไม่ได้ทำนี่จะได้มาเป็นเจ้าอาวาสไหมเขาไม่ให้เป็นหรอกแต่มันอยู่ๆมาเป็นเจ้าอาวาสไม่ได้หรอกนะอีกประเด็นหนึ่งไม่มีใครเขาอยากเป็นแต่มาไม่มีใครก็อยากเป็นหรอกเจ้าอาวาสก็สังฆทานนิยมคิดดูดิภาระหนักไหมล่ะทุกสิ่งทุกอย่างลงหมดเรื่องหมูเรื่องหมาคนบ้าน้ำมาไหลไฟดับรับผิดชอบหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่อาตมาไม่กลัวเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้เราทำมาตั้งแต่เริ่มไม่กลัวนะอันนี้บางคนก็ห่วงสุขภาพว่าหลวงพ่อทำไมไม่พักบ้างอย่าโหมงานหนักนักไอเราจะรู้ไม่ตายเมื่อไหร่นะถ้าลูกจะตายสักอายุร้อยปีเนี่ยอาตมาก็ปล่อยไปก่อนยังไม่ต้องทำแต่เราจะรู้ไหมอาจจะวันนี้อาจจะได้มานั่งเห็นหน้ากันทีวีพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้เห็นอาจจะเท่งถึงนอนเหมือนหลวงพ่อนั่นในโรงแล้วใช่ไหมฉะนั้นเราอย่าประมาทโยมก็เหมือนกันอย่าประมาทถึงวันสำคัญหรือวันที่เรามีโอกาสมีเวลาก็หาเวลามาบวชนำมาฟังเทศฟังธรรมเพราะอยู่บ้านมันได้อะไรมันไม่ได้อะไรหรอกโยมเพราะอะไรล่ะเพราะสิ่งแวดล้อมมันไม่เอื้ออำนวยอย่างวัดเนี่ยเขามานั่งสมาธิกันเขามาสวดมนต์กันเขามาเดินจงกรมเราจะมานั่งคุยกันได้มั้ยล่ะเราจะมาจับสุมหัวคุยกันได้มั้ยล่ะมันไม่ได้เพราะอะไรเพราะสังคมเขาไม่ทำแบบนั้นสังคมวัดสังฆทานเขาไม่ทำแบบนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่บังคับเมื่อบางคนเนี่ยยังไม่มีความศรัทธาก็ถือว่าโอกาสมีก็มาลองบวชดูสิวัดสังฆทานเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เลยว่าเช้าต้องทำอะไรบ้างสายทำอะไรบ้างกลางวันทำอะไรบ้างเย็นทำอะไรบ้างไม่รู้ก็เดินสะเปะสะปะก็เรียกใช่ไหมพระนั่นก็เรียกอ้าวญาติโยมถึงเวลาแล้วมาเดินจงกรมแล้วก็พูดปากเปียกปากแฉะบางคนรำคาญฟ้องเจ้าอาวาสพระพูดมากก็ดูดีเดี๋ยวท่านก็หวังดีต่อพวกเรานะก็ยังมาฟ้องเจ้าอาวาสว่าพระพูดมากเรียกโยมเรียกโยมมาเดินจงกรมก็ไม่ดีอีกเอาโยมร้องเรียนเจ้าว่าก็จัดการอาจารย์หยุดก่อนนะเขาร้องเรียนว่าอาจารย์พูดมากไปแล้วเนี่ยดูคนเราเมื่อเรามีคนบังคับแล้วเขาไม่ชอบนะเมื่อไม่บังคับแล้วโยมเข้าวัดแล้วได้ประโยชน์อะไรเมื่อโยมมาแล้วไม่ปฏิบัติทำหน้าตามหน้าที่ของเราเนี่ยโยมออกไปโยมก็จะเอาอะไรไปพูดเขาแต่ถ้าเรามาเนี่ยเช้าตีสามขึ้นตื่นนั่งสมาธิสวดมนต์เจ็ดโมงเดินจงกรมเราทำสามวันสี่วันจิตมันเป็นสมาธิมันเกิดความสงบในจิตใจที่เราไม่เคยได้ประสบพบที่เขาว่าจิตมันรวมเป็นสมาธิจิตเป็นหนึ่งเป็นยังไงเมื่อเรามาสัมผัสความสงบที่แท้จริงจากการเราทำสมาธิมันเป็นแรงศรัทธาแล้วเราได้สิ่งเหล่านี้ออกไปเราไปเจอหรือประสบพบกับคนที่เราคิดว่าพอจะชักชวนได้แล้วก็บอกว่าถ้าอยากเกิดอยากมีความสุขโดยที่ไม่ต้องอาศัยอะไรก็แล้วแต่นะกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำมากทำสมาธิมากแล้วเราจะได้พบความสุขที่แท้จริงของเรานี่มันเป็นแรงศรัทธาไหมดึงได้แต่ถ้าเรามาแล้วเราไม่เอาอะไรเลยหลบเลี่ยงพระท่านเรียกพระท่านกวาดไปหมดทุกอย่างร้านกาแฟตรงไหนร้านทำตรงไหนอยู่ตรงไหนมาให้หมดแล้วก็ยังหลบยังเลี่ยงอันนั้นเสียประโยชน์เลยเสียประโยชน์ทั้งนั้นที่เรามีโอกาสแล้วจะปล่อยโอกาสไปนะท่านครูบาท่านมีเมตตาที่จะท่านก็มีความคิดว่าไหนมาวัดทั้งทีแล้วเนี่ยก็ต้องเอาอะไรกลับไปบ้างไม่ใช่มาแบบว่างเปล่าจะเอาคำสอนของพระนี่ว่าทำให้ว่างทำให้เปล่าไปอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่างเปล่านี่มันไม่ใช่ว่างอันนี้คืออะไรเนี่ยคือว่างจากกิเลสให้หมดไปจากจิตใจของเรานะ
ให้มันว่างจริงๆเนี่ยแต่นี่มันเรียกอะไรเขาเรียกศูนย์เปล่าเหมือนลมหายใจของเราอะทุกคนมีลมหายใจหรือเปล่ามันก็มีกันทุกคนหายใจเข้าหายใจออกมีทุกคนจะทำให้มันเกิดประโยชน์ไหมล่ะทำให้มันว่างเปล่าไหมก็เอามันมาสิหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกไม่ต้องมานั่งหลับตาไม่ต้องมานั่งขัดสมาธิทำได้หมดขอให้มีสติรู้ว่าหายใจเข้านะหายใจออกนะหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทเนี่ยมันเกิดเป็นบุญเป็นกุศลแล้วมันไม่ทิ้งไม่ขว้างนะมันจะเกิดคุณค่าทุกลมหายใจเข้าหายใจออกของเราเกิดเป็นบุญเป็นกุศลแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาก็เหลือหายใจทิ้งหายใจขว้างนะอาตมาก็เห็นโยมของเราเนี่ยแหละอายุมากแล้วแต่ไม่ค่อยสนใจเรื่องปฏิบัติจะไปเอาแต่เรื่องภายนอกนะจะไปทำบุญภายนอกแล้วเมื่อเราจะตายเราจะเอาอะไรไปเรามีสติทันไหมเราจะวางอารมณ์อย่างไรในเมื่อหายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้าจะทำยังไงเวทนามันเข้าครอบงำจิตใจของเราเนี่ยเรามีหลักอันนั้นไหมเนี่ยยกตัวอย่างอย่างหลวงพ่อท่านเนี่ยท่านมีหลักของท่านนะแต่มาเห็นท่านแล้วถ้าเป็นเรานี่ไปแล้วอาทิตย์เดียวก็ไปแล้วลาแล้วโลกนี้มาอยู่ให้ทรมานนี้หรอกแต่ท่านมีหลักของท่านท่านฝืนเวทนาของท่านนะสู้กับเวทนาของท่านจนที่สุดจนสู้ไม่ไหวนะแต่มาก็มายังแข็งใจว่าเอ้ยหลวงพ่อท่านก็อายุก็ยังไม่มากก็คิดอยู่เสมอว่าถ้าหลวงพ่อท่านอายุสัก80นะเราก็จะบริอุปถัมภ์ท่านนะจะดูแลท่านยามท่านแก่ท่านเฒ่านึกไปขนาดนั้นนะโยมนึกภาพไปว่าหลวงพ่อแก่แล้วนะท่านเดินไม่ได้เราเข็นรถเข็นให้ท่านนะเช็ดตัวท่านป้อนข้าวป้อนน้ำท่านนะให้มันเกิดเป็นบุญเป็นกุศลให้เราทดแทนคุณครูบาอาจารย์เมื่อท่านแก่เฒ่าไปแล้วท่านไม่มีลูกไม่มีหลานเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาเราจะปฏิบัติต่อท่านอย่างนั้นแต่โอกาสนั้นมันไม่มีแล้วโยมหมดโอกาสอันนั้นไปแล้วนะบางทีอาตมาก็นึกในใจนะตอนบวชใหม่ๆอันนี้มันปรุงแต่งไปอนาคตว่าต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราแก่เราไม่มีลูกไม่มีหลานแล้วเราใครจะเลี้ยงดูเราคิดไปอย่างนั้นนะคิดกังวลเหมือนกันนะโยมนะตอน 4-5 พรรษาคิดไปอันนี้เค้าเรียกคิดแบบไม่ฉลาดคิดไม่ฉลาดฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าใครก็แล้วแต่ภิกษุนะอุปถากพระภิกษุไข้ก็เหมือนอุปถากเราตถาคตดูแลพระป่วยพระไข้พระชราก็เหมือนดูแลเราตถาคตเนี่ยมันได้ยินคำนี้แล้วเราจะไปห่วงทำไมอนาคตคนเราก็ต้องแก่อยู่ใช่ไหมเมื่อเราคิดว่าเราทำดีเราสร้างบารมีไม่มีใครก็ปล่อยให้เราแก่ตายแต่ไม่มีใครมาเดี๋ยวแลใช่ไหมแต่อย่างเราไม่มีลูกไม่มีหลานโยมอยู่บ้านเป็นไงใครจะเดี๋ยวแลไม่มีจะไปปล่อยนู่นบ้านพักคนชราบ้างบางทีไปปล่อยกลางทางมั้งเนี่ยเป็นภาระลูกหลานทำไมเราไม่คิดว่าจะแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างไรเหมือนพระบวชแทนคุณพ่อแม่7วัน15วันเดือนหนึ่งโอ้ยตายแล้วชาตินี้ก็ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ไม่หมดไม่ใช่บวช7วัน5วัน15วัน3เดือนแล้วทดแทนบุญคุณพ่อแม่มันไม่ใช่อย่างนั้นพ่อแม่นี่เลี้ยงดูเรามานะเอาชีวิตเข้าแลกแต่เราเป็นลูกเราเอาชีวิตของเราแลกแทนพ่อแม่ได้ไหมไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะความเห็นแก่ตัวเพราะความห่วงตัวเองรักตัวเองแต่พ่อแม่นี่โดยเฉพาะแม่นี่นะตายแทนลูกได้เลยเนี่ยแล้วไอ้ใครบวชแค่เดือนไปทดแทนอะไรแต่บางคนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องบวชหรอกเดี๋ยวทำเงินเดือนได้สักหน่อยก็จะเอาเงินให้พ่อให้แม่พ่อแม่ไม่สนใจ
ไม่ยินดีพ่อแม่ยินดีในการที่จะเห็นลูกบวชลูกเรียนพ่อแม่ต้องการเกาะชายผ้าเหลืองของลูกไปสวรรค์ไปนิพพานพ่อแม่หวังอย่างนี้นะพ่อแม่จะเป็นชาวพุทธนะถ้าชาวอื่นเราไม่รู้ก็จะพึ่งพระเจ้าเขาจะพึ่งอะไรของแล้วเขาแล้วแต่เมื่อเราเป็นชาวพุทธทุกคนมีความรู้สึกว่าได้ลูกบวชก็ถือว่าเกาะชายผ้าเหลืองดังนั้นเราคิดอย่างนี้นะเราน่าจะบวชให้พ่อให้แม่เป็นการทดแทนแล้วก็เป็นการสร้างบารมีของเราด้วยใช่ไหมอันนี้พูดไปมันก็ขึ้นอยู่กับบารมีของเราที่เราสะสมไว้มันอยู่ที่ปัญญาและบารมีนะบารมีคือสิ่งที่เราทำไว้สะสมไว้นะถ้าเรามีบารมีของเก่าที่เราสร้างเนคขมะการออกบวชมามากนะเมื่อบารมีมันเต็มแล้วมันอยู่ไม่ได้หรอกทางโลกอันนี้ก็มาเข้าประเด็นที่ทุกคนก็ยังแข็งใจเพราะหลวงพ่อสนองทำไมท่านไปไวทำไมท่านไปไวอันนี้ความเข้าใจของตัวเองว่าเมื่อบารมีของท่านเต็มแล้วภารกิจของท่านเต็มแล้วร่างกายอันนี้ไม่สามารถรองรับบารมีอันนั้นของท่านได้ร่างกายของเรานี้เป็นของที่สกปรกเป็นของที่ไม่สะอาดเป็นปฏิกูลพระอรหันต์เมื่อจิตท่านบริสุทธิ์แล้วจิตท่านหลุดพ้นแล้วสิ่งเหล่านี้ท่านจะไม่เข้าใกล้จะอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นความสงสัยแข็งใจของอาตมาก็หมดว่าทำไมหลวงพ่อท่านอายุแค่นี้ทำไมท่านจากไปเร็วก็เลยสรุปว่าภารกิจของท่านเสร็จแล้วร่างกายที่มันเน่าเฟะนี่ท่านไม่ต้องการแล้วทีนี้ภารกิจของเราล่ะที่ท่านทิ้งไว้นี่แหละสิ่งเหล่านี้แหละที่เราจะต้องดำเนินที่เราจะต้องทำต่อไปเพราะว่าท่านสร้างไว้ให้เราท่านไม่ใช่สร้างวัตถุอย่างเดียวท่านไม่ได้สร้างสิ่งของอย่างเดียวแต่ท่านสร้างธรรมไว้ให้เรานะฉะนั้นทุกคนจะไปคิดบางทีบางคนก็ว่าอาจารย์ภัยรีนี่เอาแต่ก่อสร้างเอาแต่เรื่องภายนอกไม่ใช่ภายนอกทำภายในก็ทำไม่ได้เน้นเรื่องสิ่งภายนอกแต่เน้นเรื่องสิ่งภายในก็ทำควบคู่กันไปนะอาตมาไม่มีเวลาจะมาสอนญาติโยมไม่มีเวลาจะมาแสดงอะไรให้ญาติโยมดูว่าอาจารย์ภัยรีนี่ยังไม่ทิ้งการปฏิบัติแต่เมื่อมีโอกาสเมื่อมีเวลาเราก็ต้องหาโอกาสหาเวลาของเรานะปฏิบัติตัวเองก็จะบอกโยมแล้วว่ายังไม่รวยยังต้องแสวงหาอยู่ถ้ารวยแล้วอย่างหลวงพ่อท่านรวยแล้วท่านไม่ต้องแสวงหาแล้วท่านรวยแล้วท่านไปแล้วใช่ไหมอย่างเรานี่ยังไม่รวยอย่างญาติโยมนี่ไอเดือนนึงมาถือศีลกี่วันปีนึงถือศีลกี่วันนั่งสมาธิวันละกี่ครั้งนั่งสมาธิได้นานขนาดไหนไอ้นั่นเดี๋ยวไปคิดว่านั่งสมาธิก็มานั่งที่วัดที่บ้านนั่งไม่ได้ไม่ใช่การปฏิบัติของเราเนี่ยต้องทำทุกวันอย่าทิ้งสมาธิคนเราอยู่ได้ด้วยสมาธิพระท่านอยู่ได้ด้วยสมาธิเมื่อมีสมาธิมันเกิดสติเกิดปัญญานะก็ลองดีถ้าไม่มีสมาธิอยู่ได้ไหมล่ะมีอะไรให้ทำมั่งไม่มีว่างถ้าว่างแล้วไม่ลงมือปฏิบัติไม่ยืนไม่เดินไม่นั่งมันว่างว่างแล้วทำไงจิตมันก็คิดนะดิก็ปรุงแต่งไปใช่ไหมเพราะมันว่างเนี่ยมันว่างจากภารกิจการงานไม่รู้จะทำอะไรอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยแต่เราเป็นพระเมื่อเราว่างก็ดีใช่ไหมเราก็นั่งสมาธิเดินจงกรมเดินไปเดินมาเดินเมื่อยนั่งนั่งเมื่อยนอนตื่นมานั่งญาติโยมทำแบบนี้ไหมใช่ไหมอย่างพระเนี่ยนอนหลับไปตื่นมาอ้าวนั่งสมาธิมันง่วงก็นอนตื่นมายังไม่สว่างยังไม่ถึงเวลาทำวัดก็นั่งสมาธิทำกันอย่างนั้นนะโยมแล้วเราทำอย่างนั้นหรือเปล่าเราไม่ทำ
ทำแค่ว่ามาบวชวัดสังฆทานก็ทำไม่วัดไม่มาวัดก็ไม่ทำไม่ทำก็ไม่ได้มันก็เป็นแค่หนึ่งเอาอยู่แค่หนึ่งนี่แหละไม่เพิ่มเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นถึงสิบเหรอใช่ไหมทำครั้งหนึ่งเพิ่มครั้งหนึ่งไม่ทำก็ศูนย์ใช่ไหมอันนี้เราต้องทำใครจะมาทำให้เราได้ไม่ใช่ยิ่งเราแก่เราเท่าจะรอให้ลูกให้หลานทำให้เราหวังไว้เด้อหวังว่าตายแล้วลูกมันให้เรากินก็ให้กินแค่แล้วแหละห้าวันเจ็ดวันห้าสิบวันร้อยวันแค่นั้นแหละแต่คนหลวงพ่อสนองนี่ไม่มีกำหนดตมาพูดเลยนะไม่มีกำหนดจะสวดให้พระสวดให้โยมฟังทุกวันจนกว่าโยมจะโทรมาบอกพอแล้วเบื่อมันจะหยุดแต่ท่านยังมีเสียงบอกว่าโอ้ดีนะโยมได้ทุ่มหนึ่งโยมก็ก่อนทุ่มก็อาบน้ำอาบท่าทำตัวให้สะอาดมานั่งอยู่หน้าจอแล้วบางทีก็นั่งเปิดวิทยุอยู่ได้ฟังสวดได้ฟังเทศได้ฟังธรรมอันนี้มันเกิดประโยชน์มากจากที่เรามันไม่เคยได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ใช่ไหมอย่างเรามีโอกาสไหมจะไปไกลๆไปหาท่านเนี่ยแต่ละสารทิศเนี่ยมีโอกาสไหมไม่มีแต่เมื่อมีโอกาสนะมีโอกาสที่หลวงพ่อท่านทิ้งโอกาสไว้ให้พวกเราเอาโอกาสอันนี้นะมาเป็นเหตุมาเป็นปัจจัยให้เรานั้นได้ฟังเทศฟังธรรมกันทุกเมื่อเชื่อวันฟังจนไม่เบื่อพูดง่ายอยากฟังอีกอยากดูอีกมันกลายเป็นว่าเหมือนยาเสพติดเดียวนะครับบางคนพอวิทยุหายหน่อยเอาแล้วหงุดหงิดแล้วแต่โทรมาได้ก็ทำไมวิทยุไม่ดังล่ะมันเป็นยังไงล่ะทำไมดังค่อยอ่ะเอ้าจอทำไมมันมืดมันดับไปล่ะนั่นมันเป็นการติดซะแล้วนะติดอย่างนี้ดีนะโยมติดอย่างนี้มันติดเพื่อหลุดพ้นนะมันไม่ใช่จะติดบ่วงแต่เราไปติดหนังติดละครโยมมันไปติดเหมือนกันน่ะติดบ่วงกิเลสแต่เราฟังเทศฟังธรรมนี่มันติดบ่วงนะบ่วงธรรมะบ่วงนี่มันแก้ออกได้แก้ได้ด้วยอะไรด้วยสติด้วยปัญญาของเราบ่วงอะไรล่ะความโลภความโกรธความหลงนะความไม่รู้นะความมีตัวมีตนความนึกคิดสิ่งที่มันยังสงสัยเนี่ยมันเป็นบ่วงที่ลัดเราไว้แต่เมื่อเรามาฟังเทศฟังธรรมลงมือปฏิบัติเนี่ยก็ใช้สติใช้ปัญญาเนี่ยค่อยๆแก้บ่วงออกไปใช่ไหมเหมือนกับตมาอยู่ภาคใต้เขาสอนลิงขึ้นต้นมะพร้าวโยมเขาสอนตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆลูกเล็กๆนะสอนวิธีหมุนจนขาดแล้วเขาไม่ได้สอนอย่างนั้นสอนไปจนกระทั่งว่าเมื่อเชือกมันโดยมากเขาจะใช้ลิงเนี่ยเก็บมะพร้าวเพราะทางภาคใต้ต้นมะพร้าวมันสูงมากคนไม่สามารถปีนได้หรือบางทีมันสูงจนสอยไม่ได้ก็ใช้ลิงใช่ไหมคนมนุษย์ก็ฉลาดเหมือนกันสอนลิงเหมือนกันเนี่ยเมื่อเชือกติดทางมะพร้าวติดลูกมะพร้าวแล้วทำยังไงเอาก็สอนเชือกปุ๊บเชือกที่แฝงรัดคอเนี่ยติดกิ่งมะพร้าวติดก้านมะพร้าวทำยังไงถ้าไม่สอนเป็นไงโยมตายลิงตายแต่มนุษย์ก็ฉลาดสอนเดรัจฉานให้มันรู้จักแก้บ่วงแล้วเราเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีปัญญาเรามีสติมากกว่าพวกนั้นอีกใช่ไหมเพียงแค่เราฟังเทศฟังธรรมแล้วเรามีสติทำตามพิจารณาตามเนี่ยมันแก้ได้เป็นปอดไม่บวกบวงเล็กบวงใหญ่มันแก้ได้หมดถ้าเราแก้ไม่ได้มันก็อายนะอายลิงมันพูดภาษามนุษย์ไม่ได้ฟังภาษามนุษย์ไม่ได้นะแต่มันสามารถที่จะสอนมันได้เพราะอะไรเพราะมันต้องรู้ว่าการทำอย่างนี้มันต้องมีอุปสรรคมันต้องมีอุปสรรคให้ลำพังให้มันคิดอย่างเดียวมันคิดไม่ออกเราเข้ามนุษย์ก็ฉลาดกว่าสัตว์ก็เลยต้องสอนวิธีว่าถ้าติดบ่วงนี้นะ
แกต้องเอามือแก้เชือกแกต้องเอามือหักกิ่งแกต้องเอามือดึงออก

ดึงล้างออกเนี่ยเหมือนกันเนี่ยพระท่านก็เทศก็สั่งก็สอนให้ญาติโยมเนี่ยเอาวิธีแก้บ่วงออกไปใช้แต่เราจะสนใจใช้ไหมถ้าเราไม่สนใจก็เหมือนลิงที่ไม่ได้สอนนะโยมขึ้นมะพร้าวขึ้นไปเชือกติดคอตายเลยห้อยดองแดงแก้ไม่ได้อย่างเราเนี่ยแก้ได้แก้อะไรแก้อารมณ์ตัวเองจะแก้อารมณ์ตัวเองได้ด้วยอะไรก็ได้ด้วยสมาธิเนี่ยให้ใจมันมีความสงบเสียก่อนให้ใจมันว่างให้ใจมันวางเสียก่อนเมื่อใจมันว่างใจมันวางเลยเนี่ยจะเกิดสติเกิดปัญญาแล้วมันจะรู้เลยมันจะแก้อารมณ์ของตัวเองได้ว่าถ้าเรามีความโลภเนี่ยเราจะแก้อารมณ์ของเราได้ยังไงถ้าเรามีความโกรธเราจะแก้ความโกรธของเราได้ยังไงถ้าเรามีความ

จะแก้อารมณ์ของเราได้ยังไงถ้าเรามีความโกรธเราจะแก้ความโกรธของเราได้ยังไงถ้าเรามีความหลงเราจะแก้ความหลงของเราได้ยังไงก็ต้องเอาธรรมะโยมไม่ใช่เอาอะไรมาเลยไม่ใช่อวิชชาที่เรียนมานะปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยมาแก้งี้ไม่ได้หรอกถ้าไม่ลงมือปฏิบัติถ้าไม่ทำจิตปล่อยวางให้มันว่างนะให้มันว่างจากความนึกคิดความปรุงแต่งของเราเสียก่อนนะให้มันว่างจริงๆเหมือนกับห้องเราเนี่ยเราจะเอาของอะไรไปวางสักอย่างถ้ามันยังเต็มไปด้วยสิ่งของเราจะวางได้ไหมเหมือนกับเราได้ของดีๆมาสักอย่างโต๊ะสักตัวเนี่ยเป็นไม้มายุงไม้พยุงที่กำลังฮิตกำลังว่ามันเป็นของมีค่ามีราคามากเนี่ยเขาให้ไม้พยุงโต๊ะไม้พยุงมาเนี่ยเนื้อห้องนั้นมันเต็มไปด้วยของสิ่งของแล้วเราจะวางอันนั้นได้ไหมของที่เราคิดว่ามันมีค่ามีราคาเราจะวางมันได้ไหมมันไม่ได้ไม่รู้จะวางตรงไหนเอาวางได้ไปเทินไว้มันสวยไหมล่ะมันก็ไม่สวยใช่ไหมจะไปอะไรไปปิดบังมันก็ไม่สวยทีนี้เราจะเอาของสิ่งมีค่าไปวางไว้ในห้องให้มันมีคุณค่าเราต้องเอาของที่ไม่ใช้ใช่ไหมเขาเรียกว่าขยะส่วนมากเราเนี่ยจะเก็บขยะกันไว้มากเลยจิตใจของเราเนี่ยเก็บไว้เยอะขยะไม่ค่อยได้พัฒนาไม่ค่อยได้เป็นนักปราชญ์นักกวาดหรอกนะอะไรก็รับหมดใจของเรานี่รับหมดนะทั้งบางสิ่งบางอย่างรับแล้วมันไม่ไหวรับแล้วใจของเราก็ทุกข์รับแล้วเราก็มานั่งร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจแต่เราก็รับมันเข้ามาทำไมรับมาแล้วทำไมไม่พิจารณารับได้ไม่ใช่ว่ารับไม่ได้เหมือนกับความทุกข์ของเราเนี่ยเราจะไม่รับได้ไหมล่ะมันไม่ได้นะมันเป็นของเราอะใช่ไหมนั่งอย่างเงี้ยปวดขาเราอยู่บอกไม่เอาไม่ปวดมันบอกมันเชื่อไหมล่ะมันไม่เชื่อเราเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเป็นของเราความทุกข์ของเราฉะนั้นรับมาก็พิจารณาว่าอันนี้มันเป็นความทุกข์นะทุกเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเรามีสังขารจิตใจที่เราเศร้าหมองจิตใจที่เราเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมีสังขารมีการปรุงแต่งแล้วนี่เราจะทำไงให้มันออกไปจากจิตใจของเรานะก็ไม่ต้องไปยึดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาก็รู้มันว่านั่งมันปวดมันเมื่อยมันเจ็บนั่งสมาธิมันไม่สงบเพราะใจมันคิดก็รู้ว่ามันคิดก็ทั้งมันไปเลยก็เรื่องของมันก็มันมีเพราะเรามีจิตจิตก็คือความนึกคิดความปรุงแต่งถ้าเราบังคับมันได้เราก็พ้นแล้วแต่ถ้ายังบังคับไม่ได้ก็รู้มันก็ดูมันก็ไม่ต้องไปฟูมไฟไม่ต้องไปเสียอกเสียใจเหมือนคนนั่งสมาธิเมื่อวานนี้นั่งสงบเงียบดิ่งเย็นตัวเบาจิตเบาวันนี้ทำไมมันนั่งแล้วมันหงุดหงิดมันฟุ้งซ่านมันรำคาญใจมันไม่เหมือนเมื่อวานก็เราอย่าไปนั่นมันสิก็ดูมันก็บอกแล้วของอะไรมันก็ไม่เที่ยงสมาธิมันก็ไม่เที่ยงจิตใจของเราก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะมันจะคอยตะบ่ายอยู่เรื่อยเลยจิตใจเราไม่เที่ยงมันบ่ายอะไรบ่ายเบี่ยงบ่ายไปทางนู้นเบี่ยงไปทางนี้เออยังไม่มีเวลายังไม่ถึงเวลานะยังมีภารกิจนะยังไม่ต้องปล่อยไว้ก่อนใช่ไหมเหมือนกับเราที่เราไม่เจริญในปัญญาของเราก็เพราะอะไรก็เรามันบ่ายอยู่เรื่องเราไม่เที่ยงเอาให้มันเที่ยงแล้วมันต้องบ่ายไม่ต้องบ่ายใช่ไหมทำงานมาเหนื่อยทั้งวันอาบน้ำไปแล้วเสร็จโอ้ยเหนื่อยนักพักก่อนนอนเสียก่อนตื่นมาค่อยทำอันนี้เขาเรียกว่าผ่อนปลนให้กิเลสตัวเองพอนอนไปแล้วก็ที่เรียกว่านอนหลับพักผ่อนตื่นก่อนค่อยทำพอตื่นมาจริงโอ้มันยังง่วงอยู่นะขออีกสักนิดนึงให้มันสบายให้มันผ่อนคลายสักหน่อยเดี๋ยวจะลุกขึ้นมาทำมันก็บ่ายเบียงไปอยู่เนี่ยแล้วชาติหน้าค่อยทำชาตินี้ยังทำไม่ได้เราชาติหน้าจะคิดว่าเกิดมาเป็นมนุษย์หรือเปล่าล่ะนะขอไปพูดหนักเป็นหมูเป็นหมาหรือเปล่าได้เป็นหรือเปล่าเป็นหมูเป็นหมาก็ยังดีนะโยมนะ

0: ทำไมไม่ได้เกิดมาทำไงน่ะเป็นสัมภเวสีเป็นเปรตเป็นอสุรกายอะไรประเภทนั้นน่ะมันหมดโอกาสใช่ไหมอย่างสุนัขอาตมาก็มีความเข้าใจว่ามันก็ต้องรู้ธรรมมั้งนะแต่มันแสดงออกไม่ได้อาตมาเคยเห็นหมาขอไปอย่าไปหน่อยสุนัขไม่เคยเห็นสุนัขเดินจงกรมโยมเออแปลกนะไอ้ที่แรกเรานึกมันคงจะยาบทอะไรของมันไม่รู้พอดีอาตมาเดินจงกรมมันก็เดินตามนะที่แรกก็ไม่เชื่อสายตาเฮ้ไอ้หมานี่มันสุนัขนี่เดินยังไงถึงอาจจะว่ามันเดินค่อยๆย่องๆพออาตมาเดินสมาธิได้มันก็ต้องเดินเดินจะโกงตามเหมือนกันเออขวาย่างซ้ายย่างมันย่างช้าๆเหมือนคนแล้วบอกสงสัยนี่มันเคยเกิดเคยทำเคยเดินนะแต่ด้วยวิบากกรรมอะไรก็ไม่รู้เกิดมาเป็นสุนัขแต่ก็ยังดีโยมเกิดเป็นสุนัขไม่ขี้เลื้อนแล้วก็อยู่ในวัดด้วยแล้วก็ได้เดินจงกรมนี่ไม่เคยเห็นนะถ้าคนมาเล่าให้ฟังไม่เชื่อนี่เห็นด้วยตาเองแล้วก็ไม่ได้เห็นครั้งเดียวด้วยพออาตมาเดินจงกรมมันก็ต้องเดินตามนะย่องจะได้ไม่มีอะไรไปถ่ายจะถ่ายมาให้โยมดูใครไหนไม่เดินจงกรมจะได้อายสุนัขมันนะแม้สุนัขก็ยังรู้จักการปฏิบัติแล้วเรานี่เป็นมนุษย์นี่มันประเสริฐเลิศกว่าพูดหรือได้ยินหรือว่าสอนได้ยิ่งกว่าสุนัขแล้วใครไม่ทำก็อายสุนัขมันเสียดายจริงไม่ได้ถ่ายวีดีโอไว้มันเดินเหมือนคนยิงโยมย่างค่อยๆย่างไม่ได้เดินเร็วๆนะย่างเหมือนกับที่สอนมาทุกวันอ่ะย่างย่างเออแปลกเนี่ยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นสุนัขเดินจงกรมก็คิดว่าเป็นบารมีของเขาฉะนั้นพวกเราเนี่ยเกิดมามีบารมีนะอย่าปล่อยโอกาสให้เสียโอกาสไปนะฉะนั้นเรามีโอกาสแล้วโยมเร่งรีบนะพระธรรมก็รีบเหมือนกันว่าตอนนี้ทำได้ทำเพราะไม่รู้ว่าจะได้ทำไปกี่ปีนะเขาบอกว่าอาตมาอยู่ได้แค่70กว่าปีตอนนี้มัน64แล้วอีกไม่กี่ปีต้องรีบทำโยมนะทำภายนอกด้วยทำวัตถุสิ่งของด้วยทำภายในด้วยโยมนะอย่าไปคิดว่าธรรมานี่บ้าวัตถุไม่ใช่บ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เคยคิดไม่เคยคิดที่จะทำด้วยนะบวชมาทีแรกก็อยากปฏิบัติแต่เมื่อไม่เห็นครูบาอาจารย์ท่านทำแล้วมาพิจารณาใคร่ควรแล้วท่านก็ไม่ได้ทำเพื่อชื่อเสียงของท่านเองท่านก็ไม่ได้ทำเพื่อความสะดวกความสบายของท่านเองท่านทำเพื่ออะไรเพื่อสร้างประโยชน์แก่มวลชนแก่มนุษย์เราแก่พุทธศาสนิกชนของเราฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเราทำสิ่งภายนอกให้มันเจริญรุ่งเรืองด้วยแล้วก็ทำสิ่งภายในให้มันเจริญรุ่งเรืองด้วยควบคู่กันไปนะญาติโยมก็เหมือนกันนะก็อย่าไปบ้าบุญมากนะบุญภายนอกก็อย่าไปบ้ามันทำอะไรก็ต้องให้มีเหตุมีผลนะทำอะไรก็ต้องมีความเชื่อของตัวเองไม่ใช่ใครพูดว่าไอ้บุญนั้นดีก็ไปเฮกันไปนะไม่ใช่ต้องมีสติต้องมีปัญญาพิจารณาของตัวเองคิดว่าสิ่งที่เราทำนี้มันถูกไหมมันต้องไหมมันสมควรไหมแล้วเราทำบุญเราต้องรู้จักฐานะของเรานะไม่ใช่เห็นเขาไทยก็ทำมากๆแล้วก็ทำมากได้ถ้าตัวเองรวยจริงนะถ้ารวยไม่จริงแล้วก็อย่าไปทำถึงขนาดนั้นนะก็บอกทุกครั้งทุกคราวว่าบุญนะมันเกิดจากใจของเรานะถ้าเรามีทุนทรัพย์แล้วก็ทำได้ถ้าไม่มีทุนทรัพย์ทำยังไงโยมไหนลองถามหน่อยนี่ไม่มีปัจจัยทำยังไงอ้าวไม่ได้ยินเลยทำยังไงอ้าวถ้าเราไม่มีปัจจัยเราจะทำบุญเนี่ยเราทำยังไงเห็นคนก็ทำความดีเห็นคนก็ไปทอดกฐินพระป่าแล้วเราไม่ได้ไปร่วมกับเขาเราจะทำยังไงโอ้โหพูดดังๆหน่อยสินั่นแหละถูกต้องที่สุดเลยไม่ใช่เห็นใครเขาทำดีแล้วเฮ้ยนี่มันก็ทำดีอวดไปนะทำอวดมากอวดมีนั่นโง่ที่สุดใช่ไหมธรรมะก็แต่ก่อนเนี่ย โยมแม่ไปวัดสังฆทานเนี่ยไอ้แกฉันไปทอดกฐินมาแกอนุโมทนาหน่อยสิตอนนั้นเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรอนุโมทนาอะไรไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องหรอกคือเขาเอาบุญมาให้เราตอนนั้นเราก็ไม่ได้เข้าวัดเข้าวาอะไรก็เฉยๆนะแม่มาทำบุญที่วัดสังฆทานที่อะไรก็มาทอดกฐินที่อะไรก็เฮ้ยเองอนุโมทนานะข้าไปทำบุญข้าไปทอดกฐินมานะเราก็เฉยๆนั่นน้ำบ่นโอกาสเลยใช่ไหมเพราะเราไม่รู้นี่แต่ถ้าตอนนั้นรู้นะสาธุ50แล้วไม่ต้องลงทุนอะไรเลยได้ฟรีๆเนี่ยใช่ไหมฉะนั้นบอกว่าการทำบุญบอกว่าฉันไม่มีไม่ได้ตราบใดที่ยังมีสติมีลมหายใจโยมบุญมันมีคืออะไรล่ะคำภาษาทูแค่นั้นแหละดีแล้วที่เธอไปทำบุญมาฉะนั้นคนที่เขาเรียนรู้เนี่ยเขาไปทำบุญมาก็จะบอกเออนี่ฉันไปทอดพระป่ามานะเธอร่วมโมทนาด้วยนะเราก็สาธุเราก็ได้บุญกับเขาแล้วไม่ต้องลงแรงไม่ต้องลงอะไรทั้งสิ้นเลยเนี่ยลงแต่ใจที่มีศรัทธาใจที่มีความเชื่อใจที่โมทนากับเขาที่เขาทำความดีนะฉะนั้นคนทำความดีโยมอนุโมทนาสาธุเขานะอย่าไปอิจฉาตาร้อนนะอย่าไปอิจฉาตาร้อนเขาเห็นคนอื่นเขานั่งรถเบนซ์รถสวยๆไม่ต้องไปอิจฉาเขาโยมไม่ต้องอิจฉาอิจฉานั่นเป็นบาปเลยนะสาธุนี่บุญบารมีของเขาที่เขาสร้างทานบารมีมาของเขาเขาถึงได้นั่งรถเบนซ์เขาถึงได้บ้านอยู่บ้านใหญ่ๆมีเงินทำบุญเยอะๆเราก็สาธุเนี่ยได้บุญไม่ใช่เห็นเขานั่งรถเบนซ์เห็นเขาทำบุญมากแล้วมาทำมันอวดพอเขาทำบุญแล้วออกชื่อหน่อยแหมทำบุญต้องออกชื่ออยากให้เขารู้อย่าไปอิจฉาอย่างนั้นโยมโง่ตายเลยนะต้องสาธุไม่รู้หรอกใครเขาด่าคนนี้ว่าไม่ดีก็สาธุไม่ใช่สาธุไปกับเขาว่าเขาไม่ดีนะสาธุที่เขาจะต้องกลับตัวกลับใจนะไม่ใช่สาธุกับความไม่ดีของเขานะนะสาธุว่าให้เขานั้นได้กลับตัวกลับใจนะให้เขาได้มีสติได้มีปัญญาเหมือนเราเนี่ยนะไม่ใช่คนด้อยโอกาสกว่าแล้วเราจะไปทับถมเขาไม่ใช่นะสมัยก่อนมามีความคิดเราพระปฏิบัติพระกรรมฐานไปเหยียดหยามพระที่ไม่ปฏิบัติตอนนั้นโง่จริงๆเลยเนี่ยโง่เนี่ยมันตอนนี้ว่าเออเราไม่น่าไปไม่น่ามีในใจอย่างนั้นเลยนะอันนั้นเป็นอดีตนะแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่เคยคิดว่าใครตำหนิใครก็ถือว่าที่เขายังไม่ลงมือปฏิบัติถือว่าเขายังไม่มีบารมีเขายังไม่ถึงเวลาอย่างเราเนี่ยมันมีเวลาแล้วนะถึงเวลาแล้วเนี่ยจะปล่อยโอกาสจะปล่อยเวลาไปนะเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยบุญของเรามันอยู่ที่ไหนล่ะหายใจเข้าหายใจออกแค่เนี้ยอะไรที่มันเป็นความสำคัญยิ่งกว่าลมหายใจเข้าหายใจออกไม่มีความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าหมดลมหายใจเขาจะเรียกเราเป็นมนุษย์มั้ยเขาเรียกมั้ยเขาไม่เรียกเขาเรียกว่าอะไรสภศพผู้ปราศจากวิญญาณผู้ไร้วิญญาณมรณภาพใช่ไหมปงสังขารเหมือนกันเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าชีวิตของเราเนี่ยมันสำคัญที่สิ่งของนะสำคัญอยู่กับว่าต้องมีเงินมากๆต้องอยู่บ้านหลังใหญ่ๆต้องขี่รถราคาแพงๆต้องมีข้าทาสบริวารไม่ใช่อันนั้นเป็นสิ่งพลอยได้ที่เรานั้นได้สร้างมาแต่ชาติบางก่อนและชาติปัจจุบันนี้เราก็จะทำแต่สิ่งที่ดีฉะนั้นวันนี้อาตมาก็พูดอะไรสเปสปะนะไม่ต้องเป็นเรื่องเป็นราวหรอกก็ไม่ได้เทศหรอกพูดให้ฟังว่าวันนี้เราก็มาสนทนากันเพราะว่าโยมก็ฟังมาตั้ง300กว่ากันแล้วอาตมาก็คงไม่ต้องไปพรรณนาอะไรมากก็เสริมให้เป็นสติแล้วก็เตือนให้มีปัญญานะสิ่งที่เราทำนี่มันจะสร้างสติพังปัญญาให้พวกเรานะแล้วสิ่งสำคัญที่สุดนะโยมนะธรรมะก็ฝากไว้ว่าอย่าลืมนะร่วมแรงร่วมใจนะทำสิ่งที่ข้างที่ครูบาอาจารย์ได้ฝากฝัง เราไว้นะอาตมานี่ก็พยายามทำสิ่งที่หลวงพ่อท่านทำไว้คือไม่อยากให้มันค้างอยู่ในจิตใจตราบใดที่ยังมีลมหายใจนะก็จะทำสิ่งที่หลวงพ่อท่านตั้งไว้ทุกสิ่งทุกอย่างทำให้สำเร็จนะทำให้สำเร็จแล้วก็ใครทำต่อก็แล้วกันแต่เมื่อมีลมหายใจก็จะทำสิ่งที่หลวงพ่อท่านวางไว้นะเป็นการทดแทนบุญคุณนะที่ท่านอบรมสั่งสอนเรามาที่เรา อยู่ได้มาทุกวันขนาดนี้ที่มานั่งพูดอะไรโยมฟังก็เพราะท่านอบรมสั่งสอนเรานะถ้าเราไม่เชื่อฟังท่านนะถ้าท่านไม่อบรมสั่งสอนเราก็คิดว่าก็คงไม่ได้มานั่งเทศนั่งพูดอะไรให้โยมฟังนะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมที่ได้เสียสละเวลามาในการที่ฟังเทศฟังธรรมมาก็ขอบุญกุศลนี้ให้จงเป็นภารวะปัจจัยให้ญาติโยมนั้นได้สมมุ่งมาตรตามปรารถนาสมดังที่คิดไว้ปรารถนาสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลปรารถนาความพ้นทุกข์ถึงแม้ว่าชาตินี้มันยังไม่ได้ก็ขอให้เป็นภารวะเป็นปัจจัยในภายภาคหน้าทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามินั่นคือพระโอวาทบรรยายธรรมพระอธิการหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับ
2: กฎแห่งกรรมเรื่องกรรมตามสนองคนมากชู้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่น่าจะนำมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจสำหรับท่านที่ขาดปัญญาและศรัทธาผิดเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อหลายปีก่อนมีครอบครัวหนึ่งซึ่งเกิดปัญหาในครอบครัวหลายอย่างกับผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวจนสุดทางที่จะเยียวยาเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายขนองเขาเป็นคนที่มีบุคลิกค่อนข้างหนักไปในทางนักเลงและมีนิสัยเป็นนักเลงเจ้าชู้ชอบในทางชู้สาวมักล่อหลอกให้ผู้หญิงตายใจหลงไหลในตนเมื่อเบื่อก็ทิ้งไปไม่เคยเหลียวแลนายขนองเป็นคนมีชื่อเสียงและค่อนข้างมีฐานะดีอีกทั้งเป็นคนมีเสน่ห์ทางวาจาเป็นอย่างมากดังนั้นผู้หญิงที่เสียท่าให้ก็เพราะเหตุว่าหลงไหลในชื่อเสียงและคำหวานๆจากนายขนองด้วยความสมัครใจไม่เคยรู้ว่านั้นคือยาพิษที่เคลือบด้วยน้ำตาลในที่สุดหญิงเหล่านั้นก็ถูกยาพิษจากคำลวงฆ่าตายทั้งเป็นจำนวนมากเท่านั้นยังไม่พอบางคนไม่ระวังเกิดตั้งท้องขึ้นมานายขนองก็ให้ไปทำแท้งเอาเด็กออกเป็นกรรมซ้ำกรรมซ้อนอีกหลายคนคือผิดศีลข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเวรมณีห้ามฆ่าสัตว์นี่บาปยิ่งกว่าเพราะฆ่าลูกในอกของตนเองนักศึกษาหญิงหลายคนและครอบครัวของเด็กสาวเหล่านั้นที่ต้องตกเป็นเหยื่อต้องมีมนทินต้องเสียใจเพราะหลงในคำชายนายขนองมีภรรยาหลายคนเขาเป็นคนที่มักมากในกามไม่เคยสำรวมระวังและทั้งไม่เคยสำนึกเกรงกลัวต่อบาปกรรมใดๆเพราะคิดว่าผู้หญิงที่ตกเข้ามาเป็นเหยื่อของตนนั้นได้ทำการคัดสรรแล้วว่าเป็นเด็กที่ยังไม่เคยผ่านการแต่งงานเป็นหญิงโสดดังนั้นเขาจึงไม่ผิดศีลในข้อ3ซึ่งเป็นการเข้าใจผิดในศีลธรรมอย่างมากมายเพราะความเบาปัญญาและดูถูกกฎแห่งกรรมจนในที่สุดปัญหาใหญ่ในชีวิตก็เกิดขึ้นภ ัญญาคนสุดท้อง

ือเมียน้อยที่นายขนองหลงใหลและรักมากที่สุดของเขาแอบไปมีชายอื่นเรียกว่าเล่นชู้นั่นเองและก็ได้นำชายชู้นั้นมาขอหญิงที่นายขนองกำลังหลงใหลนี้ไปจากอกตนเท่านั้นยังไม่พอพัญญาหลวงของตนซึ่งอยู่ที่บ้านผู้เป็นแม่ของลูกๆ ก็คบชู้สู่ชายอีกด้วยในช่วงเวลาเดียวกันนั้นและได้หอบผ้าผ่อนเงินทองทั้งหมดไปจากเขาทั้งยังทิ้งหนี้สินไว้ให้เขาต้องตามแก้ไขจำนวนมหาศาลทำเอานายขนองแทบเป็นบ้าหัวใจแทบล้มเหลวเพราะถูกพัญญานอกใจในเวลาเดียวกันถึงสองคนบวกกับมีหนี้สินท่วมตัวทรัพย์สินที่ไว้ใจให้พัญญาที่บ้านตนรักษาก็ถูกยักยอกล้างผลาญจนสิ้นเนื้อประดาตัวนายขนองช็อกเข้าโรงพยาบาลเมื่อหายดีก็คิดแก้แค้นพัญญาน้อยของตนโดยไปปรึกษาผู้คงแก่วิชาไสยศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยขณะนั้นปัจจุบันอาจารย์ขมังเวชผู้นี้กำลังรับกรรมที่ตนก่อไว้อยู่ในคุกด้วยคดีข่มขืนผู้หญิงนั่นเองเขาได้ทำการปั้นหุ่นลงอาคมหมายเอาชีวิตของพัญญาน้อยนั้นขณะเดียวกันในวันทำพิธีก็ได้พาน้องสาวแท้ๆของตนไปด้วยนายขนองและน้องสาวได้ร่วมกันทำพิธีโดยมีจอมขมังเวทที่กล่าวถึงเป็นผู้ประกอบพิธีให้ขณะนั้นผู้เป็นน้องสาวของนายขนองปวดศีรษะมากจึงให้จอมขมังเวทลงอาคมสักยันลงน้ำมันว่าเป็นการรักษาโรคเวรโรคกรรมที่เป็นอยู่ให้หายไปบริเวณขมับน้องของนายขนองสังเกตเห็นว่าขณะที่ทำการสักน้ำมันอยู่นั้นจอมขมังเวทผู้นี้จ้องมองตนด้วยสายตาเจ้าชู้โลมเลียชอบกลเมื่อกลับมาถึงบ้านก็รู้สึกผิดปกติจึงเล่าให้นายขนองฟังนายขนองใจคอไม่ดีจึงให้น้องของตนบวชชีแก้กรรมทันทีแต่ที่น่าแปลกคือผมของน้องสาวนายขนองเมื่อปลงผมแล้วนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่นายขนองจะนำไปลอยน้ำนั้นได้แก้ผ้าห่อผมดูก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะพบหนอนในเส้นผมหลายตัวยั่วเยี้ยหน้าขยะแขยงเป็นอย่างยิ่งทุกสัพพะชีวิตย่อมตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทำดีย่อมได้ดีจริงทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วเป็นของตอบแทนจริงเช่นกัน

โอวาทท่านพุทธทาสภิกขุมองอย่างไรมองอะไรมองให้เห็นเป็นครูสอนมองไม้ขอนหรือมองคนถ้าค้นหามีสิ่งสอนเสมอกันมีปัญญาจะพบว่าล้วนมีพิษอนิจจังจะมองทุกข์หรือมองสุขมองให้ดีว่าจะเป็นอย่างที่คนเราหวังหรือเป็นไปตามปัจจัยให้ระวังอย่าคลุ้มคลั่งจะมองเห็นเป็นธรรมดามองโดยในให้มันสอนจะถอนโศกมองแยกโยกมันไม่สอนนอนเป็นบ้ามองไม่เป็น

จะโทษใครที่ไหนมามองถูกท่าทุกข์ก็คลายสลายเอง

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมเขานำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้ญาติโยมก็มีโอกาสดีที่ได้มาเข้าวัดถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันเช่นเคยทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่เรามีโอกาสได้หยุดการงานปล่อยละวางหน้าที่ที่เรากังวลซึ่งเป็นเวลาที่ควรจะได้มาพักผ่อนย่อนใจของเราให้เกิดความสบายใจความกังวลเป็นโรคชนิดหนึ่งความกังวลเป็นโรคชนิดที่เริ่มต้นจากระบบประสาทที่คุ้นคิดกังวลจนนอนไม่หลับกังวลจนไม่กินไม่เป็นอันกินกังวลจนไม่เป็นอันหลับอันนอนโรคนี้เราอยู่ในลักษณะกังวลมากที่สุดทุกวันนี้สังคมวุ่นวายมากก็จะมีโรคกังวลเข้ามาแทรกซ้อนในอารมณ์ของทุกคนไม่มากก็น้อยแต่ส่วนมากจะมากกว่าน้อยยิ่งคนเราไม่มีโอกาสได้ฝึกสมาธิไม่มีโอกาสได้ฝึกธรรมะก็จะเป็นโรคกังวลมากที่สุดมันกังวลตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วแต่เราไม่รู้จักตัวเหตุของมันเองเราก็ไม่รู้จักทุกข์ที่เกิดกังวลเองเราก็ไม่สามารถที่จะตัดอารมณ์อันนี้เมื่อกังวลมากๆขึ้นจะกลายเป็นโรคนอนไม่หลับสะดุ้งหวาดผวาแล้วก็กลายเป็นโรคประสาทมาทีละน้อยจนเป็นจิตหลอนเมื่อจิตร้อนแล้วก็ร้อนใครร้อนใจตัวเองอันนี้เรามาวัดเราต้องการละความกังวลไม่ให้จิตใจของเรานี้ฟุ้งซ่านวุ่นวายถูกความกังวลครอบงำจึงกลายเป็นอารมณ์ที่เศร้าหมองขุ่นมัวจิตไม่ประพัดสอนจิตไม่แจ่มใสจิตไม่เบิกบานจิตไม่รื่นเริงบันเทิงใจเพราะถูกความกังวลครอบงำมันกังวลตั้งแต่วันแรกคนเราที่มีครอบครัวที่มีการงานมีหน้าที่บางคนอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ย่อมกังวลให้กันสามีภรรยาภรรยาก็กังวลต่อสามีสามีก็กังวลต่อภรรยาพ่อแม่ก็กังวลต่อลูกลูกก็กังวลต่อเพื่อนฝูงต่อไปความกังวลนี้มากขึ้นมากขึ้นจนเป็นการยึดติดแน่นเหนียวเป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเป็นอันเดียวอันหนึ่งไม่เคยจะแยกสัญญาความรู้สึกอันนี้ออกไปจากใจได้กังวลว่าเขาจะมาบ้านไหมเนาะเขากลับค่ำไปเขากลับค่ำไปเราก็จะเงยมองหรือว่าถ้าลูกเรากลับโรงเรียนผิดเวลาเราก็ชะเง้อมองว่าลูกเราไปที่ไหนยิ่งไม่กลับบ้านยิ่งมาดึกๆเดินๆนั่นยิ่งกังวลมากกังวลจึงกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่เราไม่ได้ศึกษาใจเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันทำให้เรากังวลเป็นทุกข์แต่คนที่จะดับได้ถ้าไม่มีทางอื่นนอกจากว่าเข้ามาหาความสงบถ้าเรายังเกิดหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดไปชีวิตนี้เราจะไม่พบหรอกความดับความกังวลคนที่จะดับได้สิ่งอันนี้ตัดได้คือพวกนักธรรมะพวกนักปฏิบัติธรรมพวกที่รู้จักจิตตัวเองพวกที่รู้จักใจตัวเองพวกที่รู้จักความกังวลมันเกิดจากอะไร แล้วก็ไปแก้ไขดับความกังวลนั้นนั่นแหละจึงจะพบความสุขที่แท้จริงฉะนั้นเรื่องนี้มีกันทุกคนที่เราจะไปไหนเนี่ยตลอดคืนจริงๆเรานอนไม่หลับจริงๆเราจะต้องทำนั่นจะต้องทำนี่กลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะบกพร่องกลัวจะไม่ตรงตามที่เราต้องการแต่ความเป็นจริงงานมันไม่มีมากอะไรหรอกมันมีนิดเดียวแต่เรากังวลมากกว่านั้นเหมือนงานปีใหม่เนี่ยจริงๆไม่มีอะไรเลยพอพ้นไปวันที่31วันที่1แล้วมันก็ไม่มีอะไรแม้แต่เราตื่นเต้นเกียมการถ้าใหญ่โตมโหฬารจะทำงานอะไรทิ้งเราก็กังวลมากแต่พองานหมดไปแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเหมือนกับเราจะทำพิธีกรรมทำบุญทำทานอะไรของเราแบบตั้งบ้านอะไรของเราเนี่ยกินเลี้ยงอะไรของเราเนี่ยเตรียมการจะเหน็ดเหนื่อยรายวันเตรียมเป็นครึ่งเดือนแต่พอลาเสร็จพิธีแล้วนิดเดียวแค่ไม่กี่ชั่วโมงเรื่องเลิกกันแล้วเหมือนใครจะผู้หลักผู้ใหญ่จะมาสักคนเนี่ยก็เตรียมการต้อนรับกันซะอย่างใหญ่โตเข้ามาแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็กลับไปแล้วไม่มีอะไรแต่เราสิจิตเป็นนายกายเป็นเบามันสั่งให้จิตเนี่ยปรุงแต่งคิดนึกซะจนกังวลมากมายที่โบราณท่านรู้เห็นสิ่งพวกนี้ว่าจิตมันเป็นนายกายมันเป็นเบาเจ้ากายนี่หรือเป็นทาสรับใช้ที่ดีมาตลอดเป็นธาตุรับใช้ของจิตที่ดีมาตลอดซึ่งจิตจะใช้อะไรมันก็ทำจิตทั้งๆที่มันมีเพียงเจตสิกมีเพียงสังขารมีเพียงวิญญาณมันเป็นเพียงตัวปรุงแต่งคิดนึกถ้าจะไปจับเอาตัวตนมันมามันไม่มีตัวตนไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีหน้าไม่มีตาไม่มีเอวไม่มีไหล่ไม่มีแสงไม่มีสีไม่มีรูปลักษณะมันเป็นเพียงนามธรรมเป็นตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาหรือว่าตัวรู้เห็นตัวคิดนึกแต่ว่ามันมีพลังมีอิทธิพลที่จะใช้คนเราให้โง่ได้ให้ฉลาดได้ให้ทำบุญได้ให้ทำบาปได้ทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้ให้เหน็ดเหนื่อยเมื่อเท่าไหร่มันก็ใช้ถ้าจิตนั้นมันต้องตามถ้าจิตนั้นมันเกิดความโลภมันก็พยายามที่จะวิ่งหาพยายามที่จะแสวงหาใช้ให้กายที่เป็นเบาเนี่ยให้ไปเอาเมื่อค่ำดึกดื่นมันก็ใช้ให้ทำถ้าเจ้านายต้องการเสียแล้วถ้าจิตที่เป็นนายมันต้องการอะไรมันใช้ไม่มีเวลาหยุดบางทีมันใช้ให้เราทำงานค่อนคืนเที่ยงคืนมันก็ต้องใช้ถ้าไม่เสร็จงานแล้วมันก็ไปไม่ได้นอนไม่ได้กังวลกายมาตกอารมณ์นี้อีกแล้วแต่เจ้านายมันไม่ยอมมันจะต้องใช้ทุกวันใช้ทุกคืนใช้ทุกเวลาที่มันต้องการอะไรของมันสมมติมันหิวข้าวมันอยากจะกินอาหารอร่อยใกล้ๆมันก็ไปถ้ามันต้องการมันก็จะต้องไปหาสิ่งนั้นเอามาให้เบาจะต้องไปหามาให้นายแต่ความจริงตัวจิตนั้นไม่มีอะไรเลยมันไม่ได้กินด้วยเลยมันไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ได้เดินมันไม่ได้มีทุกอะไรด้วยเลยแต่ว่ามันเป็นตัวต้องการตัวตั้งความปรารถนาอย่างรุนแรงแต่พอได้มามันก็แค่นั้นเองมันก็ไม่ใช่ได้ขอบอกขอบใจอะไรเรามากหรอกมันก็ดีใจเดี๋ยวมันก็ต้องการสิ่งอื่นมาแทนทดเธออีกเหมือนกับคนกินเหล้าหรือกินเมาเข้าไปแล้วมันอยากทนไม่ได้จนมือไม้สั่นแต่พอกินเข้าไปแล้วมันก็แค่นั้นเองไม่มีความสุขอะไรขึ้นมาแต่พอมันบกพร่องขาดไปมันก็เรียกร้องต้องการอีกไอ้เจ้าจิตมันต้องการมันก็ใช้ให้เบาเนี่ยไปเอามากินแล้วเจ้าเบาก็รับทุกข์แทนเมาหัวปากหัวปำเซไปเซมาแต่เจ้าจิตนั้นไม่ได้เป็นทุกข์อะไรด้วยแต่เจ้ากายเจ้าเบานั้นเป็นทุกข์มากเหมือนกับสูบบุหรี่ก็เช่นเดียวกันความจริงจิตมันต้องการให้ร่างกายก็ไปแสวงหามาพอดมๆสูดๆเข้าไปมันก็ไม่มีอะไรมีตะกลิ่นมีตะฝันพอหายอยากแล้วจิตพอใจแล้ว สักพักเดียวมันก็อยากต่ออีกมันก็ใช้ให้กายนั้นเจ้าบ่าวนั้นทำตามอีกเมื่อเราไม่รู้อิทธิพลของจิตไม่รู้อิทธิพลของนายที่เลวนายที่ชั่วนายที่มีแต่ความโลภความโกรธความหลงเจ้าบ่าวก็เป็นทาสตลอดไปใช้หัวปักหัวปั๊มไม่ได้หยุดไม่ได้ชินบางคนต้องเป็นทุกข์ระทมติดคุกติดตารางฆ่าตัวตายเช่นเดียวกับเมื่อเรารักใครสักคนเจ้านายเจ้าบ่าวเนี่ยมันรักใครสักคนรักถวายชีวิตจิตใจแล้วถ้าไม่ได้คนนี้ต้องตายแน่รักในส่วนที่เขาดีต่อเรานะรักหมดทั้งร่างกายเนี่ยทั้งหน้าทั้งตาทั้งการกิริยารักซะจนหมดเนื้อหมดตัวถ้าไม่ได้ต้องตายใครเป็นคนที่ผูกพันเจ้าจิตเจ้านายนั่นเองเป็นคนต้องการเมื่อต้องการรูปต้องการเสียงนั้นมาเป็นของเราเพื่อเกิดผิดหวังขึ้นมามันคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกคิดตลอดคืนตลอดวันว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงเลยซึ่งเมื่อก่อนเขาดีต่อเราเขาพูดจริงต่อเราแต่เดี๋ยวนี้ทำไมจึงเปลี่ยนแปลงเราก็พารณาคิดเจ้านายของจิตมันก็คิดเข้ามาเรื่อยไปคิดจนเสียอกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับกังวลผลที่สุดตายดีกว่าตายผู้เอาคนคิดสั้นๆด้วยการกินยาตายฆ่าตัวตายยิงตัวตายโดดน้ำตายสารพัดที่นายมันจะผิดหวังนายมันเป็นผู้พ่ายแพ้แล้วมันก็ใช้ให้กายเนี่ยเจ้าเบาเนี่ยทำผิดๆโดยการทำลายกายไปเนี่ยให้แตกดับจึงทนไม่ได้ถึงก็เจ็บปวดกินยาเข้าไปลำไส้มันจะอยู่ได้อะไรมันก็ถูกกัดผลที่สุดก็ต้องตายฆ่าตัวตายกินยาตายนี่เขาเรียกว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาคนเราเมื่อไม่ได้เรียนรู้ว่านายเป็นอย่างไรเบาเป็นอย่างไรเราก็ไม่แจ้งจิตถ้าเราเรียนรู้ว่าไอ้นิสัยของนายเนี่ยมันเป็นอย่างไรไอ้นิสัยของนายเนี่ยมันนิสัยไม่ดีหรือนิสัยมันดีมันชอบใช้ให้เพียงทำผิดๆหรือเปล่าถ้ามันชอบใช้ทำผิดๆเราก็จงรู้จักนิสัยนายให้ดีคอยแก้ไขนายตัวสติตัวปัญญาเนี่ยตัวสมาธิเนี่ยเป็นตัวที่จะปรับปรุงแก้นิสัยนายให้ดีได้ที่จะไม่ใช้เบาให้ทำผิดเมื่อเรารู้สภาวะตามความเป็นจริงว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาเราก็แยกออกจากกันได้เบาเนี่ยไม่มีอะไรมันเป็นเกิดมาจากธาตุสี่เกิดมาจากธาตุสี่เกิดมาจากข้าวเกิดมาจากน้ำเกิดมาจากดินเกิดมาจากยอดไม้ยอดไร่ที่ได้จากเลือดเนื้อของพ่อแม่ให้มาแต่เจ้าเบาเนี่ยก็จะต้องรับทนทุกข์ทรมานจากจิตเป็นผู้ชายตลอดมาแต่ความไม่จริงมันเป็นอิทธิพลของจิตทั้งหมดบางทีมันทำโดยไม่มีเหตุมีผลก็มีเท่านายจิตมันอยากอะไรมันจะต้องทำตามแต่เราก็ปนมั่วไปหมดเรานึกว่ากายเรานึกว่าตัวเราต้องการแต่ที่จริงจิตมันต้องการนะครับไม่ใช่ตัวเราต้องการแต่ถ้าเราห้ามจิตห้ามใจเสียได้หยุดยั้งนายที่คิดผิดๆเสียได้โดยการเอาสติเข้าไปคุ้มครองเอาสมาธิเข้าไปสงบใจเอาปัญญาเข้าไปพิจารณาจิตของนายมันก็จะหยุดการใช้เบาที่ไปในทางที่ไม่ดีได้ทำให้เกิดสงบระงับเช่นจิตมันดีนายดีเนี่ยวันนี้ไปวัดวันนี้สวดมนต์วันนี้นั่งสมาธิวันนี้ไม่ไปเต้นไปรำที่ไหนวันนี้ทำใจให้สบายสักวัน

วันนึงวันนี้จะหยุดโกรธสักวันนึงจะหยุดปรุงสร้างสักวันนึงหยุดสังคมภายนอกสักวันนึงเพราะสังคมมากแล้ววุ่นวายตลอดวันเราก็ปลีกตัวเข้าสู่ที่สงบเมื่อนายดำริดีอย่างนี้เจ้าบ่าวก็สบายนั่งสบายนอนสบายเดินสบายไม่ต้องไปเต้นแรงเต้นกาไม่ต้องไปโหกคนปิดที่ไหนแล้วไม่ต้องไปนั่งปวดเมื่อยเพราะอะไรเพราะนายดีนายขยันนายรักความสงบรักที่จะสวดมนต์ภาวนารักที่จะเข้าหาธรรมะก็ใช้เบาไปสู่ที่ดีเบาก็สบายหนึ่งวันเพราะนายดีนายใจบุญนายมีศีลมีธรรมก็ใช้เบาให้ทำศีลธรรมให้ดีฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วจิตเป็นนายกายเป็นเบาจิตก็เป็นเพียงนามธรรมเป็นเพียงนามธรรมกายก็เป็นเพียงรูปธรรมซึ่งมีธาตุดินน้ำไฟลมใจก็เป็นเพียงธรรมธาตุธรรมธาตุนี้ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาแต่ถ้ามีกิเลสเข้าไปยึดถือเป็นอุปาทานมีโรคกดหลงเข้าไปแล้วก็เป็นตัวตนมากที่จะทำให้ทุกคนเดือดร้อนเพราะจิตเพราะนายที่ปรุงแต่งยึดถืออันนี้เมื่อเราเข้าไปรู้เห็นด้วยสติปัญญาแล้วมันก็ปล่อยวางก็มีแต่เพียงรู้เฉยอย่างเดียวรู้ละรู้วางรู้นิ่งรู้เฉยรู้จักสงบใจเมื่อเราไปรู้ใจเมื่อไรเมื่อไปรู้ความสงบเมื่อไรมันก็ไม่มีตัวตนอะไรออกมาแสดงแต่ถ้าเผลอเมื่อไรเผลอตัวเมื่อไรมีโรคกดลงเมื่อไรมันก็มีตัวแสดงปรุงแต่งขึ้นมามันก็ออกมาเป็นกิริยาทางกายวาจาที่ไม่ดีถ้าจิตมันดีเป็นกุศลก็แสดงออกมาทางกายวาจาใจดีฉะนั้นพวกเราจงฝึกนายที่ดีให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญาด้วยการอบรมเข้าหาธรรมะเข้าหาศีลธรรมเพื่อหาความสุขสงบในจิตใจของพวกเราปีใหม่เนี่ยนายมันจะใช้เราไปผิดๆแหละเราก็รีบพาเข้าวัดเสียมันจะพาให้เราไปเสียเงินเสียทองไปโดยไม่มีประโยชน์เราก็พยายามดึงรังเข้ามาวัดเสียก็จะได้ไม่ต้องไปทำอะไรให้มันเสียเงินเสียทองเพราะเราก็รู้พิจารณาแล้วก็เกิดสติเกิดปัญญาว่าไอ้ปีใหม่ปีเก่าก็คนเก่านั่นเองไม่ได้เปลี่ยนแปลงนิสัยจิตใจสันดานเดิมไปได้มันก็ยังมีโรคกดหลงดวงเดิมนั่นเองพระอาทิตย์พระจันทร์ก็ยังเป็นดวงเดิมวันคืนก็ยังเป็นของเดิมฉะนั้นเราจงทำจิตของเราให้เป็นจิตดีเป็นจิตของพุทธะแล้วเราก็จะได้รับความสุขที่เราจะไม่ไปหลงใช้ไปในทางผิดการเข้าหาศีลหาธรรมนั้นเป็นการหาประโยชน์ใส่ตัวเองอย่างมากไม่ใช่หาประโยชน์ให้ใครเลยการที่หาประโยชน์ใส่ตัวเองนั้นเป็นความสุขสงบในชีวิตของเราคนเราจะเบื้องต้นชีวิตก็ดีท่ามกลางชีวิตก็ดีบั้นปลายชีวิตก็ดีถ้าไม่มีบุญกุศลแล้วจะเอาอะไรมาเป็นสุขจะเอาอะไรมาสมหวังจะเอาอะไรมาสงบจะเอาอะไรมาเป็นที่พึ่งทางใจฉะนั้นนอกจากทางศีลธรรมเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งทางใจของเราได้โลกเนี่ยเราใช้เท่าไหร่เราแสวงหาเท่าไหร่มันก็เดือดร้อนเท่านั้นมันก็วุ่นวายเท่านั้นมันไม่มีเงื่อนปมของมันจะจุดจบหยุดยั้งได้เลยมันก็มีแต่เรื่องเดือดร้อนปรุงแต่งเรื่อยๆไปเพราะการปรุงแต่งการสร้างอารมณ์นั้นมันมากมายจริงว่าโรคกังวลพวกเราจะดับได้อย่างไรการกังวลเนี่ยเราจะดับได้อย่างไรเพราะมันมีหน้าที่การงานมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบมีลูกมากหลานมากมีทรัพย์มากการงานมากก็กังวลมากแต่ถ้ามันมีมากแล้วเราจะทำยังไงเราจะต้องหาความสงบให้มากหาศีลทานภาวนาหยุดยั้งในจิตใจของเราให้มากแล้วกังวลก็น้อยถึงจะมีอะไรมากแต่จิตใจมันก็มีความสงบมากก็หยุดยั้งความกังวลโรคหัวใจได้โรคประสาทได้ทำให้กินได้นอนหลับสบายใจตลอดปีที่เราจะได้มา
พราะว่าธรรมะคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมที่สามารถจะชำระล้างหรือว่าชำระจิตใจให้เกิดความเยือกเย็นให้เกิดความสงบดับความร้อนทุกข์ใจได้อย่างมหัศจรรย์ใครจะมีทุกข์ด้วยวิธีใดทุกข์ด้วยเรื่องประการใดๆทั้งปวงก็พอมาประพฤติปฏิบัติธรรมหรือมาน้อมนำเอาไปไว้ในกายใจก็ย่อมได้รับความสงบร่มเย็นกว่าที่เราไม่เคยมีธรรมะเช่นเราเคยมีทุกข์มีกังวลเรื่องปัญหาครอบครัวเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเกิดขึ้นมามันก็ตัดละไม่ได้มันเก็บไว้ในใจสร้างไว้ในใจสุมไว้ในใจจนละอุร้อนเร่าร้อนไม่รู้จะไประบายที่ไหนได้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วใครเราจะช่วยดับทุกข์ทางใจเราไปถามใครใครก็มีเหมือนกับเราไปหาหมอหมอก็มีทุกข์เหมือนกับเราไปหาคนที่ไหนคนจนก็มีทุกข์เหมือนเราคนมีก็มีทุกข์ยิ่งกว่าเราเมื่อมีทุกข์เอาร้อนกัดกุ้มรุ่มอยู่ในใจไม่มีทางดับจะไปหาคนไหนก็ทุกข์พอกันกับเราแล้วเราจะพึ่งอะไรได้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมีทางเดียวคือทางดีคือทางสายเอกคือเดินเข้าสู่ทางสงบคือหาธรรมะเป็นที่ยึดเกาะเหนี่ยวทางใจว่าที่ทุกข์ทั้งหมดนี้เพราะเราไม่สงบเองเราไม่แสวงหาความสงบเองเราไม่แสวงหาความยุติคือสันติที่มีอยู่ในใจเราเองเราไปแสวงหาแต่สิ่งที่มันทำให้เราเดือดร้อนเราวิ่งไปหาสิ่งที่มันทำให้เราต้องวุ่นวายใจทุกครั้งเหมือนกับเราอยู่บ้านเราเนี่ยถ้าเราอยู่กินนอนภาวนาเราก็คงสงบแต่ไม่งั้นเราไม่ได้อยู่เฉยเราไปเอาเรื่องคนโน้นมาคิดเอาเรื่องคนนี้มาคิดเอาเรื่องคนโน้นมาปรารภเอาเรื่องคนนี้มาปรารภเรื่องนอกบ้านก็เอาเข้ามาเรื่องในบ้านก็เอาเข้ามาปัญหาทั้งภายในภายนอกเมื่อเกิดกุ้มลุมอยู่ในใจเราก็เกิดปั่นป่วนดันจวนใจเกิดความฟุ้งซ่านกระอักกระอ่วนเมื่อเป็นอย่างนี้เลยถึงว่าทุกข์ที่เราไปเอาสิ่งภายนอกเข้ามามากเราไม่ได้กินเฉยๆนอนเฉยๆอยู่เฉยๆเพราะเราไปดิ้นรนเอาเรื่องราวคนอื่นมาใส่ใจเราจึงเป็นโรคกังวลจึงทำให้จิตของเราทุกข์หนักแบกภาระหนักปัญหาหนักอกหนักใจจึงแก้ไม่ตกกับทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์แต่เมื่อเรามาพบพุทธศาสนาแล้วก็ควรแก้ความหนักใจเราด้วยการทำความดีให้ตัวเองได้ปลื้มปิติว่าเราทำอะไรเราให้ทานแล้วเราก็สบายใจเรารักษาศีลแล้วเราก็สงบสบายใจมีโอกาสได้สำรวมระวังว่าศีลของเรามีกี่ข้อเราควรจะรักษาให้ยิ่งขึ้นไปเมื่อเราได้เข้าใจถึงเรื่องศีลเราก็ดีใจอยู่กับศีลว่าสิ่งที่แล้วมาเราก็ทำดีต่อไปเราก็ทำดีเราก็นึกว่าศีลเนี่ยเป็นรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของเราไม่ทำให้จิตของเราเป็นทุกข์มากแล้วเราได้ภาวนาแล้วเราได้หัดนั่งสมาธิเราก็รู้ว่ามันไม่สงบมีอยู่ในใจเรายิ่งนั่งก็ยิ่งคิดยิ่งนั่งก็ยิ่งฟุ้งซ่านเรารู้แล้วว่าใจดวงนี้มันทำยากมันดีได้ยากมันสงบได้ยากถ้าไม่เอาพระธรรมมาสอนใจเราคงไม่พบความสุขแน่ในชีวิตนี้เราจะต้องพยายามฝึกฝนอบรมต่อไปพอเราเกิดมีความสงบของเรามั่งแล้วเกิดภาวนาใจเย็นใจเข้าที่แล้วจิตรวมได้แล้วโอ้ชีวิตนี้เรามีหวังมีหวังที่จะพบความสุขในบั้นปลายเราได้พบความสุขเหนือกว่าที่เราอยู่ในแวดล้อมแก้วแหวนเงินทองบ้านเรือนลูกหลานเรามีความสุขในเมื่ออยู่ตัวคนเดียว
กินคนเดียวนอนคนเดียวเราพบความสุขได้แล้วเราก็อยู่กับกินหลายคนนอนหลายคนเราก็เป็นสุขได้เมื่อเราพบความสุขอย่างนี้เราก็เลยนึกว่าคนเราที่เขาอยู่คนเดียวแล้วเขาว้าเวอยู่คนเดียวกลับไม่ว้าเวเมื่อก่อนเราอยู่คนเดียวกลับเหงากลับว้าเวจึงได้คิดหาคนโน้นคนนี้มาเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อนคู่นอนเพื่อนคู่ใจแต่เมื่ออยู่คนเดียวแล้วมันไม่ว้าเวมันดีกว่าที่เราจะคิดหาเพื่อนคู่ใจเพื่อนคู่ตายคนเราเมื่ออยู่คนเดียวมีความสุขสงบนั่นแหละจึงจะปราศจากทุกข์แต่คนเดียวอยู่แล้วว้าเวใจเกิดความฟุ้งซ่านรู้สึกว่าอยู่ไม่ได้คนเดียวมันเหงานั่นแหละชีวิตนี้จะไม่พบความสุขเลยเพราะชีวิตที่ไม่สันโดษชีวิตที่ไม่มักน้อยชีวิตที่ไม่สำรวมชีวิตที่ไม่แสวงหาทางถูกต้องชีวิตที่อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษภัยตลอดเวลาเราหารู้ไหมว่าเวลาเราเจ็บแล้วเนี่ยเราจะสนุกเหมือนเมื่อเราดีๆไม่ได้เราแก่เท่าแล้วเราก็ไม่มีสังคมอย่างนั้นจะไปสนุกกับน้องเฮฮาเหมือนหนุ่มสาวเขาก็หมดไปยิ่งเราแก่เข้าไปเจ็บเข้าไปใครเราจะมาเป็นเพื่อนคู่คิดสำหรับเราใครจะมาเป็นเพื่อนคู่ใจสำหรับเราทุกคนก็ต่างรับภาระทุกคนก็ต่างหนีทุกคนก็ต่างจากกันเราก็ไม่มีอะไรหรอกที่จะเป็นที่พึ่งเราได้แน่นอนที่จะเป็นเพื่อนคู่ใจเราตลอดไปที่จะเป็นคู่ทำให้เราสบายใจมีแต่ทำให้เราต้องห่วงต้องเป็นทุกข์ต้องกังวลเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอะไรไปไม่ได้ตามที่เราคิดจะมานอนเจ็บนอนตายอยู่ด้วยกันตลอดไปมันไม่มีแล้วเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็รู้ว่าสิ่งที่จากเราไปนั่นคือตัวกังวลตัวทำให้เราว้าเวตัวให้ทำเราต้องน้ำตาตกคนเราแสวงหาผิดๆกันมาตลอดที่อยากจะได้อะไรๆแบบให้ใกล้ชิดตัวเองให้อบอุ่นในใจตัวเองแต่หารู้ไหมว่าสิ่งพวกนี้มันจะเป็นพิษภัยเราในบั้นปลายชีวิตเราเคยอยู่กับลูกได้อยู่กับหลานได้แต่เราเจ็บเดี๋ยวไข้แล้วเขาก็ไม่ไปนอนอยู่กับเราเขาก็ไม่ไปทำความอบอุ่นให้เราตลอดไปเขาก็ตายไปกับเราไม่ได้เขาก็เจ็บไปกับเราไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แยกกันอยู่ในตัวแล้วแต่เราหลงผิดเองเราเข้าใจผิดเองเราจะพยายามหาให้ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นพิษเป็นภัยไปหมดในเมื่อมันเป็นไปไม่ได้ตามที่ใจเราหวังคิดนี่เราก็เตรียมตัวกันก่อนมาวัดมาอยู่คนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวหัดมีความสุขคนเดียวเราจะได้ไม่ว้าเวใจเราจะไม่ต้องระทมขมขื่นใจถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวได้ไม่ว้าเวมีความสุขเนิ่นนั้นเนี่ยโลกนี้จะสงบเราจะพบธรรมะคำสอนพุทธเจ้าได้อย่างแท้จริงถึงแก่นของความสุขอันนี้สำคัญมากที่จริงพุทธศาสนาก็สอนให้พวกเราได้รู้จักช่วยตัวเองแต่คนเรานี่หวังว่าไอ้สิ่งที่เราจะได้ความสุขนั่นคือต้องได้อะไรทุกอย่างที่เราต้องการเสียก่อนได้เงินมาได้บ้านมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้คนที่เรารักมาอยู่ใกล้ๆเราทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหน้านั่นแหละคือความสุขไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พร้อมหน้ามานั่นแหละคือความทุกข์ละนั่นแหละเราเตรียมตัวไว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาอันนั้นเนี่ยที่เราสร้างสมอารมณ์พอใจไว้มากมากมากมากขึ้นพอมันแก่ตัวเต็มที่มันพลัดลงไปจากมือเราเหมือนกับของที่เรารักแล้วมันพลัดลงจากมือเราแตกต่อหน้าต่อตาเราเราไม่สามารถจะหยิบประกอบให้มันดีดังเดิมได้เมื่อนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่ามันสูญเสียที่สุดเลยมันไม่น่าจะเป็นไปแต่มันก็ต้องเป็นไปเพราะเราดึงลังให้มันเป็นของเดิมไม่ได้ความแก่ความเจ็บความตายก็มาพัดลงไปจากมือเราอย่างนั้นพัดไปจากความรู้สึกเราอย่างนั้นเราจึงต้องร้องไห้กันทุกวันเราจึงต้องทุกข์ระทมกันอยู่ทุกวันเพราะเราไม่ได้ปรับปรุงตัวเองเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อน
เราไม่ได้ศึกษาธรรมะไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเป็นไปมันไม่มีอะไรเป็นของเราได้แน่นอนศีลและธรรมเท่านั้นเนี่ยที่จะยังบุคคลนั้นให้เกิดความสบายใจเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายที่ดึงเหนี่ยวทางจิตใจเราให้ดีขึ้นอันนี้ธรรมะถึงจะฟังยากถึงจะเข้าใจยากแต่มันของยากเนี่ยเหมือนยาขมที่จะไปสักรักษาโรคหลายๆได้แต่ยากินหวานๆน่ะมันรักษาโรคได้แต่ง่ายๆแต่โรคยากๆมันแก้ไม่ได้ธรรมะที่ฟังยากปฏิบัติยากลำบากลำบนนั่นแหละมันเอาไปแก้ทุกข์ยามยากได้เรื่องปัญหาในชีวิตที่มันลำบากที่สุดมันจะแก้ได้โดยการดับทุกข์ทางใจแต่ถ้าเราเอาแต่สิ่งง่ายๆง่ายๆเข้าวัดง่ายๆอะไรก็ง่ายไปหมดทุกอย่างแต่เวลามีทุกข์เข้ามาจริงๆมันยากที่เราไม่สามารถจะรู้เท่าทันใจไม่สามารถจะแก้ความทุกข์ทางใจได้ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนิจจังเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาไปต่อหน้าต่อตาเราแม้แต่ร่างกายเราก็เป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาในที่สุดแต่เราก็ยังหลงว่าเป็นร่างกายเราอยู่ตลอดไปมันก็มั่นคงไม่ได้แล้วมันแสดงมาตลอดมันก็แสดงให้เราดูแสดงให้เราเห็นว่าโลกนี้มันมีทุกข์เหมือนกันทุกข์ที่เราควรจะรู้เหมือนกันทุกข์ที่มันไม่สมใจเราทุกข์ที่มันไม่สมดังที่เราตั้งใจไว้มันเป็นทุกข์ทรมานจิตใจเราทั้งนั้นเหมือนกับเรานัดกับใครไว้ไม่ตรงเวลาเนี่ยมันกระวนกระวายที่สุดแต่ถ้ามันตรงเวลาเราก็ดีใจแต่ถ้าไม่ตรงเวลาแล้วแหมมันก็ทุกข์กระวนกระวายเหลือเกินทำไมจึงผิดนัดอันเนี้ยใจที่มันเป็นทุกข์เป็นอย่างนั้นแต่เราไม่ได้พิจารณาว่ามันค่อยๆทุกข์ไปโดยไม่รู้ตัว ก็ดีแล้วที่ญาติโยมได้รู้ว่าเราต้องมาหาที่พึ่งมาหาที่เกาะทางใจกันให้มากให้มีให้มือเหนียวให้แน่นเกาะแล้วหลักก็เหนียวไม่หลุดไปตัวเราก็ไม่พลัดพรากไปจากความสงบสุขการภาวนาเนี่ยมันช่วยเราได้ถึงมันจะคิดอะไรมากมายวุ่นวายมันก็พยายามดับพยายามรู้ทันมันก็ยังดีกว่าเราปล่อยมันเลื่อนลอยต่อไปคนปล่อยใจตัวเองจนทุกข์ครอบงำใจก็เรียกว่าอิ่มทุกข์นั้นหมายถึงปล่อยให้ดีใจเสียลืมตัวปล่อยให้เสียใจเสียลืมตัวก็กลายเป็นคนคิดมากหัวเราะไม่รู้ตัวพูดบ่นเพ้อไม่รู้ตัวร้องไห้ไม่รู้ตัวนั่นแหละเขาเรียกว่าความคิดมันไม่มีสมาธิความคิดไม่มีหักห้ามไว้เก่าเลยเมื่อก่อนเราปล่อยใจเสียเคยสนุกเสียจนเคยสนุกจนลืมตัวปล่อยจิตใจไปตามอารมณ์พออายุมากๆแล้วเราก็มันทำไม่ได้ดังใจมันก็ร้องไห้ไม่รู้ตัวหัวเราะไม่รู้ตัวก็กลายเป็นคนมีสติวิปลาสไปเพราะเราไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราจะปล่อยไปตามอย่างนั้นไม่ได้เราจะต้องมีธรรมะหักห้ามใจการที่เรามาฝึกสมาธิเนี่ยมันทำให้เราเข้มแข็งทำให้เราอดทนต่อสู้กับชีวิตจริงๆชีวิตที่มันได้รับนี่เนี่ยอะไรก็สุดแล้วแต่ที่มันจะเกิดขึ้นกับเราทุกวันทุกคืนเนี่ยถ้าเราไม่มีสมาธิเนี่ยมันอดทนไม่ได้พอเรามีสมาธิเนี่ยมันก็มีกำลังปัญญาเข้ามาตัดละความวุ่นวายใจที่มีขึ้นเราจึงต้องหาศีลหาธรรมกันไงเพราะใจคนเราเนี่ยเวลามันทุกข์มันมีอิทธิพลเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่มีใครจะรบรางได้เลยเวลามันสุขเราก็ไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนเราไม่ได้เก็บความสุขไว้ให้พอเราก็ปล่อยความสุขมันออกไปหมดมันก็เหลือแต่ความทุกข์มาแทนอีกฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็ต้องมีพื้นฐานของเราไว้ก่อนหัดรักษาศีลหัดมานอนวัดหัดปราศจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษภัยสิ่งแวดล้อมทำให้เราลืมตัวลูกหลานมากบ้านช่องเรือนชานเป็นเครื่องกังวลเราก็มาหัด
นอนกระดินกินกระดินไม่มี

ะไรตัวคนเดียวตายคนเดียวเกิดคนเดียวเราก็ปลงได้ว่าเอ้าถ้ามันจากเราไปจริงๆเราก็ยอมจากทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่มีอยู่แล้วแต่เราไปยึดว่ามันมีเองเมื่อเราคิดงั้นแล้วเราก็หัดฝึกใจของเราสวดมนต์นั่งสมาธิควบคุมจิตใจที่ปรุงซ่านได้มันจะปรุงซ่านวุ่นวายอะไรๆเราก็ไม่ไปตามมันมันปรุงซ่านเท่าไรเราก็รู้ทันมันว่าใจเราเนี่ยมันปรุงซ่านใจเราเนี่ยมันไม่สงบมันไม่ยอมหยุดนิ่งเราก็รู้ว่าอันนี้เนี่ยที่มันทำให้จิตใจของเราเป็นทุกข์กังวลทำให้เราเดือดร้อนอยู่ด้วยเราก็พยายามฝึกภาวนาไปพอใจเขามันสงบรวมตัวได้อะไรอะไรมัน

อะไรอะไรมันก็เฉยได้พอระวังได้เฉยได้ละได้มันก็สบายใจคันนี้กินเป็นสุขนอนเป็นสุขเดินเป็นสุขทุกข์ที่จะมาย่ำยีใจก็ดับไปพอเรามีสติพอมีสติห้ามใจพอมีสมาธิตั้งมั่นไว้ได้นานมีปัญญารู้จักตัดละสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราอันนี้จึงว่าเรามาวัดเพื่อมาฝึกให้เรามีกำลังศีลฐานภาวนาที่ทำไปแล้วจะได้รับผลของเราเองเราจะได้รับความสุขกายสบายใจทั้งภพนี้และภพหน้าดวงสติดวงปัญญานี้แม้จะเกิดจะตายอีกก็ยังเป็นปัจจัยเป็นนิสัยให้เราไปฉลาดในชาติหน้าอีกไปเป็นสุขในชาติหน้าอีกชาตินี้ก็เป็นสุขไปชาติหน้าก็เป็นสุขวันนี้ก็เป็นสุขวันหน้าก็เป็นสุขวันนี้เป็นทุกข์วันหน้าก็เป็นทุกข์ชาตินี้เป็นทุกข์ชาติหน้าก็เป็นทุกข์จิตดวงเดียวกันจิตดวงเดียวมันให้ผลเหมือนกันฉะนั้นคนที่จะมีความสุขได้ก็ต้องเสียสละเสียสละไอ้สิ่งที่มันเป็นเครื่องร้อยรัดเราความโลภที่มันทำให้เราต้องห่วงโน้นห่วงนี่กังวลโน่นกังวลนี่เป็นของเราไปหมดไม่ยอมให้เสียหายนั่นเนี่ยมันเป็นความโลภที่ผูกพันเป็นตัวแน่นเหนียวที่สุดอันนั้นเนี่ยเป็นตัวทุกข์ละโลภมากเป็นทุกข์มากโลภลูกโลภหลานโลภบ้านโลภเรือนโลภเล็กน้อยมันก็โลภเห็นอะไรมันก็ยึดว่าเป็นของเราไปหมดเมื่อโลภแล้วก็เกิดความรักพอเกิดความรักก็เกิดความหลงพอหลงแล้วก็มัวเมาเมื่อมันพลาดพลาดจากของรักก็เกิดเสียใจเสียดมเสียดายนั่นแหละจึงว่ารักเป็นก็เป็นทุกข์โลภก็เป็นทุกข์โกรธก็เป็นทุกข์มันทุกข์ก็คือทุกข์ที่เราทำใจไม่ได้เลยไม่มีสติหักห้ามใจเลยร้องไห้ไม่รู้ตัวเสียใจไม่รู้ตัวหัวเราะไม่รู้ตัวบ่นเพ้อละเมอไปต่างๆนานาไม่รู้ตัวขาดสติถ้าเราทำใจได้เหตุการณ์อันนี้จะไม่เกิดขึ้นกับเราเพราะเรารู้จักหลักได้มาสวดมนต์ภาวนาที่เจนใจนั้นเคยชินกับทุกข์อดทนที่เจนพอใจอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ตัดละได้ทุกข์ไม่มาย่ำยีในใจของเราเราก็สบายเท่านั้นเองเรามาวัดนี่เราเสียใจอะไรถือเสียใจแต่เราก็หักห้ามได้ถือดีใจอย่างไรเราก็รู้จักว่าดีใจนั้นควรตั้งสติไว้แต่อยู่บ้านเราทำได้ไหมไม่ได้เลยดีใจก็ทำไม่ได้เสียใจก็ทำไม่ได้มีแต่คิดกับคิดอย่างเดียวมีแต่ปลงไม่ตกอย่างเดียวมีแต่ยึดมั่นถือมั่นเราเป็นของเราอย่างเดียวมันก็เลยใจวุ่นวายไม่มีที่วางได้เลยทุกข์ไม่มีที่วางหนักไม่มีที่วางแบกไว้ตลอดเวลาเกิดมาเป็นมนุษย์มันก็ทุกข์เหมือนกันถ้าเราคิดให้ดีแต่ถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบธรรมะมันก็สุขเหมือนกันถ้าเราทำใจให้ได้ทำใจให้สงบได้มันก็สุขเหมือนกันเพราะสุขในการสบายใจที่มองเห็นอะไรๆมันก็ไม่ใช่ของเราอันนี้เราก็ต้องเข้าวัดมีปัญญามีสติมีสมาธิมีปัญญาฝึกฝนทำใจเราให้เป็นเดินภาวนานั่งภาวนากินภาวนานอนภาวนาคิดนึกอะไรก็ภาวนาคอยรู้ทันใจเราไว้บ้างใจมันเป็นของมันเป็นเจ้าทุกข์ถ้าเราปล่อยมันคิดมันก็ทุกข์ของมันเรื่อยไปกังวลเรื่อยไปเราก็ต้องรู้เท่าทันมันเล่ห์เหลี่ยมที่มันจะทุกข์มันมีอยู่ตลอดเวลาศีลสมาธิจึงเป็นเครื่องดับทุกข์ของพวกเราพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาสอนให้รู้ใจตัวเองสอนให้ฉลาดกับใจตัวเองสอนให้เป็นคนปรับปรุงแก้ไขใจเราก็จะได้รับความสุขตลอดไปในชีวิตนี้และชีวิตหน้าทั้งวันนี้และวันหน้าเอาละธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอจบการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ญาติโยมที่มาสร้างสมอบรมจิตใจตัวเองให้เกิดศีลทานภาวนาในวันนี้ก็

0: จงประสบพบแต่ความดีแล้วหาทางที่จะประพฤติปฏิบัติให้มีธรรมะยิ่งขึ้นไปธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ เรามาวัดเรามาปล่อยอารมณ์ค้างให้มันหมดไปอารมณ์ที่ค้างมาจากบ้านเอาออกได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวมันก็กลับไปต่อใหม่อีกมันก็ยาวไม่สิ้นสุดทุกทีพอมาวัดก็ตัดใจได้ไม่ห่วงบ้านคนนั้นสบายจริงๆคนที่มาวัดแล้วร้อนลนเป็นไอ้เป็นไอ้น้ำเดือดไอ้น้ำถูกไฟอะเป็นไอ้น้ำถูกไฟดิ้นปรับต่อเวลาจะไปเรียกอารมณ์ค้างแต่มาวัดแล้วเหมือนกะไอ้น้ำร้อนที่มันถูกเครื่องเย็นทำให้เย็นได้กลายเป็นน้ำเย็นไปพอเรามาเข้าที่เย็นมันก็เย็นอยู่บ้านมันเข้าที่ร้อนมันก็เดือดคนโน้นเดือดคนนี้จริงๆไม่รู้จะเดือดใครมันก็เดือดอยู่ในใจนั่นแหละเดือดลูกเดือดหลานเดือดสามีเดือดภรรยาเดือดสิ่งแวดล้อมไอ้เดือดนั่นก็เหมือนน้ำร้อนมันดิ้นอยู่ตลอดเวลาแต่พอมาวัดแล้วไอ้เหมือนน้ำร้อนที่มันถูกกับน้ำเย็นอบอุ่นแล้วก็เย็นพอมาเข้าที่เย็นอารมณ์มันไม่ค้างถ้าเย็นแล้วแสดงอารมณ์มันไม่ค้างหงิดขัดเคืองยังรุ่มร้อนอยู่แสดงอารมณ์มันยังค้างยังทำใจไม่ได้พอต้องอยู่วัดสัก3วัน7วันมันจะได้เย็นวันเดียวมันยังเย็นไม่พอแสดงมันแรงมากมันร้อนแรงโยมมานั่งพักเดียวเย็นไหมเนี่ยเย็นไหมใครเย็นทุกคนไหมไอ้ที่เย็นแสดงออกมาไม่บ่อยไอ้ที่ร้อนแสดงออกมาไม่บ่อยที่เข้ามาไม่บ่อยเขาเย็นแล้วมันทำเครื่องเย็นได้แล้วไอ้ที่ยังร้อนปุ๊บปรับมันมาบ่อยนานๆมาทีเองหรือบางคนไม่เคยมาเลยแต่ถ้าทำมาเข้าเครื่องเย็นได้บ่อยมันก็ตัดละอารมณ์มันก็เย็นเย็นคนทางบ้านผิดปกติแหมเมียผมเนี่ยตั้งแต่เข้าวัดดีขึ้นเยอะเลยมันไม่ด่าผมคนนั้นเห็นคุณธรรมะเห็นอีตรงเมียดีนั่นเองแต่บางคนเข้าวัดมาตั้งนานนี่มันก็เหมือนเดิมไม่เห็นเปลี่ยนอะไรไปได้เลยแต่ที่จริงมันไม่รู้หรอกพอมาวัดเขาเรียบร้อยเมียคนนั้นมาวัดเขาดีแต่พอกลับบ้านมันไม่ดีเพราะทำใจไม่ได้พอไปเห็นอะไรมันขวางหูขวางตาอีกทำไม่ได้แต่มันดีตอนอยู่วัดเนี่ยโยมดีทุกคนใช่ไหมเนี่ยแต่ถ้าคนอยู่วัดยังดีไม่ได้ในกลับบ้านของลายหน้าดูเลยขนาดอยู่วัดแล้วยังเย็นไม่ได้เลยไปบ้านคงจะรุนแรงกว่านี้อีกอะไรก็ขวางหูขวางตาที่วัดแล้วอยู่บ้านจะไม่ขวางกันอีกเลยขว้างเลยก็แล้วกันไม่ใช่ขวางแล้วขว้างเลยก็แล้วกันจับโน่นขว้างนี่จับโน่นเคลี้ยงนี่เลยเพราะมันขวางมากไปบางคนก็ขอบคุณพระโอ้เมียผมไม่อยู่วัดเนี่ยกลับไปบ้านมันเลิกด่าผมต้องเยอะเมื่อคิวจีแสดงว่าวัดก็มีประโยชน์ที่จะรักษาโรคจิตเมียตัวเองเพราะไอ้สามีก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ตัวเองนั้นก็ทำไม่ถูกทำให้เมียต้องคิดมากไอ้เมียก็ต้องคิดมากเพราะผัวไอ้ผัวก็ต้องคิดมากเพราะเมียทางคนต้องปลูกความคิดให้กันใส่ปุ๋ยให้กันมันก็เลยเป็นเรื่องคิดไม่ตกพอมาวัดก็ค้างอยู่บ้านก็ค้าง มาเราก็ต้องหัดปรงใจทุกสิ่งทุกอย่างเราจะตั้งต้นใหม่อยู่ทุกเวลาเลยพอมาตั้งนึกมาถึงวัดในใจมันดีกลับไปจะไม่บ่นใครแล้วจะไม่โกรธใครแล้วเอาจะทำใจใหม่คิดอะไรก็จะทำในแง่ดีตั้งใจใหม่พอไปถึงบ้านเบรกแตกแล้วเอาไม่อยู่แล้วคิดถึงพระว่าเออกูฟังเทศน์เมื่อกี้นี่แล้วเนี่ยยังทำไม่ได้เลยเอาใหม่วันหน้าไปทำใหม่วันนี้ยอมแพ้มันไปวันหนึ่งปล่อยให้กิเลสครอบงำต้องวันหนึ่งตั้งใจว่าเดี๋ยวต้องเอาชนะให้ได้คนเรามันก็ต้องอย่างนั้นในใจเนี่ยจะเอาปุ๊บปั๊บมันได้ชนะทุกอย่างแต่ถ้าเราไม่เอาขัดเกลาซะเลยนะมันวุ่นวายทุกวันทุกวันมันก็แย่เหมือนกันนะ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ความทุกข์สิ่งที่ไม่มีใครปรารถนาแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้เพราะทุกชีวิตที่เวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏล้วนดำเนินไปบนความทุกข์ทั้งสิ้นจะมากหรือน้อยก็สุดแต่กรรมของแต่ละบุคคลที่จะบันดาลให้เป็นไปหลายคนพยายามดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้พ้นจากความทุกข์โดยการสนองความต้องการของตนในรูปแบบต่างๆด้วยคิดว่านั่นคือความสุขแต่ความสุขที่ได้รับนั้นเป็นเพียงการบรรเทาทุกข์ให้ทุเลาลงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วความทุกข์ก็ยังคงรุกรานย่ำยีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่างเว้นเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะรากเหง้าอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ยังไม่ได้ถูกถ่ายถอนผลคือความทุกข์จึงยังคงเกิดขึ้นต่อไปเมื่อเป็นเช่นนี้แทนที่เราจะหลีกหลบปิดบังไม่รับรู้ความทุกข์ด้วยกลวิธีต่างๆทำไมเราไม่หันกลับมาเผชิญหน้าด้วยการเรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับทุกข์และหาทางทำที่สุดแห่งทุกข์ให้แจ้งล่ะ

อาคาริยวินัยหมายถึงวินัยของผู้ครองเรือนคือวินัยของชาวบ้านได้แก่การงดเว้นจากอกุศลกรรมบท10และประพฤติกุศลกรรมบท10อกุศลกรรมบท10คือทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศลได้แก่กายกรรม3ซึ่งได้แก่1ปานาติบาตการทำลายชีวิต2อทินนาทานการถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้3กาเมสุมิจฉาจารการประพฤติผิดในกามวจีกรรม4ได้แก่ข้อ4มุสาวาทคือพูดเท็จ5ปิสุณาวาจาพูดส่อเสียด6พรุสวาจาพูดคำหยาบ7สัมผัสปลาปะพูดเพ้อเจ้อมโนกรรม3ได้แก่ข้อ8อภิชฌาละโมบคอยจ้องอยากได้ของเขา9พยาบาทคิดร้ายเขา10มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมกุศลกรรมบท10คือทางแห่งกรรมที่เป็นกุศลได้แก่เว้นจากอกุศลกรรมบท10จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์โดยพระธรรมปิฎกประยุทธ์ประยุทธ์โต

พญามัจจุราชบุญนั่นแหละจะหนีความตายพ้นพญามัจจุราชไม่เห็นและตามไม่พบซึ่งผู้ตัดโลกกลนหลงถ้าคนเรายังมีความโลภโกรธหลงมากพยามัจจุราชคือความตายก็มองเห็นทุกเวลาเราจึงต้องรักษาศีลฝึกสมาธิพยายามเข้าหาธรรมะฝึกจิตใจให้สงบให้รู้จักหลีกเลี่ยงทางที่ไม่ถูกต้องเมื่อเราทำจิตใจให้ดีได้แล้วก็พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรค

สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz ขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระพรหมมังคลาจารย์หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

0: ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องนรกสวรรค์อยู่ที่ใจโดยพระธรรมโกษาจารย์ปัญญานันทภิกขุวัดชลประทานลังสฤทธิ์ป่าเกร็ดนนทบุรีได้แสดงไว้เมื่อวันที่6ธันวาคม2541ขอเชิญท่านสาธุชนรับฟังได้ณบัดนี
1: ้พุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านหาที่นั่งอย่ามัวเดินไปเดินมาให้วุ่นวายนั่งณที่ใดสามารถได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงได้จงนั่งในที่นั้นแล้วก็ตั้งใจฟังให้ดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาต่อการมาวัดนั้นจุดหมายสำคัญอยู่ที่มาเพื่อการศึกษามาวัดเนี่ยมาเพื่อการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญศึกษา

ษาด้วยการฟังศึกษาด้วยการอ่านศึกษาด้วยการเข้าไปสนทนากับพระเพื่อจะได้รู้เห็นในธรรมะอันเป็นหลักคำสอนถูกต้องนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะงั้นมาวัดต้องทำตามจุดหมายไม่ใช่มาเพื่อเรื่องอื่นแต่มาเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะวัดชลประทานรังสิตเรานี้ตั้งเป้าหมายสำคัญไว้ที่ตรงนี้ตรงที่ต้องการให้คนมาวัดเพื่อการศึกษาให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจถูกต้องไม่ว่าจะมาทำอะไรก็พยายามพูดจาชี้แจงข้อธรรมะให้เกิดความรู้ความเข้าใจทุกเวลาสังเกตดูให้ดีว่ามาวัดนี้จะได้ความรู้ได้ความเข้าใจไม่มีเรื่องอะไรที่เรียกว่างมงายหรือออกไปนอกทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะงั้นเมื่อเรามาถึงวัดแล้วก็ต้องตั้งใจว่าจะมาศึกษาพอถึงเวลา9โมงก็ทำการทำวัดเช้าสวดมนต์ตอนเช้าสวดมนต์นี่ก็เป็นการศึกษาเป็นการฝึกฝนไปในตัวศึกษาคำที่เราสวดเพราะมีคำแปลทำให้เราเข้าใจความหมายในคำที่เราสวดแต่ว่ายังไม่พอต้องเอาไปคิดที่บ้านเวลาไหนว่างๆก็เอาหนังสือสวดมนต์มานั่งอ่านพิจารณาความหมายของคำนั้นๆเช่นว่าคำว่าอรหันต์อรหังพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ก็มีความแปลว่าดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงกระสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเราก็ต้องเอาไปคิดว่าดับเพลิงกิเลสสิ้นเชิงเพลิงกิเลสมันคืออะไรเพลิงทุกข์มันคืออะไรแล้วในตัวเรานี่มีเพลิงอะไรเกิดขึ้นเผาเราอยู่บ้างมีเพลิงโกรธเพลิงเกลียดเพลิงริษยาเพลิงพยาบาทอาฆาตจองเวรมีอยู่ในใจเราไหมถ้ามีอยู่เราก็ร้อนถ้าไม่มีก็สงบเย็นอันนี้เราต้องพิจารณาว่ามันมีอยู่มันมีมาอย่างไรมันมาทางไหนมันเกิดจากอะไรเพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุไม่มีเหตุผลเกิดไม่ได้เหตุนั้นก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนแต่อยู่ในตัวเราอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ความคิดของเราเราสร้างเหตุสร้างผลให้เกิดขึ้นในตัวเราเองเราเป็นทุกข์เพราะเราสร้างทุกข์เป็นสุขเพราะเราสร้างสุขเป็นบาปเพราะเราสร้างตัวบาปให้เกิดขึ้นเป็นบุญก็เพราะเราสร้างตัวบุญให้เกิดขึ้นมันอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นไม่ต้องไปเที่ยวโทษใครไม่ต้องไปว่าคนไม่ต้องว่าดวงดาวบนท้องฟ้าหรืออะไรอะไรต่างๆแต่ต้องว่าตัวเองว่านี่เธอนี่แหละหาเรื่องสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในตัวเองนี่มันเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องคิดแก้ไขการแก้ก็ต้องตัดที่เหตุเพราะสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าตัดเหตุได้ผลมันก็ดับหายไปถ้ายังมีเหตุอยู่จะไปแก้โดยวิธีอื่นไม่ได้เพราะเหตุมันอยู่ในตัวเราก็ต้องดับที่ตัวเราแก้ไขที่ตัวเรามาแก้ได้เราก็สงบเย็นเราก็เห็นเองว่าเออมันสงบมันเย็นมันสว่าง

ไม่มืดไม่บอดเหมือนเมื่อก่อนไม่มีความร้อนในจิตใจใจสงบใจตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีอันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นในตัวเราจากการที่เราศึกษาเราปฏิบัติคำสวดมนต์แปลทุกบททุกตอนเป็นแนวทางบอกให้เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องเราจะต้องเอาไปคิดไปตรองที่ให้ท่องจำก็เพื่อจะได้คิดได้ง่ายยกบทใดบทหนึ่งขึ้นมานั่งพิจารณาทบทวนการนั่งพิจารณาทบทวนนั้นก็เรียกว่าเจริญภาวนาเหมือนกันเจริญภาวนาในเหตุผลของธรรมะในชีวิตของเราเพื่อเราได้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นแล้วมันก็มีความสว่างทางใจความมืดหายไปความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะไม่รู้ก็หายไปผลมันก็เกิดขึ้นแก่เราให้เราเข้าใจอย่างนั้นมาวัดถ้าไม่ได้ฟังธรรมก็เหมือนกับไม่ได้มาเราไปงานต่างๆแต่ไม่มีการพูดธรรมะให้ฟังไม่ได้เรื่องอะไรเช่นระดูแรงนี่มีงานวัดมากบางวัดทำงานตั้ง15คืนขวางลูกในเม็ด15คืน15คืนในวัดหน้าวเลยเหม็นตั้งวัดเลยปรากฏไปเที่ยวถ่ายเที่ยวทิ้งสิ่งสกปรกไว้ไม่มีคนดูแลเหม็นเน่าเข้าไม่ได้ตากไว้วันสุดท้ายแล้วก็เหม็นตั้งวัดไม่ได้เรื่องอะไรได้เงินนิดหน่อยมันก็ไม่คุ้มแต่ว่าทำให้คนจิตใจตกต่ำควายเฟยไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลอะไรแต่เขาชอบทำกันประกาศทางหนังสือพิมพ์ทางโทรทัศน์ว่าวัดนั่นวัดนี้จะมีงานปลูกพัตสีมา15วัน15คืนหลวงพ่อฟังแล้วก็ตกใจว่าวัดนี้มันจะเน่าวะ15วัน15คืนมันก็เน่าเหม็นนะแม่ค้าก็ทิ้งสิ่งโสโครกไว้ในวัดพอเลือกวัดแมงวันเต็มวัดเลยนั่งฉันข้าวต้องรบกับแมลงวันเป็นเหม็นไม่เข้าเรื่องเลยมากเกินไปทำไมจะต้องทำมากมายถึง15วัน2อาทิตย์เนี่ยมันมากเกินทำสัก5วันก็เหลือเฟือแล้วคนจะทำบุญเขาก็มานะ5วันแต่ถ้า15วันก็ค่อยไปวันสุดท้ายจะได้ไปเหม็นความเน่าของวัดบ้านแต่ว่าไปเอามลพิษไม่ได้ไปเอาบุญไปเอามลพิษไปเอาขี้ฝุ่นสิ่งสกปรกที่มันฟุ้งขึ้นมาจากคนเดินไปเดินมาทิ้งขยะมลฝอยเที่ยวเหยี่ยวเที่ยวขี้ไว้ในวัดแม่มีส้วมมันก็ไม่ทันบางคนไม่รู้ไปเที่ยวถ่ายไว้ข้างทางเป็นหลวงพ่อไม่อยากไปงานอย่างนั้นใครมานิมนต์บอกไม่ว่างไม่ไปไปก็เทศก็ไม่ได้เรื่องเพราะคนมันสนใจแต่จะปิดทองหรือว่าได้ปิดทองแล้วก็ได้ไปสวรรค์ไม่รู้สวรรค์ไหนได้ปิดทองลูกในเม็ดเจ็ดวัดแล้วไม่ตกนรกมันก็ยังตกอยู่นั่นแหละอย่างน้อยก็ตกนรกความโง่อยู่ยังไม่ฉลาดขึ้นเป็นอย่างนั้นการทำทานนี่ก็ต้องระวังเหมือนกันทำบุญก็ต้องระวังทำให้มันพอดีอย่าทำให้มันเกินพอดีไปจะเกิดปัญหาแก่ชีวิตเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนพระสงฆ์เราก็ไม่ควรทำอะไรที่เรียกว่ามันเกินไปเกินพอดีมันใหญ่เกินไปต้องใช้เงินตั้งมากมายเป็นพันเป็นหมื่นล้านมันไม่ไหวประชาชนเดือดร้อนนึกว่าเขาจะได้ไปสวรรค์แต่สวรรค์ที่ควรไปก่อนคือสวรรค์ในเมืองคนสวรรค์อยู่ในเมืองคนไม่ได้อยู่บนฟ้าบนท้องฟ้าที่ไหนแต่อยู่ใน
ในใจของเราสวรรค์มันอยู่ในใจของเรานรกก็อยู่ในใจของเราพระพุทธเจ้าท่านพูดชัดเจนพูดว่านรกสวรรค์อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นนรกก็ได้เป็นสวรรค์ก็ได้คือถ้าว่าใจเราดีก็เป็นสวรรค์ใจเราชั่วก็เป็นนรกตาดูอะไรเห็นอะไรแล้วก็ปรุงแต่งในทางชั่วก็เป็นนรกหูได้ยินอะไรได้ควังอะไรถ้าปรุงแต่งเป็นความชั่วก็ตกนรกจมูกได้กลิ่นอะไรปรุงแต่งเป็นความชั่วก็ตกนรกลิ้นได้รสอะไรเอามาปรุงแต่งเป็นความชั่วก็ตกนรกกายถูกต้องอะไรใจปรุงแต่งเป็นความชั่วก็ตกนรกในกลางตรงกันข้ามแต่ปรุงแต่งในทางดีก็เป็นสวรรค์สวรรค์มันอยู่ในใจเราไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในใจพระเยซูแกพูดดีเหมือนกันพูดว่าสวรรค์อยู่ในมือของท่านทั้งหลายก็หมายความมาอยู่ที่ใจ ไม่ใช่อยู่บนฟ้านรกไม่ได้อยู่ใต้ดินแต่มันอยู่ในใจคนถ้าเรานั่งกุ้มใจก็หมายความว่าตกนรกแล้วนั่งเครียดก็ตกนรกแล้วนั่งด้วยความโลภความโกรธความหลงก็ตกนรกแล้วนั่งด้วยความริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรก็ตกนรกอยู่แล้วแต่ถ้าเรานั่งด้วยใจเมตตาปรารถนาความสุขความเจริญแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเราก็นั่งในสวรรค์สวรรค์อยู่ในตัวอยู่ใกล้เราพระพุทธเจ้าพูดง่ายๆว่าสวรรค์นรกอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้อยู่ที่ไหนแต่เราไปฟังเรื่องนรกใต้ดินสวรรค์บนฟ้านั่นมันมีมาก่อนมีก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเป็นนรกสวรรค์แบบบุคคลาธิฐานบุตรบุคคลแบบบุคคลสมมุตินะภาษาคนแต่นรกสวรรค์ที่แท้เป็นภาษาธรรมะก็คืออยู่ในตัวเราอยู่ในใจของเราตาดูอะไรคิดเป็นนรกก็ได้เป็นสวรรค์ก็ได้หูได้ยินอะไรเป็นนรกก็ได้สวรรค์ก็ได้จมูกได้กลิ่นอะไรเอาไปคิดเป็นนรกก็ได้สวรรค์ก็ได้กายถูกต้องอะไรเอาไปปรุงแต่งเป็นนรกก็ได้เป็นสวรรค์ก็ได้ใจได้คิดอะไรเป็นนรกก็ได้สวรรค์ก็ได้มันอยู่ที่นี่ไม่ใช่ตายแล้วไปอยู่ตายแล้วไปอยู่วิมานสูงบางฮ่องกงมีวิมานเยอะสูงทั้งนั้นรู้แหนคอตั้งบ่าวิมานบางฮ่องกงอยู่กันบนนั้นกรุงเทพก็เริ่มมีวิมานแล้วเพราะว่าเทวดาอยู่วิมานสูง50ชั้นขึ้นลงก็แย่แล้วปวดหัวเก่าเทวดาคงจะปวดเก่าเพราะปีนบันไดขึ้นบันไดลงแย่ก็เขียนไว้อย่างนั้นคือนึกว่าของสูงสูงแล้วก็เป็นสวรรค์แต่ต่ำลงไปก็เป็นนรกนรกก็มีเรื่องมีราวเล่าให้ฟังตกอกตกใจกันกลัวกันกลัวนรกข้างหน้ามันไม่ถูกแต่กลัวนรกเดี๋ยวนี้ดีกว่ากลัวนรกเดี๋ยวนี้ก็คือว่าเราไม่คิดอะไรที่เป็นบาปเป็นอกุศลให้จิตใจต้องร้อนต้องกระวนกระวายเราก็พ้นนรกแต่ถ้าเราคิดไม่ถูกก็ตกนรกทำให้เราตกนรกด้วยความโง่โง่และตกนรกเพราะโง่แล้วคิดผิดพูดผิดทำผิดคบคนผิดไปสู่ที่ผิดตัวนรกตัวแรกคือตัวโง่ตัวปัญญาเป็นตัวสวรรค์ต
ถ้าใจเรามีปัญญาเราก็คิดถูกพูดถูกทำถูกคบคนถูกต้องไปสู่สถานที่ถูกต้องมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ไกลไปที่ไหนอย่าไปคิดข้างหน้าคิดในปัจจุบันในเห็นว่าเรานี่กำลังถางทางไปนรกหรือถางทางไปสู่สวรรค์แต่เรากระทำความชั่วเช่นว่าเป็นคนประพฤติในอบายมุขเสพสิ่งเสพติดมึนเมานี่ก็ถางทางไปนรกแล้วก็เล่นการพนันก็ไปนรกคบเพื่อนชั่วก็ไปนรกเที่ยวกลางคืนไปนรกสนุกสนานในทางสิ้นเปลืองก็เรียกว่าไปนรกเกียจคร้านการงานก็ไปนรกไปนรกคนที่เกิดในสกุลร่ำรวยแต่ว่าไม่ทำมาหากินมัวแต่จ่ายทรัพย์ในทางที่ไม่เป็นสาระเป็นแก่นเป็นสารล่มจมนั่นก็เรียกว่าบุกเบิกไปสู่นรกแล้วชีวิตก็อยู่ในนรกอยู่อย่างเดือดร้อนเป็นทุกข์ตลอดเวลาต้องซ่อนตัวไม่ให้ใครเห็นหน้าเพราะเมื่อก่อนใครเห็นหน้าก็ยกมือไหว้ในฐานะเป็นคนร่ำรวยเดี๋ยวนี้ใครเห็นหน้าเขาก็ดูหมิ่นติ่นแกลนเลยไม่อยากให้ใครเห็นหน้าต้องเที่ยวซ่อนตัวอยู่ในที่มืดเขาเรียกว่าอยู่ในภาวะของเปรตเปรตมันชอบอยู่ที่มืดที่ชื้นที่แฉะที่อับอับชื้นชื้นก็อยู่ในที่อย่างนั้นไม่ได้ไปไหนไม่มีหน้ามีตาก็เขาทางทำเอาเองทั้งนั้นแหละไม่ใช่ใครทำไม่เราสร้างนรกเกิดขึ้นสร้างสวรรค์ขึ้นสร้างพระนิพพานขึ้นในตัวเราเราทำเอาเองไม่มีใครทำให้อันนี้ทำอะไรโดยไม่มีปัญญาเพราะไม่เข้าใกล้ผู้รู้ไม่ฟังคำสอนที่ถูกต้องไม่เอาไปคิดไปตรองให้เข้าใจแล้วก็ไม่ปฏิบัติในทางที่ถูกชอบตามใจกิเลสตามใจความโลภตามใจความโกรธตามใจความหลงตามใจความริษยาพยาบาทอยู่อย่างทาสไม่ได้อยู่อย่างไทยไม่ได้อยู่อย่างมนุษย์ไม่ได้อยู่อย่างพุทธบริษัทมันก็ตกต่ำชีวิตตกลงไปตกลงไปจนจมหายไปก็เรียกว่าจมธรณีมีคนไม่ใช่น้อยสมัยก่อนเด่นอยู่ในหมู่คนต่อมาจมลงไปจมลงไปจมธรณีไปเลยมันจมไปเพราะอะไรเพราะสร้างบาปสร้างกรรมทำแต่เรื่องชั่วเรื่องร้ายไม่ทำเรื่องดีมันก็ตกนรกเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเรื่องต่ำๆทั้งนั้นไม่ได้เป็นเรื่องดีกับเขาเลยเกิดมาชาติหนึ่งพยายามทำทางไปสู่ที่ต่ำไม่ทำทางไปสู่ที่สูงไม่ไหวทวนกระแสลูกไหลไปตามกระแสของลูกเหมือนกับปลาเน่าปลาตายปลาตายมันไหลไปกับกระแสน้ำปลาเป็นมันไหวทวนน้ำเนี่ยถ้าน้ำไหลมันก็ทวนอยู่ตลอดเวลาทวนขึ้นไปหาต้นน้ำปลาแซลมอนแซลมอนเนื้อมันอร่อยพอถึงฤดูแล้วมันก็ว่ายทวนน้ำขึ้นไปถึงต้นน้ำเนาะไปวางไข่วางไข่แล้วแม่ตายไข่ตกอยู่แล้วออกเป็นตัวมันก็ลอยมาตามกระแสน้ำออกไปทะเลจนกระทั่งเติบโต
พอจะวาง

ว่ายตัวน้ำขึ้นไปต้นน้ำชาวบ้านเข้าไปดักจับทางที่ปลาแซลมอนขึ้นรัฐบาลเขาห้ามไม่ให้จับเขาคุมกลัวปลาจะสูญพันธุ์ไม่ให้คนจับมันก็ได้ขึ้นไปวางไข่วางไข่แล้วตัวมันก็ตายเพราะไม่ต้องเลี้ยงลูกไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนี่ออกตัวแล้วก็ต้องเฝ้าดูแลประกบประงมจนลูกเติบโตจึงปล่อยแต่สัตว์ประเภทลูกไม่ได้กินนมเนี่ยพอกายแล้วหมดไปไม่ต้องดูแลเป็นอย่างนั้นมันว่ายตัวน้ำคนเราอยู่ในลูกเนี่ยต้องทวนกระแสของลูกกระแสของลูกก็คือกระแสกิเลสกระแสความโลภความโกรธความหลงตัวใหญ่ๆโลภโกรธหลงมี3ตัวตัวใหญ่ตัวการใหญ่เขาเรียกว่าเป็นรากง่าวของบาปของอกุศลความโลภคืออยากได้ไม่รู้จักจบอยากได้ในสิ่งที่ไม่ควรจะได้อยากได้เกินขอบเขตอยากได้ของคนอื่นเพื่อเอามาเป็นของตัวมันก็เข้าไปขโมยไปลักไปทุบตีเจ้าของเมื่อวานคนที่มาจากระนองเล่าให้ฟังว่าญาติผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่นี่เคยเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสมัยอยู่ระนองเป็นครูใหญ่โรงเรียนประชาบาลวัดอุปนันทารามเด็กมาเรียนเด็กเหล่านั้นเวลานี้อายุเกือบ70แล้วก็มาเยี่ยมบอกว่าถามอีกคนหนึ่งว่ามาไม่สบายเพราะโจรเข้าไปปล้นบ้านมันทุบผัวเลือดกระจายเชือดคอแต่หนังคนแก่มันเชือดยากมันเหนียวหน่อยเชือดไม่เข้าก็มีดก็เกือบไม่ทันผักอันนี้เอามาเชือดไม่เข้าเลยมันทุบด้วยไม้ท่อนนอนนิ่งตื่นเช้าขึ้นไม่เป็นไรยังหุงข้าวใส่บาตรหุงข้าวใส่บาตรปกติพระมาบิณฑบาตเห็นเลือดตัวหมูทวนหัวบอกอ้าวโยมทำไมอ่ะเลือดอะไรบนหัวอ้าวนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรพระเขาตกใจเลยไปบอกคนชาวบ้านบอกว่าแม่พูนแก้วเลือดเต็มหัวไม่ได้ไปโรงพยาบาลเขาก็ไปพาไปโรงพยาบาลให้หมอจัดการรักษาแล้วหลานเขยอยู่ที่เขาเขียวหัวหน้าอุทยานตาไปพาขึ้นเรือบินมาไปเข้าโรงพยาบาลวิชัยยุทธที่ศรีราชารักษาเจ้าหนายเป็นปกติไอ้คนที่เป็นโจรก็ถูกจับตำรวจตั้งข้อหาว่าทำร้ายร่างกายหลานก็บอกว่าตั้งข้อหาเบาเกินไปเข้าไปปล้นทำร้ายเจ้าของจะฆ่าให้ตายแต่มันไม่ตายเลยอยู่ในคุกนี่คนมันทารุณอย่างนั้นกล่าวไปเอากองเพราะว่าก่อนเวลานั้นเขาเข้าไปในบ้านนั้นเห็นอีกคนหนึ่งมีสายสร้อยสร้อยคอมันอยากได้แต่คนนั้นไม่อยู่เวลานั้นออกไปที่อื่นอยู่แต่คนซึ่งไม่มีสายสร้อยมันก็ขู่ว่าเอาไปซ่อนไว้ไหนแต่บอกฉันไม่มีฉันแก่แล้วจะไปแขวนสายสร้อยตุ้มหูทำไมมันไม่เชื่อมันทุบเลือดโศก
คนร้ายมาอย่างนั้นแต่เขาจับได้เพราะจำหน้าได้จำชื่อได้บอกตำรวจตำรวจก็จับไปเป็นอย่างนั้นโยมอย่าไปแต่งเนื้อแต่งตัวมันหรูหราผู้ฟ้าไปไหนมาไหนอ่ะไม่ต้องแต่งแล้วแต่งทำไมอายุปูนนี่แล้วจะแต่งมาทำไมแต่งแล้วมันล่อขโมยมันเห็นแล้วมันไม่ชอบมันตามไปแต่เรานั่งรถมันก็ตามขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปไปถึงไหนตรงไหนมันหยุดจี้ต้องให้ให้มันไปเถอะอย่าให้มันโมโหโกรธทาเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเถอะลูกเอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียสงวนชีวิตไปเพื่ออะไรอยู่ต่อไปแต่ถ้าเกินต่อสู้มันก็ตายไม่ได้เรื่องพระองค์หนึ่งอยู่ที่วัดพิกุลทองอำเภอบางกรวยเป็นพระดีเคยไปอยู่ชัยยาทำหน้าที่ถ่ายเทปคลอเทปอะไรทำอยู่แต่เรื่องอย่างนั้นอยู่ในโรงหนังฉายหนังให้คนดูอธิบายภาพอะไรต่ออะไรที่ท่านเจ้าคุณมรณภาพแกก็เลยกลับมาอยู่วัดพิกุลทองแต่นำเครื่องมือเครื่องขยายเทปเครื่องอัดเทปอะไรต่ออะไรมาไว้ในห้องเต็มหมดตำรวจไปสอบสวนเรื่องพระถูกยิงเนี่ยแกถามมาที่วัดนี้บอกว่ารู้จักท่านมหาปรีชาไหมบอกว่าไอ้มหาปรีชาไหนอยู่วัดพิกุลทองเห็นในห้องมีแต่หนังสือสวนมูกมีเทพสวนมูกทั้งนั้นอ๋อเป็นพระเคยอยู่สวนมูกแล้วกลับมาอยู่บ้านเดิมออกไปบินตบาทเช้าๆมันยิงทีหนึ่งแล้วกลางก่อนถูกแขนถูกท้องเฉียดกันไปไม่ตายโยต่อมาหลายเดือนมันยิงใหม่มันยิงเข้าหัวเลยแต่ไม่ทะลุถากหนังหัวกระสุนมันระเบิดเข้าไปในสมองเดี๋ยวนี้เป็นพระนิสสานอพูดไม่ได้อยู่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหมอก็ไม่รู้จะทำยังไงโอ้เสียดายหลวงพ่อไปเยี่ยมที่วัดไปศึกษาดูว่ามันเรื่องอะไรถึงได้ยิงแถวนี้มีนักเลงไหมคนเกกามีไหมหมอมันก็มีแต่ว่าไม่รู้ว่ามันยิงทำไมเรื่องอะไรมันมีปัญหาถามว่าวัดนี่มีที่ให้เขาเช่าอะไรอะไรบ้างไหมไม่มีไม่มีอะไรแล้วมันยิงทำไมไม่มีอะไรมันต้องมีเรื่องมันยิงตั้งสองครั้งต้องมีเรื่องแต่หาเหตุไม่ได้ตำรวจก็ไม่รู้จะไปสืบอย่างไรปล่อยไว้ก่อนเป็นงั้นตารุณเดี๋ยวนี้พระมรณะบ่อยเผลอๆมันยิงพวกก็ยิงพระเนี่ยบอกกูไม่ยิงให้ถูกจีวรกลัวบาป ยิงพระหมายถึงว่ายิงถูกจีวรกลัวบาปกูยิงหัวเลยแล้วยิงถูกหัวเลยไม่ถูกจีวรยิงหัวมันก็ตายอ่ะเป็นงั้นคนเดี๋ยวนี้ใจชักจะตกต่ำเต็มทีและไม่ละอายบาปไม่กลัวบาปเอาแต่ประโยชน์พวกมือปืนรับจ้างไปยิงเป็นอย่างนั้นทางก็แคบกลางกำแพงพระเดินไปวิจบัติมันอยู่ข้างทางมันยิงตารุณพอสมควรก็บอกว่าหลวงพ่อไปไหนต้องระวังนะบอกใครมันจะมายิงหลวงพ่อหรอกหลวงพ่อไม่ได้เป็นศัตรูกับใครเทศบ่อยๆไปเที่ยวว่าเขา
ว่านักการเมืองบ้างเดี๋ยวมันโกรธขึ้นมามันใช้มือปืนบางเพชรมายิงแต่ไม่ได้คนเดี๋ยวนี้มันบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์มันจะกล้าเลยมันกล้าทั้งนั้นเพราะงั้นต้องระมัดระวังอย่าไปสร้างศัตรูกับใครๆสร้างมิตรไว้ไม่ให้เขาโกรธเขาเกลียดคนเดี๋ยวนี้มันโกรธแล้วมันจะฆ่ากันอยู่ร่วมแผ่นดินกันไม่ได้นี่มันถึงขนาดอย่างนั้นอยู่ทารุณเหลือเกินโกรธนิดโกรธหน่อยอยู่ร่วมแผ่นดินกันไม่ได้ต้องฆ่ากันไปข้างนี่มันร้ายสมัยก่อนไม่ค่อยมีโกรธใครก็ไปตีศีรษะหน้าโรงลิเกพอเลือดตกยิบซิบนะสบายใจเอาเลือดมันออกแล้วไม่ตายแต่เดี๋ยวนี้ความโกรธเท่ากันอาวุธปิดกันปืนแต่นี่ปืนทั้งนั้นเปี้ยงเรียบร้อยตายเป็นอย่างนั้นอันตรายชาวลูกตกต่ำทางจิตใจเพราะไม่ค่อยยึดธรรมะศาสนาเป็นหลักใจแล้วต่อไปจะเดือดร้อนวุ่นวายมากขึ้นเพราะคนขาดศีลขาดธรรมไม่ถือศีล5ไม่ถือศีลข้อ1ก็ฆ่ากันไม่ถือศีลข้อ2ก็ลักกันไม่ถือศีลข้อ3ก็ประพฤติผิดในทางกามอารมณ์ไม่ถือศีลก็สี่ก็พูดโกหกหลอกลวงหยาบคายต่อกันด่ากันว่ากันไม่ถือศีลก็ห้าขาดสติขาดปัญญาชีวิตไปไม่รอดนี่เพราะขาดศีลขาดธรรมชีวิตตกต่ำถ้าคนหันหน้าเข้ามามีศีลมีธรรมประจำใจลูกสงบเย็นท่านพุทธทาสว่าถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศศีลธรรมไปไหนก็ไม่ได้ไปไหนแต่คนมันไม่เอามาใช้เหมือนน้ำมีอยู่แต่เราไม่ดื่มอาหารมีเราไม่กินอากาศหายใจมีเราไม่หายใจมันก็ตายนั่นแหละคนมันก็เป็นอย่างไม่เอาธรรมะมันเกลียดธรรมะไม่สนใจธรรมะเลยประพฤติชั่วกันชั่วแปลกๆรุนแรงลูกตีพ่อตีแม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำอะไรแปลกๆเพราะว่าจิตมันต่ำต่ำลงไปกว่าความเป็นคนไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้สำคัญมากต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดในครอบครัวเราไม่ให้เกิดความชั่วเหล่านั้นต้องรักกันสามัคคีกันร่วมแรงร่วมใจกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านตรัสว่าให้รู้รักสามัคคีให้อยู่กันด้วยความรักด้วยความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์คุณงามความดีไม่สร้างสิ่งชั่วร้ายไม่คิดร้ายต่อกันไม่เบียดเบียนต่อกันก็จะมีความสุขพ้นทุกข์พ้นร้อนเมื่อเกินวันที่4เนี่ยมาไม่ไปไหนวันที่4ต้องอยู่ฟังในหลวงแต่ว่าเปิดโทรทัศน์ช่องนั้นเขาไม่มีช่องนี้เขาไม่มีนู่นเขามาออกเขา2ทุ่มออกตั้งนานตอนที่ท่านตรัสจริงๆไม่ได้ถ่ายทอดแต่ไปอัดเสียงมาออก2ทุ่มก็เลยนั่งฟังกันจนจบพระองค์ตรัสคำสำคัญก่อนวันเฉลิมทุกทีทำความเข้าใจกับประชาชนกับนักการเมืองกับข้าราชการทหารพลเรือนทั่วไปได้กว้างแล้วก็กระทบทั้งหมดเหมือนแสงพระอาทิตย์ส่องลงมาในโลกไม่ได้เลือกว่าบ้านคนมั่งมีคนยากจนคนโง่คนฉลาดส่องถึงทุกบ้านจันใดคำตรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังกลับไปทุกบ้านที่มีเครื่องโทรทัศน์รับฟังมีวิทยุรับฟังก็เข้าไปทุกบ้านได้ยินได้กวางกันทั่วถึง
ป็นการตรัสเตือนเหมือนพ่อเตือนลูกให้เกิดความสำนึกในหน้าที่ในการงานให้ทำหน้าที่ด้วยความรักหน้าที่ด้วยความขยันด้วยความเอาใจใส่ด้วยการคิดค้นทำงานเพื่องานทำงานเพื่อให้ไม่ได้หวังอะไรมากมายหวังแต่ว่าให้งานสำเร็จเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ทำพระองค์เป็นตัวอย่างเกิดน้ำท่วมที่ไหนก็ไปเกิดภัยธรรมชาติที่ใดก็เสด็จไปเยี่ยมไปเยียนเอาของไปแจกชาวบ้านได้เห็นพระองค์ก็ชื่นใจได้รับของแจกก็สบายใจเอาไปกินไปใช้กราบไหว้พระองค์องค์คนแก่ๆนั่งกราบด้วยความเคารพมีภาพตอนหนึ่งในหลวงเสด็จไปต่างภาคตอนออกเสียงเหนือหรือภาคเหนือคนแก่คนนั้นแกไปนั่งนอกเพิ่นแต่พระองค์ต้องไปทางนั้นเตรียมแก้วไว้ใบเป๊ปซี่ขวดจะจ้องพอในหลวงได้มาริ้นใส่ยื่นถวายในหลวงในหลวงรับมาแล้วก็เสวยหมดแก้วเลยส่งแก้วให้คุณยายคุณยายดีใจคงจะปลื้มใจจนตายเวลาป่วยหนักก็นึกถึงไอ้น้ำแก้วนั้นที่ถวายในหลวงปลื้มใจแกไปสู่ไปแกไปสวรรค์คุณยายคนนั้นไปสวรรค์พอในหลวงรับในแกขึ้นสวรรค์แล้วในหลวงเดิมหมดแก้วสงแก้วให้แกปลื้มก้มกราบนั่นแหละขึ้นสวรรค์แล้วปลื้มใจคนมารักในหลวงได้เห็นภาพในหลวงก็สบายใจพระองค์เสด็จไปไหนคนก็อุตส่าห์มาเดินทางไกลๆมานั่งกลางแดดกลางลมรอเผื่อไหลไขย้อยรอให้เสด็จมาให้หลวงก็เดินไปเยี่ยมทักตาปราศัยกับคนเฒ่าคนแก่ยื่นมือแล้วก็จับหอมเด็กๆก็จับมือไม่ถือพระองค์เป็นที่ประทับใจของชาวบ้านไม่มีพระเจ้าแผ่นดินประเทศไหนในโลกที่ทำอย่างพระองค์กระทำพระองค์จึงเรียกว่าอยู่ในดวงใจของประชาชนประชาชนรักเคารพบูชาคุณงามความดีของพระองค์ที่ทรงกระทำอยู่ตลอดเวลามีรูปถ่ายรูปหนึ่งเหงื่อไหลที่ปลายจมูกถ่ายเก่งมากคนนะพบตัวเขาแล้ววันนั้นไปรับรางวัลค่าชวนคนให้เลือกบุหรี่ที่ปฏินั่งดุสิตก็ว่าบอกไหมให้ภาพในหลวงเหงื่อไหลปลายจมูกนี่ใครถ่ายไว้โอ้ผมเองดีมากรูปนี้ดีมากเพื่อออกติ้งถ่ายปุ๊บไปเอาคนชอบไปที่จังหวัดลำพูนไปนั่งในห้องผู้อำนวยการเป็นรูปนั้นโบรูปนี้ดีมากผู้อำนวยการบอกว่ารูปนี้ให้กำลังใจผมมากเวลาใดท้อแท้เบื่อหน่ายการงานก็ไปยืนดูรูปนี้แล้วพูดกับตัวเองว่าในหลวงทำงานจนเหนื่อยไหลแล้วเราจะขี้เกียจได้อย่างไรจะท้อถอยเบื่อหน่ายได้อย่างไรพระองค์ยังทรงปฏิบัติงานจนเหนื่อยไหลปลายจมูกเราต้องทำเหมือนพระองค์ได้กำลังเข้มแข็งทำงานต่อไปนี่เรียกว่าให้กำลังใจเพราะการกระทำของพระองค์
พระเจ้าแผ่นดินทำอย่างนี้ก็เป็นที่รัก

ของประชาชนในหลวงรัชกาลที่5ท่านก็เสด็จไปเยี่ยมประชาชนแต่พร้อมพระองค์เขาเรียกว่าปรัดพาดต้นไปเรือพี่เปี่ยน้องๆไปกันหลายคนกรมพยาดำรงกรมพยาเทววงศ์กรมหลวงประจักษ์ศิลปากรมไปกันหมดนะพร้อมตัวทั้งนั้นแต่งตัวเป็นชาวบ้านคุยกันแบบชาวบ้านไปจอดเรือหน้าบ้านขึ้นไปบนบ้านเขาก็บ้านไหนเขาก็ใครมาเขาก็ต้อนรับเขาไม่รู้ว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินเขาต้อนรับให้นั่งเอาน้ำมาเลี้ยงแล้วแม่บ้านขอตัวจะไปหุงทำกับข้าวเลี้ยงขนาดทำกับข้าวกลม

แล้วแม่บ้านขอตัวจะไปหุงหัดทำกับข้าวเที่ยงขณะทำกับข้าวกรมหลวงประจักษ์เข้าไปในครัวไปเอาจวักตักแกงมาชิมเจ้าของบ้านทำอย่างนั้นไม่ได้ก็ถืออย่าทำถ้าเอามาชิมดูก็ไม่ว่าเลยแล้วก็เวลานั่งล้อมวงทานอาหารกันทานไปทานไปดูไปดูนี่มันคล้ายกับเจ้าแผ่นดินอยู่เลยรู้ว่าพระเจ้าแผ่นดินมาเสวยอาหารที่บ้านเจ้าบ้านนายช้างอยู่บางปะอินเนี่ยนายช้างนายหลวงถามว่าเคยไปกรุงเทพไหมเคยไปที่ไหนฮะไปวัดเบญจมาศบพิตรเพราะลูกชายบวชอยู่ที่นั่นเป็นมหาอยู่ที่นั่นอ๋อที่คราวหลังไปแล้วไปแวะบ้านฉันบ้างนะ ก็นายช่างก็ไปเที่ยวไปสืบก็ไปในวังวังดุสิตนะนายหลวงท่านไม่รับที่วังไปรับที่บ้านแบบทรงไทยบ้านแบบทรงไทยไปนั่งรับที่นั่นรับเพื่อนต้นก็ถามว่าอยากได้อะไรบ้างอยากจะได้ปืนสักกระบอกนายหลวงก็รับสั่งให้ซื้อปืนให้แล้วบอกว่าลูกชายมาอยู่วัดเป็นจะสะดวกสบายดีไหมก็ขัดข้องบ้างอาหารการกบฉันไม่ค่อยจะสมบูรณ์ฮะไม่เป็นไรต่อไปฉันจะเลี้ยงเขาให้คนส่งปิ่นโตไปให้เลี้ยงลูกชายนายจ้างเรียกว่าเป็นเพื่อนต้นเสด็จทางเรือไปไปนั่งในเรือไอ้ลูกเจ้าของเรือแล้วมานั่งดูเฮ้ยแม่แล้วแม่แล้วกล่าวไปในประตูเอารูปเฮ้ยเหมือนเนี่ยเลยก้มลงกราบทุกคนกราบดีใจว่าในหลวงได้มาลงเรือของตนก็ดีใจไปวัดบางแห่งก็รดน้ำบนในหลวงก็ไปนั่งให้เขารดน้ำบนด้วยแล้วเขารดน้ำบนให้ไปรู้ว่ารดใครรดน้ำบนให้แล้วทีหลังก็แสดงพระองค์ว่าเป็นเจ้าแผ่นดินเห็นว่าพระองค์นั้นช่วยเหลือประชาชนก็ตั้งให้เป็นพระครูเลยได้เป็นพระครูเพราะในหลวงไปเป็นงานคนสมัยก่อนนี้คนไม่ค่อยรู้จักในหลวงเพราะไม่มีโทรทัศน์ในหลวงเป็นคนแจวเรือมากไปเทินต้องการเกงจีนใส่กระหมอกไม่ไปเดินไปพบใครก็คุยกันอะไรกันได้เรื่องได้เราเดี๋ยวนี้ในหลวงจะไปอย่างนั้นไม่ได้คนมาเห็นภาพเข้าใจแต่ก็เสด็จไปเยี่ยมไปเยียนช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากในบางโอกาสตลอดเวลาอันนี้เป็นน้ำพระทัยพระพุทธเจ้าแผ่นดินท่านทรงประพฤติธรรมถึง10อย่างเราเรียกว่าทศพิธราชธรรมมีทานมีศีลเป็นต้นทานการให้พระองค์ก็ให้อยู่ตลอดเวลาเล่าเรื่องว่าที่สระบุรีตรงนั้นมันแห้งแล้งทำนาไม่ได้ผล พระองค์ก็ไปซื้อที่ดิน15ไร่ซื้อด้วยเงินส่วนตัวไม่ใช่เงินงบประมาณไม่ใช่ของราชการเป็นส่วนตัวที่เก็บไว้เหลือจ่ายเล็กๆเก็บไว้แล้วไปซื้อได้มาแล้ว

0: ็ให้ขุดสระบ่อน้ำคนอื่นเขาไปซื้อแถวนั้นขุดบ่อไม่ได้น้ำขุดสระไม่ได้น้ำเลิกไปแต่ของพระองค์นี่ไปขุดแล้วมันได้น้ำบอกว่าดวงมันดีได้น้ำแล้วก็ทำการป้อปลูกปลูกนั่นปลูกนี่แหละทำอะไรเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านทำตามที่สระบุรีแล้วก็ทำที่อื่นด้วยเรียกว่าให้กินอยู่พอเพียงตามนโยบายไม่อยากไม่จนไม่เดือดร้อนมีรายได้ประจำเดือนประจำปีนี่ทรงช่วยปฏิบัติได้ดูในสวนจิตมีทุกอย่างมีนามีไร่ข้าวพูดมีโรงงานโรงการเต็มไปหมดเป็นสถานีทดลองประเภทต่างๆที่ได้ทรงทำดูปลูกข้าวพูดดูทำนาดูโรงสีเล็กสีข้าวดูได้ข้าวอย่างไรเมื่อมีโรงนมโรงทำนมขายทำนมผงทำนมถุงให้โรงพยาบาลได้คนไข้ได้ใช้ทำเป็นตัวอย่างได้ความรู้แล้วเอาไปสอนชาวบ้านให้ทำต่อไปไม่เหนื่อยในหลวงไปไหนทำงานไม่เหนื่อยข้าราชการนี่มีพักร้อนทำงานไปพักร้อน10วันได้ไปพักร้อนในหลวงไม่ได้พักเลยทำงานไม่ได้พักร้อนแล้วไม่ได้ขึ้นเงินเดือนด้วยนะในหลวงเงินเท่าใดก็ได้เท่านั้นไม่ได้ขึ้นท่านก็ไม่ขอขึ้นอะไรเขาให้เท่าใดก็ใช้เท่านั้นไม่เดือดร้อนแล้วเงินที่ได้ก็เอาไปทำบุญอีกช่วยเหลือประชาชนตั้งทุนมูลนิธินั่นมูลนิธินี่ไปช่วยเหลือชาวบ้านด้วยประการต่างๆไม่มีพระเจ้าแผ่นดินในลูกประเทศไหนที่ทำเหมือนในหลวงของเราพระองค์จึงเป็นผู้นั่งอยู่ในดวงใจของประชาชนถ้าใครจะชวนชาวบ้านกบฏในหลวงชาวบ้านไม่เอาไอ้คนไปชวนจะถูกทุบหัวด้วยซ้ำไปอะไรชวนทำสิ่งที่ไม่เป็นมงคลเขาจะรุมกระกระทืบแต่พระเจ้าแผ่นดินประเทศลาวล่ะเขาชวนให้ขับไล่ประชาชนเดินขบวนขับไล่ไปหมดเจ้าแผ่นดินไปเลยทำไมจึงไปนะท่านไม่ค่อยไปหาคนอยู่แต่ในวังไม่ไปไหนเคยไปคว้าท่านตรัสคำเบาๆฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าท่านพูดว่าไงมาถึงพบพระบอกหมายไปก้าวเฝ้าเจ้าหมาชีวิตไม่รู้ท่านพูดอะไรพระบอกก็ท่านไม่เคยพูดท่านนั่งเฉยๆอะไรเรียกแล้วก็ชวนประชาชนเดินกลับไล่ก็ต้องไปเป็นชาวบ้านธรรมดาทำนาทำไร่กลมกลอมใจก็สวรรคตไปเป็นอย่างนั้นเพราะไม่เป็นที่รักของประชาชนแต่ในหลวงของเรานั้นคนมันรักเคารพบูชาเพราะมีแต่ให้มีแต่การกระทำที่เป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ประชาชนพระองค์ลำบากนะขอให้ประชาชนเป็นสุขนี่เป็นหลักใหญ่ที่ทำอยู่เราทั้งหลายที่เป็นข้าทุลอองธุลีพระบาทของพระเจ้าอยู่ในวันเฉลิมพระชนพรรษาเมื่อวานนี้ก็ควรจะได้ตั้งใจว่าเราจะอยู่ด้วยความดีทำกิจที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันอย่าได้คิดไปในทางเบียดเบียนโกงเหม็งกันเองร้ายต่อกันอย่าคิดไปในทางลูกทางโกรธทางหลงแต่ให้อยู่ด้วยเมตตาปราณี เดินตามรอยเท้าของพระเจ้าอยู่หัวเราก็จะมีความสุขมีความเจริญพระพุทธเจ้าสอนว่าจงเดินตามทางที่ผู้ใหญ่เดินแล้วพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ใหญ่เป็นประมุขของพระองค์ท่านเดินทางถูกทางชอบเราก็เดินตามทางนั้นปลอดภัยเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดหมาที่นี่หมายถึงความชั่วไม่แตะต้องเราเพราะเราเดินทางดีทางถูกทางชอบเวลานี้ประเทศไทยต้องการอะไรต้องการความรักความสามัคคีความร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์ไม่ใช่อยู่กันด้วยความโกรธความเกลียดมุ่งมาดปรารถนาร้ายต่อกันอยู่ไม่ได้ต้องช่วยกันหันหน้าเข้าหากันสามัคคีกันร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจอันเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ประเทศชาติบ้านเมืองตามรอยเท้าของพระเจ้าอยู่หัวแล้วเราก็จะมีความสุขความสบายไม่เดือดร้อนเลยขอให้เข้าใจอย่างนี้พูดมาก็สมควรเวลาวันนี้ใครจะบอกญาติโยมสักอย่างนะโยมดูเก้าอี้เก้าอี้นี้เอาไปซ่อมแล้วเก้าอี้เดิมนะแต่วางแล้วเอ๊ะนี่มันใหม่วันนั้นหลวงพ่อด้วยเก้าอี้ใหม่เอามาจากไหนบอกว่าไม่ใช่เก้าอี้ใหม่เก้าอี้เก่าแต่เอาไปซ่อมเขาคิดราคาค่าซ่อมตัวละร้อยเวลานี้หลวงพ่อเป็นลูกหนี้คนซ่อมเก้าอี้อยู่12,500ตอนนี้ใครมานั่งเก้าอี้มันต้องคิดค่าเช่ากันบ้างแล้ว ตัวละบาทตัวละบาทนี่จำนวน200กว่าตัววายที่นี่บ้างซ่อมโยมดูดิซ่อมแล้วสีจันวันหน้ามันเปลี่ยนไปจากเดิมยางหลุดไปใส่ใหม่หมดใหม่แล้วตัวละร้อยถูกมากถ้าซื้อใหม่แปลกเนี่ยเอามาวางประกันไหนใหม่ถ้าซื้อใหม่คนเขาแผ่นผ่านโรงอยู่ที่สาธิตเกษตรแอลเขาไปที่นั่นบ่อยๆคุ้นเคยเลยเล่าเรื่องให้ฟังโอ้คุณแอลเอามาผมซ่อมคิดกาติกตัวละร้อยไม่แพงเลยเอาไปให้เขาซ่อมเอามาวางเรียบร้อยตอนนี้ต้องมาคิดกาซ่อมกับโยมโยมจะให้ตัวละกี่ร้อยก็ได้เอามาใส่ในกันนี่วันนี้ไม่ต้องใส่ยาบใส่กันเป็นค่าเก้าอี้อันนี้ถ้าไม่มีเก้าอี้ก็ไม่ได้นั่งฟังเทศสบายคนข้างนอกจะช่วยด้วยก็ได้ไม่ว่าอะไรช่วยจ่ายค่าเก้าอี้เอาตอนนี้ไปเดี๋ยวก่อนนั่งสงบใจก่อนนั่งขอโยมสงบใจก่อนเอาต่อไปนี้นั่งสงบใจเป็นเวลา5 นาทีนั่งสงบใจกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่าให้ไปคิดเรื่องอื่นอย่าให้ไปนึกเรื่องอื่นให้นึกที่ลมเข้าลมออก
1: อเวราอัพยาปัชชาอะนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกข์กายทุกข์ใจเลย จงมีความสุขกายสุขใจ
2: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระพรหมมังคลาจารย์หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุวัดชนประทานรังสฤษฎิ์ค่ะ

โอวาทของหลวงปู่คำดีประภาโสแห่งวัดถ้ำผาปูนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติศีลธรรมต้องมีเหตุมีผลเหตุดีผลก็ดีถ้าเหตุร้ายผลก็ร้ายเปรียบเหมือนของภายนอกอย่างผลไม้ต่างๆมันก็เกิดจากต้นของมันถ้าไม่มีต้นก็ไม่มีผลจะเป็นข้าวกล้าผลไม้ในไร่สวนก็เช่นกันดอกหรือผลของมันพวกชาวสวนทั้งหลายเขาก็ปฏิบัติตกแต่งแต่ลำต้นของมันเท่านั้นคือเขาต้องใส่ปุ๋ยดายหญ้ารดน้ำและรักษาสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ต้นไม้ของเขาทั้งนั้นเมื่อเขาปฏิบัติลำต้นของมันดังกล่าวเรื่องของดอกและผลมันก็เป็นเองดังนี้ที่นี้การปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาก็คล้ายคลึงกันถ้าเราอยากเป็นคนมีเงินมีทองอยากร่ำรวยเหมือนเขาอยากมีร่างกายสวยเหมือนเขาอยากมีลาภและมียศเหมือนเขาเราจะไปปฏิบัติตรงไหนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปฏิบัติกายวาจาใจถ้ากายของเราดีวาจาของเราดีจิตใจของเราดีได้ลาภมาก็มากและใหญ่ได้ยศศักดิ์ก็ใหญ่ได้อะไรมาก็มีแต่ของดีทั้งนั้นถ้ากายวาจาใจดีแล้วเมื่อกายวาจาใจของเราเป็นบาปแล้วได้อะไรมาก็เป็นของไม่ดีทั้งนั้น

กายนี้เขาทดสอบว่าเราหลงเขาหรือเปล่าถ้าหลงกายนี้ก็เกิดบ่อยตายบ่อยเป็นทุกข์บ่อยๆจะเอาอีกหรือหลวงปู่บุตรดาถาวโร

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัคคราเอกังเอกัญจะพุทธรูปังสัมมังสิยาติติอิณบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการอนุโมทนาในส่วนกุศลทักษิณานุปทานคือการทำบุญอุทิศถวายแด่ท่านผู้มรณภาพไปแล้วนับเป็นเวลาใกล้จะครบ4ปีซึ่งคณะท่านเจ้าภาพทั้งฝ่ายบรรพชิตทั้งฝ่ายคฤหัสถ์ข้าราชการพ่อค้าและประชาชนอุบาสกอุบาสิกาศิษยานุศิษย์ญาติมิตรญาติพี่น้องมิตรสหายและท่านผู้ที่เคารพนับถือทั้งหลายทุกท่านได้มาพร้อมใจกันได้มาร่วมใจกันและตั้งใจจัดให้มีการบำเพ็ญกุศลศพมีเทศมีสวดทุกคืนไม่ได้เคยขาดนับเป็นระยะเวลาที่นานที่สุดใกล้จะครบ4ปีอีก4เดือนข้างหน้าก็ครบ4ปีแล้วโดยเฉพาะท่านเจ้าภาพในค่ำของคืนวันนี้นั้นถือได้ว่าได้มีจิตตั้งมั่นเคารพสักการะบูชาต่อหลวงพ่อสนองกัตตปุญโญอดีตเจ้าวาดวัดสังฆทานก็คือคุณโยมมนตรีเอี่ยมคำพร้อมด้วยครอบครัวเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านวันที่21เมษายนทุกปีแล้วได้ปฏิบัติอย่างนี้มาเป็นเวลาถึง3ปีจึงทำให้การบำเพ็ญกุศลครั้งนี้เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีอย่างใกล้ชิดแม้ว่าหลวงพ่อสนองกตปุญโญจะถึงมรณภาพไปแล้วคณะศิษยานุศิษย์โดยเฉพาะคุณโยมมนตรีเอี่ยมขำพร้อมด้วยครอบครัวก็ยังไม่ลืมท่านยังรักท่านยังเคารพนับถือท่านยังห่วงท่านและยังระลึกนึกถึงท่านจึงทำให้การบำเพ็ญกุศลสมปรารถนาสำเร็จเมื่อคิดสำลิดเมื่อความพยายามโดยเฉพาะคุณโยมมนตรีท่านนี้วันนี้ครบ6รอบ72ปีแสดงว่าท่านเกิดปีวอกปีนี้ปีวอกคนจีนเขาเรียกว่าทับท้ายสวยต้องระวัง เดินเหินก็ต้องระวังขึ้นที่สูงก็ต้องระวัง

ใครก็ตามไม่แต่เฉพาะคุณโยมมนตรีเท่านั้นใครที่เกิดปีวอกอย่าประมาทอย่าประมาทเป็นเด็ดขาดโดยเฉพาะงานอวมงคลนี่เขาควรงดไม่ควรไปแต่ถ้าเป็นงานของพระถือว่าเป็นมงคลไม่เป็นไรแล้วใครที่เกิดปีขานยิ่งต้องระวังหนักปีขานเป็นศัตรูกับปีวอกเสือกินหลิงใครที่เกิดปีกุนก็ต้องระวังชงกับปีวอก 50% ใครที่เกิดปีวอกทับไทสวยคือทับองค์ไทสวยเอียอับโชคอับลาบมีแต่เรื่องทุกข์ใจอยู่ตลอดเสียจุกจิก 75%นี่ถ้าไม่ได้เทศคืนนี้แล้วไม่บอกเชียวนะจำไว้เชียวนะอย่าประมาทเชียวเดินเหินต้องระวังใครที่เกิดปีขานปีกุนปีวอกต้องระวังคนจีนเขาเรียกว่าหนงเกี้ยปวดตัวเด็กยิ่งล้มยิ่งโตเหล่านั่งปวดซี่ผู้ใหญ่ยิ่งล้มยิ่งตายแต่ถ้าตายมากก็ดีสบายพระพระจะได้มีโอทีธรรมอีกแล้วฉะนั้นการบำเพ็ญกุศลของคุณโยมมนตรีเอี่ยมขำในครั้งนี้ถือว่าเป็นงานประจำปีของท่านเพนนิมนต์พระสงฆ์วัดสังฆทานไปเจริญพระพุทธมนต์ฉันเพนที่บ้านพอตกค่ำท่านก็มาบำเพ็ญกุศลเป็นโจกภาพถวายให้แก่หลวงพ่อสนองกตปุญโญอีกครั้งหนึ่งในสมัยที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญยังมีชีวิตอยู่เมื่อถึงวันที่21เมษายนทุกปีทุกปีท่านจะต้องไปฉลองศรัทธาถึงแม้ว่าท่านไม่ได้ไปสรีระสังขารของท่านนอนสงบนิ่งอยู่ในหีบศพอันวิจิตรอันสวยงามสมกับบารมีของท่านท่านก็ส่งกระแสจิตของท่านทำให้เจ้าภาพปลื้มใจแม้หลวงพ่อสนองไม่ได้ไปแต่พระสงฆ์ในวัดสังฆทานก็เท่ากับเป็นตัวแทนของท่านฉะนั้นท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกุศลในงานบำเพ็ญกุศลศพถือว่าเป็นปกติเป็นประจำทุกคืนทุกคืนย่อมได้ชื่อว่าท่านทั้งหลายได้ตั้งกัลยาณจิตให้เป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมกัลยาณศีลกัลยาณปัญญาอุทิศกุศลอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมอันเกิดจากการฟังธรรมเสริมบารมีให้หลวงพ่อสนองสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกถ้าหากว่าหลวงพ่อสนองกตปุญโญทราบด้วยญาณวิถีจิตก็คงจะปลื้มปิติโสมนัสยินดีมิใช่น้อยว่าศิษยานุศิษย์ของท่านญาติมิตรญาติพี่น้องมิตรสหายของท่านทั้งที่อยู่ใกล้ทั้งที่อยู่ไกลจะต้องมาบำเพ็ญกุศลตามโอกาสอันสมควรเท่าที่จะมาได้ บางท่านก็มาบวชเป็นประจำบางท่านก็ถือบวชในระยะโอกาส3วันบ้าง5วันบ้าง7วันบ้างสุดแท้แต่ศรัทธาประสาทะนักปราชญ์บัณฑิตได้กล่าวไว้เป็นปรัชญาข้อหนึ่งว่าคนที่โชคร้ายที่สุดในโลกนี้คือคนที่เกิดมาแล้วไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรม
แต่ท่านทั้งหลายนี่โชคดีเป็นปุพเพกตปุญญตาได้สร้างสมกุศลไว้ในอดีตชาติมาในปัจจุบันชาติจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้ปฏิบัติธรรมด้วยได้ฟังธรรมด้วยนี่ถือว่าเป็นโชคดีผิดกับคนที่ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นคนที่โชคร้ายพระพุทธเจ้าเวลาที่พระองค์แสดงธรรมนั้นพระองค์แสดงครบแจ่มแจ้งจูงใจแก้วกล้าร่าเริงฟังสบายหูดูสบายตาพาให้สบายใจผู้ที่เทศบุคลิกก็ถูกตาวาจาก็ถูกหูความรู้ก็ถูกใจนี่แสดงให้เห็นได้ทีเดียวว่าทุกท่านไม่ใช่แต่เฉพาะบำเพ็ญกุศลเท่านั้นยังได้บวชปฏิบัติธรรมได้เจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเหมือนประหนึ่งว่าวันหนึ่งวันหนึ่ง ท่านเจริญกี่ครั้งท่านเจริญมากครั้งเท่ากับท่านได้สร้างพระขึ้นในหัวใจมากขึ้นเพราะคุณของพระพุทธเจ้า56คุณของพระธรรมเจ้า34คุณของพระอริยสงฆ์เจ้า14คุณพระพุทธเจ้า56คุณพระธรรมเจ้า38คุณพระอริยสงฆ์เจ้า14รวม3พระคุณ108องค์เท่ากับท่านได้สร้างได้หล่อพระด้วยจิตบริสุทธิ์108องค์แต่ละครั้งละครั้งที่ท่านสวดสรรเสริญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้ภูมิใจได้แล้ววันหนึ่งวันหนึ่งเราได้สร้างได้หล่อพระขึ้นในหัวใจท่านจบ108องค์วันหนึ่งวันหนึ่งสวดกี่จบบวกเข้าไปสิแต่เป็นการสร้างพระขึ้นในหัวใจแล้วเป็นการสร้างพระขึ้นอย่างบริสุทธิ์ใจดีเข้าถึงพระพุทธใจบริสุทธิ์เข้าถึงพระธรรมใจงามเข้าถึงพระสงฆ์อานิสงส์ก็เกิดมากขึ้นเหมือนที่อาตมภาพได้หยิบขึ้นมาเป็นบทเทศนาในเบื้องต้นว่าอัคคราเอกังเอกัญจพุทธรูปังสมังสิยาว่าใครก็ตามได้สร้างอักขรธรรมหนึ่งอักษรหรือได้เจริญพุทธคุณธรรมคุณหนึ่งอักษรเท่ากับได้สร้างพระพุทธรูปขึ้นคำละหนึ่งองค์หนึ่งองค์วันนี้ท่านสร้างมากี่รอบแล้วรอบหนึ่งอานิสงส์108องค์โดยไม่ต้องสร้างวัตถุสร้างด้วยใจของท่านเพียงแค่ท่านตั้งใจที่จะบำเพ็ญกุศลค่ำคืนนี้บุญฟังเกิดที่หูบุญดูเกิดที่ตาบุญภาวนาเกิดที่ใจบุญกราบไหว้เกิดที่ฝ่ามือได้เต็มไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวมีแต่บุญทั้งนั้นท่านนั่งตรงไหนนอนตรงไหนมันเป็นบุญตรงนั้นมันเป็นบุญที่นั่นหนึ่งเดียวในแดนเขตสุดวิเศษในแดนไกลจิตที่บริสุทธิ์นั้นสดใสกว่าแสงใดในโลกาเห็นให้ชัดมองให้เคลียร์หัวใจอย่าเสียเดินหน้าต่อไปเราตั้งใจที่จะสังวัทยายสาธยายธรรมเหมือนที่พระท่านสวดแล้วแปลให้เราฟังรู้ความหมายด้วยแต่มีอยู่นิดหนึ่งที่อยากจะฝากไว้เป็นข้อคิดเตือนจิตสะกิดใจ

อนที่อาตมภาพกำลังเดินขึ้นสู่อาคารหลังนี้พระท่านให้ศีลอยากจะให้เป็นข้อปฏิบัติเวลาพระท่านให้ศีลครบพูดง่ายๆศีล5เป็นสมบัติประจำตัวของมนุษย์เป็นมนุษยธรรมแล้วศีล5นี้นะเกิดก่อนพระพุทธเจ้าเกิดที่เมืองกุรุรัตในประเทศอินเดียปัจจุบันนี้เป็นเมืองหลวงของอินเดียเรียกว่านิวเดลีชาวเมืองนี้รักษาศีลทุกคนทั้งเมืองพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดชาวเมืองนี้เห็นว่ามีประโยชน์มากทีเดียวจึงได้ถือเอามาเป็นข้อวัดปฏิบัติเรียกว่าศีล5ข้องดเว้นเพื่อความเป็นปกติกายวาจาเพื่อให้ใจเราสูงขึ้นเช่นไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเร็วไม่พูดปลดไม่หมดสตินี่ฟังง่ายๆนี่เรียกว่าศีล5ที่พระท่านให้แต่มันมีอานิสงส์สูงมากอานิสงส์3ครั้งที่พระท่านสรุปศีลผู้รับศีล นั้นต้องปฏิบัติให้เข้าถึงให้ได้ที่ท่านบอกว่าสีเลนะสุขติงยันเตเราต้องรับว่าสาธุสาธุนะแปลว่าดีแล้วพอพระท่านกล่าวว่าสีเลนะโภคะสัมปทาเราต้องรับพร้อมๆกันดังๆสาธุพอท่านกล่าวครั้งที่สามแล้วเว้นช่องหยุดสักนิดหนึ่งให้เขาได้สาธุสีเลนะนิพุติงยันติต้องหยุดนิดหนึ่งญาติโยมผู้รับศีลก็จะกล่าวว่าสาธุสาธุสามครั้งเป็นอานิสงส์ของศีลมีศีลมีสุขมีศีลมีทรัพย์มีศีลมีสันติธรรมคือความสงบ คำว่านิพุตนิพุตตินิพุแปลว่าดับนิพพานดับสนิทแปลว่าเย็นทำให้ครอบครัวบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขบ้านที่ขาดเสาบ้านนั้นก็ล้มคนที่ขาดศีลคนคนนั้นก็แย่เวลาที่ท่านกล่าวสุดท้ายว่าตัดสมาสีลังวิโสทเยอาตมภาพเห็นโยมสาธุนี่ถือปฏิบัติกันมาแต่จริงๆแล้วคำว่าสาธุแปลว่าดีแล้วฉะนั้นคำสุดท้ายต้องเปล่งวาจาว่าอามะพันเตขอรับเจ้าค่ะกระผมดิฉันจะขอน้อมนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดอานิสงส์3ครั้งที่เราสาธุสาธุสาธุสุดท้ายตัดสมาสีลังวิโสทเยพึงชำระรักษาศีล5นี้ให้บริสุทธิ์เถิดน้อมพร้อมที่จะนำเอาไปปฏิบัติอามะพันเตถ้ารับว่าสาธุก็แปลว่าศีล5ที่พระให้ดีแล้วทิ้งไว้ที่นี่ไม่เอากลับไปปฏิบัติที่ฝากไว้นะ ฝากไว้เป็นข้อคิดเตือนจิตสะกิดใจอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่ามุ่งแต่ความสำเร็จโดยส่วนเดียวโดยไม่เฉลียวถึงคุณธรรมอันล้ำค่าจงเป็นคนดีมีคนเขาบูชาดีกว่าเป็นคนที่เก่งกล้าแต่ข้าไม่มีเป็นคนเก่งที่เห็นแก่ตัวนั่นแหละคือคนชั่วที่ทำลายสังคมหลวงพ่อสนองกตปุญโญรูปนี้ท่านไม่ใช่พระธรรมดาแม้ท่านจะไม่มียศถาบรรดาศักดิ์สมณะความเป็นสมณะสารูปสมณะสัญญาสมณะที่ท่านปฏิบัติอัน

ชื่อว่าผู้สงบของท่านมันสูงกว่ายศของพระสมณศักดิ์มันแค่ติดตัวแต่ไม่ติดตามสมณสัญญาสมณสารูปสมณสังวรของหลวงพ่อสนองกตปุญโญนั้นทั้งติดตัวทั้งติดตามตามไปทุกภพตามไปทุกชาติไม่ว่าท่านจะไปอยู่ที่ไหนความเป็นสมณะสารูปของท่านนั้นสง่างามที่สุดสะอาดที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดแม้ท่านจะถึงมรณภาพท่านก็มรณภาพในขณะเป็นพระอย่างนี้เขาเรียกว่าตายในธุระมรณะในหน้าที่ท่านตายในธุระธุระของท่านนั้นเห็นชัดมีสองอย่างหนึ่งคันธะธุระสองวิปัสสนาธุระนี่ตายในธุระของท่านคันธะธุระศึกษาตามตำราตามคำพีตามคำสอนเรียกว่าความรู้อันเกิดจากการจำเขามันไม่เท่ากับสติปัญญาอันเกิดจากการคิดเองหลวงพ่อสนองท่านเจริญในด้านวิปัสสนาธุระจึงทำให้สติปัญญาของท่านนึกคิดจำนำไปปฏิบัติแล้วก็สามารถสอนคนทั้งหลายได้เรียกง่ายๆว่าเกือบจะทั้งโลกก็ว่าได้เพราะท่านเป็นพระผู้นำปฏิบัติปฏิบัตินี่แปลว่าไปเฉพาะเป็นของเฉพาะตัวรู้เฉพาะตนปัจจัตตังท่านจึงได้ชื่อว่าถ้าท่านมีชีวิตอยู่ถึงณเวลานี้ก็ครบ6รอบ72ปีเหมือนกันในวันที่5เมษายนของท่านคล้ายวันเกิดของท่านหลวงพ่อสนองปีวอกปีวอกใครปีวอกหาโอกาสไปลพบุรีซะบ้างไปไหว้คุ้มนารายณ์เพราะเราเป็นบริวารของท่านคนปีวอก แล้วเพื่อนก็อยู่ที่นั่นเยอะใช่ไหมสหายเราอยู่ที่นั่นก็เยอะลิงอีกไม่นานก็จะมีเลี้ยงโต๊ะจีนลิงอีกแล้วเห็นไหมโยมบางคนมาที่วัดถามไปไหนมาวันนี้ได้ไปเลี้ยงโต๊ะจีนลิงแหมมันปลื้มใจโยมเลี้ยงโต๊ะจีนลิงน่ะมันเป็นทานอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอภัยทานไม่เบียดเบียนกันแต่โยมลิงมันกินเสร็จแล้วมันยะถาให้ไหมแล้วโยมได้กรวดน้ำไหมเปล่านะแล้วจะไปเลี้ยงโต๊ะจีนลิงกับเลี้ยงพระต่างกันนะเลี้ยงพระพระฉันเสร็จยะถาวลีวหาให้โยมก็ได้กรวดน้ำด้วยยะถาให้ผีสัพพีให้คนยะถาให้คนตายสัพพีให้คนเป็น พ่อขยับพัดลมต่ำหน่อยได้ไหมผมเผิมปิวหมดแล้วเนี่ยเสียงเสียงแหกเนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ต่ำลงไปหน่อยพระเทศไม่เคยชอบพัดลมอ่ะแต่ชอบแอร์ถ้าร้อนก็ให้เปิดแอร์ถ้าอยากหาคนเทคแคร์ก็ให้เปิดใจถ้าร้อนก็ให้เปิดแอร์ถ้าอยากหาคนรักแท้ก็ให้เปิดใจกินข้าวยังต้องตักใส่จานถ้าจะให้รักกันนานๆมันก็ต้องใส่ใจ หลวงพ่อสนองท่านจึงได้ชื่อว่าตายในธุระคันธะธุระวิปัสสนาธุระและยังได้ชื่อว่ามรณะในหน้าที่ทำหน้าที่ของท่านจนนาทีสุดท้ายอย่างนี้เขาเรียกว่าท่านเป็นนักคิดนักเขียนนักภาคเพียรนักปฏิบัตินี่หลวงพ่อสนองหาได้อย่างเป็นพระแท้เป็นพระผู้ประเสริฐอย่างแท้จริง
งามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่ใจถ้าจะเปรียบก็เรียกว่าชีวิตศิษยานุศิษย์ทุกคนนั้นมีพระเอาไว้คอยชี้มีครูเอาไว้คอยเตือนมีเพื่อนเอาไว้คอยติ่งหลวงพ่อสนองกตปุญโญนั้นเป็นทั้งพระเป็นทั้งครูเป็นทั้งเพื่อนของคณะสงฆ์ของคณะศิษยานุศิษย์เป็นพระผู้คอยชี้เป็นครูผู้คอยเตือนเป็นเพื่อนผู้คอยติ่ง ไม่ว่าใครได้มาพบปะสนทนากับท่านแล้วจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าเปี่ยมล้นไปด้วยเมตตาพระมีหน้าที่ชี้แนะชี้นำแนะบอกให้รู้นำทำให้ดูท่านทำให้ดูเป็นตัวอย่างว่าการปฏิบัติโดยเฉพาะให้ระลึกเจริญอนาปานสติอนาปานสติคือการกำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็นึกถึงพ่อคือพระพุทธเจ้าองค์สังฆบิดรพุทธบิดาเจ้าของพระพุทธศาสนาเรียกง่ายๆว่าจงทำใจให้หนักแน่นให้เหมือนพระพุทธจงทำวาจาให้บริสุทธิ์ให้เหมือนพระธรรมและจงทำกายให้งามขำให้เหมือนพระสงฆ์พระพุทธเป็นผู้นำพระธรรมเป็นแผนที่พระสงฆ์เป็นผู้ชี้นี่หลวงพ่อสนองท่านจึงถือได้ว่าพระมีหน้าที่ชี้แนะทำหน้าที่ของท่านตลอดจนถึงอายุไขของท่านสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้ขาดตกบกพร่องถึงแม้ว่าท่านจะละสังขารไปแล้วเป็นเวลาเกือบจะ4ปีก็ตามแต่ด้วยบารมีของท่านดูซิมีพระสงฆ์รูปใดบ้างที่ได้รับการปฏิบัติอยู่ก็มีคนรักจากก็มีคนคิดถึงอย่างนี้เขาเรียกว่าอยู่ยังมีคนคบจบแล้วมีคนคารวะตายก็เหมือนเป็นเหม็นก็เหมือนหอมเปรียบประดุจว่าหลวงพ่อสนองทิ้งไว้แต่ธาตุเหลือไว้แต่ธรรมธาตุทั้งสี่ของท่านดินน้ำลมไฟมาจากที่ใดก็ย่อมกลับไปสู่ที่นั้นนี่เรียกว่าทิ้งไว้แต่ธาตุเหลือไว้แต่ธรรมก็คือคุณธรรมความดีของท่านที่ศิษยานุศิษย์ได้ถือไว้เป็นเนติแบบอย่างแบบแผนแบบฉบับให้เจริญอานาปานสติเวลาหายใจเข้าให้ว่าพุทธเวลาหายใจออกให้ว่าโธพุทโธพุทโธภาวนาพุทโธไว้ดีแน่เป็นของแท้มีค่าหาที่ไหนสุขล้ำเลิศประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งใดมาดแม้นใครใครรู้ลองปฏิบัติดู จะเห็นผลของการปฏิบัติพุทโธสองคำก็เท่ากับสร้างพระพุทธรูปขึ้นในตัวของเราในใจของเราสององค์แล้วสององค์แล้วเรียกว่าทำถูกทำถูกดีทำถูกที่ทำดีถูกที่ทำดีถูกบุคคลทำกุศลถูกหลักแล้วพุทโธสองคำนี้นำคนไปสวรรค์มาแล้วไม่รู้จักเท่าไหร่คนไปสวรรค์แม้เวลาจิตใกล้จะดับใกล้จะตายถ้าได้ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธจนกระทั่งจิตดับบอกได้ทันทีปิดประตูนรกเปิดประตูสวรรค์ได้สำเร็จนี่ความหมายความสำคัญแล้วของเรานี่ไม่ใช่เฉพาะแค่สองคำ
พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทั้งนั้นบางคนไม่ตั้งสติให้ดีเป็นหัวหน้านำสวดมนต์ทุกวันทุกวันอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพอวันไหนตัวนิวรธรรมมันเข้ามาครอบงำเผลอเลยทีเดียวอรหังสัมมาสัมพุทธาภควา หางเครื่องรับไม่ถูกเลยเชียวเพราะนั้นเรื่องนี้มีปรากฏในพระคัมภีร์แค่พุทโธสองคำเนี่ยไปเกิดเป็นเทวดาแล้วท่านทั้งหลายโบราณว่าของกินถ้าไม่กินมันก็เน่าของเก่าถ้าไม่เล่ามันก็ลืมแต่โยมจำไว้นะเวลาไปที่ไหนคนที่เขาพูดบรรยายเอาเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังสวนเลยไม่ได้ให้เล่าถ้าก็แช่ต้องบอกจะอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังคำข้าวค่อยๆเคี้ยวได้โอชารสธรรมะค่อยๆขบค่อยๆคิดค่อยๆแยกได้อรรถรสได้อรรถธรรมขอให้นึกเสียว่าวันนี้เราได้มีกัลยาณมิตรที่ดีคือคุณโยมมนตรีเอี่ยมขำเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเขาได้ จัดให้มีเทศในงานคล้ายวันเกิดของท่านเท่ากับว่าค่ำคืนนี้เราได้มาล้างพิษกายสลายพิษใจเราได้มาสแกนจิตสกิดกรรมอย่าลืมว่ากรรมบางอย่างแก้แล้วไม่หลุดต้องอาศัยบุญที่ทำให้มันหยุดที่เรากำลังทำอยู่นี่แหละบุญนอกตัวบุญในตัวบุญติดตัวบุญประจำวันบุญประจำคืนบุญประจำเดือนบุญประจำปีนี่แหละมันจะหยุดกรรมนั้นได้มีเรื่องกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ว่ามีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่ามัจฉริยพราหมณ์แปลว่าพราหมณ์ที่ไม่เคยให้อะไรแก่ใครเลยขี้เหนียวรวยทรัพย์สมบัติมีมากแต่ว่าไม่ให้ใครขึ้นบาท กลัวจะไปเห็นทรัพย์สมบัติทั้งที่มัจฉริยพราหมณ์นั้นเกิดทันพระพุทธเจ้าแต่ไม่เคยไปวัดมีลูกชายอยู่คนเดียวชื่อว่ามัทกุณฑรีมานพมัทกุณฑลีนั้นเวลานั้นอายุได้เพียง16ปีเท่านั้นได้ไปฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านี่คนโชคดีที่สุดในโลกเลื่อมใสอยากจะไปวัดอยู่เป็นประจำอยากจะไปอยู่สักที่วัดแต่พ่อมัจฉริยะพราหมณ์นั้นไม่เลื่อมใสสั่งห้ามลูกเลยห้ามไม่ให้ลูกในเข้าวัดตระกูลของเราไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้านับถือพระพรหมตายแล้วจะได้ไปเกิดเป็นพรหมผลที่สุดพวกนับถือพระพรหมแล้วไม่นับถือพระพุทธตายแล้วไปเกิดเป็นพรหมก็เยอะเหมือนกันพรหมเช็ดเท้า บัวต้องไม่ช้ำน้ำต้องไม่ขุ่นแม้ทางโลกก็ต้องไม่ช้ำแม้ทางธรรมก็ต้องไม่เสียมัทกุณฑรีมานพเสียใจถูกพ่อห้ามไปวัดปิดประตูมรรคผลนิพพานซะแล้วแต่ถึงกระนั้นมัทกุณฑรีก็ยังไม่ลดละไม่เลิกละมีวิริยะอุตสาหะแม้ไม่ได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดนึกอยู่ในใจเอาพระพุทธเป็นพ่อเอาพระธรรมเป็นแม่เอาพระสงฆ์เป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้ประทับระลึกนึกถึงก่อนจะนอนกราบลงไปที่หมอน5ครั้งตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำกราบครั้งที่1นึกถึงพระพุทธเจ้ากราบครั้งที่2นึกถึงพระธรรมกราบครั้งที่3นึกถึงพระสงฆ์กราบครั้งที่4นึกถึงพ่อแม่
กราบครั้งที่ห้านึกถึงครูอาจารย์นี่เรียกว่าไหว้

ห้าครั้งสวัสดีมีชัยท่านทั้งหลายจำเอาไปเถอะเวลาจะนอนให้กราบที่หมอนที่เราหนุนนะหมอนรองศีรษะสิ่งที่สูงที่สุดคือศีรษะเราเกศาเรามันสูงกว่าตัวเราภูเขาที่สูงเสียดฟ้ามันก็ยังต่ำกว่าต้นหญ้าที่อยู่บนนั้น มัทกุลทะเลได้แต่ระลึกนึกถึงไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าการระลึกนึกถึงพระเป็นบุญนึกเวลานอนเหมือนนอนกับพระนึกเวลาเดินเหมือนเดินไปกับพระนึกเวลานั่งเหมือนนั่งอยู่ใกล้พระนึกเวลากินเหมือนกินอยู่กับพระย่อมปลอดภัยทำให้จิตใจมันเอิบอิ่มจนกระทั่งมัทกุลทรีเทพมัทกุลทรีมานพเกิดป่วยอาการป่วยครั้งนี้ไอออกมาเป็นโลหิตเป็นกระโถนกระโถนเสียเลือดมากสู้ผอมพ่อเห็นว่าลูกป่วยทั้งที่มีเงินก็ชื่อก็บอกแล้วนี่มัชริยะพราหมณ์แทนที่จะพาลูกไปหาหมอเปล่าไปละเป็นเองเดี๋ยวก็หายเอง รักษาไปตามมีตามเกิดนี่เขาเรียกว่าเสียดายทรัพย์ค่าของทรัพย์อยู่ที่การให้ทานค่าของสังขารอยู่ที่การรักษาศีลค่าของความรักอยู่ที่ความภักดีค่าของไมตรีอยู่ที่รอยยิ้มฉะนั้นเราอย่าไปเสียดายทรัพย์จงรักษาจงเสียสละทรัพย์สินเพื่อรักษาอวัยวะจงเสียสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตจงเสียสละทุกสิ่งแม้แต่ชีวิตเพื่อรักษาธรรมะตัวตายดีกว่าชาติตายตัวตายดีกว่าธรรมะตายเราต้องปฏิบัติในหลักธรรมะกายมีศีลก็สุขล้ำใจมีธรรมก็สุขเลิศยิ่งมีทั้งศีลยิ่งมีทั้งธรรมมันก็ยิ่งล้ำเลิศสันติธรรมก็ปลอดทุกข์สันติสุขก็ปลอดภัยผลที่สุดบ้านใกล้เรือนเคียงรู้ข่าวว่ามัทกุลทรีป่วยหนักก็อยากจะมาให้กำลังใจคนเราจะเห็นอกเห็นใจกันมีอยู่สามอย่าง1ยามจน2ยามเจ็บ3ยามจากแล้วสังเกตเถอะเราไปงานศพไม่ว่าจะเป็นศพเด็กศพผู้ใหญ่ศพใครก็ตามเราจะได้เห็นสิ่ง2อย่าง1ได้เห็นน้ำตา2ได้เห็นน้ำใจนี่มางานศพ นักปราชญ์จึงกล่าวว่ามางานศพพบสิ่งใดให้ยิ่งคิดทุกชีวิตยิ่มเป็นเช่นนี้หนอประชาสัตว์พลัดพรากจากเหล่ากอทั้งแม่พ่อเมียผัวทุกตัวตนถึงรูปสวยรวยทรัพย์คนนับหนาต้องอำลาลับลี้หนีไม่พ้นมาเยี่ยมโลกเพียงครู่สู้ทุกทนแล้วก็กลับหนทางเก่าถูกเผาไฟดูสิไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตสังขารคืออาหารของพญายมสังขารคือครูสอนให้รู้ถึงเรื่องอนิจจังอนิจจังสังขาราว่าไม่เที่ยงเกิดเท่าไรตายเกลี้ยงไม่เหลือหลอทั้งผู้ดีเข็นใจตายเตียนยอถึงตัวหมอหรือก็ต้องตายวายชีวันใครบ้างเกิดมาไม่ตายไม่มีแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังต้องนิพพานก็คือตายนั่นเองปรากฏว่าชาวบ้านที่รู้ข่าวว่ามัทกุลทะเลป่วยหนักก็แห่กันมาเยี่ยมทีนี้เวลาจะเข้าไปที่ห้องนอนลูกชาย ขออภัยนะอากาศมันร้อนร้อนอะไรก็ร้อนได้แต่อย่าร้อนใจท้ออะไรก็ท้อได้แต่อย่าท้อใจเสียอะไรก็เสียได้แต่อย่าเสียใจลืมอะไรก็ลืมได้แต่อย่าลืมหายใจนะ

หายใจกับพระมีโอทีทำอีกแล้วผลที่สุดมัชริยพราหมณ์พอรู้ว่าชาวบ้านจะต้องผ่านตู้สมบัติทรัพย์สมบัติในบ้านกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยจึงอุ้มมัทกุณฑลีลูกชายเอามานอนซะที่ระเบียงหน้าบ้านใครต่อใครมาเยี่ยมจะได้ไม่ต้องเข้าไปในบ้านจะได้ไม่เห็นสมบัติแกรักสมบัติมากกว่ารักลูกของแกลูกนี่มันเป็นโซ่ทองคล้องใจเป็นสายใยของครอบครัวพ่อแม่มีลูกดีก็เป็นสีสง่าหน้าญาติวงศ์พงศาก็ผ่องใสทั้งเพื่อนบ้านมิตรสหายที่ใกล้ไกลก็พอใจสรรเสริญเจริญพรผลที่สุด

ั้งเพื่อนบ้านมิตรสหายที่ใกล้ไกลก็พอใจสรรเสริญเจริญพรพอที่สุดมัทกุณฑลีทุกขเวทนาหนักดูซิห้องนอนของเราเจ็บเราป่วยอยู่ในห้องนอนพ่อก็ยังอุ้มเรามานอนซึ่งที่ระเบียงนอกบ้านรักสมบัติมากกว่ารักเราเจ็บเราป่วยก็ไม่พาไปหาหมอรักษาโรคที่มันเกิดขึ้นคิดที่หัวกลัวที่ใจไม่สบายที่ท้องนี่สามอย่างนี้เป็นทุกคนวันนั้นเป็นวันที่มัจฉกุณฑลีจะต้องถึงแก่ความตายในวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าทรงตื่นบรรทมแต่เช้ามืดพุทธกิจคืองานของพระพุทธเจ้าห้าอย่างสม่ำเสมอไม่เคยขาดเวลาเช้าเสด็จออกบิณฑบาตทุกวันเวลาเย็นประแสดงธรรมโปรดประชาชนที่มาเฝ้าทุกวันเวลาพบค่ำประทานโอวาทแก่พระสงฆ์สาวกทุกวันเวลาเที่ยงคืนเปิดโอกาสให้เทวดาอินพรหมทุกชั้นฟ้ามาเฝ้าเพื่อทูลถามปัญหาทุกวันเวลาเที่ยงคืนใกล้รุ่งตื่นบรรทมแต่เช้ามืดเล็งด้วยทิพจักษุญาณว่าจะมีใครมาติดอยู่ในข่ายพระญาณของพระองค์บักพระองค์จะได้ไปโปรดเพื่อให้เขาได้บรรลุมรรคผลนิพพานแม้อย่างน้อยโสดาบันบุคคล มัทธกุณฑลีมานพไปติดอยู่ในข่ายพระญาณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้ทีเดียวว่าวันนี้สว่างวันนี้เป็นวันตายของมัทธกุณฑลีพระองค์จึงเจาะจงเสด็จไปบิณฑบาตแล้วก็ไปยังบ้านของมัจฉริยพราหมณ์มัทธกุณฑลีนั้นนอนป่วยทุกขเวทนาหันหน้าเข้าข้างขวาหลบแดดบอสายหน่อยแดดออกนี่แล้วมันร้อนจัดยิ่งปัจจุบันนี้บางคนนี่เดินตากแดดนิดเดียวโอ้ยร้อนร้อนร้อนแม้บ่นยังกะหมีกินผึ้งดูประเทศอิรักสิกรุงแบกแดดนี่ไหมมันแบกแดดไม่เห็นมันบ่นว่าร้อนเลยใช่ไหมปรากฏว่ามัทธกุณฑลีเห็นแดดสาดส่องมาในยามเช้ากระทบตัวตัวเองก็อยากจะหันหน้าเข้าข้างขวาเพื่อจะหลบแดดเวลานั้นพระพุทธเจ้ายืนประทับอยู่ที่หน้าบ้านไม่อาจที่จะเข้าไปโปรดในบ้านเขาได้เพราะมัจฉริยะพราหมณ์ผู้ตรณีขี้เหนียวไม่เลื่อมใสพระองค์ก็ไม่ลดละทรงมีเมตตาเป็นปุเรจาริกแผ่พระญาณของพระองค์ให้เป็นรูปพระพุทธเจ้าขึ้นอีกองค์หนึ่งไปติดกระทบอยู่ข้างขวาเวลานั้นมัทธกุณฑลีหลบแดดเห็นมีแสงสว่างขึ้นติดอยู่ที่ข้างขวาบ้านก็ลืมตาขึ้นมองเห็นเป็นรูปพระพุทธเจ้าเกิดปิติธรรมปิติสุขังเสติผู้เอิบอิ่มยินดีในธรรมย่อมอยู่เป็นสุขชีวิตที่มีธรรมแม้เพียงแค่หนึ่งวันก็น่าชมชีวิตไม่ใช่ของเล่นจงอย่าทำเล่นๆกับชีวิตเติมธรรมะให้ชีวิตมันช่างปลอดภัยกว่าเจิมแป้งที่รถเจิมบ้านที่รถเพราะมีธรรมะนี่ มีธรรมะไว้เคียงข้างถึงจะอยู่ในโลกกว้างก็ไม่ต้องกลัวพอลืมตาขึ้นเท่านั้นแหละเห็นเป็นรูปพระพุทธเจ้าดีใจอยากจะยกมือทั้งสองขึ้นไหว้ยกไม่ขึ้นเสียเลือดมากมือมันตายอยากจะลุกขึ้นทำความเคารพพุทธคารวตาธรรมคารวตาสังฆคารวตาในคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ลุกไม่ขึ้นเพราะเท้ามันไม่มีแรงมันตายเสียเลือดมากเลยได้แต่ตั้งจิตว่านึกอยู่ในใจว่าแม้ดูสิพระพุทธเจ้า

านไม่ใช่พ่อท่านไม่ใช่แม่ท่านไม่ใช่พี่ท่านไม่ใช่น้องรู้ว่าเราเจ็บป่วยหนักท่านยังมาโปรดเราถึงบ้านท่านเข้ามาในบ้านเราไม่ได้เพราะพ่อไม่นับถือท่านก็ยังเปล่งพระรัศมีเป็นรูปพระพุทธเจ้ามากระทบฝาบ้านให้เราได้อนุสติ เลยได้แต่จิตกำหนดว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจนกระทั่งจิตดับพอจิตดับรูปเวทนาสัญญานั่นเป็นเพียงแค่เรือนร่างแต่จิตวิญญาณบริสุทธิ์นี่จิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาเมื่อเวลาจิตใกล้จะดับใกล้จะตายเกิดเศร้าหมองทุกขติเป็นที่หวังสถานที่มีความทุกข์นรกเปรตสัตว์เดรัจฉานอสุรกายแต่นี่จิตของมัทกุณฑลีนั้นบริสุทธิ์สะอาดเรียกว่าสะอาดในตอนเช้าขาวในตอนเพลเยือกเย็นผ่องใสในตอนค่ำชุ่มฉ่ำในตอนกลางคืนเบิกบานสดชื่นตอนรุ่งอรุณแค่ภาวนาสองคำจิตดับจิตวิญญาณบริสุทธิ์จิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตใกล้จะดับใกล้จะตายไม่เศร้าหมองสุขติก็มีหวังได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรทันทีเลยนะตายปุ๊บเกิดปั๊บเพราะพุทโธนำไปสู่สวรรค์ธรรมเนียมของอินเดียเมื่อเวลาตายเขาต้องเผาภายใน24ชั่วโมงพอรู้ว่าลูกตายรีบจัดการนำศพลูกไปที่ป่าช้าหลังบ้านทำเชิงตะกอนขึ้นเอาศพลูกชายวางเอาทอดฟืนวางน้ำมันราดใส่ไฟจุดอัฐิขี้เถ้าก็ยังอยู่ที่เชิงตะกอนไอตอนลูกยังมีชีวิตอยู่ไม่ห่วงพอเผาลูกศพเสร็จเรียบร้อยคิดถึงลูกทีเดียวไปยืนมองเชิงตะกอนที่เผาศพลูกร้องไห้ดูสิไปงานศพมีน้ำตาเห็นน้ำตาคนมางานศพเห็นน้ำใจคนมางานศพแต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะเขาบอกไปงานศพดูสิเห็นน้ำตาได้เห็นน้ำตาเห็นเจ้าภาพร้องไห้รับสองเขาว่างั้นร้องไห้ด้วยรับสองด้วยผลที่สุดไปยืนร้องไห้มัจจกุณฑลีเทพบุตรเห็นพ่อเป็นเทพบุตรแล้วนี่กายทิพย์ตาทิพย์หูทิพย์เทวดาแปลว่าผู้มีแสงสว่างถ้าเป็นเทวดาผู้ชายเรียกว่าเทพบุตรถ้าเป็นเทวดาผู้หญิงเรียกว่าเทพธิดาที่นั่งๆกันอยู่ในวัดสังฆทานนี่เป็นเทพบุตรเป็นเทพธิดาทั้งนั้นแหละไม่มีใครตกนรกขึ้นสวรรค์ทั้งนั้นแต่ขอฝากไว้นิดนะไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนแล้วก็อย่าลืมอีเมลมาบอกกันบ้างนะผลที่สุดพ่อทุกวันพ่อตกเย็นจะต้องไปยืนมองอัฐิลูกกระดูกลูกร้องไห้คิดถึงลูกมัทกุณฑลีเทพบุตรสงสารพ่ออยากจะช่วยพ่อจึงเนรมิตกายตัวเองให้มีรูปร่างคล้ายคลึงกับมัทกุณฑลีลูกของแกในอดีตไปยืนกอดอกใกล้ๆเชิงตะกอนเหมือนกันร้องไห้บักเหมือนกันพ่อแกก็ยืนมองใครนะมายืนกอดอกร้องไห้รูปร่างคล้ายคลึงกับลูกของเราที่ตายเชียวแกก็เดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ถามว่าพ่อมานพพ่อมายืนร้องไห้ตรงนี้ทำไมล่ะมานพก็บอกข้าพเจ้าร้องไห้เนี่ยเพราะอยากได้สิ่งของสิ่งหนึ่งแต่มันไม่ได้จึงร้องไห้โอ้ยท่านอยากได้อะไรล่ะท่านมันมีรูปร่างคล้ายคลึงกับลูกชายของข้าพเจ้าที่ตายเพิ่งเผาไปได้ไม่กี่วันนี่เอง
้าพเจ้าจะให้ทุกอย่างแม้ท่านเหมือนอย่างกระถอดพิมพ์ใช่ไหมมัตตกุณฑลีเทพบุตรก็บอกโอ้ยข้าพเจ้าไม่ต้องการหรอกอ้าวแล้วท่านต้องการอะไรล่ะถึงร้องไห้ข้าพเจ้าต้องการดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ข้าพเจ้ามีรถทองคำอยู่คันหนึ่งแต่มันยังขาดล้ออิตมัตฉริยพราหมณ์บอกโอ้ยท่านหยุดร้องไห้ได้จะเอาล้อแบบไหนล้อแม็กล้อเหล็กล้อแก้วล้อเงินล้อทองแสดงว่าแกรวยขนาดไหนเอาล้อมาทองคำมาทำล้อให้ได้มัจจกุณฑลีก็บอกข้าพเจ้าไม่ต้องการแล้วของสั่งนั้นข้าพเจ้าต้องการดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โอ้ท่านนี่มันบ้าที่สุดปรารถนาในสิ่งที่คนมนุษย์เขาไม่ปรารถนากันใครละจะเอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาได้มัจจกุณฑลีเทพบุตรเขาเลยถามไปบ้างแล้วท่านล่ะร้องไห้ทำไมทุกวันร้องไห้คิดถึงลูกแล้วลูกท่านน่ะเผาไปแล้วเคยมาปรากฏให้เห็นบ้างไหมไม่เห็นไม่รู้อ้าลองนึกดูซิ ข้าพเจ้าร้องไห้อยากได้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถแม้ไม่ได้ข้าพเจ้ายังเห็นนี่กลางวันก็ได้เห็นพระอาทิตย์กลางคืนก็ได้เห็นพระจันทร์แต่ท่านร้องไห้นึกถึงลูกคนตายแล้วก็ไม่เคยเห็นเลยว่าเขาอยู่ที่ไหนเป็นยังไงลองคิดดูซิใครละมันจะบ้ากว่ามากกว่ากันท่านนี่บ้ามากกว่าข้าพเจ้าร้องไห้นึกถึงคนตายแล้วไม่ได้เห็นข้าพเจ้าร้องไห้อยากได้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ยังได้เห็นนี่ คำพูดมีเหตุมีผลเหตุเป็นเรื่องของคนผลเป็นเรื่องของเหตุเหตุเป็นตัวสร้างผลแต่คนเป็นตัวสร้างเหตุคำพูดดีเท่านั้นแหละมันไปย้อมใจมัจฉริยพราหมณ์ได้สติหยุดร้องไห้แล้วถามนะถามจริงๆเถอะท่านนี่เป็นใครเนี่ยแม้คำพูดของท่านเหมือนน้ำมันหยดเดียวเครื่องจักรเดินสะดวกหมดคำพูดของท่านพูดให้ข้าพเจ้าหายคิดถึงลูกคลายความเศร้าโศกได้อย่างสนิทพูดดีมีประโยชน์พูดร้ายมีโทษพูดดีมีกำไรพูดร้ายขาดทุนมัตตกุณฑลีเทพบุตรก็บอกข้าพเจ้านี่แหละคือลูกชายของท่านโอ้ท่านอย่ามาโกหกลูกชายของข้าพเจ้าเวลานี้ท่านไปเกิดที่ไหนข้าพเจ้าไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเทพบุตรแกยิ่งไม่เชื่อใหญ่อย่ามาโกหกข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้ารู้ว่าคนจะไปเกิดเป็นเทวดานี่ต้องให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาหรือสูงขึ้นศีลสมาธิปัญญาคือหลักการพัฒนาจิตมนุษย์ตามที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านเคยแนะนำสั่งสอนแต่นี่ลูกข้าพเจ้าเลี้ยงมากับมือ16ปีทานสักเก้ก็ไม่เคยให้ศีลสักข้อก็ไม่เคยปฏิบัติณตัวโมตัวก็ไม่เคยได้สาธยายเวรกรรมสรณังคฉามิมาตลอดแล้วจะไปเกิดเป็นเทพบุตรได้อย่างไรมัตตกุณฑลีก็บอกเกิดได้คือเวลาที่จิตข้าพเจ้าใกล้จะดับใกล้จะตายน่ะพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่บ้านท่านเข้าไปในบ้านไม่ได้ท่านแผ่พระรัศมีเปล่งเป็นรูปพระพุทธเจ้าขึ้นมาอีกองค์หนึ่งมากระทบที่ฝาบ้านข้าพเจ้าลืมตาเห็นแล้วเจริญภาวนาว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธน่ะเป็นนามของพระพุทธเจ้า ท่านทั้งหลายวันหนึ่งวันหนึ่งภาวนาครบให้ครบห้าพุทพุทธะพุทธาพุทเทพุทโธพุทธังอรหังพุทโธสุขโตนะโมพุทธายะนี่เท่ากับมีสมเด็จวัดระฆังของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเทียวนะง่ายๆเวลาจะนอนพ
ุทธะพุทธาพุทเทพุทโธพุทธังอรหังพุทโธสุขโตนะโมพุทธายะมัทกุณฑลีพูดอย่างนั้นแกก็เกิดความสงสัยจริงเหรอไม่จริงแล้วจะมาบอกทำไมถ้าท่านไม่เชื่อไปถามพระพุทธเจ้าดูสิพอพูดจบมัทกุณฑลีก็หายวับไปแม่เล่ายังกระตายเห็นใช่ไหมอิตาพ่อมัจฉริยะพรามไม่กลับบ้านเดินตรงไปยังวัดคนเราแม้ไม่เข้าวัดตอนเป็นมันก็ต้องเข้าวัดตอนตายเข้าวัดตอนเป็นมีแต่น้ำใจทานก็ได้ทำศีลก็ได้รักษาภาวนาก็ได้ปฏิบัติไม่ต้องมากหรอกนะโมตัสสะเท่านั้นแหละโยมรู้ไหมทุกวันนี้พระสงฆ์สมณเณรตัดผมร้านไหนตอบเลยทุกวันนี้พระสงฆ์สมณเณรตัดผมร้านนะโมตัสสะตัดแล้วยังสะให้อีกด้วยนะร้านนะโม แล้วสองคำเนี่ยนะโมตัสสะศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ไหนอาถรรพ์ตรงไหนต้นไม้ใดอาถรรพ์ไม่กล้าตัดไปซื้ออยากจะย้ายไปซื้อต้นไม้ใหม่มาตั้งไว้แล้วก็ตั้งนะโมสามจบตัวนี้นะโมตัสสะเท่านั้นแหละอยู่ไม่ได้เชิญเข้ามาอยู่ที่ต้นเล็กเราต้องการจะใช้ที่นี่ทำมาแล้วได้ผลด้วยนะโมตัสสะอย่าให้ตกสะก็แล้วกันผลที่สุดอิมัชอิจมัชฉริยพราหมณ์ตรงไปวัดไม่เลื่อมใสพุทธเจ้าไม่ไหวแต่อยากจะทราบท่านสมณะโคเดิมคนข้าพเจ้าอยากจะถามปัญหาสักข้อได้ไหมได้สิท่านอยากว่าแต่ข้อเดียวเลยหลายหลายข้อเราตถาคตก็จะตอบไม่เอาเอาข้อเดียวคนไม่เคยทำบุญเลยแต่เวลาใกล้จะดับใกล้จะตายภาวนาว่าพุทโธพุทโธพุทโธจิตดับไปเกิดในสวรรค์มีบ้างไหม พระพุทธเจ้าบอกดูก่อนมัจฉริยพราหมณ์ถ้าใครปฏิบัติได้อย่างนี้นะร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันหมื่นทั้งหมื่นแสนทั้งแสนล้านทั้งล้านปิดประตูนรกเปิดประตูสวรรค์หมดแกก็ยังไม่มั่นใจมีใครเป็นตัวอย่างล่ะพระพุทธเจ้าท่านรู้นี่ก็ลูกชายของท่านน่ะเป็นตัวอย่างแกเชื่อเลยโอ้เรานี่ตาบอดมานานหูหนวกมานานโง่มานานดูสิเกิดทันในยุคพระพุทธเจ้าแท้ๆตาสว่างวันนี้ฉลาดวันนี้หูดีวันนี้สว่างนอกต้องอาศัยไฟสว่างใจมันต้องอาศัยธรรมแม้สว่างวันนี้แกเข้าไปกราบเลื่อมใสปฏิญาณตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนานับถือพระพุทธเจ้านี่ท่านปฏิบัติไว้เถอะอย่าท้ออย่าย่อท้อต่อการปฏิบัติคนท้อเห็นทางตันแต่คนขยันเห็นทางออกท้อเป็นฐานแต่ถ้าผ่านเป็นเพชรหรือว่าขยันเป็นเพชรหลวงพ่อสนองจึงได้ชื่อว่าเป็นพระผู้ชี้มีพระเอาไว้คอยชี้เป็นครูเอาไว้คอยนำมีพระเอาไว้คอยชี้มีครูเอาไว้คอยเตือนมีเพื่อนเอาไว้คอยติ่งท่านจึงเป็นทั้งพระเป็นทั้งครูเป็นทั้งเพื่อนชี้แนะแม้ท่านจะจากไปถึงเกือบ4ปีแล้วแต่ทุกท่านก็ยังได้มาปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเท่ากับว่าท่านทั้งหลายได้สร้างพระขึ้นในหัวใจของท่านครั้งละ108องค์คือคุณของพระพุทธเจ้า56คุณของพระธรรมเจ้า38
คุณของพระอริยสงฆ์เจ้า14ฉะนั้นเพื่อให้คุณนี้ครบสมบูรณ์ทั้งคุณของพ่อแม่คุณของพ่อ21คุณของแม่และก็คุณของครูอุปชาอาจารย์มากขึ้นนี่เราก็ขึ้นปีใหม่มาแล้วปีใหม่ไทยประเทศไทยมีปีใหม่3ครั้ง1มกราปีใหม่สากลโลกตรุษจีนปีใหม่ของคนจีนสงกรานต์ปีใหม่ของคนไทยฉะนั้นขอทุกท่านฟังเทศวันนี้ได้โปรดนึกคิดจำนำไปปฏิบัติอย่าให้ขาดขอให้สร้างพระขึ้นในหัวใจวันละอย่างน้อย108องค์ทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็สำคัญที่สุดขอมอบให้เป็นธรรมบรรณาการในงานบำเพ็ญกุศลศพอุทิศถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญ3ข้อ1ขอให้รักความดี2ขอให้รักความสามัคคีและที่สำคัญที่สุดข้อที่3ขอให้รักความกตัญญูคนจีนก็เรียกว่าเกี่ยเห่ารักความดีเป็นความรักที่ยั่งยืนรักความสามัคคีเป็นความรักที่มั่นคงรักความกตัญญูเป็นความรักที่มีศักดิ์มีศรีที่ท่านได้เสียสละมาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลที่วัดสังฆทานชื่อว่าท่านได้ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญได้แนะนำไว้ทำให้ท่านรักความดีรักความสามัคคีรักความกตัญญูก็ขอให้ทุกท่านได้ยึดถือปฏิบัติไปตลอดชีวิตโดยเฉพาะความกตัญญูสำคัญที่สุดกตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี้เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีล้วนใจมั่นกตัญญูโลกก็รับรองว่าเป็นคนดีแม้ทางธรรมก็รับรองว่าเป็นคนดีตกน้ำก็ไม่จมถูกลมก็ไม่ปลิวถึงคราวหิวก็ไม่อดไม่อยากเพราะความกตัญญูเป็นพลังอาถรรพ์สามารถสร้างมิตรพิชิตศัตรูสร้างปมเด่นเพื่อลบล้างปมด้อยขอให้ปฏิบัติอย่าให้โลกโจทย์ขานตราหน้าอย่างที่เป็นข่าวทุกวันนี้ยกตัวอย่างเช่นน้ำพริกเผาแม่ประนอมเนี่ยนั่นนี่โลกติเตียนมากลูกไม่ควรจะทำกับแม่อย่างนั้นนี่นำมากล่าวตามข่าวทีวีตามข่าวหนังสือพิมพ์ฉะนั้นขอให้ผู้เป็นลูกทั้งหลายใครที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วก็เมื่อเลิกจากการบวชปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานแล้วกลับไปบ้านนี่หมายถึงพ่อแม่ยังอยู่นะกลับไปบ้านไปกราบเท้าพ่อ3ครั้งกราบเท้าแม่3ครั้งกราบบนเท้าเลยนะอย่าไปยกมือไหว้เฉยๆไม่เอาเพราะพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกจริงๆนอกนั้นละอัลหมุนทั้งนั้นแหละเวลากราบท่านให้ท่านรูปหัวรูปตัวให้ศีลให้พรทั้งพ่อทั้งแม่ล้างอาถรรพ์ได้หมดสิ้นอะไรก็ตามที่เราเคยพูดให้ท่านช้ำทำให้ท่านเคืองพอไปกราบเท้าท่านลูบหัวลูบตัวเอาโหสิให้หมดและที่สำคัญที่สุดบอกให้เลยใครก็ตามโดนคุณใสลมพัดลมเพหรือถูกกระทำต้องแม่เท่านั้นนะแม่เป็นผู้ผูกแม่เป็นผู้แก้แม่เป็นผู้ให้แม่เป็นผู้ห้ามกราบเท้าแม่3ครั้งให้แม่ลูบหัวลูบตัวเสร็จแล้วให้เอาผ้าถุงแม่ที่แม่เคยใช้แล้วนะสักครั้ง2ครั้งก็ได้บอกแม่ให้เอาผ้าถุงครอบหัวลูก3ครั้งแม่เป
เป็นเกจิของลูกปลุกเสกปลุกปลอบปลุกปั่นหายยังกระปิด

ทิ้งถ้าไม่หายตายแลฝากไว้นะไปปฏิบัติซะแล้วขอ2ข้อในโอกาสปีใหม่ไทยแม้จะย่างมาแล้วได้ 3-4 วันก็ตามขอ2ข้อพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกอันพ่อแม่ให้กำเนิดเกิดชีวิตครูสอนศีลสามารถรู้ศาสตร์ศีลพระอุปชาชี้ธรรมนำชีวินทั่วฟ้าดินหาได้พิเทียบเปรียบพระคุณเรียกว่าพ่อแม่ต้องกตัญญูครูอาจารย์ต้องเคารพเจอเพื่อนดีแล้วต้องหมั่นคบแล้วจะพบแต่ความเจริญขอทุกท่านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะไม่พูดให้พ่อแม่ช้ำจะไม่ทำให้พ่อแม่เคืองที่ผ่านมาเคยพูดให้ท่านช้ำเคยทำให้ท่านเคืองไปกราบเท้าท่านเสียนั่นแหละอโหสิกรรมหมดสิ้นล้างอาถรรพ์ได้หมดสิ้นล้างคุณล้างใสลมพัดลมเพได้หมดสิ้นขอฝากไว้ไม่พูดให้พ่อแม่ช้ำไม่ทำให้พ่อแม่เคืองแล้วก็ให้ระลึกไว้ว่า รักความดีรักความสามัคคีรักความกตัญญูให้เหมือนที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญได้เคยชี้แนะเคยอบรมสั่งสอนศิษยานุศิษย์ของท่านมาจนถึงวันนี้ใกล้ที่จะครบปีที่4แห่งการบำเพ็ญกุศลแล้วสำหรับในคืนนี้หลวงพ่อสนองกตปุญโญทราบว่าคุณโยมมนตรีเอี่ยมขำพร้อมด้วยครอบครัวได้มาทำบุญอายุครบ6รอบ72ปีปีเดียวกันกับหลวงพ่อสนองเสียด้วยแล้วยังมาเป็นเจ้าภาพให้กับท่านด้วยเป็นปีที่3ทำอย่างนี้วันที่21เมษายนแล้วก็นิมนต์อาตมะมาเทศตั้งแต่ยังไม่เป็นเจ้าคุณจนมาเทศศพหลวงพ่อสนองได้เป็นเจ้าคุณนะคิดดูสิแสดงว่าหลวงพ่อสนองดลจิตดลใจถ้าหลวงพ่อสนองแน่จริงปีนี้ให้ฉันเลือดไปฉันลาดได้สิเดี๋ยวจะมาเทศถวายจ้ะ หลวงพ่อสนองกตปุญโญก็คงจะตั้งใจอำนวยอวยพรขอบคุณและขอบใจคุณโยมมนตรีเอี่ยมขำพร้อมด้วยครอบครัวให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ขอให้มนุษย์อุปถัมภ์พระธรรมรักษาเทวดาคุ้มครองสุขภาพแข็งแรงสวรรค์มีตาเทวดามีฤทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็ขอให้ทุกท่านทุกคนผู้เป็นศิษยานุศิษย์ที่ได้ตั้งใจฟังสวดฟังเทศในค่ำของคืนวันนี้ ขอให้รุ่งเรืองใหญ่โตมาดีไปดีมีเงินใช้สบายใจจริงๆนะโมนะจังงังนะโอเคนะโมพุทธายะธรรมะคุ้มครองจงมีแต่ความสุขสนุกดีสนุกดีสนุกดีโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกประการอันหนึ่งถ้าท่านทั้งหลายมั่นในบุญถ้าท่านทั้งหลายมั่นใจในบุญขอให้เติมบุญไว้ทุกวันเติมบุญนอกตัวเติมบุญในตัวเติมบุญติดตัวทำไว้ขอให้รักษาบุญเดิมแล้วให้เติมบุญใหม่ไม่แต่เฉพาะถวายทานเท่านั้นถือศีลเจริญเมตตาภาวนาเพราะภาวนาแปลว่าทำให้เกิดทำให้มีทำให้เป็นสวดมนต์ไหว้พระทุกวันทุกวันดังที่กล่าวไปเบื้องต้นถ้าท่านทั้งหลายรักการทำบุญขอให้จำไว้ว่าขอให้รักษาบุญเดิมแล้วให้เติมบุญใหม่ทำบุญไม่ต้องกลัวหมดตัวแต่ที่น่าจะกลัวว่าจะหมดบุญถ้าหมดบุญไม่มีโอกาสได้ทำบุญเห็นผลช้าต้องรอชาติหน้าแต่ถ้าเสนอหน้าแล้วก็เห็นผลชาตินี้ถ้าท่านทั้งหลายมั่นถ้ามั่นใจในบุญในวันนี้แล้วก็องค์เทศบอกให้รู้นิดหนึ่งกำลังสร้าง
กำแพงล้อมรอบวัดสีล้อมอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่40ช่องรับมาหมดเลยช่องละหมื่นละหมื่นละหมื่นถ้าไม่มีใครช่วยอาตมะต้องออกเอง 400,000 เชื่อแน่ว่าคืนนี้มาเทศวัดสังฆทานคงจะมีคนศรัทธารวมกันได้สักช่องหนึ่งแหละถ้าหากได้ไม่ครบคุณโยมมนตรีเอียงคำออกหมดอิมินากตะปุญเยนะขออนุภาพในส่วนกุศลทักษิณานุปทานที่คณะท่านเจ้าภาพทั้งฝ่ายบรรพชิตทั้งฝ่ายคฤหัสถ์โดยมีคุณโยมมนตรีเอี่ยมขำพร้อมด้วยครอบครัวเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายหลวงพ่อสนองกตะปุญโยในค่ำของคืนวันนี้ในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบ6รอบ72ปีและศิษยานุศิษย์ญาติมิตรญาติพี่น้องมิตรสหายได้มาประมวลน้ำจิตรวมเป็นน้ำใจก็ขอให้บุญทั้งหลายทั้งปวงนี้จงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จเป็นปัตตานุโมทนามัยกุศลอุทิศถวายแด่หลวงพ่อสนองกตปุญโยพูดถึงมรณภาพไปแล้วอันหนึ่งถ้าหากว่าในขณะนี้หลวงพ่อสนองกตปุญโยแม้ว่าเวลานี้ท่านจะไปอุบัติคือไปจุติอยู่ในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วก็ตามหรือไปเกิดเป็นพรหมตามสายพรหมจรรย์ของท่านที่ท่านยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานหรือจะมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เกือบจะได้4ปีแล้วก็ตามถ้าท่านจะพึงทราบด้วยญาณวิถีจิตของท่านว่านับตั้งแต่ท่านได้ถึงแก่มรณภาพในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็ครบ4ปีมีการสวดมีเทศไม่เคยขาดว่างเว้นเลยแม้แต่วันเดียวเว้นแต่วันนักขัตฤกษ์วันสำคัญสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นก็อาจจะมีการหยุดพักบ้าง ดังเช่นในคืนนี้หลวงพ่อสนองกตปุญโยทราบอย่างนี้แล้วก็คงจะชื่นชมโสมนัสยินดีมิใช่น้อยหากแม้นว่าหลวงพ่อสนองกตปุญโยจะยังไม่ทราบก็ขอเหล่าเทพพยดาเจ้าผู้ที่มีตาทิพย์หูทิพย์กายทิพย์พระภูมิที่วัดสังฆทานพระภูมิที่บ้านพระภูมิที่ทำงานรุกขเทวดาพฤกษเทวดาอากาศเทวดาที่วนเวียนไปมาดูแลรักษาวัดสังฆทานได้โปรดช่วยนำเอาข่าวสารการบำเพ็ญกุศลในค่ำของคืนวันนี้ไปบอกกล่าวอุทิศถวายแด่หลวงพ่อสนองกตปุญโยให้ได้ทราบด้วยเมื่อทราบแล้วก็จะได้มารับอนุโมทนาถ้ามีความสุขก็ขอให้สุขให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกด้วยแต่ถ้าท่านจะไปมีความทุกข์ก็ขอให้บุญที่ท่านได้ปฏิบัติบำเพ็ญด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาอันเป็นไตรสิกขาเป็นสมบัติประจำตัวของท่าน227ข้ออย่างบริสุทธิ์งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดจงช่วยให้หลวงพ่อสนองกตปุญโยพ้นจากความทุกข์และมารับเสวยแต่ความสุขตามคติวิสัยในสัมปรายภพนั้นๆจงทุกประการได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในการบำเพ็ญกุศลศพอุทิศถวาย แด่หลวงพ่อสนองกตปุญโยอดีตเจ้าวาดวัดสังฆทานผู้เป็นปูชนียบุคคลผู้ควรแก่การกราบ

0: ผู้ควรแก่การไหว้แก่การสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลมาก็เห็นจะพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมุดยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระโสภณธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานวาพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมค่ะ

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจึงนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้พ่อพากันรุ่นแรกก็ทรงพาก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปากภาคก็จะอนุรักษ์สืบ

0: ต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
1: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
2: พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
3: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่ถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
2: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่ถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพิ่มเป็น 6,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คสอ62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางสถาบันนี้เป็นหัวเลยพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาพชานุรักษ์ เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นั่งจะให้ใกล้กันนะนั่งจะให้ใกล้กันเมื่อจิตนี่เป็นสมาธิแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปถูกตัวกันขึ้นดูห่างๆกันน้อยหนึ่งแล้วจึงจะเหมาะสมในการด้านฝึกสมาธิตั้งกายคงกรงจะพูดคุยกันนะนั่งเงียบๆสมาธิทำใจเงียบๆไม่ต้องพูดคุยกันจะนั่งสมาธิเนี่ยเราลืมตากรวดดูซะก่อนไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานั่งกายตรงนั่งกายตรงเหมือนหน้าพระพุทธรูปนี่นะไม่ให้ก้มหน้าคือหลักนั่งสมาธิเท่าก้มหน้าและนั่งง่ายอันนี้ไม่ถูกหลักของสมาธิแล้วถ้าจิตเป็นสมาธิจะรู้ไม่ค่อย

ความเป็นจริงได้เพราะสมาธินั่งก้มหน้าแล้วไม่ถูกหลักของสมาธินั่งสมาธิหน้าเหมือนพระพุทธรูปแขนขาวางไว้ให้ดีให้เหมาะสมนั่งสมาธิจึงจะเปิดเผยทำใจดีๆทำยิ้มใจอยู่ทำใจดีใจเฉยไว้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระสงฆ์ข้าเจ้าอยู่ที่ใจแล้วก็หลับตาลงหลับตาลงพึงเราสำรวมใจหูตาจมูกลิ้นกายใจนี้ให้ประชุมกันลงเป็นอันเดียวเราที่หลับตานี้ไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับเฉยๆเราหลับแต่ภายนอกเท่านั้นเราลืมแล้วลืมตาอยู่ภายในเราลืมตาอยู่ภายในแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เพราะเราไม่ได้นั่งหลับนั่งลืมอยู่นั่งตื่นอยู่นั่งทำให้ตื่นอยู่นี่เราหลับตาลงไปเนี่ยหลับแต่เปลือกตาเท่านั้นเองตาเราหาได้หลับไหมเมื่อเราหลับตาแล้วเราก็มองดูใกล้ๆมองดูภายในร่างกายเที่ยวไปในกายเที่ยวกรรมฐานเที่ยวปณิกายทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะกายเบาก็รู้กายจะหนักก็รู้เรานั่งฝึกสมาธิเพื่อปฏิบัติบูชาธรรมพระองค์

ที่เรานั่งสมาธินี้ปฏิบูชาพระองค์พร้อมด้วยหูตาจมูกลิ้นกายใจปฏิบัติบูชาท่านยังกายใจให้สงบแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงนั่งสมาธิระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมยังไงขอให้ลูกมีความรู้แล้วอย่างนั้นมองดูที่หว่างคิ้วผู้ฝึกหัดใหม่สมาธิภาวนาไว้พุทลมเข้าโทลมออกก็รู้พุทลมเข้าก็รู้โทลมออกก็รู้รู้ทางกายขยับเข้าขยับออกก็รู้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็สติสัมปชัญญะก็จะได้รู้ตัวขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะดีแล้วสมาธิก็จะเกิดกระหนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้นี่แหละที่เรามารักษาศีลอุโบสถที่เรามาสำรวมหูตาจมูกลิ้นกายใจให้เป็นภาชนะอันเดียว

เราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้ผู้ฝึกสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกลมเป็นองค์พระสมาธิตั้งใจไว้ให้อยู่กับองค์พระสมาธิเพราะกายเราตั้งไว้เป็นองค์พระสมาธิแล้วพยายามมองดูตั้งแต่ผมขนเล็บปะนังให้ปรากฏถ้าไม่ปรากฏไม่เห็นก็กำหนดรู้ไว้ที่เราทำคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ให้พวกเราประมาทพวกเราก็มาเจริญธรรมของพระองค์เมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เรื่องไม่แก่เรื่องไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้พอให้นิวรณ์ 5 ดับแล้วปฐมมรรคก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้จิตก็ฉลาดขึ้นเห็นรู้เห็นรู้กำหนดมันสำรวมจิตให้เข้าผวังให้ได้แล้วเราจะได้รู้ความเป็นจริงให้เห็นว่าเราขัดสมาธิตั้งเป็นองค์พระสมาธิแล้วไม่ต้องส่งจิตไปที่อื่นหลับตาแล้วเที่ยวพระกรรมฐานอยู่กับองค์พระก็ยังจะให้รู้ได้ให้เห็นได้ให้ตื่นได้ก็จะทราบในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารู้ได้ความเป็นจริงโดยหมดความสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์สร้างตนให้เป็นพระอริยเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำเราไว้พอนิวรณ์ 5 ดับจิตนี่จะเข้าผวังแล้วจะรู้ความเป็นจริงได้จิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็น
ห็นผมขนเล็บปันหนังเป็นของปฏิกูลไม่สวยงามของน่าเกลียดเมื่อจิตเขาไปรู้เหตุหนึ่งนี้จิตก็ถอนตัวออกจากทุกข์ได้รู้ทุกข์เห็นทุกข์และปฏิบัติเพื่อดับทุกข์

นักปฏิบัติไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพระจิตไปรู้เห็นแล้วก็พระอริยมรรคก็จะเกิดกับนักปฏิบัติ

วิปัสสนาจะเข้าไปรู้ได้ต้องเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นไม่เห็นกำหนดรู้เท่ามีความเมื่อยปวดขึ้นควรกำหนดรู้รู้ว่าเมื่อยปวดนี่แหละความเกิดเมื่อเรานั่งใหม่ๆก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรเพิ่งเรากำหนดรู้อย่างนี้ก่อนมักท่านกำหนดรู้ทุกก่อนท่านชี้ให้เห็นทุกก่อนเมื่อรู้จักทุกแล้วจึงปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกท่านพยายามทำรู้เห็นทุกข์แล้วค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถนั่งพับเพียบขัดออกจากสมาธิค่อยๆเอาออกไม่ให้ออกพลึดพลัดนั่นจึงอินทรีย์สังวรจะได้มีกับนักปฏิบัติจะได้เรียกว่าองค์ปฏิบัติค่อยๆเอาออกถ้าเราไม่เมื่อยเราก็นั่งเฉยไปรู้ไปถ้าพูดเมื่อยทนไม่ไหวเปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ดับไปให้กำหนดรู้สุขเกิดให้กำหนดรู้อิริยาบถจะได้ปิดบังไม่ได้เมื่อมีสติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้มีสติในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำร่าเริงบันเทิงใจในลมเข้าให้ร่าเริงบันเทิงใจในลมออก

ไม่ช้าท่านจะเปลี่ยนใจได้ก็จะเปลี่ยนความรู้จะเปลี่ยนความเห็นได้หลับตาเราใช้มองดูทุกส่วนสัตว์มองดูที่หัวใจบ้างมองดูที่ฝันในปากบ้างมองดูที่เกศาผมขึ้นรอบที่จะกำหนดรู้เห็นมองค่อยๆมองยายยายความง่วงเหงาหัวนอนก็จะได้ไม่มีในเราสติสมัชญะความรู้ตัวก็จะดีขึ้นองค์ปฏิบัติเท่าจิตนี่สว่างขึ้นแล้วให้สำรวมระวังไว้ให้ดีแล้วก็จะได้ปรากฏรู้เห็นได้ความเป็นจริงถ้ามีกายเบาก็กำหนดรู้อยู่กับกายเบาเมื่อกายเบานี่ดีแล้วตาพยายามสอดส่องดูในภายในร่างกายบ้างดูทั้งภายนอกมั่งดูวางคิ้วดูที่ท้ายทอยบ้างดูที่ท้ายทอยแล้วสำรวมระวังค่อยๆดูไปตามกระดูกสันหลังกระทั่งเรานั่งสัมผัสกระดาษเราปฏิบัติกรรม

ประทานเดินเล่นเดินเล่นในยาวานาคืบเที่ยวกรรมฐานให้เพลิดเพลิน

ถ้าคุณเคยได้อัฐิกายเกราโลมาเราก็เข้าเลยเข้าไปที่กรรมฐานเป็นที่อยู่ที่อาศัยเหมือนบ้านร้างเรือนร้างนั่นแหละมัจจุราชย่อมไม่มองเห็นตัวของพวกนักปฏิบัติได้

ฌานปัจจโยฌานเป็นปัจจัยให้ได้วิปัสสนาญาณ นักปฏิบัติวางสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงจิตจึงจะเป็นสัมมาปฏิบัติได้พยายามฝึกจิตนี้ให้อยู่ในกายอยู่เสมอเราย่อมจะรู้ความเป็นจริงได้มันอยู่ในภายนอกเคยอยู่ภายนอกในบ้านเรือนของจิตนี้ไม่เคยอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองเลยแล้วที่ไหนจะมาเห็นตัวเองได้จะมารู้จักตัวเองได้ที่นี้ก็เป็นผู้หลงกองรูปไม่รู้ความเป็นจริงได้จิตของเราไม่ได้ฝึกหัดธรรมของพระองค์ก็ไปอยู่ในอารมณ์ภายนอกหมดแล้วจึงไม่รู้ความเป็นจริงได้เพราะเราท่านทั้งหลายขอให้เจริญทางใจให้มากดูกายกับใจให้มากแล้วจะรู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลเราเข้าจริงๆนี่เรื่องสมาธิจิตเกิดขึ้นแล้วนี่จิตจะฉลาดได้จะรู้ได้จะเห็นได้จิตก็จะต้องละวางสิ่งไม่เป็นประโยชน์จิตก็ละวางเสียได้จิตที่เป็นประโยชน์จิตนี่ก็เจริญตนเองให้ยิ่งขึ้นไปจิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบรู้ความเป็นจริงได้โดยไม่ต้องใครบอกโดยไม่ต้องใครแนะนำพระธรรมคำสั่งสอนนั่นแหละเป็นผู้แนะนำที่มักไม่รู้มักไม่มีรู้มักไม่มีเห็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเห็นเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายทั้งเรื่องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสัมมาทิฏฐิรู้ได้อย่างนี้เพราะที่เรารู้เห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยโดยสมมติบัญญัติเท่านั้นคนเราจึงไม่สามารถที่จะทำจิตใจได้น่าเสียดายเรามาหลงแบกขันห้ากันไว้ทั้งสองมือหรือสองแขนพอใจในขันห้าไม่รู้ความเป็นจริงได้ขันโลกุตระก็มีอยู่เว้นแต่ไม่ทำนี่เพราะไม่ทำเป็นไงนิวรณ์ห้าเป็นเครื่องกันจิตอารมณ์ภายนอกเป็นเครื่องการจิตพวกเรานี่แหละมาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ให้เกิดมีขึ้นพระอยู่ที่ตัวแต่ไม่มีคนทำพระพระมีอยู่ที่ตัวตนเว้นแต่ไม่มีคนทำพระพวกเราวันนี้มาประชุมกันมาประชุมให้มรรคเกิดขึ้นในกายใจของเราเราจะได้พ้นทุกข์กันเมื่อเรารู้ทุกข์เราก็ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้ทำเรื่องไม่ตายเนี่ยโยมเราทุกคนควรจะสนใจให้มากทำให้เปรตสัตว์เดรัจฉานนรกมันดับมนุษย์ก็ดับพระริมักพระริยพลก็จะเกิดกนักปฏิบัติผู้ทำใจพวกเราเร่งๆกันเถอะเรื่องตายนี่เราก็ไม่สงสัยแล้วพระริมักท่านก็เห็นท่านก็รู้ท่านก็แจ้งในการว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นี่เพราะสิ่งที่พระองค์ค้นพบแห่งพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคาปัตติมรรคสกิทาคาปัตติผลอนาคาปัตติมรรคอนาคาปัตติผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็มีอยู่ที่เรานี่แหละแต่เราไม่ได้ทำขึ้นมันก็ไม่มีขึ้นถ้าเราทำขึ้นก็จะต้องมีทีนี้เมื่อปฏิบัติได้รู้เห็นแล้วก็ทำความเพียรให้มากขึ้นนั่งเห็นลืมตาไปอีกหลับตาอีกก็เห็นอีกแล้วก็หลับอีกแล้วก็เห็นอีกมันลืมมันหลับเพราะเราสมาธิมีแล้วมันฝึกทีนี้เมื่อรู้เห็นดีแล้วนั่งหลับลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นทีนี้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนอีกหลับตาลงเห็นยืนเห็นในการเห็นว่ายืนแล้วก็ลืมอีกเห็นอีกแล้วก็หลับก็เห็นอีกที่นี่เดินจงกรมเดินจงกรมมีสติสัมปชัญญะอินทรีย์สมรวมระวัง

แล้วไปหยุดยืนหลับตากำหนดเห็นแล้วลืมตาก็เห็นเดินกลับมานั่งเห็นรูปนั่งเห็นลืมตาก็เห็นนั่งก็เห็นแล้วพยายามฝึกให้มากขึ้นที่นี่นอนมีสติสมัญญะรู้ตัวค่อยๆนอนให้เห็นอีกรู้ว่านอนเห็นลืมก็เห็นหลับก็เห็นแต่ที่รู้เห็นไม่เห็นอย่างกับที่เราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รู้อย่างนี้หรอกแต่ทำก็ผู้รู้จะเห็นเองปรมัตถ์เห็นคนเดียวรู้คนเดียวเมื่อเห็นแล้วทั้งรูปได้ทั้งคลำได้คงไม่มีนั่นแหละมีขึ้นได้รู้ได้เห็นได้เฉพาะตนเราได้แล้วควรในสองวันสามวันไม่ควรต้องทำงานพยายามสนใจทำให้ชำนิชำนาญเพราะชีวิตเรานี่รักมากชีวิตคนแก่ร้อยปียังไม่อยากตายเลยแล้วชีวิตของเราจิตเนี่ยทำให้ถึงเข้าถึงประณีตได้ให้ถึงอัพยากตาธรรมอัพยากฤตจะไม่ปรวนแปรจะไม่ปรวนแปรเอตังปณีตังรูปปณีจิตปณีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกมณะอุทนนักปฏิบัติอดทนไม่โกรธอดทนไม่รักให้รักตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายให้มีครั้งเดียวครั้งนี้ไม่ให้ประมาทนี่ไม่ควรจะประมาทเราเกิดมาเป็นคนแล้วจะมาเอาอะไรแก่แล้วก็ตายทรัพย์สินเงินทองก็ไปไม่ได้เลยบางคนก็มีเงินมากเขาก็ถูกฆ่าตายเราไม่ยอมให้กิเลสฆ่าตายซะดีกว่าจึงเรียกว่าผู้มีปัญญานะสนใจสมาธิเนี่ยมันฝึกเหอะมันฝึกมันทำเหอะจะได้รู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์

ดูสิพระดินเนี่ยไม่มีรักมีชังเขายังเอาทองมาแปะเลยถ้าพระคนนี่ไม่โกรธไม่ชังทำไมยังไม่มี

พระดินองค์ใหญ่ๆเพราะไม่โกรธไม่ชังนั่งนิ่งเฉยๆเขายังเอาทองคำมาแปะเลยเพราะคนแปะก็อยากได้บุญนั่นแหละแล้วท่านฝึกสมาธินี่แหละแล้วท่านจะเห็นความเป็นจริงอย่างที่อาตมาว่านี่นะถ้ามารู้ว่าของดีจริงเราจะไปเอาอะไรมันก็ต้องวางความโกรธวางความรักรักอย่างคนชาวบ้านรักแบบพระรักแบบพระอริยมรรคพระอริยผลนี่พอใจในหนักปฏิบัติเมื่อฌานจิตฌานเกิดขึ้นแล้วมันสบายกายสบายใจแล้วมันรู้จักทุกข์รู้จักสุขนี่แล้วเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะไปเชื่อใครพระองค์ว่าตายทุกคนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นแล้วเราจะมาเอาอะไรนี่ยังเราปฏิบัติที่นี่ยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้ได้พระโสดาสกันก็ได้มันก็เป็นที่ดีใจแล้วเราไม่ปฏิบัติเข้าไปยึดอมรรคผลแล้วจะได้เลยผู้ปฏิบัติก็ต้องหมายเอามรรคผลนะถึงจะได้ปลูกมะมุดปลูกทุเรียนก็หมายเอามรรคผลก็ได้มรรคผลจริงๆผู้ปลูกนี่เราปลูกสิ้นสมาธิปัญญาปลูกพระอริยมรรคพระอริยผลให้เกิดขึ้นในตนของตนผู้รู้ผู้ตื่นก็จะมีขึ้นในนักปฏิบัติกรรมฐานธาตุที่จะปรากฏธาตุสี่ดินนำลงไปมือกรรมฐานธาตุนี้ปรากฏแล้วสกายทิฏฐินี่ก็จะรู้มันก็จะดับพระอริยมรรคก็จะเกิดเห็นอย่างแจ้งชัดพอเรากดดงดับเท่านั้นแหละเรื่องในสภาวะเรื่องไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ต้องเห็นเมื่อเห็นแล้วก็จะอยู่กับองค์พระอริยมรรคแล้วไม่ใช่ว่าพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วถ้าจะเอาแค่นี้ก็ยังได้ไม่ทำต่อมันก็ได้เพราะเกิดขึ้นแล้วแต่เรื่องคนนะเมื่อพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วการพอไม่มีสิ้นสุดของพระอรหันต์เมื่อไรนั่นแหละพอยังเป็นโสดาก็ไม่พอหรอกสกิทาคาก็ไม่พออนาคาก็ไม่พอเพราะจะต้องปฏิบัติจึงเรียกว่าพระอริยมรรค
จริญมรรคให้รู้ยิ่งรู้ชอบในตนเองขอฝากกับหมู่ญาติที่ได้บำเพ็ญบุญที่ได้กำลังนั่งเจริญพระกรรมฐานขออนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่ท่านเจริญพระอริยมรรคดีแล้วขอให้เกิดกับผู้ปฏิบัติให้รู้ทั้งทุกข์สัจให้รู้ทั้งสมุทัยสัจและให้รู้นิโรธสัจข้อจงเกิดมีกับผู้ปฏิบัติให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานนั้นจงเจริญเจริญด้วยกันทุกองค์พระกำลังทำพระอยู่ให้พระเจริญขึ้นกับกายใจของพวกท่านในปัจจุบันนี้เถิดแล้วเวลาใจออกจากสมาธิขอให้ท่านพยายามหลับตาจะพึ่งลืมตาเอามือขวาออกไปไว้ที่เข่าขวานนไม่ต้องลืมตาแล้วค่อยๆเคลื่อนไหวไปและให้รู้ตามดูตามเห็นตามถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้ไปไว้ยังกับมือลงเหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละสักกระเดียวหนึ่งบางทีเราทำอย่างนี้แล้วใจจะสงบไปอีกพักหนึ่งเราก็ทำใจไปต่อไปเราทำผู้เดียวแล้วก็ใช้มือซ้ายออกไปไว้ที่เข่าเหมือนกันวางอารมณ์เฉยๆวางอารมณ์นิ่งๆเฉยๆเท่าสบายกายสบายใจก็นั่งต่อไปอีกจนพอใจของตนแล้วยกมือสองข้างกำหนดรู้เห็นเอามาพนมไว้ที่หัวใจที่หัวอกเราทำความรู้เห็นถ้ามีสบายกายสบายใจเราก็พนมนิ่งไปอีกต่อเราจะทำคนเดียวแล้วเรายกออกจากบางครั้งเราพนมมืออยู่อย่างนี้ทั้งรู้ทั้งเห็นจำชัดขึ้นเราแล้วก็ไม่เมื่อยไม่อะไรดับกองทุกข์ดับยกขึ้นวางคิ้วก็ออกได้ออกจากสมาธิ

0: มะ
1: อิมินาสการะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการ
0: ะ
1: สังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรักขณตายะ

0: มะตาติยามปิไม่ยังพันเตวิทุงวิทุงรักนาตายะติตระเนนัตหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระ

0: จามิ
1: สังฆังสระนังคาจามิ
0: สังฆังสระนังคาจามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาจามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาจามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาจามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาจามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาจามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาจามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาจามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาจามิ
1: ตติยัมปิธัมมัง

0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปิสรณะคมนังนิพพิตัง
1: อามะปันเต
0: ปานาติปาตาเวระมณีทิฆาปะทัง

0: านาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสะมาสิรังนิโส

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้า

กาญจนาภิเษกพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปทุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรใน

0: จิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบาตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
0: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240พระปลัดปิสดีท่าน A 081-564-8474 หรือ062-159-2492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วม

0: ได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

0: ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายโยมนั่งสมาธิฟังธรรมวันนี้ก็เป็นวันมงคลของคนไทยเป็นวันมหามงคลถือว่าเป็นวันพ่อวันที่ห้าเป็นวันที่ทุกคนรู้ว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติก็ได้มาตักบาตรทำบุญกันเพื่อให้เป็นฐานบารมีแล้วก็นำลูกหลานมาบวชภิกษุสามเณรที่วัดสังฆทานเพื่อให้รู้หลักของธรรมะของพุทธเจ้าเมื่อออกไปจะได้นำธรรมะเอาไปใช้กับชีวิตการคลองเรือนให้รู้หลักธรรมการที่คนเราเกิดมาเนี่ยก็ต้องมีบาปบุญเป็นผู้นำมาถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่เข้าใจพระพุทธเจ้ารู้เรื่องตรงนี้รู้เรื่องบาปบุญพุทธศาสนาเนี่ยเชื่อเรื่องบาปบุญเรื่องกรรมเวรเรื่องทำยังไงจะได้อย่างนั้นทำดีก็จะได้ดีทำไม่ดีก็จะได้ไม่ดีแล้วก็รู้ว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่มีใครบันดาลพุทธเจ้าทรงรู้ว่าโรคนี้ไม่มีใครบันดาลนอกจากความดีที่ตัวเองทำความดีคนอื่นก็บันดาลให้คนอื่นบันดาลให้ใครไม่ได้นอกจากตัวเองจะเป็นผู้ทำเองพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็มีส่วนหนึ่งที่ตัวช่วยอุปการะช่วยอุปถัมภ์ช่วยทำให้บันดาลในตัวเองให้ได้พระพุทธเจ้าเป็นส่วนเรื่องของจิตวิญญาณที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ได้ปัญญาว่าวิธีทางปฏิบัติให้ถูกทางของจิตใจต้องขึ้นต้นอะไรขึ้นต้นโดยการเป็นผู้เมตตาหรือเมตตาตัวเอง คิดจะช่วยตัวเองให้ไม่มีทุกข์แล้วเมื่อตัวเองไม่มีทุกข์แล้วก็อยากจะช่วยคนอื่นไม่ให้มีทุกข์เรียกว่าขึ้นต้นโดยเมตตาเมตตาคือการเป็นผู้ให้ไม่โกรธไม่พยาบาทไม่อาฆาตไม่จองเวรไม่มีศัตรูแล้วก็ให้ทานคือการเป็นผู้เสียสละเพื่อให้แก่คนอื่นได้บ้างเช่นเป็นเรามีพ่อเรามีแม่เรามีพี่มีน้องมีเพื่อนมนุษย์เราก็รู้จักเสียสละให้แก่คนอื่นได้รับความสุขในเรื่องทุกอย่างที่เรามีจะให้เขาฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาของความคิดที่เป็นเรื่องสอนให้เห็นของจริงว่าสิ่งที่เราทำมาในโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราทั้งหมดที่เราจะดำเนินชีวิตไปให้ถูกต้องโดยหลักของชีวิตฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ไปโทษใครอย่าไปโทษว่าคนโน้นทำเราคนนี้ทำเราคนโน้นไม่ดีกับเราคนนี้ไม่ดีคนโน้นว่าเราคนนี้ว่าเราท่านไม่ให้ไปโทษคนว่าเราโทษว่าเราไม่ค่อยได้ว่าตัวเราเช่นว่าเราคิดอะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราคนที่มีทุกข์มากโดยมากก็จะคิดเรื่องไม่ดีคิดเรื่องไม่ดีส่วนตัวคิดไม่ดีเรื่องคนอื่นแล้วก็พูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีกับตัวเองและคนอื่นแล้วความไม่ดีใจก็จะตามมา ความเสียใจจะตามมาความคับแค้นใจจะตามมาเพราะเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็คบคนไม่ดีสิ่งที่จะเจอความสุขได้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าก็คือตัวเองทำดีพูดดีคิดดีคบคนดีดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามศีล5ศีล8ตามหลักธรรมแล้วก็จะเจอแต่สิ่งที่สบายใจสบายใจนี่มันใครยกให้เราไม่ได้ทุกข์ใจก็ใครยกให้เราไม่ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนหลักของจิตสอนหลักของความจริงไม่ใช่ให้งมงายไม่ใช่ว่าไปขอความสุขจากคนโน้นขอความสุขจากคนนี้ขอลาภจากคนโน้นขอลาภจากคนนี้จะรวยจะจนไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นให้เราจะสุขจะทุกข์ไม่คนอื่นพระเจ้าบอกว่าวิริยะทุกขมะจติบุคคลจะร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรคนขยันเนี่ยสำเร็จทุกอย่างถ้าขยันหากินก็จะรวยขยันเก็บทรัพย์ก็จะรวยขยันทำกินก็จะไม่จนขยันจนมนภาวนาก็จะมีความสุขทางธรรมจะสำเร็จทางธรรมท่านั้นจึงว่าธรรมะที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้ 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อลงมาที่จิตของเราเราจะเอาอะไรล่ะในโลกนี้เราต้องการอะไรเราต้องการความสุขครอบครัวเราเราต้องการอยู่กับครอบครัวเราให้มีความสุขเราก็ปรับปรุงจิตใจเราสิปรับปรุงจิตใจของเราให้มันสงบปรับปรุงจิตใจของเราให้มันมองทุกคนเข้าใจมองทุกคนเข้าใจว่าเขาคิดอะไรกับเราเขาทำยังไงถูกผิดยังไงเราก็ต้องมีคำว่าอภัยมีคำว่าทำใจได้คนที่อยู่กับเราก็ต้องเป็นคนมีความคิดว่าเราจะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะเราเช่นเป็นแม่ก็จะไม่ทำให้ลูกเดือดร้อนเป็นพ่อก็ไม่ทำให้แม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนคนเราถ้าคิดว่าคนอื่นเดือดร้อนเพราะเราจะไม่ทำใครเดือดร้อนเพราะเราพูดมากเราก็จะไม่พูดใครเดือดร้อนเพราะมารยาทเราไม่ดีเราก็จะไม่ไปผ่านหน้าผ่านตาให้เขาเดือดร้อนเพราะเราก็จะพยายามหยุดยั้งสิ่งที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเมื่อเราเกรงใจอย่างนี้เราเป็นสมบัติของผู้ดีงี้พอเรารู้ว่าคนอื่นเดือดร้อนเพราะเราไม่ทำปุ๊บเนี่ยใจเราก็ไม่เดือดร้อนฉะนั้นสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นเลยเมื่อเรารู้จักการห้ามจิตของเราฉะนั้นหลักธรรมพุทธเจ้าจึงว่าธรรมที่จะดับทุกข์ได้ธรรมที่จะเข้าไปถึงบุญกุศลได้ท่านบอกว่าทำเอาเองเช่นว่าคนเราเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยตายไปแล้วใครจะช่วยได้ตายไปแล้วคนที่จะช่วยตัวเองได้ก็คือตอนก่อนตายก่อนตายทำอะไรไว้เยอะเลยจนก่อนตายทำบุญไว้เยอะทำความดีไว้มากจนสบายใจสบายใจทุกวันไม่สบายใจก็ทำใจห้ามได้ไม่สบายใจก็คนอื่นเขาไม่สบายใจแต่ตัวเองทำให้สบายใจทุกวันจนถึงวันตายเจ็บก็สบายใจพอทำใจให้สบายได้เป็นบุญกุศลอยู่ตลอดเวลาตายไปแล้วไปไหนสบายใจไอ้ใจดวงเนี้ยมันสบายทิ้งกายเป็นทุกข์กายตัวเนี้ยมันไม่สบายแต่ใจมันสบายพระพุทธเจ้าของเราทำมาแล้วพระองค์ทรงทิ้งกายที่ไม่สบายเป็นชาติพระเวสสันดรอยู่116ปี15ปีเนี่ยพระองค์ทรงทำใจให้สบายด้วยการให้ทานมาตลอดชีวิตให้ลูกให้เมียพอใจสบายแล้วพระองค์ทรงสวรรคตตายทิ้งร่างที่ไม่สบายไปเกิดชั้นดุสิตจิตก็เป็นเทวดาสบายเป็นหมื่นโกรธปีรอให้พุทธศาสนาถึงบังเกิดยุคของพระองค์ทรงบังเกิดพระองค์ก็ทรงถูกเชิญให้ลงมาเกิดก็เอาจิตที่สบายนะลงมาจะอยู่บนเทวดาก็สบายแต่พระองค์อยากจะมาเกิดเพื่อจะปรารถนาเพื่อเป็นพุทธเจ้าสร้างบารมีมานานเพื่อจะเอาจิตตรงเนี้ยทำให้เป็นการตรัสรู้ให้เข้าใจพระนิพพานเพราะสวรรค์เนี่ยไม่เข้าใจเรื่องนิพพาน
1: สวรรค์นี่รวยบุญจริงเสวยบุญจริงแต่สวรรค์ไม่ถึงนิพพานไม่เข้าใจนิพพานเพราะนิพพานนี่เป็นของวิเศษถ้าใครสำเร็จแล้วจะรู้หมดทุกอย่างถ้าใครถึงนิพพานแล้วจะรู้จักช่วยตัวเองได้พ้นทุกข์ถ้าเป็นพุทธเจ้าก็จะช่วยคนอื่นนับไม่ถ้วนเลยถือว่านิพพานเนี่ยเป็นดวงปัญญาพระองค์จึงทรงปรารถนามาเกิดเพื่อจะไปนิพพานก็ต้องมาอาศัยร่างมนุษย์มาอาศัยพ่อดีแม่ดีได้ร่างกายดีพอสมบูรณ์แล้วพระองค์ก็ทรงเอาร่างกายเนี่ยไปประพฤติปฏิบัติธรรมจนสำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยปัญญาคือเอากิเลสที่ไม่สบายออกมีโลภมีโกรธมีหลงมีรักมีชังมีอคติลำเอียงพระองค์ทรงปฏิบัติโดยใช้ฌานญาณปัญญาพระองค์กำจัดไอ้กิเลสที่ไม่ดีเนี่ยทุกออกจากใจก็เป็นผู้บริสุทธิ์ถึงนิพพานเมื่อจิตพระองค์ถึงนิพพานพระองค์ก็เอาปัญญาดวงเนี้ยที่สอนคนให้รู้จักวิธีการปฏิบัติธรรมรู้จักการตักบาตรทำบุญรักษาศีล5ศีล8รู้จักพระก็รู้จักการเดินจงกรมนั่งสมาธิรู้จักการเจริญสมถะวิปัสสนาพระองค์ทรงสอนจนจิตของพระองค์ทุกคนดีจนสำเร็จตามได้ก็เชื่อว่าหลักธรรมพระองค์ทรงสำเร็จแล้วทรงสำเร็จเพราะว่านี่คือสิ่งที่ทำเอาเองสอนวิธีทำเอาเองนะสอนให้ทุกคนทำเอาเองบางคนบอกว่ายังไม่อยากจะไปนิพพานหรอกยังอยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์อยากจะมาเป็นคนสวยคนรวยคนฉลาดอ้าวก็ปรารถนามนุษย์สมบัติพระองค์ก็ทรงให้พรว่าให้สมความปรารถนาที่ตั้งใจก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีแต่ความสุขอีกเช่นเดียวกันบางคนบอกว่ายังไม่ไปนิพพานขอไปเที่ยวบนสวรรค์พระองค์ก็ทรงอ้าวก็ให้สมความปรารถนาที่อยากจะไปเที่ยวบนสวรรค์อันนี้คือสิ่งที่ทุกคนทำเองหมดเลยในโลกนี้ท่านั้นทำไมจึงไม่เข้าใจทำไมพระพูดในคนจึงไม่จะไม่เข้าใจก็เพราะคนเราไม่ได้ทำให้มันถูกใจตัวเองทำให้เขาถึงจิตของตัวเองว่าเราปฏิบัติในรู้เรื่องจิตของเราแค่ไหนคำว่ารู้ว่ารูปเป็นยังไงนามเป็นยังไงในคนก็ยังตันอยู่เลยทุกวันเนี่ยมาวัดนี่แค่รูปนามก็ยังไม่รู้เลยรูปคืออะไรนามคืออะไรคิดดีคืออะไรคิดไม่ดีคือวิธีดับความคิดคือทำอย่างไรทำใจให้ว่างทำยังไงทำให้ใจให้สงบทำไงก็ยังทำไม่เป็นง่ายที่สุดก็คือมาวัดง่ายที่สุดก็คือตักบาตรง่ายก็คือการกราบพระไหว้พระแต่บางคนยังทำไม่ได้ก็มียังกราบไม่ได้ยังไหว้ไม่ได้ยังศรัทธาไม่ได้ก็มีฉะนั้นคำะคำทางสอนพุทธเจ้าจึงเป็นหลักธรรมที่มาปฏิบัติให้แก่ตัวเรามีความสุขทั้งกายและใจสำเร็จผลในชาตินี้ชาติหน้านี่มันเป็นผลจากคนที่เหมือนกับว่าเราต้องการเป็นชาวสวนเราก็หาเมล็ดผักพืชมาปลูกอนาคตเราก็จะได้มีสวนมีเมล็ดผักพืชอันนั้นกินคือเจตนาที่ทำนั้นก็คือได้เราเป็นชาวนาเราต้องการได้ข้าวเราก็ไปแสวงหาข้าวดีๆมาเพาะปลูกต่อไปชาวนาก็ต้องได้ข้าวกินถ้าบอกทำดีนี่เหมือนกันทำชั่วนี่เหมือนกันการกระทำเนี่ยมันจะมาเป็นผลให้แก่คนที่ทำพุทธเจ้าท่านก็พูดยืนยันเลยว่าในโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยแต่มนุษย์ที่พลาดพลั้งไปเพราะไม่รู้จักความจริงก็คือหลงไม่ได้ทำความดีให้ตัวเองไปห่วงคนโน้นไปห่วงคนนี้ก็ไปทำให้คนโน้นแต่ก็ทำไม่ได้ช่วยคนไหนก็ไม่ได้แต่คนเราที่ว่าพุทธเจ้าบอกต้องช่วยตัวเราก่อนพระองค์ทรงไปช่วยตัวเองตั้ง6ปีพระองค์สำเร็จแล้วก็ช่วยคนได้ทั้งโลกที่ปฏิบัติตามพระองค์ฉะนั้นจึงว่าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยจะต้องเข้าใจหลักการปฏิบัติตามพุทธเจ้าจึงจะรู้เห็นเรื่องเราไม่งั้นเราก็จะไปรอสิ่งบันดาลเราอยู่เรื่อยบุญอะไรจะช่วยทำบุญอะไรก็ไม่ช่วยดิมันต้องทำใจนะทำใจให้มีสติทำใจให้มีสมาธิทำใจให้มันมีความสงบอย่าให้มันฟุ้งซ่านพันเผื่อไปจนกินไม่ได้นอนไม่หลับควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นั่นมันยิ่งไปใหญ่เลยนะยิ่งไปใหญ่เลยบางคน ฉะนั้นเรารู้เรื่องหลักของพุทธเจ้าแล้วครูเจ้าบอกว่าสิ่งที่จะบันดาลให้เราได้คือตัวเราเป็นผู้บันดาลบุญญาฤทธิ์ปัญญาฤทธิ์อิทธิฤทธิ์จะเกิดขึ้นก็ตัวเราเนี่ยเป็นคนทำอย่างในหลวงของเราเนี่ยเป็นพ่อแห่งชาติเนี่ยใครบันดาลให้ในหลวงใครบันดาลให้ในหลวงคนที่คล้ายจะบันดาลก็คือที่ช่วยในหลวงอุปการะให้ได้เป็นในหลวงก็คือแม่แม่พ่อในหลวงเป็นตัวเป็นองค์ที่ช่วยให้ในหลวงได้มีสติปัญญาได้นำหลักธรรมมาใช้แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านจะต้องคิดเองทำเองมีปัญญาท่านพูดแต่ละคำของท่านเนี่ยแต่ละคำที่ออกมาจากใจของพระองค์เนี่ยเตือนสติคนหลงท่านพูดได้ท่านทำได้และบารมีทุกคนก็ยอมรับว่าบารมีของท่านทำไมมากมายก็ท่านทำท่านก็ไม่ได้คิดว่าท่านจะตะหาบารมีมากมายท่านทำคิดช่วยคนอื่นช่วยคนที่เดือดร้อนให้พ้นความเดือดร้อนไอ้ความคิดของท่านมันที่จะช่วยคนมากแต่ท่านก็ช่วยตัวของท่านให้เข้าใจในธรรมะพุทธเจ้าการเข้าใจในธรรมะพุทธเจ้าทำให้คนเราเนี่ยไม่หลงไม่รอบมากไม่เห็นแก่ตัวฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยเป็นที่พึ่งของใจเราทุกวันเราไม่ต้องไปมองไกลตัวเองเลยถ้าจะหาความสุขในครอบครัวเราก็ต้องมองตัวเราเป็นหลักว่าชีวิตเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็ต้องพยายามทำจิตทำใจให้มันดีไม่ต้องไปรอใครเลยนะไม่ต้องไปรอใครจะมายกความสุขให้เราตัวเราเนี่ยจะเป็นคนยกความสุขให้ตัวเองกินเดินนั่งนอนให้มีสติพยายามประพฤติปฏิบัติคนที่มีทุกข์เข้ามาหาพุทธเจ้าเนี่ยสมัยพุทธเจ้าเนี่ยหมดทุกข์เลยพระองค์สอนให้วิธีปฏิบัติใจเลยให้รู้จักควบคุมจิตตัวเองเลยอย่าคิดมากอย่าเป็นทุกข์อดีตมากจะเป็นทุกข์อนาคตมากให้มองตัวเองให้มากอย่าท่องเที่ยวไปไกลตัวเองให้อยู่กับจิตตัวเองเพราะสุขทุกข์ใครทำให้เราไม่ได้จิตเราคิดเองดีใจเสียใจใครทำให้เราไม่ได้ใครมาตบตีให้เราดีใจเสียใจไม่ได้เหมือนพระอรหันต์ใครมาทำไงให้หวั่นไหวให้เป็นทุกข์ไม่ได้มันมีความสุขของเขาถาวรเสียแล้วจิตคนเรามีความสุขถาวรแต่ใครมาตบตีไงมันก็สุขอยู่นั่นเองแต่คนเราจิตไม่ดีเนี่ยยังไม่ทันมาตบมาตีเลยแค่เขามองหน่อยเดียวก็เป็นทุกข์เขาว่าหน่อยเดียวก็เป็นทุกข์มันกลายว่าทุกข์ไปทุกข์คอยท่าไปตลอดเวลาไม่ได้มั่นคงไม่ได้อดทนไม่ได้ต่อสู้อะไรเนี่ยอ่อนแอเกินไปนะอ่อนแอต่อโลกเกินไปบางคนที่อายุมากๆเนี่ยอ่อนแอมากใหญ่เลยอ่อนแอเหมือนเด็กมันอ่อนแอเพราะมันไม่มีสติคอยจะร้องหาแม่คอยจะร้องอย่างโน้นร้องนี้เพราะเขาไม่มีสติเขาอ่อนแอแต่คนโตๆจริงๆอ่อนแอมากก็ทุกข์มากอีกบางคนก็หงุดหงิดจู้จี้ขี้บ่นใครทำอะไรก็เอาแต่น้อยใจลูกน้อยใจหลานน้อยใจใครจะมาดูแลเรารู้สึกเหมือนว่ามองคนอื่น

ที่จะให้ความสุขตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ได้ฝึกจิตไม่ได้พุทโธลมให้ใจเข้าพุทให้ใจทุดลมเข้าโธลมออกถ้าอยู่อย่างนี้นะพุทลมเข้าโธลมออกพุทลมเข้าโธออกพุทลมเข้าโธออก1พุทลมเข้าโธออก2พุทลมเข้านับลมอย่างนี้วันทุกวันทุกวันเนี่ยไม่ต้องให้ลูกหลานมาทำเลยเผลอๆลูกหลานจะต้องมาขออีกนะว่าโอ้ยปู่ย่าตายายทำไมใจดีทำไมใจสงบจะต้องมาเรียนความสุขกับเราอีกแต่นี่เราไม่พอเพราะเราไม่เคยทำใจเราให้สงบเราปล่อยไปอยู่กับลูกกับหลานปล่อยไปอยู่กับอดีตปล่อยไปอยู่ความกังวลจนไม่เป็นตัวของตัวเองบางคนกลายจะเป็นคนหน้าเบื่อหน้ารำคาญทีแรกก็เป็นห่วงนะเข้าก็กลายเป็นคนที่ไม่สามารถจะอดทนต่อความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายใจได้ฉะนั้นอย่าไปรอคอยใครบันดาลให้เรานะบุญต้องทำเอาเองการปฏิบัติธรรมะเนี่ยพุทธเจ้าปฏิบัติมาแล้วให้ผลให้ผลแก่ทุกคนทุกคนจะใจดีกว่าเดิมจะอดทนมากกว่าเดิมจะสงบมากกว่าเดิมจะปล่อยวางมากกว่าเดิมการประพฤติปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าเลยทำให้คนเราพบความสุขในปัจจุบันและอนาคตแต่ถ้าพลาดจากตรงนี้เราจะไปหาใครให้เราคนในโลกนี้มีความสุขกี่คนไปแสวงหาที่ใครมีความสุขพุทธเจ้าบอกให้ไปแสวงหาเลยนะใครมีความสุขมั่งยังเหมือนในหลวงท่านพูดเมื่อคืนเนี่ยบอกคนทั้งโลกบอกว่าคนที่มีความสุขที่สุดในโลกคือคิง The King had happy เนี่ยในหลวงบอกว่าฝรั่งบอกว่าในหลวงเป็นสุขที่สุดในโลกในหลวงบอกว่าไม่ใช่ในหลวงจะสุขได้ในหลวงจะต้องทุกคนไม่ขัดแย้งกันทุกคนรักใคร่สามัคคีกันทุกคนมีความสุขหมดแล้วในหลวงก็หมดห่วงในหลวงจึงจะมีความสุขแต่ทุกคนยังสุขทุกเนี่ยขัดแย้งกันตลอดเวลาเนี่ยบอกในหลวงไม่เป็นสุขแสดงว่าในหลวงเนี่ยท่านเป็นห่วงประชาชนทั้งหลายไม่มีความสงบสุขไม่รักใครไม่แตกแยกสามัคคีกันรัฐมนตรีรัฐบาลทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ไม่มีความสุขถ้าบอกว่าถ้าอยากจะให้ในหลวงองค์นี้มีความสุขทุกคนจะต้องมองตัวเองว่าตัวเองก็ใครว่าตัวเองไม่ดีก็ยอมรับใครว่าดีก็ยอมรับให้คิดว่าตัวเองก็ไม่ดีเหมือนกันดีเหมือนกันแต่ไปคิดว่าตัวเองดีตลอดเวลาเนี่ยในหลวงท่านก็รู้ว่าไม่ทำให้ในหลวงมีความสุขแน่เพราะทุกคนคิดว่าตัวเองดีก็เตือนอะไรกันไม่ได้งั้นท่านบอกก็ไม่ว่าใครนะพระณท่านน่ะไม่ว่าใครไม่ว่าพระณท่านเพื่อให้ทุกคนไปคิดเป็นปริศนาธรรมแสดงว่าคนในที่มาหาท่านเนี่ยจะต้องมีความคิดที่ไม่เป็นสัมมาทิฏฐิมันเป็นคนที่อีโก้มากคิดตัวเองฉลาดมากคนอื่นเก่งมากกว่าคนอื่นแล้วก็มาข่มคนอื่นผลสุดงานมันก็ไปกันไม่รอดในหลวงนี่เป็นท่านทำงานของท่านเนี่ยทำด้วยความละเอียดอ่อนทำด้วยความสุขุมทำด้วยความประณีตทำด้วยความให้ไม่หวังที่จะมาครองอะไรในโลกนี้ยาวนานแบบอยากเป็นโน่นเป็นนี่คือท่านเป็นผู้อิ่มแล้วนะฮะแบบคนอิ่มแล้วอยากให้คนอื่นอิ่มบางคนที่ทำงานด้วยความหิวอยากได้โน่นอยากได้นี่ฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเอามาใช้เป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงขอให้มาใช้เถอะมีข้อเตือนใจตัวเองเอามาใช้ฝึกตนปฏิบัติตนเท่านั้นจะมีประโยชน์มากเลยที่มาวัดเนี่ยพยายามหาความสงบให้เป็นนะพยายามหาความสงบเวลาใครทำอะไรเราก็ทำเฉยให้เป็นดูสิใครจะเจียวใครจะเจ้าใครจะเอะอะโวยวายพยายามทำสมาธิเข้าสมาธิให้มันได้ไม่วอกไม่แวกไม่วุ่นไม่วายสัก5นาที10นาทีเนี่ยเราจะได้อันนี้แหละเป็นที่พึ่งทางใจคนเรานะใครพึ่งเราไม่มีใครจะช่วยเราเท่าตัวเรานะเวลาเจ็บใครได้ป่วยเนี่ยใครเจ็บแทนเราไม่ได้เราจะต้องเจ็บเองทุกข์เองสุขเอง
แต่ถ้าเราไปรอหมอรอยาหมอรอให้โรคนี้เป็นอย่างนั้นนี้เราจะไม่มีความสุขของตัวเองเลยฉะนั้นคนเราที่จะมีความสุขต้องพยายามสร้างความสุขให้ตัวเองเช่นการหัดฝึกปฏิบัติธรรมหัดเดินจงกรมหัดนั่งสมาธิหัดดูลมหายใจอย่าให้ความคิดมันไปอื่นไกลเกินไปเช่นดูลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจออกคุดลมเข้าตรงพยายามเอาจิตไปกับตัวเองให้มากๆมันจะได้ไม่วุ่นวายจะไม่ได้ไม่ฟุ้งซ่านคนเราที่มีเรื่องมากเครียดมากเกลียดกันมากโกรธกันมากเนี่ยเพราะไม่เคยทำสมาธิเลยไม่เคยทำปัญญาไม่เคยทำรู้เรื่องวิญญาณของตัวเองเลยว่ามันคิดอะไรมันนึกอะไรฉะนั้นจึงว่าสมัยพุทธเจ้านะมีพระอรหันต์มีพระอรหันต์เกิดขึ้นโอ้โหถ้าไปพูดถึงพระอรหันต์นี่ไม่ต้องสอนเลยตั้งแต่โสดาบันตะกีทาคาเป็นผู้เข้าใจธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าตรงนั้นถือว่ามีจะบัณฑิตนักปราชญ์เลยจะไม่เดือดร้อนเลยเอาแค่คนมีศีล5ศีล8นี่จะไม่เดือดร้อนให้ใครเลยสังคมจึงสงบสุขมากเพราะอะไรสมัยนั้นจึงคนจึงเดือดร้อนน้อยเพราะทุกคนมีธรรมะหมดเลยฉะนั้นจึงว่าเกิดมาก็เป็นคนมองโลกในแง่ดีแล้วไม่อยากสมัยนี้เป็นไงเด็กสมัยนี้มองพ่อมองแม่ไงมองพ่อมองแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่พ่อแม่ว่าอะไรก็ไม่เชื่อเด็กสมัยนี้จะต้องให้พ่อแม่มองเข้าใจตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเด็กสมัยใหม่ฉลาดนะรู้ทุกอย่างนะพ่อแม่ไม่รู้อะไรนะและอย่างถ้าจะมาห่วงก็ไม่ต้องห่วงฉันนะฉันนี่ไปเอาตัวรอดคือเด็กสมัยนี้ให้ทุกคนมองว่าตัวเองฉลาดให้มองว่าตัวเองเก่งให้มองตัวเองเก่งแต่มีอุบัติเหตุกันเยอะเลยโอ้โหอุบัติเหตุจากรถชนรถเครื่องเนี่ยจากเด็กที่ถือมั่นว่าตัวเองเก่งเนี่ยพ่อแม่ต้องไปดูแลพิการก็มีตายก็มีเพราะความคิดของเด็กทุกคนคิดว่าตัวเองเก่งแล้วในที่สุดก็ไปไม่รอดฉะนั้นจึงว่าคนที่รู้จักบุญคุณคนไม่ลืมบุญคุณคนเนี่ยบุคคลนั้นเป็นผู้หวานนอนสอนง่ายเป็นคนน่ารักจำติดใจไม่ลืมเลยใครที่มีบุญคุณต่อตัวเองสักเล็กน้อยก็ไม่เคยลืมบุคคลนั้นที่จะมีประโยชน์ต่อสังคมมีประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องคนเราที่ไม่เคยคิดถึงใครให้อะไรเลยไม่เคยประทับใจเลยให้เท่าไรก็ไม่พอใจให้ข้าวให้น้ำให้ที่อยู่อาศัยให้ชีวิตตัวเองบางคนนี่ยังเกลียดโกรธพ่อแม่อยู่เรื่อยถ้าพ่อแม่ให้ก็ดีใจถ้าพ่อแม่ไปขัดใจนิดเดียวก็เกลียดโกรธตัดเป็นตัดตายมันเป็นเรื่องที่เขาไม่รู้จักบุญคุณเลยและเด็กสมัยนี้นะพ่อแม่ก็กลัวอย่างนี้หมดเลยเพราะเด็กไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่กระทบไม่ได้เลยกระทบเป็นเกิดทะเลาะกันเลยเป็นเพราะความเสื่อมของศีลธรรมในจิตใจของเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่รู้จักบุญคุณคนไม่เห็นค่าของความดีของผู้หลักผู้ใหญ่ของพ่อแม่และไม่บูชาใครเลยต้องการให้ทุกคนเห็นตัวเองสำคัญบูชาตัวเองเป็นใหญ่เหมือนกิเลสความอยากตัวเองเนี่ยมันเป็นใหญ่มากแสดงจนไม่มองใครเลยและก็เสียหายสังคมทุกวันนี้จะต้องวุ่นวายมากไปกว่านี้เพราะว่าเขาไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่เขาไม่คิดถึงว่าพ่อเนี่ยประเสริฐที่สุดในโลกเขามองไม่ออกเลยว่าพ่อเขาเนี่ยดีที่สุดในโลกที่ทำให้เขาเกิดมาเป็นคนเขาไม่ได้คิดเลยว่าแม่เนี่ยดีที่สุดในโลกที่ทำให้เขามาเป็นวันนี้เขาจะเอาแต่อารมณ์ข่มขู่พ่อแม่พี่น้องให้ยอมรับความคิดเขาอยู่ร่ำไปเลยแล้วมันจะได้อะไรในสังคมทุกวันนี้ไม่ใช่เป็นเฉพาะเมืองไทยนะเมืองนอกก็เป็นมากเลยสมัยพระพุทธเจ้าทำไมจึงคนเราจึงเรียบร้อยก็เพราะสมัยก่อนเขากลัวน่ะกลัวว่าทำอะไรไปแล้วเป็นบาปเพราะเรากตัญญูเนี่ยจะเจริญอกตัญญูจะเสื่อมทุกคนเลยไม่กล้าทะเลาะกับพ่อแม่เลย
ไม่กล้าตบตีไม่กล้าทำอะไรพ่อแม่เดือดร้อนเลยโลกสมัยก่อนจึงมีการเชื่อฟังกันจึงเคารพกันจึงอยู่กันเป็นสุขได้เนี่ยอาตมามองอย่างนี้นะโยมลองมองดูก็ได้ว่าอาตมามองอย่างเนี้ยมันมองผิดหรือถูกมองว่าโลกปัจจุบันเนี่ยไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่นะอ่อนลงมากเลยทำให้พ่อแม่เสียใจทำให้พ่อแม่ต้องร้องไห้ทำให้คนที่เขารักเราเนี่ยผิดหวังหมดเลยยิ่งรักมากเหมือนยิ่งทำให้เดือดร้อนมากแสดงออกมากประชดประชันเพียงนอนปานี่ไม่เกรงใจเลยสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยพ่อแม่นี่เจอพ่อแม่เรานี่แหมเกรงกลัวเคารพกลัวบูชาและสิ่งเหล่านี้จะหายไปจากมนุษย์ทุกวันนี้ต่อไปที่พระพุทธเจ้าพยากรณ์แล้วต่อไป 5,000 ปีไปแล้วพุทธศาสนาหมดเนี่ยคนไม่จะไม่รู้จักบุญคุณกันแล้วเจออะไรก็จะฆ่ากันได้ในบ้านคนจะโทสะร้ายท่านบอกไงต่อไปเนี่ยพอหมดศาสนาเนี่ยโทสะจะร้ายคนจะฆ่ากันง่ายมีเขาบอกจับมีดจับไม้จับอะไรก็มาเป็นมีดเป็นไม้ฆ่ากันหมดเป็นตอกเป็นไม้เนี่ยบอกว่าเป็นขี้ตอกเอามาก็มาเป็นอาวุธฆ่าคนได้บอกอาวุธรอบตัวคนต่อไปในอนาคตบอกสมัยพุทธเจ้ามีแต่อาวุธว่ามีหอกมีดาบใช่ไหมมีธนูหน้าไม้แต่พอไปในอนาคตบอกอาวุธรอบตัวแสดงว่ามาวิเคราะห์วิธีการฆ่าคนสมัยต่อไปนี่คงจะฆ่ากันง่ายใช้อุบายเหมือนว่าคงจะมียาพิษอยู่ในตัวเองหมดแล้วมีอาวุธลับอยู่ในตัวเองหมดคนก็จะไม่มีเมตตาและตัวใครตัวมันเมียฆ่าผัวผัวฆ่าเมียลูกฆ่าแม่แม่ฆ่าลูกทีนี้ลูกก็ฆ่าแม่นะแม่ก็ฆ่าลูกพ่อก็ฆ่าลูกลูกฆ่าแม่ทีนี้แม่ฆ่าลูกไงโยมทำแทงกันเกลื่อนหมดนะทีนี้โลกทุกวันนี้ทำแทงกันเกลื่อนเลยนั่นน่ะแม่ฆ่าลูกพ่อก็ฆ่าลูกก็ไอ้พ่อมันไม่รับผิดชอบอ่ะมันท้องขาโรงเรียนท้องตั้งยังไม่จบเงี้ยยัง14 15ยังไม่จบไอ้พ่อก็ฉันไม่รับผิดชอบอ่ะแกไปทำแท้งไอ้พ่อก็ไม่เป็นวัยรุ่นแม่ก็วัยรุ่นผลที่สุดนี่แหละลูกฆ่าพ่อแม่ฆ่าลูกต่อไปลูกออกมามันก็ไม่รู้จักบุญคุณมันสอนกันไม่ได้โยมแต่ที่จริงเราไม่ต้องไปสอนลูกเราหรอกเราเอาธรรมะมาสอนใจเราสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้สอนลูกนะโยมนะเขาสอนตัวเขาเองสอนให้กราบพระไหว้พระสวดมนต์ภาวนาเป็นรู้จักศีล5ศีล8สอนให้เป็นคนมีธรรมะในหัวใจพอมีธรรมะในหัวใจสิ่งที่ออกมาจากใจนั่นแหละมันก็เลยปรากฏให้ลูกหลานเห็นลูกหลานก็เลยตามใจดีตามพูดดีตามมันก็เลยมีพ่อแม่ดีๆอย่างนี้มันก็เลยสังคมมันก็เป็นอย่างนั้นสมัยนี้พ่อแม่ไม่รู้จักธรรมะฉะนั้นวันพ่อแห่งชาติเนี่ยที่จริงเราก็ควรคิดถึงบุญคุณอย่างเดียวนะทำยังไงจะให้พ่อสบายใจทำยังไงจะให้แม่สบายใจเพราะเขาให้ชีวิตเรามาเขามีเรามีวันนี้เพราะเขาให้เรามาทำไงนะจะทำให้เขามีความสุขจะย้อนกลับไปให้เขาได้คิดแล้วคิดอีกว่าไม่มีใครในโลกนี้รักเราเท่าพ่อแม่เราเราก็ต้องทำความผูกพันห่วงใยตรงนี้กลับคืนไปสู่ท่านบ้างแล้วเราก็จะเป็นมนุษย์สมบัติพระพุทธเจ้าในตรัสรู้มากกว่าที่มนุษย์จะรู้นะตรัสรู้ในเรื่องเกินกว่าที่มนุษย์จะรู้โยมพระพุทธเจ้าตรัสรู้เกินที่มนุษย์จะรู้เอาแค่ธรรมะเบื้องต้นนี้ที่ถ้าเราจะรู้เนี่ยเราก็รู้เพียงเบื้องต้นก่อนแล้วกันจะไปรู้ลึกซึ้งถึงเรื่องบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานรู้เรื่องจิตเรื่องวิญญาณนั้นน่ายกให้พระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ตรัสรู้แต่ตัวเรานี่จะต้องรู้ในหน้าที่ตัวเราว่าทำยังไงจะให้จิตใจของเราเนี่ยรู้จักความสงบรู้จักการสวดมนต์รู้จักการไหว้พระรู้จักการทำจิตควบคุมอารมณ์ตัวเองได้บ้าง
เวลาอยู่กับใครแล้วควบคุมอารมณ์ได้ตรงนี้สำคัญมากเลย

ว่าเราอยู่กับใครสุดแต่เราควบคุมจิตของเราได้ไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะความคิดของเราไม่ว่าใครไม่กระทบใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเนี่ยถ้าเรารักษาจิตตรงนี้ได้ตลอดไปนะที่นั่นมีความสุขที่นั่นเจริญแต่อยู่กันว่ากันทะเลาะกันกระทบกระทั่งกันไม่ยอมแพ้ไม่ยอม อภัยให้กันเนี่ยมันก็มีแต่เรื่องทั้งวันที่จริงแล้วคนเราเนี่ยที่ยังที่ในหลวงว่าเนี่ยว่าตัวเองดีที่สุดคนว่าตัวเองคนเตือนตัวเองคนว่าตัวเองเนี่ยนั่นแหละคนที่เห็นใจตัวเองคนไม่ว่าตัวเองไปว่าคนอื่นนะไม่เห็นใจตัวเองคนไม่เห็นใจตัวเองก็ไม่เห็นใจคนอื่นมีแต่เรื่องตลอดปีดังนั้นตมาคิดว่าโลกจะสงบได้โลกต้องรู้จักบุญคุณรู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณอย่ามองไกลความดีในตัวเรานะมาวัดเนี่ยถ้าไม่ฝึกกรรมฐานเนี่ยมันก็เหมือนไกลพระพุทธเจ้าไม่ได้ฝึกกรรมฐานไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานมันก็เหมือนกับเรามาแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับไปอย่างน้อยคนเราก็ต้องหาความสงบใส่ใจบ้างไม่มีใครเนี่ยจะช่วยเราได้เท่าจิตของเราลองไปอยู่คนเดียวเงียบๆเราจะเห็นแต่ความสุขเนี่ยหาที่ใครไม่ได้เลยพอเราอยู่เงียบๆสักชั่วโมงนี่นะใจเราคิดโน่นคิดนี่เรารู้สึกว่าเอ้ยใจเราวาวุ่นพอเรากลับมาไม่เอาดูลมหายใจดีกว่าเราจะหาความสุขใส่ใจเราพอเรานั่งดูลมหายใจพุทลมเข้าตลอดปล่อยวางได้สักพักรู้สึกโหความสุขนี่มีมากเลยเอ๊ะความสุขนี่มีจริงๆไม่มีใครให้เราเลยแสดงว่าเราภาวนานี่ความสุขเกิดขึ้นเลยตรงนี้เราได้แล้วข้างหลังก็จำไปสิจำต่อไปนี้ฉันไม่ไปขอความสุขใครแล้วไม่มีใครบันดาลให้เราได้แล้วเราอยากจะหาความสุขเราก็หาความสงบใส่ใจได้ทุกเวลาเลยแต่ถ้าคนไม่ปฏิบัติจะพูดรู้เรื่องไหมฟังรู้เรื่องไหมก็ไม่รู้เพราะปฏิบัติไม่ได้มันหลงซะแล้วคนปฏิบัติไม่ได้คือเรียกคนหลงนะคนดูลมตัวเองไม่ได้หายใจเข้าก็ไม่รู้หายใจออกนั้นหลงแล้วอยากจะรู้ตัวเองหลงไหมละโยมนั่งดูลมหายใจสัก5นาทีสิโหคิดโน่นคิดนี่คิดโน่นนั่นละหลงแหละเอาไม่อยู่พุทโธไม่อยู่เลยนั่นคือเราหลงคนหลงคิดอย่างนี้มากมายต่อไปกระทบอะไรก็ไม่ได้เลยกระทบทางหูก็หูเบากระทบทางตาก็ตาเบากระทบทางกายก็กายเบากระทบทางจิตก็จิตวุ่นวายก็กลายเป็นคนไม่มีสติไม่มีสมาธิก็เป็นคนหลงพ่อแม่แต่ลมหายใจก็ยังไม่รู้เลยตอนนี้พอเราจับลมหายใจได้เนี่ยหลงจะหายไปทันทีเลยพอเรานั่งอยู่ตรงนี้นะหายใจเข้าก็เห็นตัวเองหายใจออกก็เห็นตัวเองพุทลมเข้าโทรลองออกเห็นตัวเองโอ้นี่เรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนเรานั่งอยู่ตรงนี้ใจเราคิดไปทั่วเลยเนี่ยแต่เนี่ยเรานั่งตรงนี้จิตก็อยู่ตรงนี้นั่งตรงนี้จิตก็อยู่ตรงนี้นั่งตรงนี้ก็ลมก็เห็นตลอดว่าเออสบายใจรู้จักปล่อยวางตัวเองได้ไหมชีวิตคนเราจริงๆเกิด100ปียังไม่เคยสงบเลยนะคิดไม่จบเลยมีไหมคนที่เลิกกินต้องหากินทุกวันไหมล่ะโหทุกข์ไหมล่ะคนต้องหากินทุกวันนะหากินไม่พอต้องหานอนหาที่นอนอีกที่หาอยู่เนี่ยหาที่กินหาที่นอนหาที่กินหาที่นอนวันวันนึงก็หาจะกินหาจะนอนเนี่ยมนุษย์ไม่ได้ไปไหนเลยแค่เนี่ยเดือดร้อนหนึ่งเนี่ยหาที่กินหาที่นอนบางคนไม่มีที่กินด้วยโอ้เล่ร่อนเลยก็มีไม่มีที่นอนเล่ร่อนก็มีบางคนมีบุญนะโยมนะเกิดมาก็มีที่กินที่นอนรองรับเลยสบายมีบุญมีพ่อดีแม่ดีมีที่กินที่นอนเกิดขึ้นมาก็เรียกว่ามีพานทองรองรับเลยอ่ะสบายบางคนที่เกิดขึ้นมายังไม่มีที่กินที่นอนต้องไปวิ่งหาที่กินที่นอนกว่าจะได้อิ่มหนำสำราญมีความสุขว่ามีที่กินของเรามีที่นอนเรา
เหนื่อยหน้าดูเลยแต่บางคนชีวิตไม่เจอความสุขก็มีแต่ตัวเองไม่เจอความสุขก็คิดไงอยากจะให้ลูกหลานมีความสุขพยายามวิ่งหาที่กินที่นอนให้เพียงพอเพื่อให้ลูกหลานมีความสุขก็ทุกข์ตลอดชีวิตเหมือนกันถ้าได้มาก็ดีได้ไม่ได้มาก็ทุกข์ต่อไปถ้ามานึกอย่างเนี้ยมันจริงหรือเปล่าโยมนึกคิดดูว่ามนุษย์มีทุกข์กันตรงเนี้ยทั้งโลกเลยนะโยมนะฝรั่งก็หาที่กินที่นอนก็โยมคนไทยก็หาที่กินที่นอนสัตว์ทั้งหลายหาที่กินหาที่นอนมันลำบากกันอยู่ตรงนี้แหละมันหาไม่พอดีสักทีคนที่จะสบายใจคือคนสบายใจคือไม่ดิ้นหล่นมีอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นมีอย่างนี้พอกินก็กินอย่างนี้มีที่นอนอย่างนี้ก็พอใจที่นอนอย่างนี้มาดูแล้วเหมือนก็เหมือนพวกสัตว์นะมนุษย์เนี่ยนะอย่างพวกนกพวกหนูพวกปูพวกปลาเนี่ยมันก็หากินกันวันยังค่ำแล้วก็หานอนอีกตื่นขึ้นมาก็อ้าวเนี่ยพระอาทิตย์ก็ขับมันไปพระจันทร์ก็ขับมันไปเวลาก็ขับมันไปขับมันวิ่งกันอยู่เนี่ยวิ่งฮะพอพระอาทิตย์มาขับมาถึงสว่างวิ่งหาที่กินพระอาทิตย์สว่างแล้ววิ่งขับหาที่กินพระอาทิตย์ก็วิ่งหมุนไปจบพระจันทร์ตื่นมาพอพระจันทร์ตื่นมาก็หาที่นอน1ปีมีกี่วันเดือนมี30วันวิ่งหาที่กินที่นอนไม่ได้เคยหยุดเลยนะโยมใจไม่เคยสงบเลยแล้วเมื่อไหร่จะได้พักสักทีโยมโอ้ปัสโมสุขโขดับจะได้เป็นสุขหนอพุทธเจ้างั้นถ้าดับไม่ได้ไม่สุขเลยนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งไปไม่ถึงนิพพานเราเพราะเราวิ่งหากินหานอนดูไม่จบสักทีใช่หรือเปล่าโยมมนุษย์เป็นอย่างนี้หรือเปล่าและใครเราวิเศษหรือโยมเศรษฐีวิเศษไหมล่ะเศรษฐีก็หาที่กินที่นอนคนจนเป็นไงทุกข์ไหมล่ะก็ทุกข์หาที่กินที่นอนไม่พอคนจนยิ่งทุกข์มากเพราะหาที่กินที่นอนไม่พอในเรียนกันไปก็เรียนไปเงี้ยเรียนเป็นจนด็อกเตอร์ก็วิ่งหาที่กินที่นอนเรียนจบปริญญาก็หาที่กินที่นอนมันจะได้หาได้ง่ายขึ้นถ้าคนไม่เรียนนะหาลำบากมันต้องไปแบกไปหามจบป.4จบม.6เนี่ยมันหาไม่พอกินหาที่นอนก็ไม่ดีหาที่กินก็ไม่ดีแต่พอถ้าจบปริญญาก็จริงๆถ้าตกงานก็ยังหาไม่ได้ เรียนให้มันสูงๆจะได้หาที่กินที่นอนคล่องตัวนี่คือบุญวาสนาของมนุษย์ไม่จบสักทีพูดแล้วก็วนอยู่เงี้ยนายโยมนะเขาเรียกว่ามันเป็นปฏิสมุปบาทชีวิตมันเป็นปฏิสมุปบาทมันต้นมันไม่มีปลายมันไม่มีเข้าใจไหมวันคืนมีต้นมีปลายไหมโยมเพียงสมมติว่าพระอาทิตย์ตกดินก็ปลายพระอาทิตย์ขึ้นก็ต้นแต่มันก็ขึ้นต้นลงปลายกันอยู่นี่ไม่จบสักทียังไม่เห็นว่าไหนขึ้นแล้วไม่ตกสักทีตกแล้วไม่ขึ้นสักทีก็นี่แหละมันวิ่งขับชีวิตเราอยู่ชีวิตเราก็วิ่งไปตามเวลาเวลาก็มาฆ่าเราทุกวันทุกวันแต่มนุษย์ก็ทำกินยันตายไม่จบไม่สิ้นไม่หมดเรื่องสักทีเมื่อเช้าได้สว่างมาโยมใช่ไหมสว่างโยมวิ่งมาวัดแล้วนะวิ่งมาวัดมาทำบุญสว่างมาวันนี้นะโชคดีวิ่งมาวัดเย็นวิ่งไปนายโยมวิ่งกลับบ้านไปหาที่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้วิ่งกลับไปทำงานเดี๋ยวถ้าอยู่ถึงปีหน้าวิ่งมาใหม่มานี่อีกแล้วเมื่อไหร่นายโยมจะหยุดวิ่งสักทีบางทีเราไปดูธรรมชาติธรรมาเนี่ยไปอยู่ป่าธรรมาก็เอาธรรมชาติมาเป็นครูดูนกตัวนี้ไอ้จิงเหลนตัวนี้ไอ้กาตัวนี้ไอ้คกตัวนี้ไอ้งูตัวนี้ไอ้แมลงตัวนี้ไอ้ตะขาบมังป่องตัวนี้แล้วก็ดูมันชีวิตมันโหสู้หน้าดูไอ้ตะขาบมังป่องไอ้แมงป่องมันก็มีหางเท่านั้นที่สู้เขาได้โยมหัวสู้ไม่ได้ไอ้หัวหากินผลสุดพอท้องแก่ก็ทำไงไอ้แมงป่องนะไปไหนก็ไม่ได้ไปคนเดียวก็ไม่ได้ลูกมันเขาจะมากินลูกมันเอาลูกขึ้นหลัง
ไอ้บางปองช้างบางปองเอาลูกขึ้นหลังไอ้ลูกขึ้นหลังก็ยกหางนั่นเนี่ยมันคือกลัวเขาจะมากินลูกตัวเองเขาไม่ได้กินลูกโยมเขากินทั้งตัวเลยลูกมันก็โดนหมดไปด้วยอีกโอ้บอกโอ้ชีวิตกว่าจะมาเป็นบางปองได้ไม่ใช่ง่ายเลยแล้วกว่ามันจะมาเป็นบางปองตัวนี้มันต้องพ้นวันพ้นคืนมาต้องเป็นปีมันอยู่กันนะพาว่าอยู่กันไม่มีความสุขนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอย่างนกเนี่ยเหมือนกันนะมันบินไปไหนได้ก็จริงมันบินไปไหนได้ก็จริงแต่มันก็มีนกที่เป็นโจรนกเป็นผู้ร้ายไอ้นกเหยี่ยวนกเขาอะพอมันมาแล้วนกทั้งหลายต้องวิ่งหนีกันหมดเลยมันก็ไม่มีความสุขไอ้ตัวข้างล่างเหมือนกันไอ้งูบางตัวเนี่ยก็ไม่มีความสุขไอ้งูตัวเล็กๆเนี่ยพองูใหญ่มาปีพิษมาก็วิ่งหนีเพราะมันกินหมดทั้งตัวเลยไอ้เห็นไอ้ข้อท่าอยู่ตัวเดียวเนี่ยไอ้ที่ว่าปลอดภัยอยู่ตัวเดียวแต่เขาก็หาว่าไอ้กิเลสไอ้สัตว์ที่ว่าสบายอยู่ตัวเดียวไอ้กิเลสไอ้ตัวแล้วรอแล้วเสร็จหมดมันไล่กวดไล่กัดกันนะไอ้ตัวกิเลสคืออะไรโยมขังคกไอ้ขังคกเนี่ยใครก็ไม่เอาคนมาเห็นก็ไม่เอาขังคกกินไม่ได้ไอ้งูมาเห็นหิวจัดเอาดูว่าวันนี้กูหากินไม่ได้มาหลายวันแล้วไอ้คกกูก็เอาละงูเขาโดดกัดไอ้ขังคกเลยขังคกก็พองใส่ไอ้ยางออกมาเดี๋ยวละหายยากเลยเมาไอ้งูเห่าขายออกมาเลยเอาไม่ได้รอดตายไอ้ขังคกตัวนี้รอดตายเพราะมันกิเลสนั่นเองโยมเพราะมันน่าเกลียดนั่นเองไอ้ตัวไอ้อึ่งเนี่ยนะไอ้งูเห่าพอมาเจออึ่งก็พองกูก็กินเพราะมึงอร่อยโดเสร็จไอ้อึ่งก็โดนไอ้กบก็โดนแต่รอดอยู่ขังคกตัวเดียวแต่ถ้าไอ้เจ้านั่นหมานะไอ้ขังคกนี่นะไอ้เจ้าตะขาบมาไอ้ตะขาบมาตะขาบนี่ก็ลายตะขาบนี่ก็กูจะทำไงวะกูเตี้ยกับไอ้คกเกี่ยวกับไอ้คกขาบนี่เจองูเห่าก็ไม่เป็นไรถ้าเจองูเห่านี่ไอ้ขาบก็โดดกัดหัวไอ้งูขึ้นไปสูงโดดกัดหัวงูก็หางูมันเซอร์เนี่ยมองไม่เห็นประกัดเลยกูก็วิ่งขึ้นต่อพองูหายก็โดดกัดหัวอีกก็วิ่งขึ้นต่องูทนไม่ไหววิ่งไปดีกว่ากูแต่ถ้าไอ้ตะขาบนี่เจอไอ้คกนั่นเสร็จเลยโยมไอ้คกนี่มันกัดไก่นะโยมนะไอ้ตะขาบนั่นกัดไก่ตายไอ้ไก่ตัวหนึ่งชักไอ้ตัวหนึ่งมากินเลือดตัวนั้นตายอีกพิษมันแรงพอเจอไอ้คกก็เท่านั้นแหละไอ้คกขี้เลนะไอ้พวกรูปหล่อเนี่ยนะไอ้พวกรูปหล่อไอ้พวกอร่อยเนี่ยตายหมดแต่ไอ้ตัวขี้เหร่รอดไอ้คกเจอตะขาบไอ้ขาบก็รู้แล้วกูเสร็จแน่เลยวิ่งสิสู้เหมือนกันไอ้คกมันก็เข้าไปพองข้างเลยฉีดยางปุ๊ดเดียวเนี่ยขาหลุดเลยนะฉีดอีกปุ๊ดนึงขาด2ท่อนเลยไอ้คกกินเลยว่าไอ้ขี้เลนี่อยู่ได้อยู่ตัวเดียวโยมบอกสัตว์นี่มันก็อยู่กันวันคืนๆก็หากินกันอยู่เนี่ยพอเราไปอยู่ในป่าเนี่ยมันมีเพื่อนเยอะเลยโยมเพื่อนเยอะเลยนั่งดูได้ทั้งวันโยมบางทีก็ขำเหมือนกันนะบางทีแต่ละตัวที่มันมาทำไอ้พวกนั้นมันมีโรงพยาบาลมันเหมือนกันมันมีการคลอดลูกแต่มันไม่มีนั่นนะไอ้พวกตัวแมงล่าพวกอะไรเนี่ยเวลามันจะออกลูกมันทำไงโยมมันคุยแล้วพอมันออกเสร็จแล้วมันก็คุยไปก็ไข่ใส่ดินใส่ดินตูดกระทุ้งไปได้ไอ้กามาก็เหมือนกันคุยกระทุ้งเอาปากกระทุ้งแล้วมาถึงวันที่มันใกล้จะไข่จะออกกันเนี่ยมันก็มีตัวลายเข้ามาหาไข่กินกันไอ้ตัวไหนรอดได้นะออกมาได้โอ้โหสัตว์นี่กว่ามันจะเกิดได้เนี่ยมันก็อาศัยพ่อแม่มันฉลาดนะพ่อแม่บางตัวมันฉลาดเอาลูกไว้ได้นะมันขุดผมประเทศดีพ่อแม่บางตัวมักง่ายนะเสร็จไปไข่ใกล้ๆตัวศัตรูมันก็ไปคุยเอามากินชีวิตวันคืนมันก็หากินกันอยู่ทั้งตลอดชีวิตสัตว์ทั้งหลาย
มันนึกว่าเอาพวกนี้มันก็คงเกิดเป็นคน